หนออ้าหนออมหนอก็ชักช้อนไปก่อนอมไปก่อนอย่าเพิ่งเคี้ยวถ้าเคี้ยวแล้วขาดสติเหยียดหนอเหยียดหนอเหยียดหนอไปนึกที่มือละช้อนหนอเอามือกลับมารวมกันมือกลับมารวมนี้แล้วจึงสั่งให้กำหนดเคี้ยวกำหนดที่ขาดตะไคร่หิวไหมหิวกินอ่ะถ้าอยากอมไปก่อนถ้าหิวอ่ะเคี้ยวหนอหนึ่งเคี้ยวหนอสองเคี้ยวหนอสามช้าๆช้าๆเนี้ยกำหนดที่ขาดตะไคร่ห้ากำหนดที่ปลายดินเคี้ยวหนอสี่เคี้ยวหนอห้าเคี้ยวละเอียดก็สั่งให้กลืนหนอคือหนอหาเลื่อนลงคอลดเปรี้ยวหวานมันเค็มดับเรื่อยเลยลำคอไปถึงกระเพาะพิจารณาที่กระเพาะอาหารปนกระเพาะแล้วแล้วจึงจะสั่งมานึกที่มือจึงจะสั่งให้ยกมือใหม่ก็ยกรู้หนอยกมือหนอรู้หนอเหยียดหนอเหยียดหนอเหยียดหนอช้าช้าอย่าใจร้อนฮะเหยียดหนอถูกช้อนหนอจับช้อนหนอตับช้อนหนอยกช้อนหนอรู้หนอคู่เข้ามาหนอคู่เข้ามาหนอคู่เข้ามาหนอคู่เข้ามาหนอถูกปากหนออ้าหนออมหนอก็อมไปก่อนก็เหยียดช้อนหนอเหยียดเหยียดเหยียดเอาไปถึงถูกนี่ก็รู้ละรู้เอามือมารวมก่อนขนมติดคายละกายเอาคำที่สองหิวมากไหมไม่หิวไม่หิวกินไม่อยากกินเคี้ยวหนอหนึ่งเคี้ยวหนอสองขนมติดคายละกายขยับแล้วพอกลืนเข้าไปเรื่อยอาหารเลยลำคอเรื่อยพอถึงกระเพาะแล้วคำที่สองปนคำที่หนึ่งปนกันก็ให้รู้เลยว่าอาหารปนกันเป็นยังไงเป็นเสด็จน้ำลายปนกันไปในกระเพาะก็จึงจะสั่งให้คำที่ยกมือตักใหม่ทำอย่างนี้อย่างน้อย1ชั่วโมง15นาทีทำช้าๆไม่เลยเที่ยงไม่เป็นไรพยายามทำสติจนได้สติปัฏฐาน4ในการกินถือว่าสงบพระผู้ปฏิบัติถ้าสงบในเรื่องกินเนี่ยจะสงบมากราคะจะดับโทสะจะกลับโมหะจะดับถ้าปฏิบัติเอาสติปัฏฐานเรื่องกินเนี่ยได้สำเร็จนะถือว่าสำเร็จธรรมเลยแต่ยากวิธีปฏิบัติแบบอื่นเนี่ยอายตนะแบบอื่นเนี่ยยังง่ายกว่าวิธีอายตนะทางลิ้นพอลิ้นเป็นรสเป็นของร้อนทำให้ใจนี่ร้อนแต่ถ้าอะไรผู้ปฏิบัติสงบในเรื่องกินเนี่ยเขาจะมีปัญญามากพุทธเจ้าบอกว่าจะมีปัญญามากมีความรู้แตกฉานในธรรมะมากถ้าได้วิปัสสนาเรื่องกินนั้นผู้ปฏิบัติจึงสมาจะต้องทำอย่างนี้ก็พอกับกินนี่ก็เป็นวิธีการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนาสำเร็จทำได้ตรงนี้มีฌานญาณปัญญาได้ตรงนี้จึงต้องปฏิบัติแล้วมองข้ามเลยข้ามตรงนี้ไปไม่ได้เมื่อกินเสร็จแล้วช้อนจานก็ให้ดังก๊อกแก๊กดังก๊อกแก๊กก็หลงหนอเพลินหลงหนอลืมหนอถ้าเราไปตักโดยที่ไม่จิตไม่สั่งก็หลงหนอลืมหนอกลับมาตั้งต้นใหม่ฉะนั้นช้อนจานจะไม่ดังก๊อกแก๊กจะไม่ให้เคลื่อนไหวอะไรเนี่ยพยายามมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเราทำอะไรจิตเป็นนายกายเป็นเบาทีนี้เมื่อฉันเสร็จแล้วเราก็มาทำความเพียรต่อความง่วงจะเกิดขึ้นความง่วงจะเกิดขึ้นก็ต้องเดินเดินเราก็เดินช้าๆเดินแล้วก็นั่งนานเป็นทุกหนอนั่งนั่งนานเป็นทุกหนอนั่งนานเป็นทุกหนอก็สั่งให้ลุกขึ้นลุกค่อยๆเอามือออกเนี่ยขยับมือหนอขยับเนี่ยขยับทีละข้างขยับแล้วก็จึงคุกเข่าลุกขึ้นค่อยๆลุกขึ้นเดินยืนพอยืนตรงก็รู้ว่ายืนตรงยืนห่างคืบหนึ่งเอาจิตไว้ที่ตรงจางกลางใจเท้าหรือส้นเท้ากำหนดยืนเป็นสุขหนอยืนเป็นสุขหนอสุขหนอก็เห็นรูปยืนเวลาเดินก็เหมือนการเดินกำหนดที่ส้นเท้า

0: พยายามเดินช้าๆให้รู้ว่ายกขึ้นก้าวไปวางลงเดี๋ยวซ้ายก็เดี๋ยวซ้ายหนอเดี๋ยวซ้ายหนอเดี๋ยวขวาก็เดี๋ยวขวาหนอถ้าเดินเมื่อยก็เดินนานไปทุกหนอเดินนานไปทุกหนออยากยืนหนออยากยืนหนอถ้ายืนนานไปทุกก็ยืนนานไปทุกหนออยากนั่งหนออยากนั่งหนอแล้วกลับมานั่งสุขนั่งนี่เรากำหนดที่ท้องนั่งเป็นสุขหนอสุขหนอก็เฉยหนอว่ากำหนดที่เหนือสะดือ4นิ้วเวลาท้องพองก็รู้ว่าพองเวลาท้องยุบก็รู้ว่ายุบเวลาพองก็รู้ว่าพองมันจะดันมือขึ้นท้องมันก็รู้สึกท้องพองดันมือขึ้นพอยุบก็มือก็จะยุบลงแล้วก็กำหนดรู้ว่าพองก็รู้ว่าพองยุบก็รู้ว่ายุบหลับตานึกลืมตานึกพอจับได้เราก็นึกเอามือออกพองหนอยุบหนอรู้ว่าพองว่ายุบกำหนดพองยุบได้เรื่อยแล้วก็จับพอคิดได้กำหนดที่ใจว่าคิดหนอคิดอดีตหนอพอหายก็หนอท้องพองยุบต่อพอคิดอนาคตก็คิดอนาคตหนอนะพอหายก็พองหนอยุบหนอต่อพอคิดฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอก็หนอที่ใจพอหายก็พองหนอยุบหนอต่อคิดอดีตก็รู้อดีตเรื่องเก่าคิดอดีตหนอคิดอนาคตก็คิดอนาคตหนอปัจจุบันก็ดูที่ท้องพองยุบตอนนี้ถ้าเมื่อยนั่งนานเป็นทุกข์หนอนั่งนานเป็นทุกข์หนอทนไม่ได้ถ้าภาวนา ถ้าเรากำหนดภาวนาว่าทุกหนอทุกหนอถ้ามันผ่านได้เราก็นั่งต่อถ้าผ่านไม่ได้ก็นั่งนานไปทุกหนออยากขยับหนออยากขยับหนอสั่งเอามือเคลื่อนทีละข้างขยับหนอขยับหนอขยับหนอเอาทีละข้างขยับแล้วจะค่อยๆคุกเข่า
1: ขยับหนอขยับหนอขยับหนอขยับหนอกระโปรงขวาถูกพื้นหนอ
0: กระโปรงขวาถูกพื้นหนอก็รู้แล้วจึงก็มือกลับมาแบบหนอแบบหนอก็มาเทียข้างแล้วก็สุกหนอสุกหนอสุกหนอเชยหนอจึงค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถอย่างนี้ถ้าไม่งั้นเราก็จะไม่รู้อะไรนะฮะเปลี่ยนอิริยาบถอย่างนี้ก็จะพอกลับมามือรวมก็กำหนดที่ท้องผ่องยุบต่อถ้ามันนึกไม่ได้ก็มือแตะดูมันไม่รู้ว่าของก็ยุบก็มือแตะดูพอจับจังหวะได้แล้วก็เอามาออกนึกต่อไปจนกว่าเราจะได้สติก็ดูเรื่อยไปมันจะรู้ไปเองยังไม่รู้อะไรก็ไม่ต้องสงสัยภาวนาเรื่อยไปตอนนี้ทนนั่งนานเป็นทุกข์หนอนั่งนานเป็นทุกข์หนอปวดเมื่อยเราก็ขยับแบบเดียวกันเอาก็มือออกทีละข้างครับขยับหนอเนี่ยขยับแล้วก็พลิกตะตุ่มซ้ายถูกพื้นหนอตะโพกซ้ายถูกพื้นหนอเสร็จแล้วจึงเอามือกลับมาอีกแล้วก็สุกหนอสุกหนอนึกใจแล้วก็เฉยหนอพอคิดก็กำหนดที่ท้องต่อไปพอเราไม่สงบกำหนดที่ท้องยุบหนอพองหนอคิดกำหนดที่ใจพอหายคิดกำหนดที่ท้องจะนั่งอย่างบทใดก็จับหลักอยู่เงี้ยไปเว้นอยู่เดินก็เดินตามดูกายกับจิตนะก็จะเข้าใจธรรมะตรงนี้ถ้าไม่ทำตรงนี้ก็ถือว่าผ่านเบื้องต้นไม่ได้จะไปเอาวิปัสสนึกอะไรไม่ได้มันก็จะเป็นเรื่องไม่สงบนะพอได้ตรงขั้นนี้แล้วเนี่ยใจเราก็จะเย็นลงไม่ต้องรีบร้อนไปไหนทำเบื้องต้นให้ได้ก่อนนะถึงจะไปขึ้นยอดได้ก็ทำตามครูบาอาจารย์บอกก็จะสงบไปแล้วก็จะรู้เข้าใจตรงนี้ต้องทำให้ได้เบื้องต้นยืนเดินนั่งนอนสมมติจะนอนก็นั่งนานไปทุกนอนนั่งนานไปทุกนอนอยากนอนหนออยากนอนหนอทนไม่ได้เราจึงจะนอนไม่ใช่นอนทุกจะอยากนอนกลางวันนอนปฏิบัติกลางคืนนอนหลับกลางวันห้ามหลับหมายว่านอนนานไปทุกนั่งนานไปทุกนอนอยากนอนเราก็เอ็นกายเอามือสิหาสยาดอย่างนี้นอนไปสุกนอสุกนอสุกนอเฉยนอก็ดูท้องพองยุบต่อท้องพองท้องยุบเรื่อยไปคิดได้กำหนดที่ใจเนี่ยต้องยุบพอเมื่อนอนนานเป็นทุกข์หนอนานเป็นทุกข์หนออยากขยับหนออยากหนอแล้วก็ขยับมาทางนี้อย่างนี้ก็นอนเปลี่ยนอิริยาบถเป็นสุขหนอเปลี่ยนอิริยาบถเป็นสุขหนอนอนก็สุขหนอต้องเฉยหนอก็ดูพองยุบต่อสมมติว่าเราเมื่อยทนไม่ได้เราก็นอนนานเป็นทุกข์หนอนานเป็นทุกข์หนออยากนั่งหนออยากนั่งหนอจึงค่อยๆลุกขึ้นนั่งนั่งเป็นสุขแล้วก็สุขหนอสุขหนอเฉยหนอตรงนี้ต้องทำอยู่ตลอดเวลากำหนดไปมันจะได้จะขาดเนี่ยต้องทำต่อไป คือสมมุติเราเมื่อยเราจะนอนกลางคืนเราจะนอนเราที่หัตถญาณนี้ไม่ไหวแล้วเราก็เอามือออกก็ดูท้องผ่องยุบจนหลับไปตื่นขึ้นมาก็ให้รู้ว่าตอนรู้ตัวนั้นผ่องหรือยุบก็หลับตาดูตัวเองว่าผ่องหรือยุบก็ให้รู้ว่า

ื่นแล้วรู้ตอนไหนดับตอนไหนก็ต้องมีสติจับอยู่ที่เวลาตื่นเวลาหลับตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญในผู้ปฏิบัติธรรมที่จะเอาสติกลับคืนมานี่เวลานั่งยืนเดินนั่งนอนตอนนี้เวลาอาบน้ำแปรงฟันก็ช้าๆหยิบรอดยาก็แบบเดียวกันหยิบหนอหยิบหนอตอนนี้จะถูคูก็มาถูปากก็รู้อาปากรู้สีฟันก็รู้ถูจนช้าๆไม่ต้องรีบร้อนถูหนอถูเสร็จแล้วก็ล้างปากแล้วก็ให้มีสติว่าปากเราเนี่ยไม่สะอาดล้างสิ่งสกปรกออกไปก็พิจารณาความไม่สะอาดออกไปแล้วก็มีสติรูปหน้าก็เหมือนกันรูปหน้าก็รู้ว่ารูปหน้า

0: สกปรกออกไปก็พิจารณาความไม่สะอาดออกไปแล้วก็มีสติรูปหน้าก็เหมือนกันรูปหน้าก็รู้ว่ารูปหน้าศพห่มผ้าศพอาบน้ำศพห่มผ้าศพอาบน้ำศพรูปหน้าศพถูตัวก็ถูช้าช้าขยี้ผ้าขยี้ช้าช้าไม่ต้องขยี้เร็วก็บิดผ้าก็บิดช้าช้าเวลาตากผ้าก็กรีดข้างบนให้ตึงกรีดตรงกลางให้ตึงกรีดข้างล่างให้ตึงไม่ใช่จะพาดปุ๊บไปเลยต้องกรีดให้มันสุดนั่นแหละให้มีสติอาบน้ำแปรงฟันลูบตัวห่มผ้าเขาคิดว่านอนกระสบห่มผ้าศพอาบน้ำศพร่างกายเขาเนี่ยมันศพเคลื่อนได้ตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็พิจารณาอย่างนี้สมมติว่าคันไม่ใช่เกาเลยคันละคันหนอคันหนอคันหนออยากเกาหนออยากเกาหนออ้าวเกาหนอก็ยกมือให้รู้อีกต้องใจเย็นๆเกาหนอเกาหนอช้าๆไม่ใช่เกาคึกๆแล้วเลิกเลยต้องมีสติเวลาเกาเลิกแล้วก็มือมารวมได้ยินเสียงทำไงได้ยินเสียงจิตมันไปอยู่ที่เสียงหมดเราก็เสียงหนอเสียงหนอก็ลงที่แก้วหูเสียงหนอเสียงหนอพระหายก็ฟองหนอหนอต่อแล้วตาไปเห็นรูปหลับตาลืมตาเห็นรูปเกิดชอบใจหรือไม่ชอบใจรูปก็กำหนดที่แก้วตาเราเห็นหนอเห็นหนอเอาจิตมาไว้ที่แก้วตาได้กลิ่นเกิดว่าเอ๊ะกลิ่นนี้หอมเหม็นจิตมันก็ไปอยู่ที่กลิ่นก็กำหนดที่โพรงจมูกว่ากลิ่นหนอกลิ่นหนอจะหายหายก็ฟองหนอหนอต่อรสได้รสอาหารกระทบรสอาหารกระทบลิ้นปุ๊บเกิดชอบใจไม่ชอบใจกำหนดที่คนลืมเงินรสหนอรสหนอหนอกายผัสสะก็ผัสสะหนอผัสสะหนอมันเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ผัสสะหนอผัสสะหนอถ้ามีเวทนาสุขทุกข์ก็เวทนาหนอเวทนาหนอก็รู้ว่าสุขก็รู้ว่าทุกข์สุขก็สุขหนอทุกข์ก็ทุกข์หนอเฉยก็เฉยหนอก็รู้ว่าเวทนาเกิดขึ้นกับกายหรือใจใจคิดอะไรกำหนดที่ใจเห็นกำหนดที่ตาได้ยินกำหนดที่หูได้กินกำหนดที่จมูกกายผัสสะกำหนดที่กายคิดนึกกำหนดที่ใจเรียนรู้อัจฉริยตนะภายในและภายนอกนี่เรียกว่าเรียนธรรมะพุทธเจ้าสอนตรงนี้เองไม่ได้สอนทั้งอื่นเลยไม่หลับกลางวันไม่อ่านหนังสือไม่เขียนหนังสือไม่ต้องเขียนฮะไม่ต้องเขียนห้ามเขียนห้ามโน้ตไม่ต้องเขียนเป็นเรื่องเป็นราวไม่ต้องโน้ตไปโน้ตมันอยู่ในใจถ้าโน้ตแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามธรรมะไม่ต้องบันทึกประจำวันห้ามบันทึกห้ามเขียนห้ามอ่านไม่ต้องสวดมนต์ไหว้พระอะไรทำแต่สติอย่างเดียวยืนเดินนั่งนอนก็ดูกายเวทนาจิตธรรมอย่างเดียวแล้วก็จะรู้เองเข้าใจเองพระพุทธเจ้าไม่มีตำราเขียนที่รู้นั้นรู้จากใจจำได้นั้นจำจากใจที่เกิดจากธรรมะไม่ต้องกลัวมันจะลืมคนมีสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะพูดเมื่อไรคิดเมื่อไรทำอะไรเมื่อไรมันก็ได้โดยอัตโนมัติเองไม่ต้องไปบันทึกก็ต้องทำสติอย่างนั้น
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจ

0: ทำนุบำรุงรักษางานศีลได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
1: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
0: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
2: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสารแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทําทรงทําไว้ทําโขนไว้แล้วท่านก็สืบสารสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสําคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
0: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
3: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
4: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว
5: อย.เรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนและก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าเออในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ใช่ครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยนะครับ
4: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปี้ยวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
6: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชุมชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในเกาะยอเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะเห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
4: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพ หากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปฏิบัติและคัดล้างไข่ยุงลาย
1: 5ป.1 ข้อมาตรการกำจัดยุงลายตัวร้ายนำไข่เลือดออกที่ต้องบอกต่อ
0: ป.1 ปิดภาชนะไส้น้ำให้มิดชิดคลุมปากโอ่งโดยตะไคร้ไนลอนหรือผ่าเข้าบางรัดด้วยเจือกให้แน่นปิดฝาป้องกันยุงว่างไข
1: ่ป.2 เปลี่ยนน้ำในแจกันทั้งเก็บน้ำทุก7วันเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย
0: ป.3 ปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยูงปลาซอดปลากัดปลากระดีปลาบูลงในอ่างบัวหรืออ่างซีเมนต
1: ์ป.4 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดไม่ให้เป็นที่เกาะพักข้องยุงลาย
0: ป.5 ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
1: และอย่าลืมอีก1ข้อคือคัดล้างไข่ยุงลายที่แห้งติดภาชนะเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่ฟักเป็นตัวยุง
0: พวกเราทุกคนร่วมด้วยช่วยป้องกันไข่เลือดออกไข่เลือดออกรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
2: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ด
3: สวัสดีครับเครื่องปรับอากาศคนไทยชอบเรียกสั้นๆว่าแอร์ครับซึ่งย่อมาจาก air conditioning หรือระบบปรับอากาศ air conditioning แต่ฝรั่งจะไม่เรียกเครื่องปรับอากาศว่าแอร์เหมือนคนไทยเรามักจะเรียกว่า air con มากกว่าเช่น this is the switch for the air con this is the switch for the air con จึงมีความหมายว่านี่คือปุ่มสำหรับเครื่องปรับอากาศ this is the switch for the air conThis is คือนี่คือ switch หมายถึงปุ่ม for สำหรับ aircon ย่อมาจาก air conditioning หมายถึงเครื่องปรับอากาศอีกประโยคนึงนะครับ you can adjust the aircon here you can adjust the aircon here คุณสามารถปรับอุณหภูมิหรือปรับเครื่องแอร์ที่นี่เพราะว่า adjust a d j u s t adjust หมายถึงปรับในแต่ละตัวอย่างนี้สามารถใช้คำว่า air conditioning ใช่แล้วครับคำเต็มเช่น this is the switch for the air conditioningYou can adjust the air conditioning here. อีกครั้งหนึ่งครับ This is the switch for the air conditioning. กับ You can adjust the air conditioning here. ผม Andrew Biggs คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

ำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจช้าช้าได้พระเล่มงามทำงานรีบร้อนนักมักไม่ดีงานมักมีบกพร่องต้องแก้ไขเปรียบตีพระเร่งเร้าเอาเร็วไวถึงตีได้ยากจะหาพระเล่มงามเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าช้าช้าได้พระเล่มงามหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคล้ายกับช้าเป็นการนานเป็นคุณคือไม่ให้รีบร้อนทำงานเสร็จไปควรตั้งใจทำอย่างประณีตเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีค่ะ

ตาคือหนทางสร้างความคิดช่วยให้จิตสบายหายสงสัยเพียงมองดูพอรู้จักไม่หนักใจว่าสิ่งไหนควรเรียนรู้ไม่ดูดายแต่ถ้าตานั้นเห็นธรรมที่ล้ำเลิศจะก่อเกิดผลดีมีหลากหลายทั้งช่วยตนช่วยอื่นชื่นใจกายทั่วโลกใสจะสุขสันต์นิรันดร์เอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงกนกวรรณวงศ์ชัยชื่อเล่นชื่อแสนค่ะเรียนที่โรงเรียนรุ่งอรุณค่ะชั้นป.5/3ค่ะ

ทำความดีแม้ไม่มีมนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์สกุลค่ะ

0: ีพราหมณาจารย์คนหนึ่งอยู่ในเมืองพาราณสีแคว้นกาสีเขาศึกษาจบไตรเพศแล้วทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนมีลูกศิษย์เป็นจำนวนมากมาเรียนด้วยจนเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นทิสาปาโมกหมายถึงผู้เป็นใหญ่ในทิศหรือผู้มีชื่อเสียงไปทั่วทิศพราหมณาจารย์ท่านนี้ถือลัทธิฆ่าสัตว์บูชายักษ์ชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นรุกขเทวดาเทวดาที่สถิตอยู่ในวิมานบนต้นไม้ได้เห็นการกระทำของพราหมณาจารย์นี้ในวันหนึ่งวันนั้นพราหมณาจารย์เกิดความคิดว่าอยากทำบุญให้ญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วจึงได้บอกพวกลูกศิษย์ให้จับแพะมาตัวหนึ่งแล้วสั่งให้จูงไปที่แม่น้ำเป็นธรรมเนียมของเขาที่ถือปฏิบัติมานานหากจะฆ่าสัตว์ตัวใดบูชายันก็จะต้องอาบน้ำชำระร่างกายสัตว์นั้นให้สะอาดและแต่งตัวให้สวยงามก่อนจากนั้นจึงนำมาฆ่าครั้งนี้ก็เช่นกันเมื่อเขาให้ลูกศิษย์จูงแพะไปที่แม่น้ำแล้วก็สั่งพวกลูกศิษย์ให้อาบน้ำแต่งตัวให้แพะจนสวยงามโดยคล้องพวงมาลัยไว้ที่คอขณะที่ยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำนั้นก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นคือแพะหัวเราะแล้วร้องไห้พวกลูกศิษย์ของพรามเห็นแล้วก็รู้สึกประหลาดใจจึงได้เข้าไปไต่ถาม
1: เจ้าแพะเจ้าเป็นอะไรเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะ
2: ไม่ได้เป็นอะไรหรอกนอกจากเสียใจกับดีใจ
1: ยังไงลองบอกเรื่องที่เจ้าเสียใจแล้วก็ดีใจให้พวกเรารู้หน่อยได้ไหม
2: ได้แต่ต้องบอกตอนหน้าอาจารย์กับพวกท่านนะ
1: ว้าทำไมนะโอ้
3: ท่านงั้นเดี๋ยวเราไปถามต่อหน้าอาจารย์กัน
1: ก็ได
3: ้ไปอาจารย์เลยครับแล้ว
4: ไปอาจารย์แพะมาแล้ว
3: วันนี้แพะสวยมากผู้เจ้าอาบน้ำแต่งตัวให้มันเป็นอย่างดียังนี้พวกญาติมิตรของข้าที่ตายไปผมจะได้พอใจแน่ๆเลยล่ะสิ
1: นี่ท่านอาจารย์ครับ
3: ว่าไง
1: วันนี้เกิดเหตุประหลาดนะครับ
3: เหตุประหลาดประหลาดยังไง
1: มันคืออย่างนี้ครับแพะตัวนี้นะครับอยู่ดีๆนะครับเดี๋ยวมันก็หัวเราะเดี๋ยวมันก็ร้องไห
3: ้เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้
1: ครับ
3: แล้วมันเป็นยังไงล่ะ
1: ก็พวกเราไปถามถึงเหตุผลนะแพะมันก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็ดีใจเดี๋ยวมันก็เสียใจ
3: ดีใจเสียใจเรื่องอะไร
1: พวกเราถามแล้วล่ะครับแต่แพะไม่ยอมตอบมันบอกว่าพวกเราอ่ะจะต้องมาถามต่อหน้าอาจารย์ถึงจะบอก
3: นะมีอย่างนั้นด้วยน่าสนใจน่าสนใจนี่เจ้าแพะไหนบอกข้ามาสิเจ้าหัวเราะแล้วร้องไห้ทำไมมีเรื่องอะไรดีใจมีเรื่องอะไรเสียใจนะลองตอบสินะนิ่งอยู่ทำไมไม่ตอบไงเล่า
2: ท่านพราหมณ์ที่เขาหัวเราะน่ะแล้วก็ร้องไห้น่ะมันก็เพราะมีเหตุผลน่ะข้าพเจ้าหัวเราะก็เพราะดีใจว่าจะได้พ้นทุกข์แล้วก็ร้องไห้เพราะเสียใจว่าท่านจะได้รับทุกข์เหมือนที่ข้าพเจ้าเคยได้มาแม
3: ่อะไรกันงงมาก
1: ใช่อาจารย์งงจริง
3: ๆศิษย์ก็งงไปด้วยอ่ะมันยังไง
1: ไ
3: หนๆลองเล่าให้ฟังหน่อยสิแล้วเข้ามันเป็นยังไงมันเป็นยังไง
2: คือว่าชาติหนึ่งในอดีตข้าเคยเกิดเป็นพราหมณ์สอนมนต์ถือลัทธิฆ่าสัตว์บูชายันอุทิศให้คนตายเหมือนกับพราหมณาจารย์ท่านนั่นละแล้วคราวหนึ่งข้าก็ได้ฆ่าแพะบูชายันบาปกรรมจากชาตินั้น จึงส่งผลให้ข้าถูกตัดหัวถึง499ชาติน
1: ะฮะ
2: จนมาถึงชาติปัจจุบันนี้อันเป็นชาติที่500แล้วกำลังจะถูกตัดหัวอีกข้าระลึกชาติได้ว่าชาตินี้น่ะจะเป็นชาติสุดท้ายแล้วและวันนี้เองจะเป็นวันหมดเวรของข้าแล้วและเมื่อระลึกได้ดังนี้ข้าจึงเกิดดีใจจึงได้หัวเราะรับการสิ้นเคราะห์ของตนเองไงล่ะแม่แต่ต่อมาข้าก็ระลึกได้อีกว่าพราหมณาจารย์คนที่จะสั่งให้ฆ่าข้าเนี่ยเพื่อเอาข้าไปบูชายันน่ะนะจะได้รับทุกข์จะถูกตัดหัวถึง500ชาติเช่นเดียวกับข้าที่เกิดมาข้าก็เลยรู้สึกสงสารก็เลยร้องไห้แม
3: ่นี่เจ้าแพะอย่ากลัวเลยนะถ้าเป็นอย่างที่เจ้าคิดแล้วก็ข้าจะไม่ฆ่าเจ้าแล้วล่ะ
2: แม่ท่านพราหมณ์ท่านจะฆ่าข้าพเจ้าหรือไม่ฆ่าก็ตามเถอะถึงยังไงวันนี้ข้าพเจ้าก็ต้องตายแน่ๆ
3: อ
2: ้
3: าวทำไมอ่ะ
2: บาปกรรมเก่ามันตามมาทันอีกแล้ว
4: แม
3: ่เมื่อเราไม่ฆ่าเจ้าแล้วใครจะมาฆ่าได้ฮะเจ้าแพะเอ้ยเจ้าอย่ากลัวเลยนะเราจะคุ้มครองเจ้าให้รอดปลอดภัยเอง
2: แม่ขอบคุณท่านพราหมณ์ข้าพเจ้าขอขอบคุณในความกรุณาของท่านที่จะช่วยคุ้มครองข้าพเจ้าให้ปลอดภัยแต่ว่าท่านจะช่วยคุ้มครองให้ข้าพเจ้าพ้นจากผลของบาปกรรมนั้นน่ะคงไม่ได้หรอกเพราะว่าบาปกรรมที่ข้าพเจ้าทํานั้นให้ผลแรงเกินที่ใครหรืออะไรจะขัดขวางได้
3: เราเข้าใจถ้าอย่างนั้นเราจะสั่งให้ปล่อยเจ้าแล้วนะเอาล่ะพวกเจ้าทั้งหลายช่วยกันดูแลแพะให้ดี
1: ๆนะได้ครับอาจารย
3: ์ถ้ารู้สึกหิวก็ปล่อยให้เขาเป็นอิสระเดินเล็มหญ้าและใบไม้นะแล้วก็คอยดูเดินตามเขาด้วยให้ความคุ้มครองเขาถึงที่สุดเข้าใจหรือเปล่า
1: เข้าใจครับอาจารย
2: ์แม่ขอบใจ
0: พวกลูกศิษย์ของพราหมณาจารย์พากันเดินตามแพะคอยให้การคุ้มครองตามคำสั่งของอาจารย์ส่วนแพะนั้นก็ยังคงเล็มหญ้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเดินไปถึงพุ่มไม้แห่งหนึ่งซึ่งทอดยอดไปตามแผ่นหินใบไม้เขียวของมันมาก

0: เห็นแล้วก็ขยับยื่นคอเล็มทันใดนั้นเองเกิดฟ้าผ่าลงมาที่แผ่นหินแตกกระจายสะเก็ดหินปลิวมาตัดคอแพะขาดพวกลูกศิษย์ของพราหมณาจารย์หลังจากหายตกใจแล้วก็พากันมามุงดูแพะนอนคอขาดตายอยู่ในที่นั้นรุกขเทวดาที่สถิตอยู่ในวิมานบนต้นไม้ใกล้ที่นั้นเห็นเหตุการณ์โดยตลอดต้องการจะสอนคนทั้งหลายให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์จึงปรากฏตัวให้เห็นในท่านั่งขัดสมาธิอยู่กลางอากาศแล้วกล่าวขึ้นว่า
1: หากรู้ว่าการเกิดมามีชีวิตเป็นทุกข์อย่างนี้สัตว์ก็ไม่ควรฆ่าสัตว์เพราะสัตว์ผู้ฆ่าสัตว์เป็นปกติย่อมโศกเศร้าน
0: ิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการฆ่าทำให้เกิดทุกข์ทั้งแก่ผู้ฆ่าและผู้ถูกฆ่าผู้ถูกฆ่าได้รับทุกข์คือความเจ็บปวดส่วนผู้ฆ่าได้รับทุกข์คือจะต้องถูกฆ่าต่อไปไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้า

0: ันจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเกษรีวังสิริโชติมาจากโรงเรียนการันศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2/3วันนี้หนูจะมาท่องพระสูตรพระสูตรที่1พระองค์ทรงสามารถกำหนดสมาธิเมื่อจะพูดทุกถ้อยคำจึงไม่ผิดพลาดอัคคิเวสนะเหล่านั้นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่กระทำให้มีจิตเป็นเอกดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่าเรากระทำอยู่เป็นประจำดังนี้

อย่างให้พ่อแม่สบายใจพูดแต่เรื่องที่พ่อแม่สบายใจทำแต่เรื่องที่พ่อแม่สบายใจคบเพื่อนก็ให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจจะไปไหนก็ไปในที่คุณพ่อคุณแม่สบายใจถ้าเราไปในเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจก็เรียกว่าลูกคนนั้นทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ไม่รักคุณพ่อคุณแม่คติธรรมคำสอนหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุหนูชื่อนิชาลีวิปัยจะศิลป์ชื่อมีมี่ค่ะหนูเรียนที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะ

เป็นเพลงพิเศษสำหรับให้ร้องเป็นธรรมะเป็นบทเรียนและเป็นบทสอนเพลงนี้ก็ได้ชื่อว่าเพลงเมื่อก่อนยังรักไม่เป็นทุกวันนี้พวกเราก็เหมือนพวกคนว่ายน้ำไม่เป็นช่วยกันอยากให้ช่วยเขาเองก็จมด้วยเมื่อรักตัวเองแล้วก็ช่วยกันอื่นได้แต่คนไม่รักตัวเองเอาตัวเองไปให้แต่คนอื่นรู้สึกเขาก็ไม่มีอะไรให้เราเราก็ตายฟรีเจ็บฟรีแก่ฟรีทุกข์ทั้งหลายก็อยู่ที่ตัวเราที่ทะเลาะกันโกรธกันเกลียดกันด่าว่ากันทุกวันนี้ก็เรื่องรักไม่เป็นนั่นเองมันเราขอให้เพลงนี้เป็นอุทาหรณ์เป็นการเตือนใจว่าตัวเองนั้นมีที่พึ่งสุดท้ายคือ

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ต้องขยายความของคำเศรษฐกิจพอเพียงดีแล้วก็ค่อยทำเพิ่มเติมถ้าเห็นว่าบกพร่องก็ต้องแก้ไขซึ่งยังมีแต่จะบกพร่องที่จะแก้ไขอีกมากไม่น้อยถ้าทำได้ขยายวิธีการในด้านเศรษฐกิจที่เรียกว่าพอเพียงนี้บ้านเมืองจะมีความเจริญขึ้นมาอย่างมหาศาลจึงต้องฝากให้ท่านท่านไปพิจารณาว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้มีความนี่เรียกว่ามีความดีแค่ไหนแท้ๆคือเศรษฐกิจพอเพียงนี้อาจจะมีความดีเพียงนิดเดียวแต่ถ้าเพียงนิดเดียวนี้ขยายความขึ้นไปก็จะสามารถที่จะช่วยให้ชาวบ้านมีความสบายความดีแล้วก็เขาก็จะขยายความไปได้ในส่วนตัวของชาวบ้านเองนี่เหมือนที่พยายามที่จะอธิบายแก่ผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญว่าจะขยายความของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรนี่ก็ที่เรื่องของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์แค่ไหนบางเวลาอาจจะนึกว่าเล่นๆพูดเล่นๆแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องทำเรียกว่าเล่นไม่ใช่ทำอะไรให้มันยุ่งยากเกินไป
2: การที่ชาวบ้านเขากักเก็บน้ำเองหาน้ำมาใช้
1: เป็นทั้งนั้นที่เขาทำเองที่ชาวบ้านเขาทำเองเป็นส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงตัวนั้นเราอย่างที่ว่าเก็บน้ำแต่ก่อนนี้อาจจะไม่นึกเก็บน้ำน้ำลงมาก็เป็นสิ่งที่น่าลำคาญมันเปียกน้ำมันเปียกน้ำมันไม่สบายก็อาจจะให้เข้าใจว่าน้ำลงมาแล้วก็เก็บไว้เพื่อประโยชน์ในด้านทุกด้านในด้านเศรษฐกิจในด้านการทำให้ชีวิตมีความก้าวหน้าก็มีประโยชน์ทั้งนั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวัส

0: ดีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเป็นหัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนลูกค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินี

ิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ธีปัตถโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลส

0: ามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: ก็คนตายก็คงต้องที่พึ่งสุดท้ายคือทำจิตใจให้บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์นั้นก็ย่อมพาไปสู่ที่ดีอย่างอื่นก็คงพึ่งไม่ได้นอกจากใจที่บริสุทธิ์คนที่ตายก็เหมือนกับคนจะต้องเปลี่ยนร่างกายหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดีชำระร่างกายให้ดีก็ถึงจะสะอาดวันนี้ก็เราก็คงทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เป็นวันสุดท้ายไปฉะนั้นเราก็เป็นเครื่องเตือนสติคนตายคนเป็นก็คือคนเดียวกันเมื่อก่อนก็คือคนเดียวกันคนกินเดินคนกินเดินนั่งนอนคิดนึกเหมือนเราแต่เมื่อเขาตายแล้วก็คือคนเดิมหมดไปก็กลายมาเป็นคนไม่มีความรู้สึกคนเราพอหมดความรู้สึกแล้วก็ละวางหมดทุกอย่างจะมีความรักความผูกพันอะไรก็หมดไปเคยหวงเคยห่วงเคยอะไรอาวรณ์อะไรก็ไม่สนใจ ก็เป็นกรรมฐานให้เราพิจารณาว่าคนเราเกิดมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวไม่มีใครจะทำอะไรให้กับตัวเองได้ แม้ตัวเองก็ต้องปลงต้องปล่อยให้คนอื่นรับสภาพไปเผาไปขวางตัวเองที่จะทำให้ตัวเองได้คือตอนมีชีวิตแต่งใจทำใจตัวเองตอนมีชีวิตหมดชีวิตแล้วก็ไม่มีอะไรมีความหมายของตัวเองก็หมด จะมีชื่อเสียงอย่างไรมีลาภยศอย่างไรมีวาสนาอย่างไรก็ถือว่าหมดโอกาสแล้วไปเรียกว่าหยุดการกระทำทุกส่วนคนเคยเก่งแค่ไหนก็หมดก็จบกันตรงนี้เองถือว่าสุดท้ายของการจากกันคนอยู่ก็ทำบุญกุศลต่อไปเพราะรู้ว่าตายแล้วอะไรเป็นไม่ได้คนที่อยู่ก็คือเป็นบุคคลที่ฉลาดมีปัญญากว่าก็ต้องสร้างคุณงามความดีเพื่อไม่ให้ตัวเองตายก่อนหรือตายแล้วก็จะได้มีที่พึ่งทางใจไม่รอให้ตายก่อนนั่นจึงว่าเรื่องของใจก็เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาถ้าเรารอไม่ได้รอไม่ได้ต้องอย่างที่เรามาวัดกันเนี่ยถูกแล้วมาแสวงหาทางถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมสัมสติให้สมบูรณ์ก็คือก็เรียกว่าเตรียมตัวเตรียมใจถูกต้องไม่ประมาท ไม่หลงอายุตัวเองว่าจะช้าหรือเร็วคือก็เตรียมทางเตรียมเดินทางเมื่อตายเมื่อไรก็จะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจกับคนที่อยู่คนที่อยู่ก็ไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะรู้ว่าเขาเป็นคนดีก็จะดีใจว่าเขาตายไปสวรรค์เขาตายไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีแล้วเขาตายไปนิพพานคนตายก็ไม่เสียใจรู้ว่าเราทำบุญของเราไว้พอแล้วเราตายไปแล้วก็ถือว่าเราโชคดีที่โชคดีที่ตัวเองได้ตายโชคดีตัวเองได้เกิดมาเป็นลูกมีพ่อแม่สั่งสอนอบรมหรือมีบุญวาสนาได้สร้างบุญกุศลก่อนตายได้บวชก่อนตายได้ปฏิบัติก่อนตายได้ให้ทานก่อนตายก็ดีใจที่ตัวเองได้ทำบุญก่อนตายคนที่อยู่ก็ไม่เสียใจเสียใจทำไมก็เขาตายไปดีเสียใจกับคนดีเขาตายไปดีเราก็ดีใจเขาอยู่เขาก็ต้องทุกข์กว่าที่ตายรู้ว่าเขาไปสบายกว่าบางคนวิญญาณก็มารอรับพวกกันบางทีก็ตายก็ไปเจอกันผัวไปเจอเมียไปเจอผัวลูกไปเจอพ่อแม่ทำกรรมอย่างเดียวกันก็ไปเจอกันอยู่วิมานเดียวกันอยู่บ้านหลังเดียวกันก็ไปเกิดไปเจอกันอีกถ้ายังเวียนว่ายแต่เกิดเหมือนพุทธเจ้าเราอะสร้างบารมีก็ตายบริวารพุทธเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไปเป็นพ่อใหม่จะเกิดเป็นพ่อกันอีกเป็นแม่กันอีกเป็นผัวกันอีกเป็นเมียกันอีกเป็นเพื่อนบ้านเป็นญาติกันอีกก็ไปช่วยกันอีกทำคล้ายๆกันเมื่อชาติที่แล้วเทวทัตเคยทะเลาะกันเอามาเกิดชั้นใหม่ก็มาเป็นศัตรูกันอีกบางทีก็ไปเป็นสัตว์ก็ไปเป็นศัตรูกันแบบสัตว์เป็นมนุษย์ก็ไปเป็นศัตรูกันแบบมนุษย์เป็นเทวดาก็เป็นศัตรูแบบเทวดาเป็นญาติแบบมนุษย์ก็ไปเป็นญาติแบบมนุษย์เป็นญาติแบบเทวดาก็ไปเป็นญาติกันก็เวียนว่ายตายเกิดท่านก็เห็นว่ามันเป็นคลองเป็นวิบากที่ส่งผลมาเรื่อยๆจนถึงชาติสุดท้ายก็ยังมาเป็นญาติกันอีกท่านก็ระดับญาติถึง500ชาติให้กว้างระลึกชาติให้ความถึง500ชาติว่าเคยเกิดเคยตายเคยเป็นญาติกันก็พระสาวกก็หายสงสัยว่าโอ้เราไม่ได้ตายชาติเดียวไม่ได้เกิดชาติเดียวมานับชาติไม่ถ้วน ก็รู้ว่าพุทธเจ้าท่านเห็นท่านรู้ก็ไม่ต้องเสียใจบางทีถ้าทำบุญดีก็สบายกว่าเก่าตายแล้วสบายกว่าเก่าโลกก็หมดไปแต่คนที่น่าสงสารก็คือคนที่ทำบุญน้อยและตายซะก่อนน่าสงสารแต่ถ้าทำบุญแล้วก็ถือว่าโชคดีแค่มีศีล5สักข้อนึงก็ถือว่าโชคดีมีศีลสักข้อนึงก็ถือว่าคนนั้นยังรู้จักศีลสว่างของใจหรือได้ทำสมาธิรู้จักภาวนาให้จิตว่างจิตปล่อยวางก่อนตายก็ถือว่ามีสติดีก่อนตายก็ถือว่าตั้งสติไปดีไม่หลงลืมใจไม่ร้อนใจเย็นคือยอมรับก็เป็นอย่างนี้เองความตายความเกิดความแก่ความเจ็บก็เป็นเรื่องธรรมะโดยตรงเป็นเรื่องที่พุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้วแต่ว่าพวกเราก็เดินวนเวียนกันอยู่กับคำสอนนี่เนี่ยเรื่องทุกข์ทั้งหมดสุขทั้งหมดที่เราใช้ทุกวันนี้ก็เป็นอยู่ในธรรมะทั้งหมดใครจะนำมาประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับปัญญาตัวเองเหมือนกับต้นไม้เนี่ยจะห้ามไม่ให้ใบร่วงไม่ได้ทุกต้นต้องมีใบร่วงจะสวยงามยังไงเกิดมาสะพรั่งโดยดอกใบเราเห็นว่ามันสะพรั่งโดยดอกใบสวยงามร่มรื่นชื่นใจที่เราเห็นดอกใบมันงดงามแต่ทุกคนก็ไม่ไปดูเวลามันร่วงเหี่ยวรู้สึกจะลดความชื่นบานองค์ไปก็ทุกคนก็ไม่อยากเห็นเวลาต้นไม้มันร่วงเลยดอกใบเหลือแต่กิ่งก็ทุกคนก็จะมองเห็นว่ามันสูญเสียหมดไปก็มันเป็นธรรมชาติเราห้ามเขาไม่ได้ถึงการเวลาเขาก็ต้องร่วงถึงการเวลาเขาก็เกิดชีวิตคนก็เหมือนกับต้นไม้เนี่ยถึงการเวลาเขาก็ร่วงชีวิตก็หมดไปต้นไม้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ร่วงจะอยู่คงทนก็เป็นลักษณะชีวิตคนเราใบอ่อนร่วงก่อนใบแก่ก็มีดอกอ่อนร่วงก่อนดอกแก่ก็มีดอกลูกแก่ร่วงทีหลังลูกอ่อนก็มีหรือร่วงก่อนก็มีชีวิตคนเราหนุ่มสาวเฒ่าแก่เด็กก็ดับไปไม่พร้อมกันตามวาระที่ตนเองมีความเจริญงอกงามแบบใดมันมีขีดเวลาก็ต้องพิจารณาเราจะได้เห็นธรรมเข้าใจในธรรมมากขึ้นถ้าคนไม่เข้าวัดก็จะหลงไม่เข้าใจธรรมชาติของตัวเองเราได้เห็นเราก็รู้ว่าก็เป็นอย่างนั้นเรื่อยมานานแล้วคนจะพิจารณาไม่พิจารณาก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วจะคิดจะไม่คิดก็เป็นอยู่แล้วเพราะธรรมชาติต้นไม้ก็เป็นอย่างนั้นชีวิตคนก็เป็นอย่างนั้นผัดกันไปช้าและเร็วก็พัดกันไปหมุนเวียนไปทุกปีทุกวันทุกเดือนทุกเวลาแต่ใครจะเป็นวาระของตัวเองมันเป็นบัญชีเข้าบัญชีแดงบัญชีดำใครถึงก่อนก็ไปก่อนชีวิตอายุคนก็เป็นงั้นตอนนี้เราไม่มีญาณปัญญามองเห็นว่าเราจะไปเมื่อไหร่ก็ต้องเตรียมใจแล้วก็ทำใจแล้วก็ต้องหัดลงทุกคนต้องหัดลงต้องทำใจทุกคนเพราะเรารักร่างกายเรามากเพราะร่างกายเรามีค่ามากมีค่ามากกว่าสมบัติในโลกนี้มีค่าน้อยกว่าร่างกายเรา พ่อแม่จึงรักเรามากอะพ่อแม่รักเรามากก็เงินทองอีกเอาเงินทองมาแลกชีวิตลูกก็ไม่ให้นั่นเราต้อง

ว่าค่าของชีวิตเราร่างกายเรามีค่ามากเพราะว่าเอาร่างกายทำบุญนี่ถึงมีบุญมากถึงนิพพานถึงสวรรค์ถึงนิพพานเอาเงินทำนี่แค่สวรรค์ถวายบ้านถวายเรือนถวายทรัพย์สมบัติอะไรก็แค่ไปสวรรค์แต่ถ้าเอาใจถวายเอากายถวายเนี่ยเอาจิตที่บริสุทธิ์ถวายเนี่ยไปถึงนิพพานสูงสุดถือว่ามีค่ามากกว่าทุกอย่างเป็นทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐร่างกายมนุษย์นี่พุทธเจ้าถึงยกย่องว่าเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐหรือเป็นสัตว์ที่ประเสริฐไม่ควรดูถูกตัวเองว่ามีค่าน้อยทุกคนมีค่ามากกว่าเงินทองในโลกนี้เอาไปดินมาแลกก็สู้ไม่ได้แต่บางคนไปตีราคาตัวเองต่ำนิดเดียวเอาไปแลกกับชีวิตคนอื่นเช่นผิดหวังพ่อแม่รักทับตายแต่ตัวเองไปเสียใจเพราะผู้ชายทิ้งเสียใจเพราะผู้หญิงหลอกก็ฆ่าตัวตายเขาโง่เขาไม่รู้ว่าฆ่าตัวเองมันโง่มันบาปแต่ที่จริงเขานั้นถ้าชีวิตเขาอยู่ให้มันเจริญทำประโยชน์ให้แก่คนทั้งหลายถ้ามาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะให้มันสว่างใจเขาจะเอาตัวเองไปช่วยคนได้อีกนับไม่ถ้วนหรือช่วยตัวเองให้พ้นทุกตรงนั้นได้มากมายแต่เขาไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเขาจึงเห็นค่าตัวเองน้อยไปบูชาความโง่ซะก็เลยไม่ได้อะไรขึ้นมาดังนั้นพระเจ้าจึงทรงยกว่าค่าของตัวเองมันมีมากก็ให้ทำความดีคนอยู่ก็ไม่เสียใจหรอกถ้าคนนั้นทำดีตายคนตายก็ไม่ต้องห่วงรู้ว่าตัวเองทำดีแล้วคนอยู่ก็ดีต่างคนต่างรู้ว่าดีผัวก็รู้ว่าเมียดีเมียก็รู้ผัวดีลูกก็รู้ว่าพ่อแม่ดีพ่อแม่ก็รู้ลูกดีก็จะไม่ต้องห่วงแล้วรู้ว่าเขาไปดีเราก็อยู่อย่างสบายถ้ากรรมเวรมีจริงชาติหน้าก็ไปเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียกันอีกมันก็ไม่เห็นแปลกตรงไหนแต่ถ้าเป็นกันอีกมันก็ต้องตายจากกันอีกก็ถ้าเราอยากจะเกิดอีกก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เกิดก็ไม่ตายกันสักตายก็ต้องคิดถึงกันเพราะนั้นจึงว่าเมื่อเราเชื่อคำสอนพุทธเจ้าคือว่าชีวิตก็มาสร้างความดีกันพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็ไปจากกันแต่เมื่อไปจากกันก็ให้ความดีกันไว้กันละกันเราก็จะได้มีความสุขทั้งผู้ไปและผู้อยู่ให้ตัวเองก็ไปดีถ้าไม่ใส่ธรรมะก็ต้องร้องไห้เผาศพนี่สมัยพุทธเจ้าก็ถือว่าเผาศพนี่มีอานิสงส์มากแต่ว่าสมัยก่อนเขาเผาไม่มีเมนเขาเผาแบบเอาศพยกขึ้นบนเชิงตะกอนบนฟืนแล้วก็มีไม้ไผ่สองมีคนจะเอาไม้ไผ่สดๆเนี่ยคอยพลิกร่างคนตายก็เผาก็แย่จนไฟไหม้ร่างกายหมดก็คนหนึ่งก็เผาไปก็พิจารณาไปเห็นร่างกดตายไปทีระยังก็พอแทงก็พอมันไหม้สุกแล้วก็แทงตอบตกตับตายเส้นพุงก็ออกมาก็พิจารณาคนเราตายแล้วก็เหมือนกันหมดไม่มีอะไรมันคงก็มองเห็นว่าคนตายก็เหมือนสัตว์หนึ่งเอาไปพิจารณาไปก็ติดใจจำได้ว่าร่างกายคนเป็นอย่างนี้เองสมัยก่อนเขาไม่มีผ่าตัดไม่มีการชำแหละศพอย่างสมัยนี้ก็จะเห็นได้อย่างเดียวคือเวลาคนตายก็มาเกิดชาติใหม่เกิดสมัยพุทธเจ้า ทำกรรมฐานบทอื่นเขาไม่สำเร็จพระเจ้าก็ให้พิจารณาร่างกายพิจารณาร่างกายตับไตไส้พุงเขาสำเร็จเร็วเลย

านั่งกรรมฐานไม่นานเขาก็สำเร็จเลยสำเร็จง่ายมากเลยฟังธรรมพุทธเจ้านั่งกรรมฐานแป๊บเดียวเขาก็สำเร็จคนก็แปลกใจว่าทำไมสำเร็จเป็นพระอรหันต์เร็วพระถามพุทธเจ้าว่าทำไมพระองค์นี้สำเร็จเร็วจังเลยไม่นั่งเหมือนไม่นั่งเลยเหมือนไม่ทำอะไรเลยพอมาปฏิบัติพอมาบวชก็แป๊บเดียวก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระองค์นี้ก็ระลึกชาติได้บอกว่าชาติก่อนเคยไปเผาศพไปคนเผาเองแล้วพลิกร่างศพแล้วก็พิจารณากรรมฐานไปเลยไม่รู้หรอกว่ากรรมฐานอาจารย์มันนั้นเป็นการพิจารณาว่าคนเราไม่มีอะไรนะตายแล้วก็ไม่ตายหมดไปก็สังเวชสลดอันนี้ใส่นั่นน่ะเรียนไว้ตายเกิดมาชาติสุดท้ายก็มาสำเร็จกรรมฐานบทนั้นเป็นบุญเก่ากรรมเขาเรียกวิบากกรรมวิบากมันมี2 อย่างส่งผลดีกับส่งผลไม่ดีคนเคยตัดแข้งตัดขาเขาเคยทรมานเขามาชาติวิบากนั้นก็ส่งผลมาชาติหลังๆก็ให้แขนขาขาดอย่างเงี้ยวิบากไม่ดีก่อนนี้วิบากก็มีปัญญามาเป็นพระอรหันต์ง่ายๆเพราะอานิสงส์ของศพจอยเขาจึงไปเผาก็ไปพิจารณาอย่างนี้คนหนึ่งนั่นเราแล้วก็เราอีกคนหนึ่งนั่นเจอศพผู้หญิงลอยน้ำมาผ้าผ่อนมันหลุดหมดตัวเองก็ทำไรอยู่ก็เดินมาก็สงสารมันขึ้นมาบนตะลิ่ง ก็ผ้าปิดศพเอาผ้าขม้าผ้าห่มตัวเองปิดร่างผู้หญิงคนนั้นไม่ให้อุจาร์ก็ไปไหนจะได้คนจะได้เห็นว่าศพไม่น่าเกลียดพอผู้หญิงสาวตายลอยน้ำมาไม่มีผ้านุ่งก็ผ้าปิดก็สงสารปิดไอ้คนหนึ่งมันก็มาถึงก็เอาผู้หญิงนั้นฝังเลยเป็นชาวไร่เหมือนกันมาสายกว่า ไอ้นั่นมาเช้ากว่าผ้าปิดอันนี้มาสายก็จัดการลากเอาศพกันฝังเรียบร้อยทำบุญให้ทำเรียกว่าทำปิดร่างกายศพแท้เหมือนญาติเลยก็ มาเกิดไอ้คนที่ผู้หญิงคนนั้นก็มาเกิดมาเจอกันมาเจอกับไอ้คนที่ขุดศพฝังก็มารักกันแต่งงานกันสมัยก่อนก็คุมถุงชนนะรักไม่รักก็จับแต่งคู่กันนะคู่กันต้องโดนจับแต่งเขาแต่งเสร็จแล้วก็พ่อผู้ชายก็เป็นพ่อค้าก็ไปหากินต่างแดนก็แต่งงานใหม่ต้องไปเพราะตัวเองเป็นพ่อค้าอยู่ต้องไปค้าขายต่างเมืองก็ไปหลายๆวันกลับมาทิ้งก็ทิ้งผู้หญิงให้นอนอยู่คนเดียวบ้านก็เตี้ยบ้านก็อยู่กับพื้นก็ไปเขาหาขายเสร็จแล้วก็กลับมาก็ฝนมันตกก็เลยไปขอพักที่วัดพระหลวงจีนอยู่องค์พระองค์นั้นทำฌานเก่งทำกสิณน้ำได้สำเร็จฌานกสิณน้ำใช้น้ำเนี่ยดูเพ่งจนได้สำเร็จกสิณน้ำแล้วก็ไอ้ก็คนนั้นก็นั่งใจลอยฝนตกเยอะนั่งใจลอยคิดถึงว่าแฟนเราตอนนี้นะเมียเราคงจะฝนตกคงจะเปียกคงจะอยู่คนเดียวไม่มีใครเป็นเพื่อนก็คิดเข้าใจมันอยู่กับแฟนก็คิดถึงอยากจะกลับไปเร็วๆวันนี้พรุ่งนี้เลยอยากจะไปถึงเป็นห่วงจริงคิดก็อยากจะกลับไปเร็วๆอาจารย์องค์หลวงจริงก็ถามว่าไงคิดถึงบ้านใช่ไหมบอกคิดถึงมากอยากกลับไหมบอกอยากกลับแต่ว่ามันเดินทางหลายวันกว่าจะถึงอยากจะไปวันนี้พรุ่งนี้เลยก็บอกว่า
จะคิดถึงเลยอยากรู้ไหมว่าบ้านเป็นยังไงบอกอยากรู้บอกว่าภรรยาอยู่คนเดียวเป็นห่วงฝนตกนี่กลัวจะลำบากก็ให้หนุ่มคนนั้นจุดธูปแล้วก็บูชาพระรัตนตรัยแล้วบอกอธิษฐานนั่งดูอยากเห็นแฟนก็กรอบมีฟันลึ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาบนฝาบนน้ำควันเมื่อภาพควันนั้นก็จางไปก็เห็นรูปภรรยาตัวเองอยู่ที่บ้านดีใจเห็นภรรยาตัวเองนอนที่บ้านดีใจฝนตกก็ดีใจเห็นเหมือนดูหนังสมัยก่อนไม่มีหนังก็เห็นชัดจำได้เข้าใจจิตไปถึงกันแล้วก็ภาพนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งเปียกฝนวิ่งมาวิ่งสั่นงกมาเลยมาเคาะประตูบ้านผู้หญิงอันนี้ก็เอะใจก็หลวงจีนก็บอกดูเรื่อยไปนะมันเรื่องวิบากกรรมดูไปเถอะอันนี้ก็ดูเปิดผู้หญิงก็เปิดประตูผู้ชายก็คอใส่หนาวมากผ้าผ่อนเปียกผู้หญิงก็สงสารก็เลยเอาเสื้อผ้าให้สามีนุ่งก็นุ่งเข้ากันได้แล้วก็ผู้ชายก็ไม่รู้จะไปไงก็ฝนตกเมื่อคืนก็ขอรับนอนที่นั่นผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ใกล้กันนะก็บอกว่ามดกับน้ำตาลนะอยู่ด้วยกันมันต้องกินกันนะก็ความเปรี้ยวก็พอสุดก็ได้เสียกันผู้ชายเห็นเงินลุกเลยจะไม่ดูเลยจะไปคืนนี้แหละตรงชี้ก็บอกว่าจะไปเลยดูต่อไปเถอะเดี๋ยวก็จะทำใจได้ถ้าอยากรู้ถึงบ้านน่ะคิดถึงบ้านก็ต้องดูก็อยู่เฉยๆก็ลงนั่งต่อดูภาพนั้นก็หายผู้ชายรุ่งขึ้นก็ผู้ชายก็ไปเลยน้องผู้หญิงคนเดียวก็ไปจากนั้นเลยไม่กลับไม่หวนกลับมาเลยไม่รู้ไปคนที่ไหนด้วยซ้ำไปไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้นอนไปเช้าที่ไหนเพียงแต่ว่าเป็นคนดีเนี่ยแต่ว่าจากไปมาแค่คืนเดียวแล้วก็พอภาพต่อไปก็ภาพนั้นก็หายก็มีภาพผู้หญิงลอยน้ำมาภาพผู้หญิงลอยน้ำมาก็แล้วผู้หญิงคนนั้นก็มาเกิดเป็นผู้หญิงคนนี้แล้วก็มีผู้ชายคนนั้นมาเอาผ้ามาปิดคนที่ไปจากเดียวคืนเดียวแล้วผู้ชายคนที่สองก็คือตัวเองเห็นเป็นว่ามาขุดกบผู้หญิงก็มาเป็นตัวเองมาชาตินี้มาเกิดเป็นตัวเองแต่ผู้ชายคนนั้นก็ผ่านไปบอกว่าพอดูภาพจบก็บอกว่าดูเท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องเสียใจนะบอกว่าไม่เสียใจหรอกเข้าใจใช่ไหมบอกเข้าใจว่าเขาทำบุญกันไว้แค่นี้บอกว่าไม่ต้องเสียใจเพราะผู้หญิงนี้ทำบุญตรงนี้เขาต้องมาเจออย่างนี้เพราะมันทำติดบังตรงนี้กันไว้ผู้ชายก็สบายใจเพราะได้รู้เรื่องกรรมบอกว่าเขาเป็นคู่แท้ของคุณเขาต้องตายจากเขาเป็นคู่แท้คู่ใครแย่งไปไม่ได้หรอกเขาจะอยู่กับคุณเขาก็รักคุณก็เลี้ยงดูไปเถอะคุณไปเนี่ยคุณนึกถึงพระธรรมคุณทำดีเนี่ยต่อไปคุณจะรุ่งเรืองเป็นใหญ่เป็นโตก็ให้ตั้งใจแล้วถ้าภรรยาพูดอะไรก็จะพูดเรื่องนี้ก็แล้วกันแล้วก็จะไม่เสียใจอย่าไม่พูดเรื่องนี้ให้ภรรยารู้ว่าคุณรู้เขาให้เป็นความลับพูดเมื่อไรคุณจะเสียใจเมื่อนั้นก็รับปากกับหลวงจีนว่าไม่พูดเชื่อว่ามันเป็นกรรมเอาไปก็คนมันมีวาสนาก็ตอนหลังก็ให้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านแล้วก็เขาก็ยกย่องไปจนเพราะว่าเป็นคนซื่อตรงก็ตัดฟิล์มความมีเรื่องมีราวเขาก็ยกย่องให้เป็นตำบลเป็นถึงนายอำเภอเป็นผู้พิพากษาตัดสินความกลายเป็นคนว่าความตัดสินเที่ยงตรงมากเลยผู้หญิงก็เป็นคุณนายไปเลยแต่ผู้หญิงก็ตรงเป็นคนตรงพอตัดสินเรื่องลับเรื่องขโมยเรื่องอะไรก็ตัดสินถูกต้องหมดพอเรื่องผัวเมียมีชู้เนี่ยก็บอกยกเลิกเป็นกรรมกันอย่าเอาเรื่องกัน
ทีก็ปรับใหม่ทีก็ยกเลิกไปเถอะมันเป็นกรรมชาติก่อนคงทำบุญกันไว้ก็ให้ผัวเมียดีกันซะอย่าไปหวงเขาอย่าไปว่าเขาเลี้ยงเขาไปเถอะเป็นคู่แท้ของเราไอ้ชู้นั่นไม่ใช่คู่แท้เดี๋ยวก็ไปจากกันแล้วก็บอกคู่ใจไอ้ชู้อ่ะอย่ามายุ่งกับเมียเขาเพราะเมียเขาไม่อยู่แล้วก็ตัวเองก็มีเมียก็อย่ามายุ่งให้เขาปณีประนอมให้ไอ้ชู้นั้นไม่มายุ่งแล้วก็บอกว่าบอกกับสามีว่าอย่าไปว่าอะไรเขาเป็นคู่เราถ้าภรรยาก็จะงานนะตัดสินฝ่ายภรรยาเลยก็จะยกเลิกเรื่องนี้ไม่เอาไม่ตัดสินอะไรแหล่งถือว่าเป็นกรรมเก่าภรรยากรรมบ้านก็บอกทำไมตัดสินแบบนั้นภรรยาจะนั่งฟังทุกวันเพราะไม่รู้จะทำอะไรก็ไปฟังสามีตัดสินเพราะว่าสามีเป็นคนตัดสินที่เชื่อถือได้ก็ตรงไหนมาก็ไม่มีที่ตำหนิแต่พอเรื่องผัวเมียตำหนิทุกทีทำไมต้องตัดสินลำเอียงทำไมไม่ตัดสินประหารเลยผู้ชายเล่นชู้เนี่ยผู้หญิงเล่นชู้เนี่ยมาเอาให้มันหนักให้มันติดคุกกันอะไรอย่างเงี้ยก็แค้นว่ารู้สึกตัวเองอาจจะมีอารมณ์ตรงไม่ชอบตรงนี้การเล่นชู้ก็เลยจะให้ตัดสินแรงๆสามีว่ามันเป็นเรื่องกรรมนี่จะไม่ตัดสินอะไรเขาละเขาเคยทำบุญกันไว้ทำยังไงมันก็ต้องมาเจอกันมันมาเป็นชู้นั่นแสดงมันทำกรรมกันชัดก่อนไอ้นี่ก็ไม่เข้าใจก็ทะเลาะกันเรื่องนี้ทุกครั้งไปเรื่องตัดสินทีไรทะเลาะเช่นผู้ชายทนไม่ได้เลยลืมตัวโกรธเพราะผู้หญิงจะพูดเรื่องตัดสินตรงนี้ไม่ตรงเป็นคนอคติผู้หญิงกลายเป็นลูกหลานให้ผู้ชายตัดสินให้ตรงผู้ชายก็พยายามอนุโลมยกเลิกเรื่องนี้ตลอดเขาเห็นใจผู้ชายผู้หญิงผลสุดก็เลยบอกว่าเรื่องคนอื่นนะตัดสินได้แต่เรื่องตัวเองยังตัดสินไม่ได้อย่าให้ตัดสินใครเรื่องของเรายังตัดสินกันไม่ได้เรื่องนี้เสียใจว่าตัวเองไม่บริสุทธิ์กับสามีตัวเองก็นึกถึงอาจารย์ได้ว่าเรารับปากอาจารย์ว่าจะไม่พูดแต่พอพูดแล้วก็เสียของรักก็เสียใจตอนนี้เป็นเรื่องเผาศพแต่พวกเราเผาไม่ใช่นะพวกเราเผาเนี่ยมันเผาแบบเป็นบุญกุศลเผาอันนั้นเป็นวิบากแบบนั้นมาช่วยกันปิดร่างกายงั้นแต่เขาไม่ใช่ว่ากรรมมันจะเสมอไปนะไม่ใช่ว่าไปเผาใครจะมาเป็นผัวเป็นเมียกันไม่ใช่งั้นแต่หมายถึงว่าอันนั้นมันพบที่มันจำได้พบที่มันเป็นพบที่ใกล้เคียงมันเป็น

ที่ใกล้เคียงมากมันจึงให้ผลเร็วเช่นพบที่ผู้ชายคนนั้นจำภาพผู้หญิงคนนั้นได้ผู้ชายคนนี้จะฝังใจที่ทำดีตรงนั้นมันเป็นพบที่ต่อเนื่องกันมันไม่ยาวไกลถ้ายาวไกลอาจจะไม่ถึงผลอาจจะไม่ให้ตรงว่ามันกลับไปเกิดอย่างอื่นไปอาจจะไม่ให้ผลแต่นี่มันหลุดจากชาตินั้นมันก็มาเกิดเป็นคนมนุษย์เลยต่อยจึงให้ผลเร็วก็มันการให้ทานการเสียสละนี่ถือว่าถ้าตามหลักพุทธศาสนาถือว่าตัวเองได้ที่ให้คนนี้ตัวเองได้หมดเลยที่ไปโกงเขาที่ไปลักเขาที่ไปจี้ปล้นที่ไปหลอกลวงเขานี่จะเสียหมดจะเสียหายมากเลยบางคนที่มาทำมาหากินชาติเนี่ยล้มละลายโดนเขาโกงโดนเขาหลอกเนี่ยความจริงมันอดีตมันไปหลอกเขามาทั้งที่เองก็ทำดีแต่ว่าโดนเขาหลอกโดนเขาโกงจนหมดตัวแทบฆ่าตัวตายบางคนหมดที่เนี่ยนี่มันถือว่าถ้าพูดกันตามหลักก็คือทำไม่ได้เข้ามาตามทวงหนี้เก่าเข้ามาตามทวงเพราะชาติก่อนไม่ซื้อแต่ชาตินี้อาจจะซื้อก็ถือว่าไอ้คนที่ทำกรรมกับเราก็คือเขาสร้างกรรมของเขาจะเขาจะไปรับผลข้างหน้าไอ้เราที่โดนเขาหลอกหรือเขาโกงหรือเขาขโมยของเราก็ถือว่าเราใช้หนี้กรรมแต่เราจะไปตอบอะไรถ้าไม่ตอบก็ถือว่าเวรย่อมระงับด้วย

ไม่จองเวรก็จะจบไปจะรับกรรมชาติเดียวแต่ถ้าเราตอบเราพยาบาทเราเสียใจเราค่อยเคลื่อนแค้นก็จะโต้ตอบกันเรื่อยๆไปไม่จบยิ่งคนเดียวใหม่นี้โต้ตอบนะผู้ชายมีเมียใหม่ผู้หญิงก็มีสามีใหม่ผู้ชายเล่นชู้ผู้หญิงก็เล่นชู้ก็เป็นการโต้ตอบซึ่งเป็นกรรมเขาตีกูก็ตีเขาเขารักกูก็รักเขาเขาด่ากูก็ด่าเขามันจะเป็นกรรมที่ไม่อโหสิกรรมไม่มีความสุขแต่ว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านสละทุกอย่างจนใช้หนี้จนหมดใช้หนี้จนหมดบริสุทธิ์หมดกายวาจาใจบริสุทธิ์เพราะว่าถือว่าคนที่มารักเขานั้นมารักเรานั้นถือว่าเขาติดหนี้เราคือเราให้เขาไปถ้าเราไม่เสียดายเขาก็ติดหนี้เราไปข้างหน้าเขาต้องมาใช้เราอีกมาแบกของใช้เราจะโกงนาเขาก็ต้องมาทำนาใช้เราโกงสวนก็มาทำสวนใช้เราโกงเงินก็ต้องมาหาเงินใช้เราโกงอะไรก็ต้องนั้นแหละโกงเสื้อผ้าก็มาแบกเสื้อผ้าให้เราโกงอะไรก็ต้องมาทำงั้นโกงลูกโกงเมียเขาก็ต้องมาทำใช้หนี้เราฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าจึงว่าให้เสียสละเพื่อเขาแต่ที่จริงก็เพื่อเราแต่โดยมากคนเราจะไม่ยอมตัวตนมันเกิดเพราะว่าไม่ยอมรับไม่เชื่อกรรมก็เลยไม่โต้ตอบไม่ยอมเฉยไม่ยอมนิ่งการที่ไม่ยอมเฉยไม่ยอมนิ่งถือว่าไม่เชื่อกรรมแต่ถ้าเชื่อกรรมนี้ก็จบกันอโหสิกรรมฉะนั้นกระแสกรรมนี่จึงแรงกว่ากระแสอื่นให้น้ำพัดพาบ้านช่องผังเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระแสน้ำที่ร้ายแรงแต่ว่ากระแสกรรมแรงกว่านั้นกระแสกรรมไม่ใช่แรงเฉพาะชาติเดียวมันทำให้เราเสียหายหลายร้อยชาติถ้าน้ำพัดนี่บ้านช่องผังจะดินถล่มไหวก็แค่ชาติเดียวก็จบเดี๋ยวก็สร้างใหม่ได้แต่กระแสกรรมนี่มันหลายชาตินับชาติไม่ทวนมันแรงกว่าธรรมดาจึงต้องอโหสิกรรมกันทุกวันนะจึงต้องแผ่เมตตาทุกวันนะสวดมนต์ไหว้พระต้องแผ่เมตตาว่าไม่เบียดเบียนไม่พยาบาทไม่สร้างกรรมด้วยกายวาจาใจแม้แต่คิดร้ายใครก็ไม่อยากคิดเนี่ยจะด่าใครก็ไม่ด่าตอบเขาด่ามาไม่ด่าตอบเขาตีมาไม่ตีตอบเขาคิดร้ายมาก็จะไม่อยากไม่คิดร้ายต้องทำใจมากจึงจะพ้นกรรมพวกนี้ถึงว่าไม่มีสมาธิก็ทำไม่ได้ต้องมีสมาธิมีปัญญามากขึ้นก็แก้กรรมได้เหมือนไอ้พวกตกเบ็ดเนี้ยมันสนุกตกเบ็ดเนี่ยมันสนุกใครตกใครเก่งคนนั้นก็ไปคุยโม้ได้ว่ากูตกเก่งแล้วผู้หญิงผู้ชายในนี้ก็วัยรุ่นหรือคนในวัยนี้ก็ตกเบ็ดคันเบ็ดมันสวยคันเบ็ดมันสวยแล้วก็ไปตกกุ้งตกปลาพอวัดขึ้นมาก็ใครตกได้มากคนนั้นก็เก่งแล้วก็ฮีโร่ในการคุยว่าตัวเองตกปลาเก่งพวกนี้มันเป็นพวกสร้างวิบากกรรมพอไปต่อไปชาติหน้าก็มาเกิดแล้วก็พิการปากแหว่งพวกนี้ปากแหว่งปากไม่ดีตาไม่ดีมาเสียกันตรงปากกันเนี่ยก็พิการตัวนี้มาปากแหว่งจมูกแหว่งพวกนี้พอมาพิการแล้วก็เสียใจแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้แต่ที่จริงก็ตัวเองระลึกชาติได้หรือเชื่อกรรมอันนี้ก็แสดงว่าตัวเองก็เคยทำกรรมเคยทำเขาไว้ก็มาต้องให้ปากแหว่งคนลงปากแหว่งนี่ก็หมดชาตินะแต่สมัยนี้ก็ถือว่ากรรมยังโหสิยังมาเย็บปากได้โหบางคนนี่แหว่งเย็บไม่ไหวก็แย่
ันนี้ก็ถือว่าคนสร้างกรรมโดยสนุกทำบาปโดยสนุกแต่ว่าศีลเนี่ยทำให้คนบริสุทธิ์ด้วยกายวาจาใจแล้วก็เท่ากับใช้กรรมเท่ากับหมดกรรมอโหสิกรรมถ้าทำสมาธินี่มันก็มีได้สองอย่างคือหนึ่งปัญญาเกิดขึ้นรู้ว่ากรรมมีจริงก็จะเชื่อหมดว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงพระนิพพานมีจริงกรรมเวรมีจริงนี่ทำด้วยปัญญาสมาธิแล้วทำพวกหนึ่งก็คือสมาธิทำฌานเกิดขึ้นปฐมฌานเกิดขึ้นด้วยตรงสมฌานเกิดขึ้นแล้วก็สามารถเจริญฌานจนระลึกชาติได้เห็นว่ากรรมนั้นมีจริงทำอะไรก็เห็นว่าเป็นกรรมทั้งหมดที่ตัวเองเคยเกิดเป็นอะไรเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่เคยเกิดเป็นเศรษฐีเป็นพระราชาก็จะเห็นวิบากกรรมตัวเองที่เคยทำอะไรไว้ก็เชื่อกรรมโดยที่ทำผ่านจากสมาธิก็จะเชื่อนั่นคือเห็นโดยทางการทำสมาธิปัญญาจึงเห็นทั้งสองคนนี้เมื่อทำถึงแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องรับรองเป็นตัวเองทำให้เชื่อกลับแต่ถ้าปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยบางคนก็อาจจะเชื่อเพราะว่าปู่ย่าตายายพื้นฐานวัฒนธรรมสั่งสอนให้เชื่อมาเขาจะมีความกลัวกลัวบาปแต่ก็จะไม่ทำบาปพวกนี้ยังก็เพียงความเชื่อเพราะเชื่อตามกันมาก็ชั่วหน่อยแต่พวกสมัยนี้ยิ่งคนสมัยนี้ปู่ย่าตายายไม่มีเวลาสอนพ่อแม่ไม่มีเวลาสอนก็ยิ่งไม่เชื่อเลยคนนี้ก็หมดโอกาสที่จะรู้จริงที่จะรู้เรื่องกรรมจะรู้เรื่องบุญเรื่องบาปก็แต่ปฏิเสธไปก็ยิ่งทำให้คนเนี่ยจิตใจสภาพจิตของคนเนี่ยหยาบกระด้างแบบไม่ยอมรับเรื่องกรรมก็ยิ่งดื้อดึงต่อเรื่องกรรมมากขึ้นก็ยิ่งทำให้เขาสร้างกรรมได้แบบสนุกแต่ทั้งนี้มันไม่จริงเขาก็ไม่ยอมรับแต่ซึ่งสมัยก่อนก็มีคนสามประเภทนี้เยอะพวกประเภทที่เชื่อมาเพราะว่าปู่ย่าตายายสอนมาให้ดีแล้วก็ประเภทหนึ่งมาปฏิบัติธรรมได้เห็นเองรู้เองศึกษารู้ก็ถือว่าบุคคลพวกนี้ก็เป็นเหมือนพวกดอกบัวพ้นน้ำหรือดอกบัวใกล้จะพ้นน้ำก็ถือว่าโชคดีไปแต่คนสมัยนี้เป็นพวกที่ไม่เชื่อเยอะกว่าพวกพิสูจน์ไม่ได้ก็เลยไม่เชื่อแต่สมัยก่อนพิสูจน์ได้เพราะเขาจิตเขาละเอียดอ่อนเพราะเขาได้ปฏิบัติเข้าไปถึงแต่นรกสมัยนี้ก็เห็นกันอยู่ชัดๆเนี่ยเหมือนอย่างทุกวันเนี่ยเป็นภัยต่อสังคมอย่างมากที่สุดในยุคปัจจุบันคือยามาเนี่ยโรคเอดส์อย่างเงี้ยเนี่ยคือนรกของมนุษย์โรคมะเร็งมาโรคเอดส์แล้วก็ยามาเนี่ยนรก3ขุมเนี่ยกำลังระบาดถึงแม้แต่ทั่วโลกเลยกลัวเลยประเทศอเมริกาเนี่ยติดยาเสพติดกัน40กว่าล้านโอ้โหพูดกันครึ่งประเทศไทยเราเนี่ย ติดยา ติดมากกว่าคนไทยเราแล้วก็นี่คือพวกนี้มีกรรมในชั้นนี้เลยตกนรกทั้งเป็นคนไหนกินยามาก็จะหวาดระแวงเป็นคนขี้กลัวตำรวจกลัวความผิดคนขายยิ่งกลัวหนักจะไม่คิดไม่มีความสุขในการได้เงินทองมาใช้ไม่บริสุทธิ์ทั้งวันทั้งคืนแล้วพวกนี้ที่สุดก็หายนะแยกหัวไปทางเมียไปทางก็ต่างคนต่างเสวยกรรมไปที่คุกติดตารางกันไปบางทีผัวไปติดออกมาเมียมีผัวใหม่ไปแล้วลูกเต้าไปคนละทางอันนี้คือกรรมในชาตินี้ที่คนไม่ใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาก็เห็นว่ากรรมชาตินี้มีจริงนรกมีจริงให้เห็นปัจจุบันคนเรานี่พอคิดไม่ดีเนี่ยไม่มีความสุขหรอกก็คิดร้ายเนี่ยคนคิดร้ายคนเนี่ยเอาแค่คนขี้อิจฉาคนเนี่ยไม่มีความสุขเลยทำงานเป็นคนขี้อิจฉาคนชอบให้ร้ายคนเนี่ยเขาจะเป็นคนไม่สงบแหละนี่เขาตกนรกทุกวันเลย
ไอ้ตัวอิจฉาเนี่ยมันตัวพ่ายแพ้สังขารตัวพ่ายแพ้อย่างร้ายแรงที่สุดเพราะอิจฉาเพราะนี่มันเป็นทุกข์มากเลยไอ้ตัวว่าร้ายคนก็เป็นทุกข์ให้ร้ายคนเนี่ยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาทุกข์นะแต่ถ้าเราดูอย่างละเอียดต่อเราจะนั่งสังเกตดูคนมันจะทุกข์ไม่มีความสุขเลยพวกให้ร้ายคนพวกอิจฉาคนนี่เขานรกต้องเป็นเลยด้วยกว่าเขาจะตายได้ทำไมเขาทุกข์ทรมานฉะนั้นจึงต้องเจริญเมตตาเจริญอุเบกขาว่าเราจะให้ตรงนี้ครอบงำแล้วเราจะไม่มีความสุขเลยถ้าตัวอิจฉาเขาให้ร้ายเขาเนี่ยถือว่าเป็นตัวไฟร้อนในใจก็ไม่มีใครไม่มีคนตรงนี้ก็สบายคนทุกข์อิจฉาก็ไม่มีคนตัวให้ร้ายก็ไม่มีก็มีความสุขมีแต่ตัวเมตตาเพราะตัวเมตตานี่ทำให้คนใจเย็นทำให้คนอายุยืนหัวใจเต้นไม่แรงอายุยืนพอแตกดับตายไปเป็นเทวดาเนี่ยอายุเป็นล้านล้านโคตรปีพวกความโกรธนี้คนเราคิดว่าโกรธแล้วฉลาดคิดว่าโกรธแล้วสบายแต่ที่จริงแล้วโกรธแล้วทรมานใจตัวอิจฉาเขาริษยาเขาตัวกลั่นแกล้งเขาเนี่ยจะหาความสุขไม่ได้กับคนนั้นคนทุกวันนี้จึงเลยเป็นโรคประสาทกันเยอะจึงเป็นโรคเครียดกันเยอะจึงมีใจเศร้าหมองกันเยอะเห็นกับตัวกันเยอะต่างคนต่างอย่าเอาเปรียบกันไม่ค่อยคิดจะช่วยกันไม่ค่อยคิดจะช่วยกันคนที่คิดช่วยคนก็กลายเป็นบุคคลที่ดีในสังคมแคบๆไปส่วนรวมเขาก็ไม่เอาตอนนี้สังคมเดี๋ยวนี้ขาดจริยธรรมศีลธรรมในสังคมหมู่มากเยอะนะคนที่ใจงามๆไม่มีหรอกโดยมากก็เข้าไปที่สำนักงานไหนเข้าไปสถาบันไหนก็มีไอ้พวกเนี้ยอิจฉากันแกล้งกันให้ร้ายกันมีแต่พวกมึงพวกกูพวกประเภทที่ตัวตนเนี่ยเยอะๆเลยเขาไม่ค่อยติดดินเขาไม่ค่อยปล่อยวางเขาไม่ค่อยอภัยเขาไม่ยอมแพ้เขาจะเอาเป็นผู้ชนะโดยมากพวกนี้จะเป็นผู้ชนะคิดจะเป็นผู้ชนะแต่เขาแพ้กิเลสตัวเองเขาแพ้ความรู้สึกตัวเองตลอดเวลาเขาที่จะอยากครอบงำเขาตัวพยาบาทครอบงำเขาไม่มีความสุขเลิกได้ถ้าเราคิดอย่างนี้เราเลิกพยายามเลิกให้ได้ถ้าใครมีพยายามเลิกให้ได้อย่าเอาไว้ไม่เจริญจะเป็นผู้พ่ายแพ้ตลอดไปสมัยก่อนเขาเล่นลิเกกันนะเล่นลิเกละครเปรียบเทียบตัวอิจฉาคือตัวโกงตัวอิจฉาคือตัวโกงตัวที่ถูกอิจฉาคือนางเอกพระเอกทุกคนก็เกลียดไอ้ตัวโกงเกลียดนางโกงชอบพระเอกนางเอกทุกคนแค่นี้สังคมแค่นี้ปุ๊บเนี่ยเท่ากับการเผยแพร่คุณธรรมความดีหมดเลยการดูละครนะสมัยก่อนนะเท่ากับทุกคนนี่อยากเป็นนางเอกพระเอกหมดเลยเนี่ยวัฒนธรรมที่งดงามแต่คนสมัยนี้ไม่ดูหรอกลิเกเพราะว่ามันหมดวัฒนธรรมอันนี้แต่ที่จริงสมัยก่อนนะสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้คนเป็นคนดีได้เพราะรู้แล้วว่าไอ้ตัวโกงไม่ดีนางโกงไม่ดีแล้วก็เขาก็จะเอาชีวิตจริงไปเรียนเปรียบเทียบพูดอย่างนั้นอย่างนี้แสดงไอ้นางโกงมันก็อิจฉาเขาแกล้งเขาแย่งอะไรต่ออะไรเขาไอ้ตัวโกงก็ผ่านหาเรื่องเขาตบตีเขาทุกคนที่จะเกลียดไอ้คนที่แสดงเขายำสวมบทตัวโกงให้เต็มที่นางโกงอย่างนี้เพื่อให้คนดูเนี่ยมันสะใจโกรธบางคนที่ลงมาจะถือลุงกระจามาซื้อขนมแม่ค้าไม่กินเลยเกลียดกูไม่ให้กินเพราะเกลียดตัวโกงไอ้ตัวโกงก็ชอบใจว่ากูโกงสมบทบาทแต่จริงตัวจริงๆเราไม่โกงหรอกเพราะเขาให้บทโกงแต่คนก็ไม่อยากเป็นนางโกงเลยทำไมนั้นไม่มีใครเป็นคนอิจฉาคนเท่าไหร่หรอกคนอิจฉาคนนิสัยคนขี้โกงเนี่ยน้อยเพราะอะไรเพราะมันได้บทเรียนเพราะว่าขนาดเป็นลิเกเขายังเกลียดเลยถ้าเป็นจริงคนจะเกลียดแค่ไหน

ก็เป็นอันว่าหาคนตัวโกงหน่อยสมัยนี้ตัวโกงเต็มแผ่นดินระยมนางโกงเยอะเลยนางลายตัวโกงก็เยอะเต็มแผ่นดินอ้าวกลายว่าพ่อคงไม่ได้ดูลิเกกันมั้งโยมพอดูอาจจะไปดูหนังดูละครนำเน่ากันเยอะมันก็เล่นแบบไม่มีวัฒนธรรมที่สอนใจคนแล้วยิ่งพอเข้าวัดนะพอเข้าวัดคนไปเข้าวัดมีคนก็พระเขาเทศเรื่องแต่ทำบุญได้ในสงฆ์ไปเท่านั้นกลับทีนี้กลับตายไปนรกไปสวรรค์อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่กรอกหูคนทุกคนต้องเข้าวัดหมดวันพระวันโกน7วันจะต้องเข้าวัดถึงคนมันก็ไม่มีความเครียดน่ะเพราะ7วันนี้ไม่ลืมบุญสมัยนี้ปีใหม่ทิ้งสักตักบาตรกันทิ้งวันเกิดทิ้งทำบุญทิ้งคนมันก็ไปแล้วไปไกลโลกแล้วไปนอกโลกแล้วคนก็ไม่จิตใจก็กระด้างต่อศีลธรรมยากที่จะเข้าถึงศีลธรรมใจคนก็เลยไม่ค่อยเชื่อก็กลายเป็นเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้ดีหมดจิตใจที่งามๆก็หายไปดูแล้วก็น่าคิดว่าสังคมคน ทุกวันเนี่ยในที่ทำงานทุกแห่งเนี่ยที่ตมาได้รับข้อมูลเนี่ยมันมีเรื่องจะเอาชนะกันเอาเปรียบกันพวกมึงพวกกูไอ้คนที่ใจกว้างแบบบริหารเพื่อทุกคนเนี่ยน้อยลงไอ้นั่นก็เป็นถ้าไอ้คนนั้นมีก็ไปอยู่ระดับผู้ใหญ่มีแต่ไอ้ริ้วล้อต่างๆเนี่ยรู้สึกมันจะเป็นตัวที่เหมือนมีกรรมของตัวเองพยายามจะทำให้นายรักจะทำให้เป็นประโยชน์ของพวกตัวเองไปทำอะไรก็ได้ให้คนอื่นมันสู้ตัวเองไม่ได้ทำอะไรก็ได้คนอื่นมันเสียหายแล้วยกตัวเองขึ้นมาให้ได้คือเป็นผลงานของตัวเองทั้งที่ไอ้ยศตำแหน่งนี้ก็ไม่ได้หรูหราใหญ่โตอะไรแต่เขาทำด้วยความละโมบโลภมากทำด้วยความเห็นแก่ตัวที่จริงแล้วถ้าคนเขาใหญ่จริงๆเขาไม่ทำเอาดูสิครับอย่างระดับเจ้าแผ่นดินนี่เขาอิจฉาใครไหมระดับของพวกนี้มีแต่ให้อย่างเดียวอิจฉาคนไม่เป็นเนี่ยแต่ระดับริ้วๆรอๆข้างล่างเนี่ยโอ้ยตะเกียกตะกายแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปทำจนได้กรรมอย่างหนักฉะนั้นคนทุกคนทุกวันเนี่ยเขาไม่ได้ทำใจเขาไม่เข้าใจเขาใช้ใจเขาผิดทางใช้จิตเขาผิดทางจะเขาไม่ไปตรงนั้นก็ไม่ได้เพราะไอ้ครูเก่ามันไอ้คนที่ทำงานเก่ามันนำเราแล้วอ่ะเราไม่ทำก็ไม่ได้ต้องไปกับมันไม่ฟังก็อยู่ไม่ได้อาชีพตัวเองบังคับปากท้องบังคับต้องไปวัฒนธรรมตรงนี้เลยกลายว่าทุกวันนี้เลยกลายว่าเป็นเรื่องคนประจบสอพอก็มีมากคนเห็นกับตัวก็มีมากคนที่สร้างปัญหาก็มีมากที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วต้องการให้พวกตัวเองสบายนี่มีมากแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนสบายแล้วตัวเองก็สบายไม่ใช่งั้นมันกลายว่ากูจะได้อะไรมาก็ต้องให้เพื่อจะเหยียบบ่าคนอื่นกูสบายแต่คนอื่นจะต้องเดือดร้อนได้มามันไม่ถูกทางเขาเรียกว่าไม่เป็นสมาชีวะเพราะจิตของเขาไม่บริสุทธิ์ความไม่จริงอย่างละก็เห็นเห็นกันเยอะทำไมใจคนไม่คิดจะว่าบุญเราแค่ไหนก็เอาแค่นั้นเรามีวาสนาแค่ไหนก็ทำแค่นั้นแล้วแต่เราจะไม่ไปเอาบุญวาสนาคนอื่นให้เขาเดือดร้อนเพราะเราเราจะใครจะได้ยศเราจะได้ยศได้ตำแหน่งเราต้องการจะให้คนอื่นเนี่ยได้มากกว่าเราใครอยากจะรวยก็ให้เขารวยกว่าเราถ้าทำจิตตรงนี้ได้นะฮะมันก็จะเป็นวัฒนธรรมสมัยก่อนคนมันมีเมตตาเยอะวัฒนธรรมจึงเกิดขึ้นในสังคมที่ให้กันมากสมัยนี้คนน่ากลัวใจคนตรงนี้เดี๋ยวนี้น่ากลัวไอ้เรื่องเงินมาเป็นใหญ่ศีลธรรมมาที่หลัง

พราะเงินมันเป็นใหญ่น่ากลัวเลยครับยศก็เป็นยศก็ใหญ่ยศก็ใหญ่กว่าศีลธรรมชื่อเสียงก็ใหญ่กว่าศีลธรรมเงินก็ใหญ่กว่าศีลธรรมใหญ่กว่าน้ำใจอ่ะน้ำใจไม่สำคัญบางบ้านนี่ไม่มีใครรู้ธรรมะเลยโหน่ากลัวพ่อก็ไม่รู้แม่ก็ไม่รู้ลูกก็ไม่รู้แล้วก็วุ่นวายกันทั้งบ้านเลยด่ากันทะเลาะกันมีแต่คำวาจาหยาบๆคล้ายๆไม่มีใครเกรงกลัวอะไรกันเลยเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องศีลธรรมเลย

ทะเลาะกันมีแต่คำวาจาหยาบๆคล้ายๆไม่มีใครเกรงกลัวอะไรกันเลยเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องศีลธรรมเลยจะหาความสุขตรงไหนได้ไงไม่มีความสุขหรอกครับรองเพราะใจของเขาไม่มีความเย็นไม่มีความสงบแสดงใจเขาไม่มีอุเบกขาแสดงไม่มีธรรมะไม่มีอุเบกขาแสดงไม่มีเมตตาแสดงธรรมะตรงนี้ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทีนี้เราจะพูดธรรมะเอ๊ะอะไรกันแน่นะคนไม่มีธรรมะนี่คือไม่มีอะไรโยมคือไม่มีพรหมวิหาร4ต่อไปนี้ให้เข้าใจว่าคนไม่มีธรรมะก็คือคนไม่มีพรหมวิหาร4เข้าใจมั้ยทำงานไม่มีธรรมะเกิดมาไม่มีธรรมะธรรมะก็คือที่จริงธรรมะใน 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยมากมายโยมย่อศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมาอยู่ตรงผมวิหาร4นั่นคือคนมีธรรมะในครอบครัวพ่อมีไหมแม่มีไหมลูกมีไหมเพื่อนบ้านมีไหมถ้าเพื่อนบ้านมีพูกมีสามีภรรยามีที่ทำงานมีผมวิหารทุกคนไหมถ้ามีทนทุกคนปัญหามีไหมถ้าปัญหาเนี่ยเอาผมวิหาร4ไปแก้นะปัญหานั้นจบจะว่าแต่บ้านเลยเมืองไทยก็จบประเทศนอกก็จบทีนี้คนเรามันมีเมตตาตัวเองแต่ไม่เมตตาคนอื่นเมตตาเฉพาะบ้านตัวเองไม่เมตตาบ้านตัวอื่นไปรักเขาคนอื่นได้แต่ห้ามคนอื่นมารักกูโกงคนอื่นได้แต่ห้ามโกงกูตีคนอื่นได้แต่ห้ามตีกูเขาเรียกว่ามันเมตตาไม่ถูกแต่เมตตาในพุทธเจ้าหรือเมตตาในพรหมเนี่ยเมตตาในธรรมชาติของคนเนี่ยที่เกิดมาธรรมชาติที่แท้จริงของคนนั่นคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคือเมตตาเนี่ยหมายถึงรักตัวเองก็รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรก็คนอื่นเขาต้องการเหมือนเราอยากช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์อยากช่วยอยากให้รวยอยากให้มีชื่อเสียงอยากให้มีลาภอยากอะไรให้ความอยากช่วยตัวเองให้ได้โน่นตะเกียกตะกายที่อยากรู้อยากเรียนนั้นเหมือนกับต้องการให้ดีเนี่ยก็คือจะอยากให้ช่วยตัวเองแสดงว่าคนอื่นก็คงต้องอยากเหมือนเราอยากฉลาดเหมือนเราอยากรวยเหมือนเราก็เมื่อเรามีเมตตากรุณาคิดช่วยตัวเองอย่างนั้นแล้วก็รู้แล้วว่าคนอื่นก็คงอยากได้อย่างนั้นเมื่อช่วยตัวเองได้แล้วให้ดีได้ทุกอย่างแล้วก็ดีใจว่าจะช่วยตัวเองดีแล้วเมื่อตัวเองดีแล้วก็สภาพจิตก็สบายเมื่อสภาพจิตสบายก็เฉยได้คนดีแล้วก็เฉยถ้าคนไม่ดียังไม่เฉยเป็นคนรวยแล้วก็เฉยคนเรียนจบแล้วก็เฉยคนจิตใจที่ไม่โกรธแล้วก็เฉยคนเราพอช่วยตัวเองได้ดีแล้วก็จะเฉยมากินข้าวอิ่มเนี่ยเขาเฉยแล้วเอามาให้กินเท่าไรก็ไม่กินแล้วให้คนอื่นไปซะเพราะอิ่มแล้วนั่นคือตัวอุเบกขาช่วยป้อนตัวเองอิ่มแล้วตอนนี้เมตตาตัวเองเกิดขึ้นสมบูรณ์แบบแล้วเมตตากรุณาพุทธาอุเบกขาแล้วนั่นคือตัวเรารักเรามากแล้วเราก็ช่วยพ่อแม่เราพี่น้องเราให้เป็นอย่างนั้นเมตตากรุณาก็ช่วยญาติของเราเมื่อเราช่วยตัวเองได้แล้วก็อยากจะช่วยคนอื่นให้เหมือนเรานั่นคือเมตตาที่ขยายวงกว้างเมตตาที่ขยายอนุภาพทำเมื่อตัวเองได้สำเร็จแล้วเนี่ยเหมือนปฏิบัติตัวเองสงบแล้วก็อยากให้คนอื่นสงบเหมือนเรามีศีลเหมือนเรามีสมาธิเหมือนเรามีปัญญาเหมือนเราหรือมีความเมตตาเหมือนเรามีความกรุณาเหมือนเรามีมุทิตาเหมือนอยากให้ทุกคนสงบเหมือนเราก็เลยคิดจะเอาเมตตาตัวนี้กรุณาตัวนี้มุทิตาตัวนี้พอยินดีไอ้ตัวพอยินดีนี่ก็อยากก็ตัวริษยาก็หมดเลยเมตตาตัวโกรธหมดไอ้ตัวมุทิตานี่ตัวริษยาหมดตัวริษยากะตัวโกรธตัวพยาบาทตัวอิจฉาริษยาจะหมดในบุคคลนั้นเลยเพราะว่าพรหมวิหารมันเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็ตอนนี้ใครมีชื่อเสียงก็โอ้ดีใจใครมีรวยก็ดีใจใครสวยก็ดีใจใครฉลาดก็ดีใจใครมีเงินมีทองมากมายใครสร้างบ้านใหญ่โยนโตมีรถเก๋งขี่ราคาดีโอ้ดีใจลูกบ้านนี้ดีพ่อแม่บ้านนี้ดีจะคนนี้ทำงานดีมียศตำแหน่งดีจะหมดริษยา

ตัวสุขจะเกิดขึ้นกับคนที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็ตั้งอยู่บนพรหมวิหารเลยสูงกว่ามนุษย์ถ้าหากว่าพรหมวิหาร4เกิดขึ้นกับตัวเราและสังคมทุกวันนี้ที่มาทำงานนะเขาเรียกคนมีธรรมะมีไหมโยมที่ทำงานมีไหมมีไหมมีพรหมวิหารไหมถ้ามีอย่างนี้นะคนนั้นมีธรรมะนะที่ว่าคนไทยมีธรรมะคนไทยมีธรรมะคนไม่มีธรรมะก็คือคนไม่มีพรหมวิหารเองไม่มีธรรมะก็คือคนไม่มีพรหมวิหารเองคนที่มีพรหมวิหารเนี่ยจะเป็นคนไม่อคติคนนะลูกผิดก็ว่าผิดลูกเราผิดลูกคนอื่นถูกเราก็ว่าลูกคนอื่นถูกลูกเราผิดไม่ใช่ว่าลูกกูถูกอย่างเดียวลูกคนอื่นทำถูกไงก็ไม่ถูกถ้ามาทะเลาะกับลูกกูเอาเพื่อนกูถูกอย่างเดียวที่ทำงานกูถ้าพวกกูทำถูกทำผิดคนอื่นมาทะเลาะกับเพื่อนกูเพื่อนกูถูกอย่างเดียวถ้าเราไม่หานคนมีธรรมะจะไม่ใช่งั้นใครผิดก็ว่าตามผิดใครถูกก็ว่าตามถูกจะไม่เข้าคนผิดไม่เข้าข้างคนผิดแม้แต่พ่อแม่พี่น้องตัวเองก็ไม่เข้าข้างตัวเขาไม่ถูกแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าความคิดนึกนะตัดสินความรู้สึกข้างในไม่ใช่ว่าไปพูดว่าคนโน้นผิดคนนี้ถูกหมายถึงว่าความรู้สึกที่ตัดสินไปข้างในว่าใครผิดใครถูกมันมีเหตุผลในตัวเองไอ้พูดนั่นเป็นเรื่องอุบายแต่ละคนใครจะพูดหรือไม่พูดบางคนรู้ว่าผิดว่าถูกแต่ไม่พูดก็มีวางเฉยก็มีรู้ว่าลูกเราผิดเราก็เฉยเพราะเราพูดไม่ได้รู้ว่าคนนั้นถูกเราก็เฉยเพราะพูดไม่ได้

ได้มาติกาสวดอภิธรรมเป็นธรรมเบื้องสูงเพื่ออุทิศกุศลให้แก่คนตายในดิทัศน์ก็คนตายก็คงต้องที่พึ่งสุดท้ายคือทำจิตใจให้บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์นั้นก็ย่อมพาไปสู่ที่ดีอย่างอื่นก็คงพึ่งไม่ได้นอกจากใจที่บริสุทธิ์คนที่ตายก็เหมือนกับคนจะต้องเปลี่ยนร่างกายหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดีชำระร่างกายให้ดีก็ถึงจะสะอาดวันนี้ก็เราก็คงทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เป็นวันสุดท้ายไปฉะนั้นเราก็เป็นเครื่องเตือนสติคนตายคนเป็นก็คือคนเดียวกันเมื่อก่อนก็คือคนเดียวกันคนกินเดินคนกินเดินนั่งนอนคิดนึกเหมือนเราแต่เมื่อเขาตายแล้วก็คือคนเดิมหมดไปก็กลายมาเป็นคนไม่มีความรู้สึกคนเราพอหมดความรู้สึกแล้วก็ละวางหมดทุกอย่างจะมีความรักความผูกพันอะไรก็หมดไปเคยหวงเคยห่วงเคยอะไรอาวรณ์อะไรก็ไม่สนใจ ก็เป็นกรรมฐานให้เราพิจารณาว่าคนเราเกิดมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวไม่มีใครจะทำอะไรให้กับตัวเองได้ แม้ตัวเองก็ต้องปลงต้องปล่อยให้คนอื่นรับสภาพไปเผาไปขวางตัวเองที่จะทำให้ตัวเองได้ก็คือตอนมีชีวิตแต่งใจทำใจตัวเองตอนมีชีวิตทั้งหมดชีวิตแล้วก็ไม่มีอะไรมีความหมายของตัวเองก็หมดจะมีชื่อเสียงอย่างไรมีลาภยศอย่างไรมีวาสนาอย่างไรก็ถือว่าหมดโอกาสแล้วไปเรียกว่าหยุดการกระทำทุกส่วนคนเคยเก่งแค่ไหนก็หมดก็จบกันตรงนี้เองถือว่าสุดท้ายของการจากกันคนอยู่ก็ทำบุญกุศลต่อไปเพราะรู้ว่าตายแล้วอะไรเป็นไม่ได้คนที่อยู่ก็คือเป็นบุคคลที่ฉลาดมีปัญญากว่าก็ต้องสร้างคุณงามความดีเพื่อไม่ให้ตัวเองตายก่อนหรือตายแล้วก็จะได้มีที่พึ่งทางใจไม่รอให้ตายก่อนนั่นจึงว่าเรื่องของใจก็เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาว่าเรารอไม่ได้ต้องอย่างที่เรามาวัดกันเนี่ยถูกแล้วมาแสวงหาทางถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมทำสติให้สมบูรณ์ก็คือเขาเรียกว่าเตรียมตัวเตรียมใจถูกต้องไม่ประมาท ไม่หลงอายุตัวเองว่าจะช้าหรือเร็วคือก็เตรียมถางทางเตรียมเดินทางเมื่อตายเมื่อไรก็จะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจกับคนที่อยู่ก็ไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะรู้ว่าเขาเป็นคนดีก็จะดีใจว่าเขาตายไปสวรรค์เขาตายไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีแล้วเขาตายไปนิพพานคนตายก็ไม่เสียใจเพ
รู้ว่าเราทำบุญของเราไว้พอแล้วเราตายไปแล้วก็ถือว่าเราโชคดีที่โชคดีที่ตัวเองได้ตายโชคดีตัวเองได้เกิดมาเป็นลูกมีพ่อแม่สั่งสอนอบรมหรือมีบุญวาสนาได้สร้างบุญกุศลก่อนตายได้บวชก่อนตายได้ปฏิบัติก่อนตายได้ให้ทานก่อนตายก็ดีใจที่ตัวเองได้ทำบุญก่อนตายคนที่อยู่ก็ไม่เสียใจเสียใจทำไมก็เขาตายไปดีเสียใจกับคนดีเขาตายไปดีเราก็ดีใจเขาอยู่เขาก็ต้องทุกข์กว่าที่ตายหรือว่าเขาไปสบายกว่าบางคนวิญญาณก็มารอรับพวกกันบางทีก็ตายก็ไปเจอกันผัวไปเจอเมียไปเจอผัวลูกไปเจอพ่อแม่ทำกรรมอย่างเดียวกันก็ไปเจอกันอยู่วิมานเดียวกันอยู่บ้านหลังเดียวกันก็ไปเกิดไปเจอกันอีกถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดเหมือนพุทธเจ้าเราสร้างบารมีก็ตายบริวารพุทธเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไปเป็นพ่อใหม่ไปเกิดเป็นพ่อกันอีกเป็นแม่กันอีกเป็นผัวกันอีกเป็นเมียกันอีกเป็นเพื่อนบ้านเป็นญาติกันอีกก็ไปช่วยกันอีกทำคล้ายๆกันเมื่อชาติที่แล้วเทวทัตเคยทะเลาะกันมาเกิดชาติใหม่ก็มาเป็นศัตรูกันอีกบางทีก็ไปเป็นสัตว์ก็ไปเป็นศัตรูกันแบบสัตว์เป็นมนุษย์ก็ไปเป็นศัตรูกันแบบมนุษย์เป็นเทวดาก็เป็นศัตรูแบบเทวดาเป็นญาติแบบมนุษย์ก็ไปเป็นญาติแบบมนุษย์ไปเป็นญาติแบบเทวดาก็ไปเป็นญาติกันเขาเวียนว่ายตายเกิดท่านก็เห็นว่ามันเป็นครองเป็นวิบากที่ส่งผลมาเรื่อยๆจนถึงชาติสุดท้ายก็ยังมาเป็นญาติกันอีกท่านก็ลำดับญาติถึง500ชาติให้ขวางระลึกชาติให้ขวางถึง500ชาติว่าเคยเกิดเคยตายเคยเป็นญาติกันก็พระสาวกก็หายสงสัยว่าโอ้เราไม่ได้ตายชาติเดียวไม่ได้เกิดชาติเดียวมานับชาติไม่ถ้วนก็รู้ว่าพุทธเจ้าท่านเห็นท่านรู้ก็ไม่ต้องเสียใจบางทีถ้าทำบุญดีก็สบายกว่าเก่าตายแล้วสบายกว่าเก่าโลกก็หมดไปแต่คนที่น่าสงสารก็คือคนที่ทำบุญน้อยและตายซะก่อนน่าสงสารแต่ถ้าทำบุญแล้วก็ถือว่าโชคดีแค่มีศีล5สักข้อหนึ่งก็ถือว่าโชคดีมีศีลสักข้อหนึ่งก็ถือว่าคนนั้นยังรู้จักศีลสว่างของใจหรือได้ทำสมาธิรู้จักภาวนาให้จิตว่างจิตปล่อยวางก่อนตายก็ถือว่ามีสติดีก่อนตายก็ถือว่าตั้งสติไปดีไม่หลงลืมใจไม่ร้อนใจเย็นยอมรับก็เป็นอย่างนี้เองความตายความเกิดความแก่ความเจ็บก็เป็นเรื่องธรรมะโดยตรงเป็นเรื่องที่พุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้วแต่ว่าพวกเราก็เดินวนเวียนกันอยู่กับคำสอนนี่เนี่ยเรื่องทุกข์ทั้งหมดสุขทั้งหมดที่เราใช้ทุกวันเนี่ยก็เป็นอยู่ในธรรมะทั้งหมดใครจะนำมาประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับปัญญาตัวเองเหมือนกับต้นไม้เนี่ยจะห้ามไม่ให้ใบร่วงไม่ได้ทุกต้นต้องมีใบร่วงจะสวยงามยังไงเกิดมาสะพรั่งโดยดอกใบเราเห็นว่ามันสะพรั่งโดยดอกใบสวยงามร่มรื่นชื่นใจที่เราเห็นดอกใบมันงดงามแต่ทุกคนก็ไม่ไปดูเวลามันร่วงเหี่ยวรู้สึกจะลดความชื่นบานองค์ไปก็ทุกคนก็ไม่อยากเห็น
เวลาต้นไม้มันร่วงเลยดอกใบเหลือแต่กิ่งก็ทุกคนก็จะมองเห็นว่ามันสูญเสียหมดไปก็มันเป็นธรรมชาติเราห้ามเขาไม่ได้ถึงการเวลาเขาก็ต้องร่วงถึงการเวลาเขาก็เกิดชีวิตคนก็เหมือนกับต้นไม้เนี่ยถึงการเวลาเขาก็ร่วงชีวิตเขาหมดไปต้นไม้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ร่วงจะอยู่คงทนก็เป็นลักษณะชีวิตคนเราใบอ่อนร่วงก่อนใบแก่ก็มีดอกอ่อนร่วงก่อนดอกแก่ก็มีดอกลูกแก่ร่วงทีหลังลูกอ่อนก็มีหรือร่วงก่อนก็มีชีวิตคนเราหนุ่มสาวเท่าแก่เด็กก็ดับไปไม่พร้อมกันตามวาระที่ตนเองมีความเจริญงอกงามแบบใดนั้นมีขีดเวลาก็ต้องพิจารณาเราจะได้เห็นธรรมเข้าใจในธรรมมากขึ้นถ้าคนไม่เข้าวัดก็จะหลงไม่เข้าใจธรรมชาติของตัวเองแต่ถ้าเราได้เห็นเราก็รู้ว่าก็เป็นอย่างนั้นเรื่อยมานานแล้วคนจะพิจารณาไม่พิจารณาก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วจะคิดหรือไม่คิดก็เป็นอยู่แล้วเพราะธรรมชาติต้นไม้ก็เป็นอย่างนั้นชีวิตคนก็เป็นอย่างนั้นผัดกันไปช้าหรือเร็วก็ผัดกันไปหมุนเวียนไปทุกปีทุกวันทุกเดือนทุกเวลาแต่ใครจะเป็นวาระของตัวเองมันเป็นบัญชีเข้าบัญชีบัญชีแดงบัญชีดำใครถึงก่อนก็ไปก่อนชีวิตอายุคนก็เป็นงั้นตอนนี้เราไม่มีญาณปัญญามองเห็นว่าเราจะไปเมื่อไหร่ ก็ต้องเตรียมใจแล้วก็ทำใจแล้วก็ต้องหัดปลงทุกคนต้องหัดปลงต้องทำใจทุกคนเพราะเรารักร่างกายเรามากเพราะร่างกายเรามีค่ามากมีค่ามากกว่าเงินกว่าสมบัติในโลกนี้มีค่าน้อยกว่าร่างกายเรา พ่อแม่จึงรักเรามากอ่ะพ่อแม่รักเรามากกว่าเงินทองอีกเอาเงินทองมาแลก

ชีวิตลูกก็ไม่ให้นั้นเราต้องรู้ว่าค่าของชีวิตเราร่างกายเรามีค่ามากเพราะว่าเอาร่างกายทำบุญถึงมีบุญมากถึงนิพพานถึงสวรรค์ถึงนิพพานเอาเงินทำนี่แค่สวรรค์ถวายบ้านถวายเรือนถวายทรัพย์สมบัติอะไรก็แค่ไปสวรรค์แต่ถ้าเอาใจถวายเอากายถวายเนี่ยเอาจิตที่บริสุทธิ์ถวายเนี่ยไปถึงนิพพานสูงสุดถือว่ามีค่ามากกว่าทุกอย่างเป็นทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐร่างกายมนุษย์นี่พุทธเจ้าจึงยกย่องว่าเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐหรือเป็นสัตว์ที่ประเสริฐไม่ควรดูถูกตัวเองว่ามีค่าน้อยทุกคนมีค่ามากกว่าเงินทองในโลกนี้เอาไปดินมาแลกก็สู้ไม่ได้แต่บางคนไปตีราคาตัวเองต่ำนิดเดียวเอาไปแลกกับชีวิตคนอื่นเช่นผิดหวังพ่อแม่รักทับตายแต่ตัวเองไปเสียใจเพราะผู้ชายทิ้งเสียใจเพราะผู้หญิงหลอกก็ฆ่าตัวตายเงี้ยเขาโง่เขาไม่รู้ว่าฆ่าตัวเองมันโง่มันบาปแต่ที่จริงเขานั้นถ้าชีวิตเขาอยู่ให้มันเจริญทำประโยชน์ให้แก่คนทั้งหลายถ้ามาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะให้มันสว่างใจเขาจะเอาตัวเองไปช่วยคนได้อีกนับไม่ถ้วนหรือช่วยตัวเองให้พ้นทุกตรงนั้นได้มากมายแต่เขาไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเขาจึงเห็นค่าตัวเองน้อยไปบูชาความโง่ซะก็เลยไม่ได้อะไรขึ้นมาดังนั้นพระเจ้าจึงทรงยกย่องว่าค่าของตัวเองมันมีมากก็ให้ทำความดีคนอยู่ก็ไม่เสียใจหรอกถ้าคนนั้นทำดีตายคนตายก็ไม่ต้องห่วงรู้ว่าตัวเองทำดีแล้วคนอยู่ก็ดีต่างคนต่างรู้ว่าดีผัวก็รู้ว่าเมียดีเมียก็รู้ผัวดีลูกก็รู้พ่อแม่ดีพ่อแม่ก็รู้ลูกดีก็จะไม่ต้องห่วงแล้วรู้ว่าเขาไปดีเราก็อยู่อย่างสบายถ้ากรรมเวรมีจริงชาติหน้าก็ไปเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียกันอีกมันก็ไม่เห็นแปลกตรงไหนแต่ถ้าเป็นกันอีกมันก็ต้องตายจากกันอีกก็ถ้าเราอยากจะเกิดอีกก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เกิดก็ไม่ตายกันสตายก็ต้องคิดถึงกันตอนนั้นถึงว่าเมื่อเราเชื่อคำสอนพระเจ้าถือว่าชีวิตก็มาสร้างความดีกันพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็ไปจากกันแต่เมื่อไปจากกันก็ให้ความดีกันไว้กันละกันเราก็จะได้มีความสุขทั้งผู้ไปและผู้อยู่ให้ตัวเองก็ไปดีถ้าไม่ใส่ธรรมะก็ต้องร้องไห้เผาศพนี่จะหมายพุทธเจ้าก็ถือว่าเผาศพนี่มีอานิสงส์มากแต่ว่าสมัยก่อนเขาเผาไม่มีเมนเขาเผาแบบเอาศพยกขึ้นบนเชิงตะกอนบนฝืนแล้วก็มีไม้ไผ่สองมีคนจะเอาไม้ไผ่สดๆเนี่ยคอยพลิกร่างคนตายก็เผาก็แย่จนไฟไหม้ร่างกายหมดก็คนหนึ่งก็เผาไปก็พิจารณาไปเห็นร่างกดตายไปทีระยังก็พอแทงพอมันไหม้สุกเลยก็แทงตอบพวกตับไตเส้นพุงมันก็ออกมาก็พิจารณาคนเราตายแล้วก็เหมือนกันหมดไม่มีอะไรมันคงก็มองเห็นว่าคนตายก็เหมือนสัตว์หนึ่งเอาไปพิจารณาไปก็ติดใจจำได้ว่าร่างกายคนเป็นอย่างนี้เองสมัยก่อนเขาไม่มีผ่าตัดไม่มีการชำแหละศพอย่างสมัยนี้ก็จะเห็นได้อย่างเดียวคือเวลาคนตายก็มาเกิดชาติใหม่เกิดสมัยพุทธเจ้า ทำกรรมฐานบทอื่นก็ไม่สำเร็จพระเจ้าก็ให้พิจารณาร่างกายอภิจารณาร่างกาย

ตับไตไส้พุงเขาสำเร็จเร็วเลยเขานั่งกรรมฐานไม่นานเขาก็สำเร็จเลยสำเร็จง่ายมากเลยฟังธรรมพุทธเจ้านั่งกรรมฐานแป๊บเดียวเขาก็สำเร็จคนก็แปลกใจว่าทำไมสำเร็จเป็นพระอรหันต์เร็วพระถามพุทธเจ้าว่าทำไมพระองค์นี้สำเร็จเร็วจังเลยไม่นั่งเหมือนไม่นั่งเลยเหมือนไม่ทำอะไรเลยพอมาปฏิบัติพอมาบวชก็แป๊บเดียวก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระองค์นี้ก็ระลึกชาติได้บอกว่าชาติก่อนเคยไปเผาศพเป็นคนเผาเองแล้วพลิกร่างศพแล้วก็พิจารณากรรมฐานไปเลยไม่รู้หรอกว่ากรรมฐานอาจารย์มันนั้นเป็นการพิจารณาว่าคนเราไม่มีอะไรนะตายแล้วก็ไม่ไปหมดไปก็สังเวชสลดอันนิสัยนั่นน่ะเรียนไว้แต่เกิดมาชาติสุดท้ายก็มาสำเร็จกรรมฐานบทนั้นเป็นบุญเก่ากรรมวิบากกรรมวิบากมีสองอย่างส่งผลดีกับส่งผลไม่ดีคนเคยตัดแข้งตัดขาเขาเคยทรมานเขามาชาติวิบากนั้นก็ส่งผลมาชาติหลังๆก็ให้แขนขาขาดอย่างเงี้ยวิบากไม่ดีก่อนนี้วิบากก็มีปัญญามาเป็นพระอรหันต์ง่ายๆเพราะอานิสงส์เผาศพจอยเขาจึงไปเผาก็ไปพิจารณาอย่างนี้คนหนึ่งนั่นเราแล้วก็เราอีกคนหนึ่งนั่นเจอศพผู้หญิงลอยน้ำมาผ้าผ่อนมันหลุดหมดตัวเองก็ทำไรอยู่ก็เดินมาก็สงสารมันขึ้นมาบนตะลิ่ง ก็ผ้าปิดศพเอาผ้ากำมะผ้าห่มตัวเองปิดร่างผู้หญิงคนนั้นไม่ให้อุจจาร์ก็ไปไหนจะได้คนจะได้เห็นว่าศพไม่น่าเกลียดพอผู้หญิงสาวตายลอยน้ำมาไม่มีผ้านุ่งก็ผ้าปิดก็สงสารปิดไอ้คนหนึ่งมันก็มาถึงก็เอาผู้หญิงนั้นฝังเลยเป็นชาวไร่เหมือนกันมาสายกว่าไอ้ นั่นมาเช้ากว่าผ้าปิดอันนี้มาสายก็จัดการลากเอาศพกันฝังเรียบร้อยทำบุญให้ทำเรียกว่าทำปิดร่างกายศพแท้เหมือนญาติเลยก็ มาเกิดไอ้คนที่ผู้หญิงคนนั้นก็มาเกิดมาเจอกันมาเจอกับไอ้คนที่ขุดศพฝังอ่ะก็มารักกันแต่งงานกันสมัยก่อนก็คุมถุงชนนะรักไม่รักก็จับแต่งคู่กันนะคู่กันมันต้องโดนจับแต่งนะก็แต่งเสร็จแล้วก็ผู้ชายก็เป็นพ่อค้าเป็นพ่อค้าก็ไปหากินต่างแดนก็แต่งงานใหม่ๆต้องไปเพราะตัวเองเป็นพ่อค้าอยู่ต้องไปค้าขายต่างเมืองก็ไปหลายๆวันกลับมาทิ้งผู้หญิงให้นอนอยู่คนเดียวบ้านก็เตี้ยบ้านก็อยู่กับพื้นก็ไปก็ทาคาเสร็จแล้วก็กลับมาก็ฝนมันตกก็เลยไปขอพักที่วัดพระหลวงจีนอยู่องค์พระองค์นั้นทำฌานเก่งทำกสิณน้ำได้สำเร็จฌานกสิณน้ำ แต่น้ำเนี่ยดูเพ่งจนได้สำเร็จกสิณน้ำแล้วก็ให้ก็คนนั้นก็นั่งใจลอยฝนตกเยอะนั่งใจลอยคิดถึงว่าแฟนเราตอนนี้นะเมียเราคงจะฝนตกคงจะเปียกคงจะอยู่คนเดียวไม่มีใครเป็นเพื่อนก็คิดเข้าใจมันอยู่กับแฟนแล้วก็คิดถึงอยากจะกลับไปเร็วๆวันนี้พรุ่งนี้เลยอยากจะไปถึงเป็นห่วงคิดมันก็อยากจะกลับไปเร็วๆอาจารย์องค์หลวงจริงก็ถามว่าไงคิดถึงบ้านใช่ไหมบอกคิดถึงมากอยากกลับไหมบอกอยากกลับ
แต่ว่ามันเดินทางหลายวันกว่าจะถึงอยากจะไปวันนี้พรุ่งนี้เลยเขาบอกว่าจะคิดถึงเลยอยากรู้ไหมว่าบ้านเป็นยังไงบอกอยากรู้บอกว่าภรรยาอยู่คนเดียวเป็นห่วงฝนตกนี่กลัวจะลำบากก็ให้หนุ่มคนนั้นจุดธูปแล้วก็บูชาพระรัตนตรัยแล้วบอกอธิษฐานนั่งดูอยากเห็นแฟนก็มีฝันลึ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาบนฝาบนน้ำควันเมื่อภาพควันนั้นก็จางไปก็เห็นรูปภรรยาตัวเองอยู่ที่บ้านดีใจเห็นภรรยาตัวเองนอนอยู่ที่บ้านดีใจฝนตกก็ดีใจเห็นเหมือนดูหนังเนี่ยสมัยก่อนไม่มีหนังก็เห็นชัดจำได้กระแสจิตไปถึงกันแล้วก็ภาพนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งเปียกฝนวิ่งมาวิ่งสั่นงกมาเลยมาเคาะประตูบ้านผู้หญิงอันนี้ก็เอะใจก็หลวงจีนก็บอกดูเรื่อยไปนะมันเรื่องวิบากกรรมดูไปเถอะอันนี้ก็ดูเปิดผู้หญิงก็เปิดประตูผู้ชายก็คอใส่หนาวมากผ้าผ่อนเปียกผู้หญิงก็สงสารก็เลยเอาเสื้อผ้าให้สามีนุ่งก็นุ่งเข้ากันได้แล้วก็ผู้ชายก็จะไปไงก็ฝนตกกลางคืนก็ขอรับนอนที่นั่นผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ใกล้กันนะก็บอกว่าไอ้มดกับน้ำตาลนะอยู่ด้วยกันมันต้องกินกันนะก็ความเปรี้ยวก็ผลสุดก็ได้เสียกันผู้ชายเห็นงั้นลุกเลยจะไม่ดูเลยจะไปคืนนี้แหละตรงชี้ก็บอกว่าจะไปเลยดูต่อไปเถอะเดี๋ยวก็จะทำใจได้ถ้าอยากรู้ถึงบ้านน่ะคิดถึงบ้านก็ต้องดูก็อยู่เฉยๆก็ลงนั่งต่อดูภาพนั้นก็หายผู้ชายรุ่งขึ้นก็ผู้ชายก็ไปเลยน้องผู้หญิงคนเดียวก็ไปจากนั้นเลยไม่กลับไม่หวนกลับมาเลยไม่รู้ไปคนที่ไหนด้วยซ้ำไปไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้นอนไปเท้าที่ไหนเพียงแต่ว่าเป็นคนดีเนี่ยแต่ว่าจากไปมาแค่คืนเดียวแล้วก็พอภาพต่อไปก็ภาพนั้นก็หายก็มีภาพผู้หญิงลอยน้ำมาภาพผู้หญิงลอยน้ำมาก็แล้วผู้หญิงคนนั้นก็มาเกิดเป็นผู้หญิงคนนี้แล้วก็มีผู้ชายคนนั้นมาเอาผ้ามาปิดคนที่ไปจากเดียวคืนเดียวแล้วผู้ชายคนที่สองก็คือตัวเองเห็นเป็นว่ามาขุดกบผู้หญิงก็มาเป็นตัวเองมาชาตินี้มาเกิดเป็นตัวเองแต่ผู้ชายคนนั้นก็ผ่านไปบอกว่าพอดูภาพจบก็บอกว่าดูเท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องเสียใจนะบอกว่าไม่เสียใจหรอกเข้าใจใช่ไหมว่าเข้าใจว่าเขาทำบุญกันไว้แค่นี้บอกว่าไม่ต้องเสียใจเพราะผู้หญิงนี้ทำบุญตรงนี้เขาต้องมาเจออย่างนี้เพราะมันทำปิดบังตรงนี้กันไว้ผู้ชายก็สบายใจเขาได้รู้เรื่องกรรมบอกว่าเขาเป็นคู่แท้ของคุณเขาต้องตายจากเขาเป็นคู่แท้คู่ใครแย่งไปไม่ได้หรอกเขาจะอยู่กับคุณเขาก็รักคุณก็เลี้ยงดูไปเถอะคุณไปเนี่ยคุณนึกถึงพระธรรมคุณทำดีเนี่ยต่อไปคุณจะรุ่งเรืองเป็นใหญ่เป็นโตก็ให้ตั้งใจแล้วถ้าภรรยาพูดอะไรก็จะพูดเรื่องนี้ก็แล้วกันแล้วก็จะไม่เสียใจอย่าไม่พูดเรื่องนี้ให้ภรรยารู้ว่าคุณรู้เขาให้เป็นความลับพูดเมื่อไรคุณจะเสียใจเมื่อนั้นก็รับปากกับหลวงจีนว่าไม่พูดเชื่อว่ามันเป็นกรรมเอาไปก็คนมันมีวาสนาก็ตอนหลังก็ให้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านแล้วก็เขาก็ยกย่องไปจนเพราะว่าเป็นคนซื่อตรงก็ตัดฟิล์มความมีเรื่องมีราวเขาก็ยกย่องให้เป็นตำบลเป็นถึงนายอำเภอเป็นถึงผู้พิพากษาตัดสินความกลายเป็นคนว่าความตัดสินเที่ยงตรงมากเลยผู้หญิงก็เป็นคุณนายไปเลยแต่ผู้หญิงก็ตรงเป็นคนตรงพอตัดสินเรื่องรักเรื่องขโมยเรื่องอะไรก็ตัดสินถูกต้องหมดพอเรื่องผัว
เมียมีชู้เนี่ยก็บอกยกเลิกกรรมกันอย่าเอาเรื่องกันสิก็ปรับใหม่สิก็บอกยกเลิกไปเถอะมันเป็นกรรมใช่ก่อนคงทำบุญกันไว้ก็ให้ผัวเมียดีกันซะอย่าไปหวงเขาอย่าไปว่าเขาเลี้ยงเขาไปเถอะเป็นคู่แท้ของเราไอ้ชู้นั่นไม่ใช่คู่แท้เดี๋ยวก็ไปจากกันแล้วก็บอกคู่ใจไอ้ชู้อ่ะอย่ามายุ่งกับเมียเขาเพราะเมียเขามีอยู่แล้วก็ตัวเองก็มีเมียก็อย่ามายุ่งให้ก็ประนีประนอมให้ไอ้ชู้นั้นไม่มายุ่งแล้วก็บอกว่าบอกกับสามีว่าอย่าไปว่าอะไรเขาเป็นคู่เราถ้าภรรยาก็จะงานนะตัดสินฝ่ายภรรยาตรงนี้ก็จะยกเลิกเรื่องนี้ไม่เอาไม่ตัดสินอะไรแหล่งถือว่าเป็นกรรมเก่าภรรยากรรมบ้านก็บอกทำไมตัดสินแบบนั้นภรรยาจะนั่งฟังทุกวันเพราะไม่รู้จะทำอะไรก็ไปฟังสามีตัดสินเพราะว่าสามีเป็นคนตัดสินที่เชื่อถือได้ตรงไหนมาก็ไม่มีที่ตำหนิแต่พอเรื่องผัวเมียตำหนิทุกทีบอกทำไมต้องตัดสินลำเอียงทำไมไม่ตัดสินประหารอะไรผู้ชายเล่นชู้เนี่ยผู้หญิงเล่นชู้เนี่ยมันเอาให้มันหนักให้มันติดคุกอะไรอย่างเงี้ยก็แฉนว่ารู้สึกตัวเองอาจจะมีอารมณ์ตรงไม่ชอบตรงนี้การเล่นชู้ก็เลยจะให้ตัดสินแรงๆถ้ามีว่ามันเป็นเรื่องกรรมนี่จะไม่ตัดสินอะไรเขาละเขาเคยทำบุญกันไว้ทำยังไงมันก็ต้องมาเจอกันมันมาเป็นชู้นะแสดงมันทำกรรมกันชัดก่อนไอ้นี่ก็ไม่เข้าใจก็ทะเลาะกันเรื่องนี้ทุกครั้งไปเรื่องตัดสินทีไรทะเลาะเจนผู้ชายทนไม่ได้เลยลืมตัวโกรธเพราะผู้หญิงจะพูดเรื่องตัดสินตรงนี้ไม่ตรงเป็นคนอคติผู้หญิงกลายเป็นลูกหลานให้ผู้ชายตัดสินให้ตรงผู้ชายก็พยายามอนุโลมยกเลิกเรื่องนี้ตลอดเขาเห็นใจผู้ชายผู้หญิงผลสุดก็เลยบอกว่าเรื่องคนอื่นนะตัดสินได้แต่เรื่องตัวเองยังตัดสินไม่ได้อย่าให้ตัดสินใครเรื่องของเรายังตัดสินกันไม่ได้เรื่องนี้เท่านั้นนะผู้หญิงรู้เลยผู้หญิงก็ผู้ชายก็ลืมตัวนะลืมตัวพอกลับมาบ้านก็ผู้หญิงผูกคอตายแล้วเสียใจว่าตัวเองไม่บริสุทธิ์กับสามีตัวเองก็นึกถึงอาจารย์ได้ว่าเรารับปากอาจารย์ว่าจะไม่พูดแต่พอพูดแล้วก็เสียของรักก็เสียใจตอนนี้เป็นเรื่องเผาศพแต่พวกเราเผาไม่ใช่นะพวกเราเผานั่นเผาแบบเป็นบุญกุศลเผาไอ้นั่นเป็นวิบากแบบนั้นมาช่วยกันปิดร่างกายงั้นแต่เขาไม่ใช่ว่ากรรมมันจะเสมอไปนะไม่ใช่ว่าไปเผาใครหรือจะมาเป็นผัวเป็นเมียกันไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่าไอ้นั่นมันภพที่มันจำได้ภพที่มันเป็นภพที่ใกล้เคียงมันเป็นภพ

ก็นี่เป็นเรื่องเผาศพแต่พวกเราเผาเนี่ยไม่ใช่นะพวกเราเผาเนี่ยมันเผาแบบเป็นบุญกุศลเผาอันนั้นเป็นวิบากแบบนั้นมาช่วยกันปิดร่างกายเงี้ยแต่เขาไม่ใช่ว่ากรรมมันจะเสมอไปนะไม่ใช่ว่าไปเผาใครแล้วจะมาเป็นผัวเป็นเมียกันไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่าไอ้นั่นมันภพที่มันจำได้ภพที่มันเป็นภพที่ใกล้เคียงมันเป็นภพที่ใกล้เคียงมากมันจึงให้ผลเร็วเป็นภพที่ผู้ชายคนนั้นจำภาพผู้หญิงคนนั้น

ได้ผู้ชายคนนี้จะฝังใจที่ทำดีตรงนั้นมันเป็นภพที่ต่อเนื่องกันมันไม่ยาวไกลถ้ายาวไกลอาจจะไม่ถึงผลผลอาจจะไม่ให้ตรงว่ามันกลับไปเกิดอย่างอื่นไปอาจจะไม่ให้ผลแต่นี่มันหลุดจากชาตินั้นมันก็มาเกิดเป็นคนมนุษย์เลยต่ออีกจึงให้ผลเร็วก็การให้ทานการเสียสละนี่ถือว่าถ้าตามหลักพุทธศาสนาถือว่าตัวเองได้ที่ให้คนในตัวเองได้หมดเลยที่ไปโกงเขาที่ไปลักเขาที่ไปจี้ปล้นที่ไปหลอกลวงคนนี้จะเสียหมดเลยจะเสียหายมากเลยบางคนที่มาทำมาหากินชาติเนี่ยล้มละลายโดนเขาโกงโดนเขาหลอกเนี่ยความเป็นจริงมันอดีตมันไปหลอกเขามาทั้งที่เองก็ทำดีแต่ว่าโดนเขาหลอกโดนเขาโกงจนหมดตัวแทบฆ่าตัวตายบางคนหมดที่นี่มันถือว่าถ้าพูดกันตามหลักก็ถือทำไปแล้วเขามาตามทวงหนี้เก่าเขามาตามทวงเพราะชาติก่อนไม่ซื้อแต่ชาตินี้อาจจะซื้อก็ถือว่าไอ้คนที่ทำกรรมกับเราก็คือเขาสร้างกรรมของเขาจะเขาจะไปรับผลข้างหน้าไอ้เราที่โดนเขาหลอกหรือเขาโกงหรือเขาขโมยของเราก็ถือว่าเราใช้หนี้กรรมแต่เราจะไปตอบนะถ้าไม่ตอบก็ถือว่าเวรย่อมระงับด้วยกันไม่จองเวรก็จะจบไปจะรับกรรมชาติเดียวแต่ถ้าเราตอบเราพยาบาทเราเสียใจเราค่อยเคลื่อนแค้นก็จะโต้ตอบกันเรื่อยๆแต่ไม่จบยิ่งคนเดียวใหม่นี้โต้ตอบนะผู้ชายมีเมียใหม่ผู้หญิงก็มีสามีใหม่ผู้ชายเล่นชู้ผู้หญิงก็เล่นชู้ก็เป็นการโต้ตอบซึ่งเป็นกรรมเขาตีกูก็ตีเขาเขารักกูก็รักเขาเขาด่ากูก็ด่าเขามันจะเป็นกรรมที่ไม่อโหสิกรรมไม่มีความสุขแต่ว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านสละทุกอย่างจนใช้หนี้จนหมดใช้หนี้จนหมดบริสุทธิ์หมดกายวาจาใจบริสุทธิ์เพราะว่าถือว่าคนที่มารักเขานั่นมารักเรานั่นถือว่าเขาติดหนี้เราคือเราให้เขาไปถ้าเราไม่เสียดายเขาก็ติดหนี้เราไปข้างหน้าเขาต้องมาใช้เราอีกมาแบกของใช้เราจะโกงนาเขาก็ต้องมาทำนาใช้เราโกงสวนก็มาทำสวนใช้เราโกงเงินก็ต้องมาหาเงินใช้เราโกงอะไรก็ต้องนั้นแหละโกงเสื้อผ้าก็มาแบกเสื้อผ้าให้เราโกงอะไรก็ต้องมาทำงั้นโกงลูกโกงเมียเขาก็ต้องมาทำใช้หนี้เราฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าจึงว่าให้เสียสละเพื่อเขาแต่ที่จริงก็เพื่อเราแต่โดยมากคนเราจะไม่ยอมตัวตนมันเกิดเพราะว่าไม่ยอมรับไม่เชื่อกรรมก็เลยไม่โต้ตอบไม่ยอมเฉยไม่ยอมนิ่งการที่ไม่ยอมเฉยไม่ยอมนิ่งถือว่าไม่เชื่อกรรมแต่ถ้าเชื่อกรรมนี่ก็จบกันอโหสิกรรมฉะนั้นกระแสกรรมนี่จึงแรงกว่ากระแสอื่นไอ้น้ำพัดพาบ้านช่องผังเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระแสน้ำที่ร้ายแรงแต่ว่ากระแสกรรมแรงกว่านั้นกระแสกรรมไม่ใช่แรงเฉพาะชาติเดียวมันทำให้เราเสียหายหลายร้อยชาติอันนี้ถ้าน้ำพัดนี่บ้านช่องฝังถ้าดินถล่มไหวก็แค่ชาติเดียวก็จบเดี๋ยวก็สร้างใหม่ได้แต่กระแสกรรมนี่มันหลายชาตินับชาติไม่ทวนมันแรงกว่าธรรมดาจึงต้องอโหสิกรรมกันทุกวันนะจึงต้องแผ่เมตตาทุกวันนะสวดมนต์ไหว้พระต้องแผ่เมตตาว่าไม่เบียดเบียนไม่พยาบาทไม่สร้างกรรมด้วยกายวาจาใจแม้จะคิดร้ายใครก็ไม่อยากคิดเนี่ยจะด่าใครก็ไม่ด่าตอบเขาด่ามาไม่ด่าตอบเขาตีมาไม่ตีตอบเขาคิดร้ายมาก็จะไม่อยากไม่คิดร้าย
ต้องทำใจมากถึงจะพ้นกรรมพวกนี้ถึงว่าไม่มีสมาธิก็ทำไม่ได้ต้องมีสมาธิมีสมาธิมีปัญญามากขึ้นก็แก้กรรมได้เหมือนไอ้พวกตกเบ็ดเนี้ยมันสนุกตกเบ็ดเนี่ยมันสนุกใครตกใครเก่งคนนั้นก็ไปคุยโม้ได้ว่ากูตกเก่งแล้วผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็วัยรุ่นหรือคนสมัยนี้ก็ตกเบ็ดคันเบ็ดมันสวยคันเบ็ดมันสวยแล้วก็ไปตกกุ้งตกปลาพอวัดขึ้นมาก็ใครตกได้มากคนนั้นก็เก่งแล้วก็ฮีโร่ในการคุยว่าตัวเองตกปลาเก่งพวกนี้มันเป็นพวกสร้างวิบากกรรมพอไปต่อไปชาติหน้าก็มาเกิดแล้วก็พิการปากแหว่งพวกนี้ปากแหว่งปากไม่ดีตาไม่ดีมาเสียกันตรงปากกันเนี่ยก็พิการตัวนี้มาปากแหว่งจมูกแหว่งพวกนี้พอมาพิการแล้วก็เสียใจแต่เขาไม่รู้ว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้แต่ที่จริงก็ตัวเองระลึกชาติได้หรือเชื่อกรรมอันนี้ก็แสดงว่าตัวเองก็เคยทำกรรมเคยทำเขาไว้ก็มาต้องให้ปากแหว่งคนลงปากแหว่งนี่ก็หมดท่าเลยนะแต่สมัยนี้ก็ถือว่ากรรมยังอโหสิยังมาเย็บปากได้โหบางคนนี่แหว่งเย็บไม่ไหวก็แย่อันนี้ก็ถือว่าคนสร้างกรรมโดยสนุกทำบาปโดยสนุกจังว่าศีลเนี่ยทำให้คนบริสุทธิ์ด้วยกายวาจาใจแล้วก็เท่ากับใช้กรรมเท่ากับหมดกรรมอโหสิกรรมถ้าทำสมาธินี่มันก็มีได้สองอย่างคือหนึ่งปัญญาเกิดขึ้นรู้ว่ากรรมมีจริงก็จะเชื่อหมดว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงพระนิพพานมีจริงกรรมเวรมีจริงนี่ทำด้วยปัญญาสมาธิแต่ทำพวกหนึ่งก็คือสมาธิทำฌานเกิดขึ้นปฐมฌานเกิดขึ้นก็ตรงสมฌานเกิดขึ้นแล้วก็สามารถเจริญฌานจนระลึกชาติได้เห็นว่ากรรมนั่นมีจริงทำอะไรก็เห็นว่าเป็นกรรมทั้งหมดที่ตัวเองเคยเกิดเป็นอะไรเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่เคยเกิดเป็นเศรษฐีเป็นพระราชาก็จะเห็นวิบากกรรมตัวเองที่เคยทำอะไรไว้ก็เชื่อกรรมโดยที่ทำผ่านจากสมาธิก็จะเชื่อนั่นคือเห็นโดยทางการทำสมาธิปัญญาจึงเห็นทั้งสองคนนี้เมื่อทำถึงแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องรับรองเป็นตัวเองทำให้เชื่อกลับแต่ถ้าปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยบางคนก็อาจจะเชื่อเพราะว่าปู่ย่าตายายพื้นฐานวัฒนธรรมสั่งสอนให้เชื่อมาเขาจะมีความกลัวบาปแต่ก็จะไม่ทำบาปพวกนี้ยังก็เพียงความเชื่อเพราะเชื่อตามกันมาขอชวนหน่อยแต่พวกสมัยนี้ยิ่งคนสมัยนี้ปู่ย่าตายายไม่มีเวลาสอนพ่อแม่ไม่มีเวลาสอนก็ยิ่งไม่เชื่อเลยคนนี้ก็หมดโอกาสที่จะรู้จริงที่จะรู้เรื่องกรรมจะรู้เรื่องบุญเรื่องบาปก็ตัดปฏิเสธไปก็ยิ่งทำให้คนเนี่ยจิตใจสภาพจิตของคนเนี่ยหยาบกระด้างแบบไม่ยอมรับเรื่องกรรมก็ยิ่งดื้อดึงต่อเรื่องกรรมมากขึ้นก็ยิ่งทำให้เขาสร้างกรรมได้แบบสนุกทั้งที่มันไม่จริงเขาก็ไม่ยอมรับแต่สิ้นสมัยก่อนก็มีคนสามประเภทนี้เยอะพวกประเภทที่เชื่อมาเพราะว่าปู่ย่าตายายสอนมาให้ดีแล้วก็ประเภทหนึ่งมาปฏิบัติธรรมได้เห็นเองรู้เองศึกษารู้ก็ถือว่าพวกคนพวกนี้ก็เป็นเหมือนพวกดอกบัวพ้นน้ำหรือดอกบัวใกล้จะพ้นน้ำก็ถือว่าโชคดีไปแต่คนสมัยนี้เป็นพวกที่ไม่เชื่อเยอะกว่าพวกพิสูจน์ไม่ได้ก็เลยไม่เชื่อแต่สมัยก่อนพิสูจน์ได้เพราะเขาจิตเขาละเอียดอ่อนเพราะเขาได้ปฏิบัติเข้าไปถึงแต่นรกสมัยนี้ก็เห็นกันอยู่ชัดๆเนี่ยเหมือนอย่างทุกวันเนี่ย
เป็นภัยต่อสังคมอย่างมากที่สุดในยุคปัจจุบันคือยามาเงี้ยโรคเอดส์อย่างเงี้ยเนี่ยคือนรกของมนุษย์โรคมะเร็งมันโรคเอดส์แล้วก็ยามาเนี่ยนรก3ขุมเนี่ยกำลังระบาดถึงแม้แต่ทั่วโลกเลยกลัวเลยประเทศอเมริกาเนี่ยติดยาเสพติดกัน40กว่าล้านโอ้โหคู่กับครึ่งประเทศไทยเราเนี่ย ติดยา ติดมากกว่าคนไทยเราแล้วก็นี่ก็พวกนี้มีกรรมในชาตินี้เลยตกนรกทั้งเป็นคนไหนกินยามาก็จะหวาดระแวงเป็นคนขี้กลัวตำรวจกลัวความผิดคนขายยิ่งกลัวหนักจะไม่คิดไม่มีความสุขในการได้เงินทองมาใช้ไม่บริสุทธิ์ทั้งวันทั้งคืนแต่พวกนี้ที่สุดก็หายนะแยกหัวไปทางเมียใช้ทางก็ต่างคนต่างเสวยกรรมไปที่คุกติดตารางกันไปทีผัวไปติดออกมาเมียมีผัวใหม่ไปแล้วลูกเต้าไปคนละทางอันนี้คือกรรมในชาตินี้ที่คนไม่ใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาก็เห็นว่ากรรมชั้นนี้มีจริงนรกมีจริงให้เห็นปัจจุบันคนเรานี่พอคิดไม่ดีเนี่ยไม่มีความสุขหรอกพอคิดร้ายเนี่ยคนคิดร้ายคนเนี่ยเอาแค่คนขี้อิจฉาคนเนี่ยไม่มีความสุขเลยทำงานเป็นคนขี้อิจฉาคนชอบให้ร้ายคนเนี่ยเขาจะเป็นคนไม่สงบแหละไอ้นี่เขาตกนรกทุกวันเลยไอ้ตัวอิจฉาเนี่ยมันตัวพ่ายแพ้สังขารตัวแพร่อย่างไร้แรงที่สุดเพราะอิจฉาเพราะนี่มันเป็นทุกข์มากเลยไอ้ตัวว่าร้ายคนก็เป็นทุกข์ให้ร้ายคนเนี่ยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาทุกข์นะแต่ถ้าเราดูอย่างละเอียดต่อเราจะนั่งสังเกตดูคนมันจะทุกข์ไม่มีความสุขเลยพวกให้ร้ายคนพวกอิจฉาคนนี่เขานรกต้องเป็นเลยแล้วกว่าเขาจะตายได้ทำไงเขาทุกข์ทรมานฉะนั้นจึงต้องเจริญเมตตาเจริญอุเบกขาว่าเราจะให้ตรงนี้ครอบงำแล้วเราจะไม่มีความสุขเลยถ้าตัวอิจฉาเขาให้ร้ายเขาเนี่ยถือว่าเป็นตัวไฟร้อนในใจถ้าไม่มีใครไม่มีคนตรงนี้ก็สบายคนทุกข์อิจฉาก็ไม่มีคนตัวให้ร้ายก็ไม่มีก็มีความสุขมีแต่ตัวเมตตาเพราะตัวเมตตานี่ทำให้คนใจเย็นทำให้คนอายุยืนหัวใจเต้นไม่แรงอายุยืนพอแตกดับตายไปเป็นเทวดาเนี่ยอายุเป็นล้านล้านโคตรปีความโกรธทีนี้คนเราคิดว่าโกรธแล้วฉลาดคิดว่าโกรธแล้วสบายแต่ที่จริงแล้วโกรธแล้วทรมานใจตัวอิจฉาเขาริษยาเขาตัวกลั่นแกล้งเขาเนี่ยจะหาความสุขไม่ได้กับคนนั้นคนทุกวันนี้จึงเลยเป็นโรคประสาทกันเยอะจึงเป็นโรคเครียดกันเยอะจึงมีใจเศร้าหมองกันเยอะเห็นกับตัวกันเยอะต่างคนต่างอย่าเอาเปรียบกันไม่ค่อยคิดจะช่วยกันไม่ค่อยคิดจะช่วยกันคนที่คิดช่วยคนก็กลายเป็นบุคคลที่ดีในสังคมแคบๆไปส่วนรวมเขาก็ไม่เอาตอนนี้สังคมเดี๋ยวนี้ขาดจริยธรรมศีลธรรมในสังคมหมู่มากเยอะนะคนที่ใจงามๆไม่มีหรอกโดยมากก็เข้าไปที่สำนักงานไหนเข้าไปสถาบันไหนก็มีแต่ไอ้พวกเนี้ยอิจฉากันแกล้งกันให้ร้ายกันมีแต่ไอ้พวกมึงพวกกูพวกประเภทที่ตัวตนเนี่ยเยอะๆเลยเขาไม่ค่อยติดดินเขาไม่ค่อยปล่อยวางเขาไม่ค่อยอภัยเขาไม่ยอมแพ้เขาจะเอาเป็นผู้ชนะโดยมากพวกนี้จะเป็นผู้ชนะคิดจะเป็นผู้ชนะแต่เขาแพ้กิเลสตัวเองเขาแพ้ความรู้สึกตัวเองตลอดเวลาเขาที่จะอยากครอบงำเขาตัวพยาบาทครอบงำเขาไม่มีความสุขเลิกได้ถ้าเราคิดนี้เราเลิกพยายามเลิกให้ได้ถ้าใครมีพยายามเลิกให้ได้อย่าเอาไว้ไม่เจริญจะเป็นผู้พ่ายแพ้ตลอดไปสมัยก่อนเขาเล่นลิเกกันนะเล่นลิเกละครเปรียบเทียบตัวอิจฉาคือตัวโกง
ตัวอิจฉาคือตัวโกงตัวที่ถูกอิจฉาคือนางเอกพระเอกทุกคนก็เกลียดไอ้ตัวโกงเกลียดอีนางโกงชอบพระเอกนางเอกทุกคนแค่นี้สังคมแค่นี้ปุ๊บเนี่ยเท่ากับการเผยแพร่คุณธรรมความดีหมดเลยการดูละครนะสมัยก่อนนะเท่ากับทุกคนนี่อยากเป็นนางเอกพระเอกหมดเลยเนี่ยวัฒนธรรมที่งดงามคนสมัยนี้ไม่ดูหรอกลิเกเพราะว่ามันหมดวัฒนธรรมอันนี้แต่ที่จริงสมัยก่อนนะสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้คนเป็นคนดีได้เพราะรู้แล้วว่าไอ้ตัวโกงไม่ดีนางโกงไม่ดีแล้วก็เขาก็จะเอาชีวิตจริงไปเรียนเปรียบเทียบพูดอย่างนั้นอย่างนี้แสดงไอ้นางโกงมันก็อิจฉาเขาแกล้งเขาแย่งอะไรต่ออะไรเขาไอ้ตัวโกงก็ผ่านหาเรื่องเขาตบตีเขาก็สุดคนด้วยจะเกลียดไอ้คนที่แสดงเขายำสวมบทตัวโกงให้เต็มที่นางโกงอย่างนี้เพื่อให้คนดูเนี่ยมันสะใจโกรธบางคนที่ลงมาจะถือลุงกระจามาซื้อขนมแม่ค้าไม่กินเลยเกลียดกูไม่ให้กินเขาเกลียดตัวโกงไอ้ตัวโกงก็ชอบใจว่ากูโกงสมบทบาทแต่จริงตัวจริงๆเราไม่โกงหรอกเพราะเขาให้บทโกงแต่คนก็ไม่อยากเป็นนางโกงเลยสมัยนั้นไม่มีใครเป็นคนอิจฉาคนเท่าไหร่หรอกคนอิจฉาคนนิจยาคนขี้โกงเนี่ยน้อยเพราะอะไรเพราะมันได้บทเรียนเพราะว่าขนาดเป็นลิเกเขายังเกลียดเลยถ้าเป็นจริงคนจะเกลียดแค่ไหนก็เป็นนั้นว่าหาคนตัวโกงน้อยสมัยนี้ตัวโกงเต็มแผ่นดินระยมนางโกงเยอะเลยนางลายตัวโกงก็เยอะเต็มแผ่นดินอ้าวกลายว่าพ่อคงไม่ได้ดูลิเกกันมั้งโยมพอดูอาจจะไปดูหนังดูละครนำเน่ากันเยอะมันก็เล่นแบบไม่มีวัฒนธรรมที่สอนใจคนแล้วยิ่งพอเข้าวัดนะพอเข้าวัดคนไปเข้าวัดนี่คนก็พระเขาเทศเรื่องแต่ทำบุญได้อานิสงส์ไปเท่านั้นกลับทีนี้กลับตายไปนรกไปสวรรค์งั้นนี้มันก็เป็นเรื่องที่กรอกหูคนทุกคนต้องเข้าวัดหมดวันพระวันโกน7วันจะต้องเข้าวัดถึงคนมันก็ไม่มีความเครียดน่ะเพราะ7วันนี้ไม่ลืมบุญสมัยนี้ปีใหม่ทิ้งสักตักบาตรกันทิ้งวันเกิดทิ้งทำบุญทิ้งคนมันก็ไปแล้วไปไกลโลกแล้วไปนอกโลกแล้วคนก็ไม่จิตใจก็กระด้างต่อศีลธรรมยากที่จะเข้าถึงศีลธรรมใจคนก็เลยไม่ค่อยเชื่อก็กลายเป็นเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้ดีหมดจิตใจที่งามๆก็หายไปดูแล้วก็น่าคิดว่าสังคมคน ทุกวันเนี่ยในที่ทำงานทุกแห่งเนี่ยที่สมาได้รับข้อมูลเนี่ยมันมีเรื่องจะเอาชนะกันเอาเปรียบกันพวกมึงพวกกูไอ้คนที่ใจกว้างแบบบริหารเพื่อทุกคนเนี่ยน้อยลงไอ้นั่นก็เป็นถ้าไอ้คนนั้นมีก็ไปอยู่ระดับผู้ใหญ่มีแต่ไอ้ริ้วล้อต่างๆเนี่ยรู้สึกมันจะเป็นตัวที่เหมือนมีกรรมของตัวเองพยายามจะทำให้นายรักจะทำให้เป็นประโยชน์ของพวกตัวเองไปทำอะไรก็ได้ให้คนอื่นมันสู้ตัวเองไม่ได้ทำอะไรก็ได้คนอื่นมันเสียหายแล้วยกตัวเองขึ้นมาให้ได้ซึ่งเป็นผลงานของตัวเองทั้งที่ไอ้ยศตำแหน่งนี้ก็ไม่ได้หรูหราใหญ่โตอะไรแต่เขาทำด้วยความละโมบโลภมากทำด้วยความเห็นแก่ตัวที่จริงแล้วถ้าคนเขาใหญ่จริงๆเขาไม่ทำดูสิฮะอย่างระดับเจ้าแผ่นดินนี่เขาอิจฉาใครไหมระดับของพวกนี้มีแต่ให้อย่างเดียวอิจฉาคนไม่เป็นเลยแต่ระดับริ้วๆรอๆข้างล่างเนี่ยโอ้ยตะเคียกตะกายแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปทำจนได้กรรมอย่างหนักฉะนั้นคนทุกคนทุกวันเนี่ยเขาไม่ได้ทำใจเขาไม่ได้ทำใจเขาไม่เข้าใจเขาใช้ใจเขาผิดทางใช้จิตเขาผิดทางแต่เขาไม่ไปตรงนั้นก็ไม่ได้เพราะไอ้ครูเก่ามันไอ้คนที่ทำงานเก่ามันนำเราแล้วอ่ะเราไม่ทำก็ไม่ได้ต้องไปกับมัน
ไม่ฟังก็อยู่ไม่ได้อาชีพตัวเองบังคับปากท้องบังคับต้องไปวัฒนธรรม

ตรงนี้เลยกลายว่าทุกวันนี้เลยกลายว่าเป็นเรื่องคนประจบสอพอก็มีมากคนเห็นกระตัวก็มีมากคนที่สร้างปัญหาก็มีมากที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วต้องการให้พวกตัวเองสบายนี่มีมากแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนสบายแล้วตัวเองก็สบายไม่ใช่งั้นมันกลายว่ากูจะได้อะไรมาก็ต้องให้เพื่อจะเหยียบบ่าคนอื่นกูสบายแต่คนอื่นจะต้องเดือดร้อนได้มามันไม่ถูกทางเขาเรียกว่าไม่เป็นสมาชีวะเพราะจิตของเขาไม่บริสุทธิ์ความไม่จริงนะก็เห็นเยอะทำไมใจคนไม่คิดจะว่าบุญเราแค่ไหนก็เอาแค่นั้น

ทำไมใจคนไม่คิดจะว่าบุญเราแค่ไหนก็เอาแค่นั้นเรามีวาสนาแค่ไหนก็ทำแค่นั้นแล้วแต่เราจะไม่ไปเอาบุญวาสนาคนอื่นให้เขาเดือดร้อนเพราะเราเราจะใครจะได้ยศเราจะได้ยศด้วยตำแหน่งเราต้องการจะให้คนอื่นเนี่ยได้มากกว่าเราใครอยากจะรวยก็ให้เขารวยกว่าเราถ้าทำจิตตรงนี้ได้นะฮะมันก็จะเป็นวัฒนธรรมสมัยก่อนคนมันมีเมตตาเยอะวัฒนธรรมจึงเกิดขึ้นในสังคมที่ให้กันมากสมัยนี้คนน่ากลัวใจคนตรงนี้เดี๋ยวนี้น่ากลัวไอ้เรื่องเงินมาเป็นใหญ่ศีลธรรมมาที่หลังเพราะเงินมาเป็นใหญ่น่ากลัวเลยครับยศก็ใหญ่ยศก็ใหญ่กับศีลธรรมชื่อเสียงก็ใหญ่กับศีลธรรมเงินก็ใหญ่กับศีลธรรมใหญ่กว่าน้ำใจอ่ะน้ำใจไม่สำคัญบางบ้านนี่ไม่มีใครรู้ธรรมะเลยโอ้โหน่ากลัวพ่อก็ไม่รู้แม่ก็ไม่รู้ลูกก็ไม่รู้แล้วก็วุ่นวายกันทั้งบ้านเลยด่ากันทะเลาะกันมีแต่คำวาจาหยาบๆคล้ายๆไม่มีใครเกรงกลัวอะไรกันเลยเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องศีลธรรมเลยจะหาความสุขตรงไหนได้ไงไม่มีความสุขหรอกรับรองเพราะว่าใจของเขาไม่มีความเย็นไม่มีความสงบแสดงว่าใจก็ไม่มีอุเบกขาแสดงว่าไม่มีธรรมะไม่มีอุเบกขาแสดงว่าไม่มีเมตตาแสดงธรรมะตรงนี้ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทีนี้เราจะพูดธรรมะเอ๊ะอะไรกันแน่นะคนไม่มีธรรมะนี่คือไม่มีอะไรโยมคือไม่มีพรหมวิหาร4ต่อไปนี้ให้เข้าใจว่าคนไม่มีธรรมะก็คือคนไม่มีพรหมวิหาร4เข้าใจมั้ยเอ๊ะทำงานไม่มีธรรมะเกิดมาไม่มีธรรมะธรรมะก็คือที่จริงธรรมะใน 80,000 3,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยมากมายโยมย่อศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมาอยู่ตรงพรหมวิหาร4นั่นคือคนมีธรรมะในครอบครัวพ่อมีไหมแม่มีไหมลูกมีไหมเพื่อนบ้านมีไหมถ้าเพื่อนบ้านมีพวกมีสามีภรรยามีที่ทำงานมีพรหมวิหารทุกคนไหมถ้ามีทนทุกคนปัญหามีไหมถ้าปัญหาเนี่ยเอาพรหมวิหาร4ไปแก้นะปัญหานั้นจบจะว่าแต่บ้านเลยเมืองไทยก็จบประเทศนอกก็จบตอนนี้คนเรามันมีเมตตาตัวเองแต่ไม่เมตตาคนอื่นเมตตาเฉพาะบ้านตัวเองไม่เมตตาบ้านตัวอื่นไปรักเขาคนอื่นได้แต่ห้ามคนอื่นมารักกูโกงคนอื่นได้แต่ห้ามโกงกูตีคนอื่นได้แต่ห้ามตีกูเขาเรียกว่ามันเมตตาไม่ถูกแต่เมตตาในพุทธเจ้าหรือเมตตาในพรหมเนี่ยเมตตาในธรรมชาติของคนเนี่ยที่เกิดมาธรรมชาติที่แท้จริงของคนนั่นคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคือเมตตาในหมายถึงรักตัวเองก็รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรก็คนอื่นเขาต้องการเหมือนเราอยากช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์อยากช่วยอยากให้รวยอยากให้มีชื่อเสียงอยากให้มีลาภอยากอะไรไอ้ความอยากช่วยตัวเองให้ได้นอนตะเกียกตะกายที่อยากรู้อยากเรียนเหมือนกับต้องการให้ดีเนี่ยก็คือจะอยากให้ช่วยตัวเองแสดงว่าคนอื่นก็คงต้องอยากเหมือนเราอยากฉลาดเหมือนเราอยากรวยเหมือนเราก็เมื่อเรามีเมตตากรุณาคิดช่วยตัวเองอย่างนั้นแล้วก็รู้แล้วว่าคนอื่นก็คงอยากได้อย่างนั้นเมื่อช่วยตัวเองได้แล้วให้ดีได้ทุกอย่างแล้วก็ดีใจว่าจะช่วยตัวเองดีแล้วเมื่อตัวเองดีแล้วก็สภาพจิตก็สบายเมื่อสภาพจิตสบายก็เฉยได้คนดีแล้วก็เฉยถ้าคนไม่ดียังไม่เฉยเป็นคนรวยแล้วก็เฉยคนเรียนจบแล้วก็เฉยคนจิตใจที่ไม่โกรธแล้วก็เฉยคนเราพอช่วยตัวเองได้ดีแล้วก็จะเฉยมากินข้าวอิ่มเนี่ยก็เฉยแล้วใครเอามาให้กินเท่าไหร่ก็ไม่

0: กินแล้วให้คนอื่นไปเพราะอิ่มแล้วนั่นคือตัวอุเบกขาช่วยป้อนตัวเองอิ่มแล้วตอนนี้เมตตาตัวเองเกิดขึ้นสมบูรณ์แบบแล้วเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาแล้วนั่นคือตัวเรารักเรามากแล้วเราก็ช่วยพ่อแม่เราพี่น้องเราให้เป็นอย่างนั้นเมตตากรุณาก็ช่วยญาติของเราเมื่อเราช่วยตัวเองได้แล้วก็อยากจะช่วยคนอื่นให้เหมือนเรานั่นคือเมตตาที่ขยายวงกว้างเมตตาที่ขยายอานุภาพทำเมื่อตัวเองได้สำเร็จแล้วเหมือนปฏิบัติตัวเองสงบแล้วก็อยากให้คนอื่นสงบเหมือนเรามีศีลเหมือนเรามีสมาธิเหมือนเรามีปัญญาเหมือนเราหรือมีความเมตตาเหมือนเรามีความกรุณาเหมือนเรามีมุทิตาเหมือนเราหรืออยากให้ทุกคนสงบเหมือนเราก็เลยคิดจะเอาเมตตาตัวนี้กรุณาตัวนี้มุทิตาตัวนี้พอยินดีไอ้ตัวพอยินดีนี่ก็อยากก็ตัวริษยาก็หมดเลยเมตตาตัวโกรธหมดไอ้ตัวมุทิตาในตัวริษยาหมดตัวริษยากะตัวโกรธตัวพยาบาทตัวอิจฉาริษยาจะหมดในบุคคลนั้นเลยเพราะว่าพรหมวิหารมันเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็ตอนนี้ใครมีชื่อเสียงก็โอ้ดีใจใครมีรวยก็ดีใจใครสวยก็ดีใจใครฉลาดก็ดีใจใครมีเงินมีทองมากมายใครสร้างบ้านใหญ่โยนโตมีรถเก๋งขี่ราคาดีโอ้ดีใจลูกบ้านนี้ดีพ่อแม่บ้านนี้ดีจะคนนี้ทำงานดีมียศตำแหน่งดีจะหมดริษยาตัวสุขจะเกิดขึ้นกับคนที่มีเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาก็ตั้งอยู่โดนพรหมวิหารเลยสูงกว่ามนุษย์ถ้าหากว่าพรหมวิหาร4เกิดขึ้นกับตัวเราและสังคมทุกวันนี้ที่มาทำงานนะเขาเรียกคนมีธรรมะมีไหมโยมที่ทำงานมีไหมมีไหมมีพรหมวิหารไหมถ้ามีอย่างนี้นะคนนั้นมีธรรมะนะที่ว่าคนไทยมีธรรมะคนไทยมีธรรมะคนไม่มีธรรมะก็คือคนไม่มีพรหมวิหารเอง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

กรรมชั่วเหมือนรอยเท้าวัวถูกเกวียนทับอันกรรมชั่วตัวทำไว้อย่างไรนั้นผลชั่วพลันตามสนองตนหมองไหมเหมือนเกวียนทับรอยเท้าวัวตัวนำไปชั่วเผาใจให้ร้อนรนจนมรณาพอมรณาสักดาหมดร่างกายคนผลที่สุดหยุดขยื่นเปรียบเทียบเหมือนไม้ท่อนนอนนิ่งเฉยใครจะทำอย่างไรไม่รู้เลยคนเราเอ๋ยสิ้นสักดา

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติวันนี้จะขอนำชีวประวัติของกสิภารทวาชพราหมณ์อุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังกสิภารทวาชพราหมณ์อุบาสกเป็นชาวนาผู้มีความสนใจในพระพุทธธรรมรัตว่าพระพุทธองค์ก็ทรงเป็นชาวนาเหมือนกันจึงกราบทูลถามถึงเรื่องเครื่องมือสำหรับใช้ทำนาและเมื่อพราหมณ์ได้ฟังพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงนำมาเปรียบเทียบกับเครื่องมือเพื่อใช้ทำนาแล้วก็เกิดศรัทธาและความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นต้นเหตุที่จะทำให้กสิภารทวาชพราหมณ์ได้เข้ามาเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาชีวประวัติของกสิภารทวาชพราหมณ์มีกล่าวอยู่ในบาลีคัมภีร์สังยุตตนิกายสคาถวรรคแห่งพราหมณสังยุตอุปาสกวรรคที่2ในกสิสูตรว่าด้วยการทำนาในทางธรรมดังนี้ฉะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสปฏิเสธการกราบทูลนิมนต์ของกสิภารทวาชพราหมณ์แล้วก็อย่างได้ตรัสให้กสิภารทวาชพราหมณ์เนี่ยได้รู้จักกระทำบุญที่จะได้อานิสงส์ผลอย่างมากมายก็คือให้ถวายแก่พระขีณาสพหรือพระอรหันต์ท่านเหล่านั้นเป็นเนื้อนาบุญที่จะทำให้เกิดผลแก่ผู้กระทำได้ผลอย่างมากมายและเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้วกสิภารทวาชพราหมณ์จึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมพระภาษิตของพระองค์ทรงแจ่มแจ้งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมะโดยมีเหตุผลหลายอย่างเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดออกบอกส่งไฟในที่มืดด้วยหวังให้คนมีตาดีได้เห็นสิ่งต่างๆได้ข้าแต่พระโคดมข้าพระองค์ขอนับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้นับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตก็เป็นอันว่าชีวประวัติของกสิภารทวาชพราหมณ์อุบาสกจบเพียงเท่านี้แต่ว่าข้อคิดในเรื่องนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักพุทธวิธีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำไว้เป็นแบบอย่างคือพระองค์ทรงมุ่งหวังที่จะช่วยให้กสิภารทวาชพราหมณ์นี่ได้เปลี่ยนใจจากการนับถือศาสนาพราหมณ์มานับถือพระพุทธศาสนาเหตุผลในเรื่องนี้ก็เพราะการนับถือศาสนาพราหมณ์นั้นไม่มีจิตจุดยอดของชีวิตคือจุดหมายปลายทางของชีวิตที่จะไปถึงความดับทุกข์นั้นไม่มีพวกพราหมณ์ก็จะมีพิธีกรรมเพียงการล้างบาปบูชาไฟอะไรต่างๆที่เป็นพิธีกรรมที่พวกพราหมณ์เขากระทำอยู่แต่พระพุทธศาสนามีจุดสุดยอดของชีวิตที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยพ้นจากความทุกข์ได้ฉะนั้นพระองค์จึงทรงมุ่งหวังในเรื่องนี้ที่จะช่วยให้กสิภารทวาชพราหมณ์หันใจเข้ามาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเพื่อให้พราหมณ์นี้มีแนวทางในการที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วทำให้สิ้นทุกข์หมดทุกข์หมดกิเลสได้นี่เป็นความมุ่งหวังที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาที่ทํานาของกสิภารทวาชพราหมณ์นั้นด้วยพุทธประสงค์เพียงเท่านี้ไม่ได้หวังมาบิณฑบาตมาแสวงหาลาภอะไรเลยเพียงแต่ต้องการที่จะช่วยให้กสิภารทวาชพราหมณ์เปลี่ยนใจมามีจุดหมายปลายทางที่จะไปถึงที่สุดแห่งชีวิตได้เ
พราะคนเรานี่ถ้าหากว่าเริ่มต้นชีวิตผิดเมื่อเริ่มต้นจากจุดนี้ดูเป็นจุดเล็กๆแต่พอเดินไปนานเข้านานเข้าระยะทางไกลออกไปจุดที่ผิดนี้ก็จะห่างจุดหมายปลายทางไปอีกไกลมากแต่เมื่อบุคคลตั้งจุดหมายปลายทางเอาไว้ตรงเป้าแล้วเนี่ยเมื่อเริ่มเดินทางไปเมื่อเดินไกลไปเท่าไหร่ก็จะใกล้จุดหมายปลายทางเท่านั้นเหมือนชีวิตที่ของบุคคลเราถ้าไปนับถือศาสนาที่ไม่มีจุดสุดท้ายของชีวิตการดำเนินชีวิตก็ถือว่าเป็นการดำเนินที่ผิดแต่ถ้ามานับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีจุดสุดท้ายของชีวิตคือนิพพานหรือธรรมะที่เรียกว่าวิมุตติคือความหลุดพ้นเนี่ยเมื่อมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วตั้งจิตเอาไว้ในทางที่จะทำให้ตนเองพ้นจากกิเลสดับทุกข์ให้ได้เมื่อตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตไปถึงจุดหมายปลายทางได้สมประสงค์จำนงหมายฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จมาที่ไถนาของกสิภารัตวาชพราหมณ์ก็เพื่อที่จะช่วยโปรดกสิภารัตวาชพราหมณ์ผู้เป็นหัวหน้าได้เข้าใจในพระพุทธศาสนาแล้วเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอันนี้ก็สมพระประสงค์ที่พระองค์เสด็จมาแล้วการนำหัวหน้าเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาได้เนี่ยบริวารของกสิภารัตวาชพราหมณ์ก็คงจะไม่ไปไหนเพราะเมื่อหัวหน้าเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและเข้าใจพระพุทธศาสนาได้ถูกต้องพวกลูกน้องก็อาจจะมีความเห็นคล้อยตามไปได้ไม่ยากนักครับในวันนี้เวลายังมีเหลืออยู่ก็จะขอนำชีวประวัติของกันทกะเทพบุตรอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่ออีกสักเรื่องหนึ่งกันทกะเทพบุตรอุบาสกเป็นอุบาสกที่มีความเชื่อและความเลื่อมใสในพระศาสนาอย่างแน่นแฟ้นไม่หวั่นไหวตรงความหมายของคำว่าอุบาสกคือชายผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยก็หมายถึงกษัตริย์ผู้ชายผู้นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงทั้งเป็นตัวอย่างที่ใช้แรงกายกระทำบุญชีวประวัติของกันทกะเทพบุตรมีปรากฏอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนีที่ขยายความบาลีกันทกะวิมานคัมภีร์ขุทกนิกายวิมานวัตถุดังนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในวัดพระเชตวันมหาวิหารเป็นวัดที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายไว้ในเขตเมืองสาวัตถีครั้งนั้นพระมหาโมคคัลลานะเถระจาริกคือเที่ยวไปในเทวโลกเทวโลกก็หมายถึงที่อยู่ของเทวดาหมายถึงสวรรค์ชั้นกามาวจรกามาวจรก็หมายถึงสถานที่ยังเกี่ยวข้องอยู่กับกามคือความใคร่ได้แก่สวรรค์6ชั้นคือ1จาตุมหาราชิกา2ดาวดึง3ยามา4ดุสิต5นิมมานรดี6ปรนิมมิตวสวัสดีโดยท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระได้ไปที่สวรรค์ชั้นดาวดึงในขณะนั้นกันทกะเทพบุตรออกจากวิมานของตนโดยนั่งบนยานทิพย์ไปที่อุทยานด้วยฤทธิ์ของเทพบุตรอันยิ่งใหญ่พร้อมกับบริวารเป็นจำนวนมากพอเทพบุตรได้แลเห็นพระมหาโมคคัลลานะเถระก็พลันเกิดความเคารพนับถือมากจึงรีบลงจากยานทิพย์เข้าไปหาพระเถระไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์เบญจางคประดิษฐ์คือการกราบด้วยตั้งอวัยวะทั้ง5อันได้แก่เข่าทั้ง2ฝ่ามือทั้ง2และหน้าผาก1จดลงกับพื้นหลังจากกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วก็ได้ยืนประนมมือไหว้อยู่เหนือศีรษะพระมหาโมคคัลลานะเถระจึงถามถึงกรรมที่เทพบุตรนั้นได้กระทำไว้โดยมุ่งให้เทพบุตรประกาศสมบั

ที่ตนได้รับแล้วนั้นว่าพระจันทร์ในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำมีรอยรูปกระต่ายมีหมู่ดาวแวดล้อมเป็นใหญ่กว่าหมู่ดาวทั้งปวงย่อมโคจรไปโดยรอบฉันใดวิมานของท่านมีอุปมาฉันนั้นย่อมรุ่งโรจน์ด้วยรัศมีในเทพบุรีดังพระอาทิตย์กำลังอุทัยไขแสงฉะนั้นพื้นวิมานน่ารื่นรมใจงามประณีตการตาด้วยแก้วไพฑูรย์ทองคำแก้วผลึกเงินมรกตมรกตก็แก้วสีเขียวแก้วมุกดาและแก้วทับทิมทั้งปูลาดด้วยแก้วไพฑูรย์ปราสาททั้งหลายของท่านงามน่ารื่นรมปราสาทของท่านอันบุญกรรมเนรมิตไว้อย่างดีสระโบกกรณีของท่านเป็นสถานที่น่ารื่นรมกว้างขวางมีหมู่ปลามากอาศัยอยู่มีน้ำใสสะอาดพื้นลาดด้วยทรายทองดารดาษด้วยปฐมชาติต่างๆเป็นที่รวมอยู่แห่งบัวขาบบัวขาบก็ดอกสีครามครั้นลมลำเพยพัดก็โชยกลิ่นหอมฟุ้งจรุงใจที่สองข้างแห่งสระบกกรณีของท่านมีพุ่มไม้อันบุญกรรมเนรมิตไว้เป็นอย่างดีประกอบด้วยหมู่ไม้ดอกและไม้ผลทั้งสองอย่างดูสะพรั่งมูนางเทพอับสรแต่งองค์ด้วยเครื่องประดับทั้งปวงทั้งประดับด้วยมาลัยทองคำมาลัยดอกไม้ต่างๆพากันมาบำรุงท่านผู้มีฤทธิ์มากผู้ประทับนั่งบนบัลลังก์เท้าทองคำอันอ่อนนุ่มที่ลาดด้วยผ้าโกเชาคือผ้าที่ทำด้วยขนแพะเป็นผ้าโกเชาอย่างดีให้รื่นรมใจดุจเท้าวสวัตดีเทวราชท่านสมบูรณ์ด้วยความยินดีในการฟ้อนรำขับร้องและการประโคมดนตรีรื่นรมด้วยกลองสังสังก็คือเครื่องเป่าที่พวกพราหมณ์ใช้เป่าในเวลาที่ทำพิธีตะโพนพินและบันดอกบันดอกคือกลองสองหน้าขนาดเล็กชนิดหนึ่งมีหลักอยู่ตอนบนตัวกลองและมีผูกตุ้มห้อยลงมาทางหน้ากลองใช้ไกวตุ้มแกว่งกระทบหน้ากลองทั้งสองข้างมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งที่ถูกต้องด้วยกายมีอย่างต่างๆอันเป็นทิพย์ที่ท่านประสงค์น่ารื่นรมใจมีอยู่พร้อมในวิมานของท่านดูก่อนเทพบุตรท่านเป็นผู้มีรัศมีมากรุ่งโรจน์ยิ่งกว่าเทพบุตรในวิมานอันประเสริฐนั้นดังพระอาทิตย์อุทัยฉะนั้นนี่เป็นผลแห่งทานหรือศีลหรือการประนมมือแสดงความเคารพของท่านอาตมาถามแล้วขอท่านจงบอกผลข้อนั้นแก่อาตมาทีเถิดกันทกะเทพบุตรมีความปลื้มใจมากที่พระมหาโมคคัลลานะเถระถามแล้วเหมือนกับเขาต้องการอยากจะให้พระเถระถามเรื่องนี้จึงตอบคำถามที่เป็นผลแห่งกรรมคือการกระทำนั้นว่าข้าพเจ้าเป็นพญามาชื่อกันทกะเป็นสหชาติคือผู้เกิดวันเดือนปีเดียวกันกับพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชผู้เป็นใหญ่กว่าเจ้าสักยะทั้งหลายในกรุงกบิลพัทเมื่อพระราชโอรสนั้นเสด็จออกมหาพิเนศกรมมหาพิเนศกรมคือการเสด็จออกบรรพชาของพระพุทธเจ้าในเวลามัชฌิมยามคือยามกลางโดยประมาณเวลาเที่ยงคืนเพื่อความตรัสรู้พระองค์ทรงใช้ฝ่าพระหัตถ์อันอ่อนนุ่มและพระนขาที่แดงงามสุขใสค่อยๆตบขาของข้าพเจ้าเบาๆและตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงพาเราไปเถิดสหายเราได้บรรลุพระโพธิญาณอันสูงสุดแล้ว

จักช่วยชาวโลกให้ข้ามพ้นโอกสงสารโอกสงสารก็คือห่วงน้ำใหญ่คือการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อข้าพเจ้าได้ฟังพระดำรัสนั้นได้มีความร่าเริงยินดีเบิกบานใจอย่างมากข้าพเจ้าจึงได้รับคำของพระองค์ด้วยความเคารพท่านข้าพเจ้ารู้ว่าพระมหาบุรุษผู้ตากยะโอรสผู้มียศใหญ่ประทับนั่งบนหลังของข้าพเจ้าแล้วมีจิตเบิกบานบันเทิงนำพระมหาบุรุษออกไปจากพระนครไปจนถึงแว่นแควนของกษัตริย์เหล่าอื่นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นแล้วพระมหาบุรุษนั้นมิได้ทรงอะไรคือพระองค์ทรงทิ้งข้าพเจ้าและชนะอำมาตย์ไว้โดยพระองค์ได้เสด็จจากไปข้าพเจ้าได้ใช้ลิ้นเลียพระบาททั้งสองที่มีพระนขาแดงของพระองค์ร้องไห้และดูพระลูกเจ้าผู้ทรงมีความเพียรอันยิ่งใหญ่กำลังเสด็จไปเพราะไม่ได้เห็นพระมหาบุรุษผู้ทรงเป็นสากยะโอรสผู้ทรงมีพระสิริพระองค์นั้นข้าพเจ้าเกิดป่วยหนักขึ้นกระทันหันทันทีและก็พลันตายลงด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลนั้นข้าพเจ้าจึงได้มาอยู่ในวิมานทิพย์นี้ที่ประกอบด้วยกามคุณอันเป็นทิพย์ทุกอย่างดุจท้าวสักกะเทวราชผู้ทรงเป็นใหญ่ในเทพนครฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งข้าพเจ้ามีความร่าเริงเพราะได้ฟังเสียงเพื่อพระโพธิญาณว่าเราจักบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะด้วยกุศลมูลกุศลมูลก็คือรากเหง้าของความดีมี3อย่างคือไม่โลภแล้วก็มีจาคะเป็นเครื่องชำระความโลภไม่โกรธคือไม่มีความคิดร้ายในผู้อื่นแล้วก็มีเมตตาเป็นเครื่องชำระความโกรธนั้นไม่หลงก็หมายถึงไม่ปล่อยใจให้หลงไหลไปในสิ่งที่ไม่น่าจะหลงไหลแล้วก็มีปัญญาคือความรอบรู้มาแก้ความหลงไหลนั้นข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าหากพระคุณเจ้าพึงไปในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบรมศาสดาขอพระคุณเจ้าทรงกราบทูลถึงการถวายบังคมด้วยเสียงกล่าวกับพระองค์ตามคำของข้าพเจ้าแม้ข้าพเจ้าก็จักไปเฝ้าพระชินเจ้าผู้ไม่มีใครๆเปรียบเทียบได้การเห็นพระโลกนาถคือที่พึ่งของชาวโลกผู้คงที่หาได้ยากเมื่อกันทกะเทพบุตรกล่าวถึงกรรมคือการกระทำที่ตนได้กระทำไว้แล้วก็มีเรื่องอยู่ว่าเทพบุตรนี้คือกันทกะผู้เป็นสหชาติกับพระโพธิสัตว์ของพวกเรามากันทกะให้พระโพธิสัตว์ประทับนั่งบนหลังในครั้งเสด็จมหาพิเนสกรมพาพระมหาบุรุษล่วงเลยพระราชอาณาจักรทั้งสามไปถึงฝั่งอโนมาณทีโดยราตรีนั้นยังไม่สิ้นเลยเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นพระมหาศาสดาทรงรับบาตรและจีวรที่คติกาพรมน้อมถวายและทรงผนวดแล้วและทรงมอบมากันทกะกับชนะอมาตย์ให้กลับกรุงกบิลพัทมากันทกะใช้ลิ้นเลียพระยุคลบาทของพระมหาบุรุษด้วยหัวใจที่มีความรักมากลืมตาทั้งสองแลดูชั่วระยะที่ตาจะเห็นได้แต่พอพระโลกนาถรับตาไปมีใจเลื่อมใสว่าเราได้พามหาบุรุษผู้เป็นนายกชั้นยอดของโลกร่างกายของเรามีประโยชน์จึงไม่อาจอดกลั้นความทุกข์ที่พลัดพรากไว้ได้ก็ตายไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เชียร์เห็นถึงความเป็นมาของกันทกะเทพบุตรอุบาสกก็ไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนก็ได้แก่ม้ากันทกะที่เป็นม้าเกิดร่วมวันทันเดือนปีกับพระพุทธเจ้านั่นเอง
การที่มากันทกะได้รับใช้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาพระสิทธาราชกุมารเสด็จออกผนวดแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าโดยมากันทกะได้พาพระสิทธาไปด้วยความเต็มใจด้วยความพอใจเพราะได้รู้ว่าพระสิทธาจะได้บำเพ็ญเพียรเพื่อให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าความดีใจในข้อนี้จึงทำให้มากันทกะเต็มใจที่จะพาพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังฝั่งแม่น้ำอโนมาณทีนี่เป็นผลดีอันหนึ่งที่กาตกะเทพบุตรได้กระทำเอาไว้ซึ่งการกระทำคุณงามความดีอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เราน่าจะถือเอาเป็นตัวอย่างเพราะว่าการกระทำบุญในพระพุทธศาสนาไม่ได้มีเฉพาะทานศีลหรือการกระทำอย่างอื่นๆที่จะต้องทำให้เราต้องสิ้นเงินเสียทองอะไรไปการกระทำที่ไม่ต้องใช้วัตถุจตุปัจจัยเลยทางพระพุทธศาสนาก็เปิดโอกาสให้ชาวพุทธได้กระทำได้ที่เรียกว่าเวยาวัจจไมยหมายถึงการกระทำบุญด้วยการขวนขวายช่วยงานของบุคคลอื่นการกระทำบุญอย่างนี้ก็สามารถให้สำเร็จได้นะครับเพราะการช่วยกระทำกิจจากการงานที่เป็นบุญเป็นกุศลของคนอื่นนี้ก็เป็นต้นเหตุทำให้ผู้กระทำนั้นสำเร็จคุณงามความดีที่จะทำให้หลุดพ้นไปจากกิเลสได้เหมือนกันถ้าท่านผู้นั้นกระทำด้วยความตั้งใจจริงวายาวจมัยเป็นบุญกุศลอันหนึ่งที่ทุกคนกระทำได้โดยไม่ต้องใช้ทรัพย์เลยสักบาทเดียวแต่ว่าการกระทำนั้นก็ขอให้ท่านกระทำไปประกอบไปด้วยหลักธรรมอีกประการหนึ่งคือทิฏฐุชุกรรมคือทำจิตใจเห็นตรงไปตามคันลองของศีลธรรมคือการตั้งใจถูกตั้งใจตรงเอาไว้ตามหลักทางพระพุทธศาสนานี้ก็จะช่วยให้ผู้ร่วมกระทำบุญกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการใช้แรงกายหรือแรงใจหรือกิจการงานอะไรที่จะเกิดบุญเกิดกุศลแล้วเนี่ยย่อมทำให้ผู้นั้นกระทำตรงไปตามจุดหมายในทางพระพุทธศาสนากำหนดไว้เมื่อต้นทางคือความเห็นถูกมีอยู่ท่านผู้กระทำนั้นก็จะกระทำได้อย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องไปเสียเวลาอ้อมค้อมเหมือนการกระทำบุญของบุคคลบางคนอาจจะทำเอาบุญบางหน้าหรือที่ว่าทำบุญเอาหน้าทำบุญบางหน้าก็เหมือนกันนะครับถ้าการกระทำบุญด้วยหวังเอาหน้าเอาตาอย่างนั้นบุญที่ได้จะไม่เต็ม 100% เพราะเจตนาที่ตั้งมาไม่ได้ตั้งมาทำบุญแต่ตั้งมาเพื่อจะเอาหน้าตั้งมาเพื่อจะเอาชื่อเสียงการที่จะเอาหน้าเอาชื่อเสียงนั้นก็ผิดเจตนาในทางพระพุทธศาสนาแล้วเพราะว่าการตั้งใจเอาหน้าเอาชื่อเสียงอันนั้นก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งที่จะทำให้บุคคลหลงไปในทางที่ผิดจิตไม่ได้มาติดอยู่ในเรื่องบุญเลยการทำบุญเนี่ยเป็นการชำระใจนะครับไม่ใช่มาพอกใจด้วยกิเลสแต่จะชำระกิเลสที่มาพอกใจให้หลุดไปฉะนั้นท่านผู้ที่กระทำบุญก็ต้องตั้งเจตนาเอาไว้ให้ถูกต้องว่าบุญนั้นเป็นเครื่องชำระกิเลสบุญนั้นไม่ใช่มาให้หวังเอาหน้าหรือเอาชื่อเสียงผู้ตั้งใจจะกระทำบุญจริงต้องตั้งจิตให้คิดให้ถูกในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาว่าบุญที่จะเกิดขึ้น 100% นั้นผู้จะกระทำบุญต้องมีจิตใจเห็นตรงต่อบุญที่จนตนจะกระทำนั้นทิฏฐุชุกรรมจึงเป็นหลักฐานอันหนึ่งที่ทางพระพุทธศาสนาสอนไว้

ให้เรารู้จักทำใจให้มุ่งตรงต่อบุญกว่ากุศลถ้าเมื่อเราตั้งจิตตัวนี้ไว้ถูกต้องแล้วไม่ว่าจะเป็นการกระทำบุญให้ทานรักษาศีลอบรมภาวนาย่อมจะเป็นไปในทางที่ถูกต้องตามหลักฐานทางพระพุทธศาสนาครับฉะนั้นเรื่องการทำบุญของกันตกะเทพบุตรหรือม้ากันตกะนั้นก็เป็นการกระทำบุญที่ถูกต้องด้วยการใช้แรงกายตรงกับวายาวจมัยคือช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบที่ถูกที่ควรม้ากันตกะก็ได้ช่วยพระสิทธัตถะให้สำเร็จในการออกบวชในครั้งนั้นและผลแห่งการบวชของพระสิทธัตถะราชกุมารก็ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นการสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับไม่จะเป็นความสำเร็จเพียงเล็กๆน้อยๆฉะนั้นเจตนาของม้ากันตกะที่นำพระสิทธัตถะราชกุมารออกบวชจึงได้รับผลอันยิ่งใหญ่ทำให้ม้ากันตกะได้มาอยู่ในวิมานชั้นดาวดึงส์และเรื่องราวของกันตกะเทพบุตรนี้พระสังคีติกาจารย์คืออาจารย์ผู้รวบรวมพระธรรมวินัยได้แต่งคาถาไว้สองคาถาความว่ากันตกะเทพบุตรนั้นเป็นผู้กตัญญูกตเวทีไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาฟังพระดำรัสของพระบรมศาสดาผู้ทรงมีพระจักษุแล้วได้พลุธรรมจักษุคือได้พระโสดาปัตติผลชำระทิฏฐิคือความเห็นวิจิกิจฉาคือความสงสัยและศีลพตปรมาสคือความเข้าใจผิดเพียงแค่ศีลและพรตที่จะทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้และสามารถทำให้เกิดความเข้าใจได้ถูกต้องถวายบังคมพระบาทของพระบรมศาสดาแล้วก็หายไปในที่นั้นนั่นเองในคาถาที่พระสังคีติกาจารย์นำมาแต่งไว้นี้ก็บ่ชี้ให้เห็นว่ากันตกะเทพบุตรนั้นหลังจากกราบเรียนพระมหาโมคคัลลานะเถระให้นำเอาเรื่องราวของท่านไปกราบเรียนพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วท่านก็บอกว่าจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยฉะนั้นกันตกะเทพบุตรก็จึงได้มาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ฟังพระธรรมเทศนาก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาก็เป็นอันว่าชีวประวัติของกันตกะเทพบุตรที่นำเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วก็พอดีกับเวลาของรายการวันนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วก็ต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังเพราะด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และจะลืมค่อยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระ

0: ชีวิตขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทิปัฐโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์เว็บวัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ตัสสะภ ภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมะสมณังเอตัมมังคารมุตตมันติขอโอกาสพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอเจริญพรท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านในโอกาสต่อจากนี้ไปก็ขอให้ทุกท่านตั้งอยู่ในความสงบเพื่อเป็นการเคารพในพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อาตมาภาพก็คือหลวงพ่อไพฑูรย์คันติโกแห่งวัดสุภัตตมงคลอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีจะเป็นองค์บรรยายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาอันสมควรก็เนื่องจากวันนี้ก็เป็นวันพระ15ค่ำเป็นวันเสาร์ด้วยตามปกติศรัทธาสาธุชนทั้งหลายก็ให้เกียรติตัวเองและให้เกียรติพระศาสนาเราท่านทั้งหลายก็ได้แสดงออกเป็นพิเศษมากันมากมาเพื่อความเคารพในองค์อดีตเจ้าอาวาสให้เกียรติท่านคือหลวงพ่อสนองจะเดียดเจ้าอาวาสวัดสังฆทานก็เห็นได้ชัดทุกคนก็เห็นได้ประจักษ์แก่สายตาอยู่แล้วว่ามากันมากมายทั้งนั้นทั้งนี้โอกาสที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทางวัดก็ได้จัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตามประเพณีของชาวพุทธเราถวายองค์ท่านในขณะเดียวกันก็มีการบรรยายธรรมะด้วยถ้าสวดพระอภิธรรมอย่างเดียวก็คงยังไม่พอเพราะเป็นภาษาต่างประเทศแต่ถ้ามีการบรรยายธรรมะด้วยอันนี้ก็ชี้ชัดลงไปว่าก็เป็นภาษาบ้านเราภาษาประเทศของเราทุกคนก็สามารถที่จะเข้าใจได้อย่างทั่วถึงเพราะฉะนั้นในเมื่อสวดพระอภิธรรมเสร็จแล้วหรือก่อนที่จะสวดพระอภิธรรมก็ให้มีพระบรรยายธรรมะควบคู่กันไปนี่เหมาะสมแท้สมควรอย่างยิ่งเพราะว่าการฟังธรรมหรือการให้ธรรมเราท่านทั้งหลายก็คงทราบโดยทั่วกันว่าการให้ทำเป็นทานอย่างนี้ชนะการให้ทั้งปวงเรียกว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติถ้าเป็นภาษาบาลีเราก็ทราบโดยทั่วกันว่านั่นคือที่มาของคำว่าชนะการให้ทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ เป็นผู้บรรยายธรรมหรือเป็นผู้สาธยายธรรมเหมือนกับพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมไปเมื่อกี้นี้ก็เหมือนประหนึ่งว่าได้เป็นผู้บรรยายธรรมเหมือนกันแต่เป็นภาษาต่างประเทศมองโดยภาพใหญ่ภาพกว้างโดยรวมก็บอกว่าภาษาต่างประเทศแต่ก็เป็นการบรรยายธรรมเป็นการให้ธรรมเป็นทานเหมือนกันวันพระสงฆ์หลายรูปที่บรรยายไปแล้วก็มีอานิสงส์สามารถที่จะบอกได้ว่าชนะการให้ทั้งปวงได้แต่ในขณะเดียวกันณวันนี้หลวงพ่อไปทูลขันติโกกำลังเป็นผู้บรรยายรูปเดียวเราคงจะได้ชื่อว่าได้ให้ทำเป็นทานเช่นกันอาตมาก็คงจะได้อานิสงส์ในการให้ทำเป็นทานคงจะบอกได้ว่าชนะการให้ทั้งปวงเหมือนกันเพราะพระสงฆ์จริงๆแล้วไม่มีวัตถุภายนอกที่จะให้เท่าใดนักไม่มีปัจจัยสี่ที่จะให้คนอื่นมากเท่าใดนักตรงๆแล้วพระสงฆ์นี่ไม่ได้มีเพราะว่าก่อนจะออกบวชเป็นพระสงฆ์ในบวรพุทธศาสนาก็ต้องละทิ้งบ้านเรือนละทิ้งพ่อคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องกิจการงานต่างๆทิ้งไปหมดจะเป็นชาวไร่ชาวนาจะเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจหรือเป็นข้าราชการอย่างใดก็ตามถ้าออกบวชแล้วต้องทิ้งต้องปล่อยต้องวางถ้าไม่ทิ้งถ้าไม่ปล่อยไม่วางในระดับพื้นฐานระดับชาวบ้านก็ไม่สามารถที่จะบวชเป็นพระสงฆ์ในบวรพุทธศาสนาได้นั่นก็ชี้ให้เห็นว่าท่านไม่มีอะไรเพราะท่านทิ้งหมดแล้วนั่นคือความจริงที่ชี้ให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นประจักษ์แก่สายตาและรู้แก่ใจโดยทั่วกันว่าเป็นอย่างนั้นจริง เพราะฉะนั้นพระสงฆ์ไม่มีหน้าที่หรือไม่มีมากที่จะให้เหมือนชาวบ้านชาวบ้านเขามีให้ใครก็ได้โดยเฉพาะยิ่งให้กับพระสงฆ์เห็นไหมมันกลับกันพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในบวรพุทธศาสนามีชีวิตอยู่ได้ด้วยการให้ของศรัทธาสาธุชนทั้งหลายของญาติโยมทั้งหลายให้อะไรให้ปัจจัยสี่พระสงฆ์นี่อาศัยปัจจัยสี่จากญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้ให้ท่านให้ทุกวันด้วยอย่างให้อาหารบิณฑบาตให้ทุกวันเพราะจำเป็นต้องฉันทุกวันเป็นปัจจัยอันที่จำเป็นจะต้องใช้ทุกวันฉันทุกวันบริโภคทุกวันพระสงฆ์ก็พระสงฆ์ก็ได้ทุกวันก็ได้จากญาติโยมทุกวันทุกวันญาติโยมก็ได้ให้ทุกวันทำเป็นกิจวัตรประจำวันชาวพุทธของเราทั่วโลกก็แสดงออกในรูปแบบของการให้เราท่านทั้งหลายก็คงจะยอมรับด้วยความรู้สึกความจริงคือสัจธรรมเป็นอย่างนั้นจริงๆ งั้นของที่มีอยู่กับพระสงฆ์แม้แต่ผ้านุ่งห่มไตรจีวรเหล่านี้ก็ได้มาจากการให้ของผู้อื่นของศรัทธาสาธุชนทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายอาหารเวทบาทเราพูดไปแล้วได้มาจากศรัทธาสาธุชนทั้งหลายให้ประจำอาตมาใช้ชีวิตอยู่ในร่มผ้ากาสาวพัสมานี่ได้53ปีแล้วรวมทั้งเป็นสามเณรด้วยใช้ชีวิตอยู่ในร่มผ้ากาสาวพัสนี้รวมทั้งหมด53ปีปัจจุบันนี้ ยังไม่เคยหิวข้าวว่าไปบิณฑบาตบ้านไหนหรือไปบิณฑบาตที่ไหนไม่ได้สักคำเดียวหรือสักสัพพีเดียวสักปั้นเดียวเลยไม่มีบิณฑบาตกับวัดหรือกับที่พักแต่บาตรเปล่าๆกับเจ้าของไม่มีเลยชีวิตไม่เห็นมีเป็นอย่างนั้นมีแต่ได้มีแต่ได้กับได้เขาพูดว่ามีแต่ได้กับได้ไม่อย่างหนึ่งไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งผลไม้บ้างอาหารบ้างข้าวบ้างไปบางบ้านเขาบอกว่าข้าวยังไม่สุกเจ้าค่าแต่เขาก็เอาอะไรมาให้ขนมสักอย่างผลไม้สักอันอย่างนี้มีตกบาททุกวันที่ออกบิณฑบาตแม้แต่ต่างประเทศก็เคยออกบิณฑบาตแล้วก็ยังได้เต็มบาทมาเลยอย่างนี้นี่คือชี้ให้เห็นว่าศรัทธาสาธุชนนั้นให้ขนาดไหนมีใจเลื่อมใสศรัทธาขนาดไหนอย่างไรและพระสงฆ์นั้นได้รับปัจจัยจากศรัทธาสาธุชนมากน้อยอย่างไรก็เห็นไปจากแก่ใจอยู่แล้วทุกองค์สำหรับพระนี่ทุกองค์เป็นอย่างนั้นนั่นเพราะนั้นในวัดเนี่ยจะไปวัดไหนก็ตามเดี๋ยวนี้เจริญรุ่งเรืองมากมายของที่มีอยู่จะเป็นอาหารก็ดีจนเครื่องนุ่งห่มก็ดีผ้าไตรจีวรไม่อดอันที่สามก็เรียกว่าเสนาสนะเหมือนกับเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อท่านสร้างไว้แต่ถ้าจะมองโดยรวมก็คือศรัทธาสาธุชนทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งคนจนคนรวยทั้งเป็นพ่อค้าประชาชนทั้งหลายได้ทุ่มเทให้กับหลวงพ่อสนองท่านจึงได้สร้างถาวรวัตถุหรือศาสนวัตถุนี้ที่เราเห็นเราได้อาศัยเราได้พึ่งร่มพึ่งเงาหลบแดดหลบฝนอยู่นี่ก็เพราะด้วยการให้ของศรัทธาสาธุชนทั้งหลายพระไม่มีเนี่ยจะบอกว่าเชื่อเห็นว่าพระไม่ได้มีนะอันนี้พระเสียสละแต่ครั้งแรกตั้งแต่วันออกบวชนั้นไม่มีอะไรนะไม่มีญาติพี่น้องไม่มีลูกมีเมียไม่มีอะไรทรัพย์สมบัติอะไรไม่มีแม้แต่ผมอ่ะผมยาวๆก็โกนออกหัวนี่โล่นไปเลยถึงจะเป็นพระได้ใช่ไหมเชื่อเห็นว่านี่ไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่หัวก็โล่นแม้แต่เล็บก็ให้ตัดออกนะถ้าหัวยังไม่ล้นเนี่ยบวชเป็นพระไม่เน้นไม่ได้เล็บยังไม่ตัดก็ไม่ถูกต้องตามวินัยสงฆ์เล็บเท้าเล็บมือตัดให้สั้นให้แต่มือเนื้อเห็นไหมคือตัดกิเลสไปเลยตัดภายนอกตัดแบบหยาบๆตัดแบบญาติโยมทั้งหลายเขามีไว้เขาเอาไว้แต่พระนี่จำต้องตัดออกมันจึงจะเป็นพระที่ถูกต้องที่เหมาะสมที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาได้ด้วยการตัดกิเลสออกซะก่อนละกิเลสตัดกิเลสเป็นส่วนเป็นของหยาบของระดับชาวบ้านยังไม่ใช่ระดับชาวพุทธเนี่ยหรือยังไม่ใช่สำหรับสมณะเนี่ยก็เลยตัดทิ้งไปนั่นวัดไหนวัดไหนก็สร้างขึ้นมาใหญ่โตมีเสนาสนะต่างๆจนตลอดจนถึงสิ่งใหญ่คือพระเจดีย์พระโบสถ์อย่างนี้อันเป็นใหญ่ศาลาโรงธรรมศาลาการประเรียนที่ประชุมโรงชั้นอะไรต่ออะไรที่มีอยู่เต็มวัดเนี่ยวัดนี้ก็ตามวัดอื่นก็ตามแต่วัดทั้งหลายที่สมบูรณ์เจริญมีโบสถ์มีวิหารที่เราทั้งหลายศรัทธาอันได้มาจากศรัทธาสาธุชนทั้งหลายพระไม่มีไม่ได้หามาเองแต่ญาติโยมนั่นแหละน้อมนำมาถวายท่านท่านเป็นผู้นำพาก่อสร้างเสร็จแล้วก็ไม่ได้เป็นของพระแต่เป็นของศาสนาเรียกว่าศาสนวัตถุเป็นหลักของศาสนาเป็นหลักเป็นตัวบ่งบอกเป็นหลักฐาน ป็นวัตถุคนแต่มันเป็น

วัตถุเหล่านี้มีพลังมีอำนาจมีอิทธิพลยกตัวอย่างให้เราท่านทั้งหลายเห็นอย่างกรุงเก่าของเรากรุงศรีอยุธยาเห็นไหมพม่าเผาไปหมดแล้วสิ่งที่เหลือก็วัตถุเหล่านั้นเป็นเจดีย์ทั้งหลายนี่เป็นพระโบสถ์ทั้งหลายใหญ่ๆโตสุโขทัยก็เหมือนกันใหญ่ๆนี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นหลักฐานที่เห็นได้ด้วยตาเป็นรูปธรรมชี้ให้เห็นว่าที่นี่เคยเจริญรุ่งเรืองด้วยพระศาสนาด้วยพระสงฆ์ด้วยชาวบ้านทั้งหลายให้เกียรติให้ความเลื่อมใสนับถือพระศาสนามาแต่นมนานแล้วจึงได้สร้างเหล่านี้ขึ้นมาเป็นหลัก

เริ่มใส่นับถือพระศาสนามาแต่นมนานแล้วจึงได้สร้างเหล่านี้ขึ้นมาเป็นหลักเป็นฐานยึดไว้นี่สำหรับในประเทศไทยของเราแต่ต่างประเทศที่มาของศาสนาพุทธต้นฉบับที่แท้จริงคืออยู่ในประเทศอินเดียที่เราท่านทั้งหลายได้ไปกราบไหว้ไปเคารพบูชาสังเวชนิยสถานสี่แห่งสี่ตำบลเชื่อในว่าหลายคนที่นั่งอยู่นี้ก็คงจะเคยไปอาตมาก็เคยมีโอกาสได้ไปกับเขาครั้งหนึ่งยังไม่มีครั้งที่สองก็คงจะไปไม่ได้ไม่ไหวแล้วเป็นอัมพฤกษ์แล้วเดี๋ยวนี้เทศไปเป็นอัมพฤกษ์ไปนั่นต้องเข้าใจด้วยจะเทศได้นานเท่าไหร่ก็ยังไม่ทราบคอยฟังไปก่อนผู้ที่เคยไปก็คงจะเห็นได้ว่านั่นเป็นที่มาเห็นประจักษ์แก่สายตาเห็นประจักษ์แก่จิตใจว่าเป็นที่ประสูติเป็นที่ตรัสรู้เป็นที่แสดงธรรมจักรกับพระประสูติเป็นที่ดับขันธปรินิพพานมีจริงเพราะอะไรอะไรมายืนยันวัตถุเป็นที่หมายเป็นที่ยืนยันเป็นหลักฐานแล้วเราท่านทั้งหลายไปเห็นก็มั่นใจว่ามีจริงเริ่มต้นจากที่นี้จริงศาสนาของเราเป็นมาอย่างนี้จริงเพราะหลักฐานเหล่านั้นเป็นวัตถุมันก็หมายถึงเสนาสนะคืออันดับที่สามของปัจจัยสี่คือจีวรเวนบาเสนาสนะก้อนหินเหล่านั้นก็ได้แก่เสนาสนะอย่างนี้เป็นต้นเป็นหลักฐานมั่นคงศาสนาของเรามั่นคงมาได้ด้วยก้อนหินอย่างนี้ก็ว่าได้เป็นวัตถุถ้ามีก้อนหินไปแล้วที่ไหนล่ะจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ยังจะลังเลสงสัยกันยังจะมีวิจิกิจฉาอยู่ยังจะมีศีลพัตตปรมาสอยู่รูปคลำอยู่นั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นนี่ถ้าเราไปเห็นด้วยสายตาเราก็พ้นจากคำว่าวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสเราเกือบจะได้เป็นพระโสดาบันแล้วนะนี่พอไปเห็นด้วยตาเท่านั้นเองนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นเองของมันโดยอัตโนมัติโดยความรู้สึกที่เป็นฉันชาตญาณเป็นเองของมันอย่างนี้เป็นได้ ไม่เหลือวิสัยที่จะเป็นตามฉันชาตญาณของปัญญาชนสามารถที่จะเข้าใจรู้ได้ตามสัจธรรมคือความเป็นจริงนั่นเอง อันที่สี่ก็คือเสนาคือยารักษาโรครักษาโรคเมื่อกี้ก็พูดมากับพระท่านไปต้อนรับให้ห้องพักอย่างดีในถ้ำเราพูดถึงหลวงพ่อของเราหลวงพ่อสนองท่านมีปณิธานท่านออกบวชแต่น้อยอย่างนี้ท่านก็แสวงหากิ่งกุศลธรรมไปในที่ต่างๆในหมู่บ้านต่างๆในตำบลอำเภอต่างๆไปแทบจะเรียกว่าทั่วประเทศแม้แต่อินเดียท่านก็เคยพาลูกศิษย์ลูกหาไปเดินดูดงที่ประเทศอินเดียเราท่านทั้งหลายก็รู้โดยทั่วกันนั่นคือไปในที่ต่างๆก็มีความเจ็บป่วยไข้ความเจ็บป่วยไข้มันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่จะเป็นเมื่อเป็นพระกรรมฐานพระธุดงค์พระป่าเนี่ยท่านอยู่กับป่าอยู่กับธรรมชาติในเมื่อความเจ็บป่วยไข้เกิดขึ้นกับร่างกายก็คือธรรมชาติของร่างกายธรรมชาติมันเป็นเองท่านไม่ได้ให้มันเป็นเจ้าตัวไม่ได้ให้มันเป็นแต่มันเป็นหน้าที่ของธรรมชาติที่จะต้องเก็บป่วยไข้จะเป็นโรคอะไรก็ได้แต่เมื่อมานั่งรถผ่านมาภาพท่านอยู่ที่นั่นเท้าท่านเป็นแผลเลือดไหลเลยหลวงพ่อสนองเห็นไหมเดินทุดงจนเดินจงกรมสมัยก่อนเดินจงกรมจนเท้าเป็นแผลนี่ท่านคงจะเดินทุดงจนเท้าเป็นแผลเห็นเลือดไหลออก

ขณะนั้นท่านก็มีความเพียรพยายามบากบั่นที่จะทำเป็นเยี่ยงเป็นอย่างของกุลบุตรของลูกศิษย์ลูกหาให้มีความอดทนอดกลั้นให้มีความเพียรให้มีความคิดว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ว่าใครไม่ว่าผู้น้อยผู้ใหญ่คนจนคนรวยอยู่ในฐานะอะไรอย่างไรก็สามารถที่จะเก็บป่วยไข้ได้นั่นเป็นหน้าที่ของธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นในเมื่อเก็บป่วยไข้ก็มีธรรมชาติก็ให้มีการรักษาเยียวยาเท่าที่จะหาได้ที่จะยาได้เรียกว่ายายารักษาร่างกายพูดโดยคำศัพท์ที่ใช้กันทั่วไปคือยารักษาโรคเอาเปลี่ยนสักหน่อยก็ได้ให้มันสะดุดสักหน่อยยารักษาร่างอย่างนี้ก็ได้ร่างกายยารักษารูปคือรูปกับนามเห็นไหมกายกับใจยานี่รักษาอะไรรักษารูปนี่รูปร่างกายก็เลยไม่ใช้คำว่ายารักษาโรคก็ได้คำว่าโรคมันกว้างเกินไปโรคอะไรก็ได้โรคผลไม้ก็โรคต้นไม้ก็ได้โรคอะไรก็โรคของสัตว์ทั้งหลายก็ได้นี่แต่อย่ารักษาร่างในร่างกายของมนุษย์มันจะกระทัดรัดเข้ามาร่างกายของมนุษย์อย่างนี้แต่อย่ารักษาโรคว่าโรคอะไรสารพัดจิตวาสามันกว้างเกินไปจะไม่เข้าใจบางคนถ้าเข้าใจได้ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่เข้าใจก็โอ้มันกว้างเกินไปอย่ารักษาโรคของร่างกายไม่ใช่ผิดปกติมันวงมาถึงหาธรรมะที่มันลึกหน่อยนะตอนนี้กำลังพูดธรรมะที่มันเข้มข้นขึ้นไปสักหน่อยไม่ลืมดูเวลามาเดี๋ยวพูดมาคิดกี่เวลาเอาดูใหม่ก็ได้เอา19 52ให้เข้าใจว่าโรคทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่4คือยารักษากายยารักษารูปคนเรารูปกับนามกายกับใจใช่ไหมยารักษากายยารักษารูปยารักษานี่บางทีก็หายบางทีก็ไม่หายบางทีก็หายเร็วบางทีก็หายช้าหายหรือไม่หายหายเร็วหรือหายช้ามันก็เป็นหน้าที่อีกแหละไม่ผิดหน้าที่ไม่ผิดธรรมชาติมันเป็นหน้าที่ของสัจธรรมมันเป็นธรรมชาติของสัจธรรมที่จะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้ความคิดหรือความรู้สึกของเราก็เป็นไปในทางที่ถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นไหมสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้อง ถ้าใครไม่มีความเพียรใครไม่ดูใครไม่คิดใครไม่ภาวนาว่าร่างกายนี้มันย่อมเกิดโรคได้ทุกเวลาทุกอย่างสามารถที่จะเป็นได้เป็นกับเราก็ได้เป็นกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้คุณลูกๆทั้งหลายญาติพี่น้องทั้งหลายก็สามารถที่จะเกิดโรคต่างๆได้นี่เราก็หาแพทย์หาหมอหายารักษาโรคนี่มันหายแต่ในขณะเดียวกันหลวงพ่อจาอาตมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจาองค์แรกด้วยนะเขาบอกสามเณรองค์แรกของหลวงพ่อจานี่คือท่านอาจารย์ไพฑูรย์องค์แรกจริงๆเขาบอกแต่บอกไม่บอกว่าจริงแล้วผมรู้ว่าจริงอย่างนั้นเราเป็นองค์แรกจริงๆอันนี้หลวงพ่อชาท่านบอกว่าถ้าไปโรงพยาบาลก็ดีไปกินยาอะไรก็ดีถ้าเป็นโรคเกิดขึ้นต้องตั้งไว้ในใจว่าหายแหละไม่หายต้องเอางี้อย่าเอาหายอย่างเดียวถ้าคิดว่ามันจะหายอย่างเดียวมันผิดท่านว่ามันผิดเพราะสัจธรรมไม่เป็นไปอย่างนั้นสัจธรรมคือความจริงมันจะหายก็ได้ไม่หายก็ได้สัจธรรมหายช้าก็ได้หายเร็วก็ได้หายแล้วไม่หายคืออะไร
ถ้าไม่หายก็ตายที่สุดคือตายอย่างนี้ถ้าหายก็ยังชีวิตก็ยังดำเนินต่อไปคือถ้ามันหายถ้ามันไม่หายก็ตายต้องตั้งไว้ในใจเรียนรู้ไว้ศึกษาไว้ศึกษาความจริงใกล้ชิดกับความจริงคุ้นเคยกับความจริงบ่อยๆเนืองๆคำว่างี้ถ้าใกล้ชิดกับความจริงสัมผัสกับความจริงบ่อยๆเนืองๆนั่นชื่อว่าทำความเพียรทำความเพียรทำความเพียรในด้านความรู้สึกหรือทำความเพียรทางใจไม่ใช่ทำความเพียรภายนอกถ้าทำความเพียรภายนอกเอาเวลานี้ไปเดินจงกรมนั่นมันยังภายนอกอยู่เวลานี้นั่งสมาธินะหลับตาอย่าพูดนะอย่างนี้นั่นทำความเพียรภายนอกนะโอ้คนนี้เพียรเก่งไปนั่งทั้งคืนนี่คนนี้องค์นี้เพียรเก่งมาเดินจงกรมทั้งคืนอะไรเงี้ยอันยังหมายถึงภายนอกอยู่ประกอบไปด้วยภายนอกอยู่ถ้าเพียรภายในจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินอะไรก็ตามถ้ามีภายในอยู่ก็ชื่อว่าทำความเพียรภายในทำด้วยใจ ทำด้วยใจใจนี้เป็นผู้นำใจเป็นผู้นำใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจอันนี้เป็นต้นมันรู้อยู่แล้วเราท่านอะไรก็รู้อยู่แล้วใจเป็นใหญ่ใจเป็นผู้นำใจเป็นผู้นำสำเร็จแล้วด้วยใจเนี่ยเป็นของจริงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันดับที่สี่ที่กล่าวมาด้วยปัจจัยสี่ทั้งหลายนี้จะมีน้อยมีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ทั้งหลายได้มาจากศรัทธาสาธุชนทั้งหลายว่างั้นพระนี่สู้ยอมไม่ได้ในการให้ในการเสียสละในการแจกแบ่งในการที่จะสงเคราะห์พระศาสนาบำรุงศาสนาธรรมก็ดีศาสนาวัตถุก็ดีบำรุงพระเจ้าพระสงฆ์ดูแลพระเจ้าพระสงฆ์การถวายผ้าไตรการถวายอาหารบิณฑบาตอย่างนี้ก็ด้วยศรัทธาทั้งหลายเพราะนั้นพระพุทธองค์ก่อนที่จะดับขันธปรินิพพานเขาบอกไว้กับพระอานนท์ออกอานนท์เราไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าแทนเราถ้าพูดว่าเราก็คงจะเป็นอย่างนี้แต่เราจะให้เกียรติพวกคุณทั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพชิตกับคฤหัสถ์ให้พวกคุณทั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพชิตกับคฤหัสถ์เป็นพระพุทธเจ้าแทนเราซะเลยอย่างนี้เป็นต้นงั้นฉันจะลำเอียงพูดภาษาบ้านเราถ้าให้คุณหรือให้ใครองค์ใดสักหนึ่งเป็นผู้นำแทนเราเป็นพระพุทธเจ้าแทนเราอย่างนี้ไม่เอามันจะเป็นการลำเอียงไม่เป็นธรรมฉันจะให้ความเป็นธรรมกับพวกท่านทั้งหลายไม่ว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี่แหละเป็นพระพุทธเจ้าแทนเราซะเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าจะสืบทอดพระศาสนาจะบำเพ็ญสาธารณกิจไปได้ทุกคนไม่ว่าฝ่ายพระหรือฝ่ายโยมจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเรามอบให้ทุกท่านเพราะนั้นทุกท่านก็เอาใจใส่ตามหน้าที่พระสงฆ์ก็ทำตามหน้าที่ของความเป็นพระสงฆ์อย่างถูกต้องและเหมาะสมศรัทธาสาธุชนชาวบ้านก็ทำหน้าที่อย่างความเป็นชาวบ้านอย่างถูกต้องและเหมาะสมเนี่ยเวลาเช้าใส่บาตรได้ไหมสงฆ์ไปที่ไหนใส่บาตรเต็มบาตรมาเลย เหมือนพูดผ่านไปแล้วอาตมาไม่เคยบาทแห้งเนี่ยไม่มีนี่แต่บาทได้กลายเป็นบาทไปเขาให้เองแต่มีข้อหนึ่งน่าจะคิดน่าจะคิดอย่างไรคืออาตมาสังเกตเห็นว่าในยุคนี้พระบ้านนอกพระวัดป่าชายแดนอยู่ไกลๆนี่ไม่ค่อยมีพระไม่มากแล้วเดี๋ยวนี้หายากที่จะบวชอยู่เลยบวชตลอดไปนี่หายากขึ้นทุกวันทุกวันมีน้อยบางคนก็คงจะไม่เข้าใจจะเข้าใจผิดเข้าใจตามกระแสเข้าใจตามคนโบราณ
ไม่เข้าใจที่เหมาะสมและถูกต้องก็เลยไม่ได้บวชอย่างยาวนานไม่ได้บวชอย่างเอาชีวิตว่ากันเลยบวชตั้งแต่วันบวชเป็นพระตั้งแต่วันเข้าโบสถ์จนถึงวันเข้าโรงอย่างนี้เหมือนหลวงพ่อสนองของเรานี่เป็นพระที่แท้จริงเป็นพระอย่างมีสมาธิเป็นพระอย่างมีปัญญาเป็นพระอย่างเหนียวแน่นเป็นพระอย่างมั่นคงนี่เห็นไหมเป็นพระตั้งแต่วันเข้าโบสถ์จนถึงวันเข้าโรงนี่ท่านอยู่นี่เลยพูดท่านได้ยินอยู่เดี๋ยวนี้นี่ถ้าเป็นพระอย่างนี้ได้เมื่อหลวงพ่ออื่นเหมือนกันนี่เราอยู่ต่อหน้าเฉพาะหลวงพ่อสนเราก็พูดถึงท่าน อื่นก็เช่นกันถ้าเป็นพระอย่างนี้เนี่ยโอ้พระศาสนาเป็นการดำรงอยู่ได้นานเมื่อกลางวันนี้อาตมาก็พูดอยู่ปากช่องมาแวะปากช่องพูดกับพระเจ้าวาดที่นั่นบอกว่าพระสงฆ์นี่เป็นผู้นำที่ดีที่สุดเลยที่ทำประโยชน์กว้างไกลต่อพระศาสนาได้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนอย่างท่องแท้อย่างแท้จริงเลยจะเห็นได้ว่าวัดทั้งหลายที่เกิดขึ้นเกิดแต่ก่อนโน้นก็ดีเกิดในยุคต่อมาก็ดียุคปัจจุบันก็ดีถ้าเราคิดหรือถ้าเรามองเราจะเห็นว่าวัดต่างๆเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะพระสงฆ์เป็นตัวนำแม้แต่พระสงฆ์รูปเดียวก็สามารถที่จะเจริญก้าวหน้าขึ้นได้ให้ศาสนาเห็นได้ชัดวัตถุหรือบุคลากรเหล่านี้คือศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายพระทั้งหลายได้มาจากพระรูปเดียวคือหลวงพ่อสนองอย่างนี้เป็นต้นรูปเดียวทำประโยชน์ได้กว้างได้มากที่สุดเลยนี่หลวงพ่อต่างๆทั้งหลายอยู่ป่าก็ดีอยู่ในเมืองก็ดีท่านอยู่ได้องค์เดียวเป็นการเผยแผ่พระศาสนาได้อย่างดีถ้าไม่มีพระใครจะไปทอดกฐินไหมอันนี้ทอดกฐินที่มีพระหรือเปล่าแต่เดี๋ยวนี้ยิ่งหนักแน่นยิ่งเอาจริงละถ้าพระห้ารูปซึ่งจะทอดกฐินได้ยังไงเป็นต้นมันบัญญัติกฎสำรวมในวินัยเคร่งในวินัยสงฆ์นะ ถ้าไม่ถึงห้ารูปพระทอดกฐินไม่ได้ไม่เป็นไม่ครบองค์เห็นไหมเพราะจะดึงพระไว้ได้ให้เหลือห้ารูปองค์เดียวมันมักง่ายเกินไปมันเป็นการต่อรองเอาพระไว้อ้าวถ้าฉันจะไปทอดวัดเนี่ยพระต้องมีห้ารูปนะอย่างนี้แต่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นอยากจะได้ความเจริญสู่ท้องถิ่นสู่วัดของตัวเองใช่ไหมล่ะก็หาลูกชายหลานชายบวชให้ล่ะทีนี้บวชเข้าไปแต่นะบวชได้รับกฐินถ้าจะอยู่ไม่ได้จริงๆก็มันรับกฐินก่อนหน้าว่างี้นะก็เลยบวชลูกชายหลานชายลูกชายหลานชายไม่บวชก็เอาสามีไอ้คุณไปบวชเถอะคุณอยู่เราอยู่ด้วยกันก็นั่นละไปบวชทีเถอะนะพรรษาหนึ่งเองดีรับกฐินเสร็จแล้วค่อยศึกอย่างนี้เป็นต้นก็มีเหมือนกันนะคือเป็นการต่อรองเอาถ้าจะมองแบบชาวบ้านนะแต่วินัยท่านว่าไว้แล้วล่ะต้องห้ารูปขึ้นไปนี่ต่อรองให้มีพระมากขึ้นหน่อยพระองค์เดียวก็ได้ดอกทอดก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากจะเอามีเงื่อนไขสร้างเงื่อนไขต่อรองให้กระตุ้นให้พระคิดจะบวชบ้างให้คนชาวบ้านคิดจะบวชบ้างให้มันมีห้ารูปถ้าห้ารูปฉันจะไปทอดกฐินท่านปักกฐินแล้วอะไรแบบนั้นยังไม่ห้ารูปฉันไม่ปักแล้วฉันอยากจะปักกฐินจะไปทอดแต่ปักไม่ได้ที่พระไม่ถึงห้ารูปอย่างนี้ฉันมีศรัทธาทางวัดจะสร้างอะไรสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์ฉันมีหลายล้านเนี่ยฉันจะเอาให้ได้ห้าล้านเลยปีนี้ถ้าฉันได้ปักกฐินอย่างนี้เป็นต้นก็แล้วกันเป็นตัวอย่างคุณหาพระมาสิฉันจะอย่างน้อยจะ5ล้านขึ้นไปเลยวันนี้อย่างนี้เป็นต้นแต่เสร็จแล้วเอาญาติโยมก็ตาลุกแล้วทีนี้ชาวบ้านตาลุกเลยเอาใครจะบวชวะ5ล้านเนี่ยอยู่ข้างหน้ายังเป็นเขาจะทอดกฐินน่ะศรัทธาเขามีเงินอย่างนี้เป็นต้นต้องหาขวัญขวายหาจนได้เนี่ยมันต้องมีสิ่งกระตุ้นเหมือนกัน
สำหรับวงการของศาสนาบางส่วนบางอย่างก็อาศัยกุศโลบายอาศัยจิตวิทยาอาศัยมีสิ่งกระตุ้นเหมือนกันมีกระตุ้นได้เอาบวชบวชแล้วบวชเข้าไปสัมผัสกับสมณเพศกับความอยู่เย็นเป็นสุขในร่มผ้ากาสาพัดเหมือนอยู่ในร่มรู้สึกสบายนี่วะบวชเข้ามารู้สึกสบายวะเนี่ยแต่ก่อนมันไม่สบายอย่างนี้รู้สึกเป็นสุขนี่วะรู้สึกเบานี่วะไม่หนักเหมือนกับอยู่คารวาสเหมือนกับอยู่ในครอบครัวอยู่กับลูกหลานอยู่กับบ้านชาวบ้านมันใกล้กับชาวบ้านไม่รู้อะไรต่ออะไรจุกจิกยุ่งเยิ้งไปหมดเลยจิตพัฒนาหลายอย่างเรียกว่าคารวาสสงฆ์พระชาท่านพูดแบบภาษาอีสานบอกว่าคารวาสโอ้ยคารวาสไม่ถึงอย่างนะแปลว่าฆ่าหลายวาดท่านเพิ่นว่าเพิ่นว่าจริงคารวาสแปลว่าฆ่าหลายวาดท่านว่าหลวงพระชามันฆ่ามันขัดมันคล้องมันหลายวาดหลายทรงหลายอย่างจิตพัฒนาคารวาสแปลไม่ได้ผมจะแปลให้เองแปลว่าฆ่าหลายวาดท่านว่าไงหลวงพ่อชาว่าไงฆ่าหลายวาดมันหลายวาดหลายวงหลายคิดหลายอย่างจุกจิกจิปาตะงานที่จะไม่อยู่ถ้าเป็นสมณะเรามันเป็นผู้ไกลจากกิเลสไอ้มันฆ่าหลายวาดวาดต่างๆนั่นแหละคือกิเลสงานต่างๆคือกิเลสอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นฆราวาสก็เลยฆ่าหลายวาดก็เลยยุ่งก็เลยเวียนหัวปวดหัวเหนื่อยละเป็นทุกข์หรอไม่รู้จะรับผิดชอบอะไรต่ออะไรอ่ะเนี่ยก็เลยบอกไปซะเลยโอ้มันคาหลายวาดนะเองหลวงพ่ออย่าพูดเพราะนั้นกระตุ้นให้ผู้ที่ยังไม่ได้บวชให้ได้บวชได้บวชเข้ามาแล้วในพระศาสนาเขาไปถวายสังฆทานเขาไม่ถวายวัดที่ไม่มีพระเขาไม่ถวายดอกนี่ตัวอย่างที่เห็นไปถวายจตุปัจจัยเขาไปถวายที่วัดที่มีพระมีพระนี่พระจึงมีอิทธิพลมีอำนาจเป็นประโยชน์เป็นผู้สืบต่อพระศาสนาเป็นหัวจักเป็นตัวนำที่แท้จริงที่ชัดเจนเลยอันนี้ให้ชาวบ้านคิดดูอันนี้หลวงพ่อไปทูลกำลังพูดอย่างนี้กำลังชี้ให้คิดว่าจริงไหมล่ะจริงไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นจริงไหมล่ะจริงไหมล่ะอย่างนี้เราจะได้มองไปที่นั่นว่ามันจริงหรือเปล่าเป็นงั้นทอดพระป่าไปทอดที่ไหนก็ไปทอดที่วัดที่มีพระทอดกฐินไปทอดที่ไหนไปทอดที่พระที่มีวัดที่มีพระเนี่ยมันชัดเจนจริงๆเพราะฉะนั้นพระเนี่ยเป็นผู้นำเผยแผ่พระศาสนาที่แท้จริงที่สำคัญยิ่งย้อนยุคไปในอดีตที่มาในอดีตที่ผ่านมาพอพุทธองค์ตรัสรู้แล้วนั่งอยู่ใต้ร่มไม้องค์เดียวใช่ไหมล่ะเป็นสมณะเหมือนกันแต่ก่อนยังไม่ได้ตรัสรู้สมณะสิทธัตถะสิทธัตถะเหมือนกันเป็นพระสิทธัตถะนั่งอยู่คนต้นไม้พอได้ตรัสรู้ธรรมอันแท้จริงแล้วก็ไปที่ไหนคนนั่งนอนๆอยู่นั่นเดินเดินอย่างนั้นเดินกลับไปกลับมานั่งก็นั่งนอนก็นอนเดินก็เดินเนี่ยเห็นไหมวกไปวกมาอยู่ที่นั่นเอ๊ะไม่เห็นใครมาฟังธรรมสักคนเดียวปัญจวัคคีย์ก็หนีไปแล้วใช่ไหมเอ๊ะว่าชาวบ้านแถวนี้ละแวกบ้านแถวนั้นมันไม่สนใจพระเลยถ้าพูดแบบบ้านเราเนี่ยเอ๊ะไม่เคยไม่สนใจแต่เขาบินบาตรก็ได้อยู่เขาใส่บาตรอยู่นะสิทธัตถะไปบิณฑบาตก็ได้อยู่แต่ว่าเสร็จแล้วตรัสรู้แล้วเขาก็ยังไม่มาสนใจไม่มีการมองเห็นว่าเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้ายังไม่มีก็คิดไปคิดมาเอ๊ะชาวบ้านนี่ไม่สนใจกูหรอมั้งว่าทำไงเนาะจะเป็นประโยชน์ในการตรัสรู้ธรรมใครจะเป็นสักขีพยานให้แห่งการตรัสรู้ของจริงเราจะไปอวดใครจะไปโชว์ใครจะไปแจ้งต่อใครอย่างนี้จะไปรายงานใครจึงจะรู้ว่าเราตรัสรู้ได้แท้จริงจะหาสักขีพยานแห่งการตรัสรู้ธรรมโอ้มองเห็นแล้วมองเห็นปัญจวัคคีย์ทั้ง5นัก

วัด5รูปแล้วแต่ก่อนเรามานั่งแกะเข้ามานั่งเฝ้านอนเฝ้าเราอยู่นี่นั่งเฝ้ารอจะฟังธรรมนอนเฝ้ารอจะฟังธรรมพระตรัสรู้เราจะได้ฟังธรรมบ้างแต่วันนี้เขาเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายกลับใจหนีจากเราไปอยู่โน่นป่าอิสิได้ข่าวว่าอย่างนั้นก็เลยตามไปเห็นไหมพระองค์ก็ตามไปก็ไปพูดเขาไปคุยธรรมะเนี่ยสู่ฟังนะคุยธรรมะเอาก็ได้จริงๆได้รู้ธรรมได้รู้ตามพระองค์จริงๆห้ารูปได้รู้ได้เข้าใจอย่างแท้จริงโอ้ถูกต้องเห็นตามพระองค์ก็ได้สักขีพยานแห่งการตรัสรู้นี่คือที่มาต่อมาก็มียัสสครบุตรเห็นไหมก็ออกมาเอกเอ้าสำเร็จอรหันต์เอกได้รู้ได้เป็นสักขีพยานก็เพื่อนของยัสสะเอกหลายรูปเสร็จแล้วทั้งหมดได้ตั้ง60 61กับพระองค์เอาไปพวกเราไปที่นี่ไปเผยแผ่ไปพูดธรรมะไปเปิดหูเปิดตาให้ศรัทธาสาธุชนชาวบ้านทั้งหลายให้ตาสว่างตาแจ้งพระทีเขามืดบอดมานานแล้วไม่รู้ไม่เข้าใจที่ถูกต้องที่เหมาะสมที่เป็นธรรมนี่เป็นไปอย่าตามหลังกันไปนะอย่าตามก้นนะไปคนละทิศละทางให้มันขยายตัวได้เร็วได้กว้างมากที่สุดเท่าที่จะกว้างได้ถ้าตามหลังกันไปสัก 4-5 องค์หรือ2องค์3องค์ไม่ได้มันจะน้อยไปมันขยายไม่ได้เร็วเราก็จะไปเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนั่นเห็นไหมนั่นคือที่มาแห่งคำว่าพระนี่ไปขยายไปเผยแผ่ธรรมะเนี่ยเป็นมาตั้งแต่อดีตกาลเพราะฉะนั้นพระนี่จึงมีอานิสงส์มากบวชเป็นพระมีอานิสงส์มากมีบุญมากได้อานิสงส์มากแต่เราอาจจะลืมไปชาวบ้านของเราอาจจะลืมไปว่าพระนี่มีผลยังไงมีอานิสงส์ยังไงนี่กำลังชี้ให้เห็นกำลังชี้ให้คิดว่าอย่างนี้กำลังชี้อยู่เดี๋ยวนี้หลวงพ่อไปทูลกำลังพูดอยู่เดี๋ยวนี้ลองคิดดูว่าถ้าไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆย้ายมาจนถึงพวกเราท่านทั้งหลายก็คือพระเป็นผู้นำจะเป็นยุคเราถ้าเป็นวัดทางป่าก็ว่าหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสา หลวงปู่หลวงตามหาบัวอย่างนี้หลวงประชาใครต่อใครมาจนถึงยุคเราหลวงพ่อสนองอะไรอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมพระเป็นผู้นำพาทั้งหลายเพราะฉะนั้นอยากจะฝากว่าของทั้งหลายที่เราทิ้งแล้วเนี่ยพระเนี่ยบวชเป็นพระเนี่ยทิ้งหมดทิ้งทุกอย่างทุกสิ่งทิ้งหมดปล่อยวางทั้งหมดละกิเลสทั้งหมดแต่พอนั่งอยู่วัดถ้ามองภาพพจน์อีกแบบหนึ่งโอ้มันรวยกว่าคฤหัสถ์อีกรวยกว่าโยมอีกพระเนี่ยเห็นไหมสำหรับปัจจัยสี่พระนี่ลูกชายหลานชายของชาวบ้านถ้ามองแบบปกติมองแบบเราเนี่ยธรรมดานี่มองด้วยรูปธรรมธรรมดาพระนี่ละรวยกว่าชาวบ้านนี่พระไม่เป็นหนี้อย่างนี้หลวงพ่อสนองไม่เป็นหนี้อย่างนี้หลวงปู่ชาไม่เป็นหนี้อย่างนี้ไม่เป็นหนี้มีแต่รวยเห็นไหมรวยอะไรรวยปัจจัยสี่ตั้งแต่ผ้าไตรจีวรเครื่องนุ่งห่มอาหารไปที่ไหนก็ไม่อดไม่อยากมีแต่พูดนิมนต์ให้ฉันอยากจะถวายท่านเป็นสุปฏิปันโนปฏิบัติเดปฏิบัติชอบถ้าเป็นพระป่าเป็นพระธุดงศรัทธาสาธุชนทั้งหลายก็เลื่อมใสศรัทธาให้เกียรติอย่างแท้จริงเหมือนกับให้เกียรติพระในครั้งพุทธกาลเลยทีเดียวเพราะท่านเอาอย่างเอาเยี่ยงอย่างในแบบครั้งพุทธกาลพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็สนใจในรูปลักษณะของสัจธรรมในความสำเร็จนะเป็นพระอริยะอย่างแท้จริงเอาเริ่มใสศรัทธานะเริ่มใสศรัทธามาจนถึงบัดนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นพระทั้งหลายจะบอกว่ารวยกว่าชาวบ้านเองพระองค์ไหนเป็นหนี้ไม่ได้แล้วพระนี่อย่างนี้ถ้าเป็นหนี้ก็ปรับอาบัติแล้วนี่ยับยับคือให้เป็นอาบัติซะเลยจะเป็นหนี้ใครจะไปยืมใครเป็นหนี้ไม่ใช้ไม่ได้นี่เป็นพระอยู่ไม่ได้แล้วเพราะเป็นพระต้องบริสุทธิ์
ก่อนจะบวชก็ยังบริสุทธิ์เลยต้องห้ามไว้กีดกันไว้อย่างนี้คุณมีเรื่องอะไรไหมขึ้นลงขึ้นศาลไหมคุณมีหนี้มีสินหรือบวชหลบหนี้หนีหนี้ไหมอย่างนี้ไม่ได้นะวินัยไม่เอาไม่รับถ้าอย่างนั้นคนที่มาบวชในพระศาสนาต้องเป็นคนบริสุทธิ์นี่ขั้นพื้นฐานต้องบริสุทธิ์ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีเรื่องอะไรไม่มีคดีอะไรติดตัวไม่มีหนี้สินติดตัวอย่างนี้ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองคือคุณพ่อคุณแม่ก่อนนี่พระที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาดิต้องเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงมีสติปัญญาแบบสมบูรณ์แบบและมีร่างกายแบบสมบูรณ์ตามสภาพของความเป็นมนุษย์เนี่ยนั่นไม่คนตาบอดหูหนวกตาเหล็กขาเป๋อะไรอย่างนั้นไม่ได้แล้วบวชไม่ได้นะอย่างนั้นไม่มีวินัยไม่ให้นะเห็นโอ้ฉันเห็นมีหลายเอามีหลายฝ่าฝืนต่อวินัยแต่วินัยจริงๆไม่ให้ต้องให้คนบริสุทธิ์อย่างแท้จริงบริสุทธิ์อย่างนี้จึงจะบวชเป็นพระได้เพราะนั้นเจ้าเห็นว่าพระนี่รวยกว่าทำไมไม่อยากให้บวชหรือบวชแล้วทำไมไม่อยู่ตลอดไปเหมือนพระพุทธเจ้าหรือเหมือนอรหันตสาวกทั้งหลายหรือเหมือนหลวงพ่อทั้งหลายในยุคนี้ก็ดีอาตมาเคยพูดบ่อยเหมือนกันแต่จะเล่าสู่ฟังว่าให้คิดนะช่วยคิดหน่อยนะบอกว่าถ้าบวช7วันบวช15วันบวชเดือนหนึ่งบวชได้ไม่ได้แต่มันอย่างชาวบ้านนะอาตมาพูดอย่างนี้นะหลวงพ่อไปทูลพูดบ่อยเลยเสียนิสัยเหมือนกันได้ไหมจักฆ่าได้ไหมขอรับได้แต่แบบชาวบ้านนะไม่ใช่แบบชาวพุทธอาตมาว่าถ้าแบบชาวพุทธบวชยังไงโอ้บวชตั้งวันเข้าโรงวันเข้าบวชวันเข้าบวชจนถึงวันเข้าโรงนั่นแหละคือแบบชาวพุทธถ้าบวชแบบชาวบ้าน7วันนี่บวชแบบชาวบ้าน15วันบวชแบบชาวบ้านเดือนหนึ่งบวชแบบชาวบ้านพรรษาหนึ่งก็ยังบวชแบบชาวบ้านอยู่เพราะจะเป็นชาวบ้านจริงๆเพราะอีกหน่อยศึกก็ไปใส่กางเกงไปใส่เสื้อลายๆเหลืองๆแดงๆเหมือนกับชาวบ้านก็ที่พูดไว้ว่าบวชชาวบ้านมันก็เลยถูกนี่ไม่มีผิดเลยเพราะนั้นคุณบวชนิดหน่อยก็บวชแบบชาวบ้านได้อยู่ถูกไม่ถูกแต่มันถูกแบบชาวบ้านนะถ้าแบบชาวพุทธต้องว่ากันจริงๆเนี่ยเอาตั้งวันเข้าโบสถ์จนถึงวันเข้าโรงเหมือนหลวงพ่อสนองกันแล้วกันนี่แหละบวชแบบชาวพุทธอย่างแท้จริงไม่ได้คิดโอ้ขบวนกันมากเอาพวกบวชกันมากก็ตามกระแสของชาวบ้านโอ้ภาคไหนเขาก็บวช7วัน15วันนะหลวงพ่อจะไปว่าเขาทำไมเนี่ยโอ้ยไม่ได้ว่าเขาทำไมไม่ได้ว่าเขานี่ฉันเทศนะอย่างเงี้ยเหมือนจะห้ามพระเทศก็ไม่ได้เราไม่ผิดนะพระมีหน้าที่เทศคือชี้แจงอันไหนบาปอันไหนบุญอันไหนควรไม่ควรอันไหนเป็นมิจฉาทิฏฐิอันไหนเป็นสัมมาทิฏฐิทิฏฐิที่เห็นถูกต้องหรือเปล่าเหมาะสมหรือเปล่าตรงหรือเปล่าเป็นสัจธรรมหรือเปล่าถ้าพระไม่พูดแล้วจะพูดเมื่อไหร่จะใครจะพูดให้ฟังพระต้องเทศต้องชี้แจงกับชาวบ้านต้องบอกชาวบ้านให้หูแจ้งตาสว่างให้มองเห็นทางที่เหมาะสมและถูกต้องจึงเป็นหน้าที่ที่เหมาะสมสำหรับพระที่จะต้องบรรยายธรรมะพระบาใหญ่เนี่ยก็ได้อย่างนี้ก็จริงอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นอาตมาว่าบวชไปเถอะอย่าคิดว่าบางคนก็คิดว่าเอาบวชเราก็บวชได้เราชั่วคราวอยากศึกไปทำงานว่าไงฉันมีงานทำฉันลาบวชเรียนจบใหม่ๆจบปริญญาแล้วปริญญาตรีปริญญาโทแล้วจะไปสมัครงานว่างั้นนะเรียนมาแล้วก็ไปสมัครงานจะไปทำงานให้มันคุ้มจ่ายไปมากแล้วหมดหลายแสนกว่าจะจบว่างั้นนะไม่ได้บวชนานไม่ได้แล้วจะสึกไปทำงานนี่ก็ไม่เข้าใจอยู่แต่เข้าใจตามระดับชาวโลกหรือชาวบ้านระดับโลกีไม่ใช่ระดับโลกุตระระดับโลกุตระโอ้คนอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเป็นพระก็ดีเป็นโยมก็ดีอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าใครไม่ทำงานคนนั้นอยู่ไม่ได้ชีวิตทุกคนจะต้องทำงานชีวิตทุกคนจะต้องมีงานทำถึงจะมีชีวิตอยู่ได้

นี่ถ้ามองให้ลึกมองให้เป็นสัจธรรมต้องมองกันอย่างนี้นะในวัดเนี่ยไม่มีงานทำเลยอย่างนี้จะหาว่าพระขี้เกียจเหรออย่างนี้ทำพระก็ทำงานอย่างพระเนี่ยท่านนั่งหลับตาเฉยเหมือนกับว่านั่งสมาธินั่งหลับตาเฉยนั่นละงานละเห็นไหมจะหาว่าท่านนั่งหลับตาเฉยท่านไม่ทำงานนั่นเข้าใจผิดแล้วถ้าเข้าใจถูกต้องหลับตาเฉยแหละคืองานอย่างนี้เพราะมันงานของพระงานของสมณะนั่งหลับตาแล้วดูลมหายใจเข้าออกนั่นคืองานของท่านเรามองไม่เห็นงานของพระหรือพระเองก็มองไม่เห็นงานของตัวเองก็เลยว่าบวชแล้วจะสึกไปทำงานอีกแล้วเพราะไม่รู้จักว่าเรากำลังมีงานเรากำลังทำงานแต่งานของเรางานของพระถ้าเข้าใจว่าตัวเองมีงานก็ไม่คิดว่าจะสึกไปทำงานอีกเพราะมีงานทำอยู่แล้วจะไปทำงานไหนอีกเล่าอันนี้ก็สอนตัวเองได้บอกกับตัวเองได้ก็บอกความจริงกับตัวเองเนี่ยบอกว่าจะไปสึกไปทำงานเนี่ยมันบอกความเท็จกับตัวเองไม่ใช่บอกความจริงถ้ารู้ความจริงในตัวเองว่าใครอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าขาดงานแล้วอยู่ไม่ได้นะขาดงานอยู่ไม่ได้ใครบินพระออกบินบาตรนี่ก็ทำงานอย่างนี้พระคุมผ้านี่ก็ทำงานเป็นงานของพระถึงเวลาวันโกนก็โกนผมนี่คืองานเวลาผ้ามันพอซักเราก็ซักผ้าเนี่ยตากผ้าอันนี้ก็เป็นงานฉันเลาะหวาดไปล้างก็คืองานอันนี้นะพอญาติโยมมารับญาติโยมคุยธรรมะกับญาติโยมคืองานพอเสร็จแล้วทำกิจวัตรปัดกวาดเช็ดถูกุฏิเสนาสนะวิหารลานเจดีย์อะไรก็งานอย่างนี้ถ้ามองอย่างนี้ก็งานมันงานของพระพระต้องมีงานอย่างนี้จะให้พระไปทำงานแบบคารวะมันจะขัดกันไหมจะดูดีไหมจะถูกต้องไหมจะเหมาะสมไหมเราให้พระไปทำงานงานเรื่องนี้ก็คืองานของพระถ้าเข้าใจว่าตัวเองมีงานมันก็ชื่นใจชื่นใจมองถูกมองถูกเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิก็เดินมรรคนั่นเดินทางความรู้สึกเดินด้านความรู้สึกเดินด้านจิตใจไม่ใช่เดินภายนอกแต่เดินภายในเลยทีเดียวนี่มันออกมาดีอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าถูกต้องแต่มันมองลึกไปกว่านั้นก็คือลมหายใจเข้าออกคืองานอย่างนี้นะนั่นถ้าไม่มีงานทำโอ้อยู่ไม่ได้มันตายถ้าใครไม่ทำงานตายเลยเนี่ยแต่ถึงจุดนี้อธิบายถึงจุดนี้นะอารมณ์เข้าอารมณ์ออกนี่คืองานของคนคนมีชีวิตอยู่ได้เพราะการทำงานคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นคืองานเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องทำงานคือเอาลมเข้าลมออกนะหรือหยาบออกมาอีกสักหน่อยถอยออกมาสักหน่อยดื่มน้ำเข้าไปคืองานนี่ใครไม่ดื่มงานคือไม่ทำงานไม่ทำงานอยู่ไม่ได้แล้วคุณตายแน่อย่างนี้เป็นต้นทำไมไม่มองให้ชัดอย่างนี้อยู่กับตัวเองถ้าดื่มน้ำเข้าไปไม่ปัสสาวะออกคุณก็ไม่ทำงานคุณไม่ทำงานคุณอยู่ไม่ได้คุณต้องไปหาโรงพยาบาลแล้วเพราะอะไรเพราะคุณไม่ทำงานคุณเอาน้ำเข้าไปแล้วไม่ออกไม่ถ่ายปัสสาวะออกคุณไม่ทำงานคุณจะสบายไหมล่ะไม่ทำงานมันไม่สบายอยู่ไม่ได้หรอกแต่เมื่อดื่มกินอาหารเข้าไปทานอาหารเข้าไปนี่คืองานใช่ไหมพอเอาคำข้าวเข้าปากก็เคี้ยวนั่นคืองานผมกลืนลงลำคอก็คืองานพออยู่ในท้องในกระเพาะก็คืองานพอตอนเช้าๆนั้นถ่ายเทออกนั่นคืองานงานเหล่านี้งานปัจจุบันงานภายในงานอยู่ในเนื้อในกายโดยเฉพาะเลยทุกคนต้องมีงานทำอย่างนี้การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงบทบาทของนิจจังบทบาทของความไม่เที่ยงอย่างนี้บทบาทของความเกิดดับเหล่านี้บทบาทของวัฏฏะคือความหมุนวนเวียนอย่างนี้มันเป็นหน้าที่มันเป็นสัจธรรมกับทุกคนถ้ามองเห็นอย่างนี้มันก็ทะลุปุโป่งมันก็เป็นสัจธรรมมันก็มองเห็นธรรมได้ชื่อว่าดวงตาเห็นธรรมก็ได้เห็นธรรมอย่างนี้เหล่านี้ไม่ใช่ของผิดไม่เป็นของจริงของจริงคือสัจจะสัจจะคือจริงจริงคือธรรมเราอารมณ์หายใจเข้าออกหรือเปล่าเราดื่มน้ำหรือเปล่าเราถ่ายปัสสาวะหรือเปล่าถ่ายอุจจาระหรือเปล่านั่นคืองานงานเหล่านี้ของจริงไม่ใช่ของปลอมมันเป็นกับทุกคนผู้หญิงผู้ชายผู้หลักผู้ใหญ่ผู้น้อยคนจนคนรวย

0: มีลักษณะงานเหมือนกันต้องมองให้เห็นงานอย่างนี้สิขอให้เป็นอย่างนี้เถอะนะขอให้เข้าใจอย่างนี้สำหรับชาวพุทธเราอย่าพกพาความงมงายอย่าพกพามิจฉาทิฏฐิให้มีความเห็นแบบสัมมาทิฏฐิเห็นอย่างถูกต้องและเห็นอย่างเหมาะสมพุทธเจ้าต้องการอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็คือเราเองนะก็ต้องการอย่างนั้นเหมือนกันแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราต้องการอย่างนั้นเฉยๆนี่เป็นมาอย่างนี้เป็นหน้าที่อย่างแท้จริงอย่างชัดเจนจริงๆเพราะฉะนั้นบวชเถอะนี่มีลูกให้บวชลูกมีหลานให้บวชหลานในพระศาสนานี่ใกล้จะเข้าพรรษาแล้วนี่บวชได้แล้วบวชเราไม่อดไม่อยากรับงานนี่แต่ว่าบางคนโอ้ฉันจะทำงานแล้วมันได้เงินอะไรเงี้ยไปเป็นคารวะทำงานไม่ได้เงินได้หลวงพ่อเงี้ยเอาไล่ต่อไปสิเงินคุณจะเอาไปอะไรเงินอ่ะคุณก็มาซื้อเสื้อผ้ามาซื้อปัจจัยสี่มาแลกเปลี่ยนปัจจัยสี่เสื้อผ้ามาซื้ออาหารมาทำสร้างบ้านซื้อบ้านที่อยู่ที่อาศัยซื้อยานพาหนะคือรถยนต์ทั้งหลายเป็นต้นหรือเก็บป่วยไข้คุณก็จ่ายหายุกหายาหาแพทย์หาหมอแน่แต่ในขณะเดียวกันบวชแล้วไม่ต้องมีเงินเดือนแต่คุณได้ฉันทุกวันหรือเปล่าคุณเอาเงินมาจากไหนมาซื้อคุณซื้อเหรอคุณมีเงินเหรอไม่ได้ซื้อสักตังเดียวแต่อาหารนี่ล้นเหลือแล้วคุณจะไปเอาเงินเดือนไปทำไมนี่คือเงินเดือนมันข้ามจากคำว่าเงินแล้วมาเป็นปัจจัยสี่ไปเลยข้ามขั้นตอนไปเลยชาวบ้านเขาไปรับตังมาเนี่ยเขายังไปซื้ออีกนี่เห็นไหมมันไม่ข้ามเท่าเราไม่ตรงเท่าเลยยังคดอยู่ยังงออยู่ยังวกไปโน่นอยู่จึงจะกลับมาเห็นไหมแต่พระนี่ตรงเลยเป็นผู้ปฏิบัติตรงเลยไม่มีเงินเดือนแต่ได้ฉันไม่มีเงินเดือนแต่ได้นุ่งห่มไม่มีเงินเดือนแต่มีบ้านอยู่นี่ไม่มีเงินเดือนแต่มียารักษาโรคไปโรงพยาบาลไหนถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลเราไม่มีพระไม่ได้จ่ายสักบาทเดียวเห็นไหมนี่มันรัดกว่าไหมพระเป็นผู้ปฏิบัติตรงไหมปฏิบัติดีไหมปฏิบัติเป็นธรรมไหมชาวบ้านเห็นด้วยหรือเปล่าพระทั้งหลายเห็นตัวเองว่าเป็นธรรมอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยต้องดูตัวเองแล้วดูตัวเองมันจะรู้ตัวเองว่าโอ้ของจริงอยู่นี่เองเราจะไปหาของปลอมทำไมวะเนี่ยมันก็กลับมาเองของมันนั่นเป็นงั้นเนี่ยมันเป็นเองของมันเพราะฉะนั้นนะ ที่ว่ามาก็ลืมดูนาฬิกาก็คงจะพอสมควรเก็บเวลามั้งจะพูด2ยกวันนี้ช่วงนี้ยก1ยกต่อไปประมาณ4ทุ่มพระท่านให้คุยธรรมะอีกช่วงหนึ่งช่วงนี้เขามีกิจกรรมที่จะต้องอะไรสอบกรรมฐานอะไรนี่แหละเขาจะว่าอย่างนี้แล้วก็จะให้โอกาสซะก่อนพอดีหลวงพ่อเสียงก็จะหมดพอดีถ้าจะถามถ้าจะเรียนถามถ้าจะคุยธรรมะเป็นพิเศษก็เอาช่วงหลังจากสี่ทุ่มไปหาห้าทุ่มหลวงพ่อจะลงมาคุยอีกทีหนึ่งหลวงพ่อกลางคืนจำวัดที่นี่พรุ่งนี้จะกล่าวอุบลนี่มีอะไรที่จะคุยพอใจชอบใจที่จะคุยญาติโยมมามากๆอย่างนี้อยากจะคุยอยากจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และอยากจะทำหน้าที่ของความเป็นพระพระนี่มันมีหน้าที่จะบรรยายธรรมะเหมาะสมและถูกต้องเป็นหน้าที่ของพระโดยตรงมาตั้งแต่ครั้งอดีตมาแล้วเพราะนั้นจะขอโอกาสนี้ทำหน้าที่ในช่วงต่อไปประมาณสี่ทุ่มแล้วกันช่วงนี้ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ
2: ค่ะและที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ไพฑูรย์ขันติโกวัดสุภัททมงคลสาขาหนองประพงลำดับที่35อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: นตกหนักประมาณเรา3วันประมาณ3วัน3คืน
1: รู้สึกน้ำจะพังจะหน้าดินเป็นน้ำข้นน้ำขุ่นแล้วมันหนักเอาหนักเอานะครับน้ำรู้สึกมันจะมาว
0: นในเมืองนี่ถ้าเป็นรถ10ล้อนี่หลังคารถ10ล้อจะมองไม่เห็น
1: ทลายปาล์มต้นปาล์มที่เราอยู่นี่ผมเหลือแต่ยอดตรงนี้ก็เป็นทะเลไปเลย
0: ข้างล่างนี่ไม่ต้องอยู่เลยอยู่ตรงกลางกระจัน2
1: บ้านไม่มีจะอยู่ห้องน้ำห้องส้วมก็ไม่มีกว่าเขาจะเข้ามาช่วยเราได้ตั้งหลายวันเพราะทางราชการเราทำถึงก็ถนนทุกสายไฟฟ้าทุกสายไม่มีรถวิ่งเลยก็ไม่เคยเจอในชีวิตอันนี้ถ้ามีอีกก็ไม่เอาแล้วกู
2: หลังจากพายุซีต้าสงบลงไม่มีใครคาดคิดว่าพายุลูกใหม่กำลังก่อตัวและจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าภาพความเสียหายคงไม่ต่างจากสิ่งที่พวกเขาเคยเผชิญทว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกลับไม่เป็นเช่นนั้นครับชาวชุมพรสามารถรับมือกับพายุลูกใหม่นั้นได้ด้วยระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนหรือว่านี่คือปาฏิหาริย์

0: ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติสำหรับชาวชุมพรที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เอาแน่เอานอนไม่ได้โดยเฉพาะในฤดูฝนที่อาจมีพายุเข้าหลายระลอกแต่ทุกวันนี้ผู้คนที่นี่กลับไม่ได้หวาดผวาดังเช่นหลายสิบปีก่อนเพราะพวกเขามั่นใจว่าสามารถรับมือกับสายน้ำได้มากขึ้นครับปัญหาอุทกภัยเป็นปัญหาใหญ่ของเมืองชุมพรที่ทุกปีหน่วยงานต่างๆต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหนึ่งในนั้นคือโครงการชลประทานชุมพรหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดสรรน้ำโดยตรงครับ
1: ปัญหาอุทกภัยของเมืองเนี่ยครับว่าปัญหามันมากมายขนาดไหนเมื่อก่อนนี้ครับ
2: โอ้ผมอยู่ที่นี่เกือบ10ปีนะครับ
1: ครับ
2: น้ำท่วมทุกปีฮะชุมพรแปลกมากนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรียกว่าร่องมรสุมพาดผ่านมันอยู่ระหว่างชุมพรกับระนอง
1: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฝนตกหนักเกิน100มิลลิเมตรขึ้นนี่นะครับช่วงฤดูฝนตั้งแต่กันยาตุลาพฤศจิกานี่นะครับคลองท่าตะเภาเนี่ยมันจะรับน้ำไม่ได้ละมันจะล้นฝั่งนะครับพอน้ำมาจากทางท่าแซรับล่อเนี่ยก็จะพุ่งผ่านตัวเมืองแล้วก็ความเสียหายนะครับปีนึงประมาณ2หรือ3ครั้งโรงพยาบาลเนี่ยจำได้เลยว่าต้องอพยพคนป่วยนะครับ
1: มาถึงในตัวเมืองเลยนะ
2: ใช่ใช่โรงพยาบาลเมืองชุมพรนี่นะครับต้องหนีขึ้นชั้นบนนะครับคนไข้ก็ลำบากแล้วก็เครื่องมือเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เสียหายรถยนต์นะครับผมถ่ายภาพไว้เลยทำไมนั้นท่วมเกือบ2เมตรนะฮะ
1: แล้วสาเหตุหลักๆที่ทำให้น้ำท่วมคือฝนตกนิดเดียวก็ท่วมแล้วไม่ต้องถึงมรสุมนะฮะสาเหตุเพราะอะไรครับ
2: ก็ส่วนหนึ่งนะครับก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทางข้างบนเนี่ยมันเป็นแหล่งของใกล้ๆภูเขาด้วยนะครับพอฝนมันตกหนักน้ำป่าเนี่ยฮะปริมาณเนี่ยมันอาจจะต้นไม้เราอาจจะน้อยไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมันก็จะไหลชะดินชะอะไรต่างๆมาค่อนข้างเร็ว
1: คือมาเร็ว
2: มาเร็วด้วยแล้วก็แต่พอมาถึงในเมืองมันเจอบ้านเรือนปลูกไว้บ้างสิ่งขีดขวางอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เลยยกระดับน้ำก็สูงขึ้นท่วมทุกปีครับง่ายๆอย่างนั้น
1: แล้วทางลงน้ำมันเยอะขนาดไหนครับ
2: โอ้ยมีช่องเดียวนี่แหละครับพูดตรงๆนะฮะช่องอื่นเป็นสาขาเล็กๆคือต้องผ่านท่าตะเภาเป็นหลักอยู่แล้วครับถ้าเกิดมันล้นก็ต้องเข้าบ้านคนนะฮะพูดง่ายๆอย่างนั้นนะครับ
0: เส้นทางระบายน้ำที่จำกัดทำให้กรมชลประทานตั้งรับด้วยการขุดของเพิ่มเพื่อช่วยแบ่งน้ำจากคลองท่าตะเภาคลองสำคัญสายหนึ่งที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานในขณะนั้นคือคลองหัววังพนังตักซึ่งจะลัดออกสู่ทะเลด้วยระยะทาง8กิโลเมตรโดยยังเหลือระยะทางที่ขุดค้างอยู่อีก 1,460 เมตรตามกำหนดเดิมจะใช้เวลาขุดประมาณ1ปีทว่าหลังจากพายุซีต้าถล่มเมืองชุมพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมชลประทานเร่งขุดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนครับ
1: ต้องขุดเสร็จภายใน1เดือนเนี่ยนะครับตอนนั้นพระองค์ท่านได้เหตุผลไหมครับผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ไหมครับว่า1เดือนเพราะอะไร
2: ก็ตอนที่ท่านรองผู้ว่าท่านผู้ว่ามาบอกเนี่ยผมยังบอกอุ้ยมันไม่จำเป็นเพราะเราที่โดยธรรมชาติว่าถ้าฝนมันตกหนักมันน่าจะผ่านไปแล้ว
1: ร
2: อบหนึ่งชุดหนึ่งแล้ว
1: เพราะพายุมันลงมาแล้วน้ำท่วมไปแล้ว
2: หมดแล้วก็นึกว่าพระองค์ท่านคือเร่งเราตามปกติเราบอกว่า1เดือนทำไม่ได้แน่เพราะว่าตามหลักต้องทำ1ปีนี่พระองค์ท่านก็คงรับสั่งกลับมาว่าถ้าอย่างนั้นถ้า1เดือนขาดอะไรบ้างเราก็บอกว่าที่สำคัญคือเงินมันยังไม่มาพระท่านก็บอกว่าถ้างั้นก็เอาเงินของฉันไป18ล้าน
1: ครับ
2: นะฮะเป็นเงินสดเลยนะโอนเข้าบัญชีเลยให้เอาไปซื้อน้ำมันค่าคนขับแบบโฟค่าอาหารตามระบบราชการนี่นะฮะ
1: เพื่อให้เสร็จภายใน1เดือน
2: ให้เสร็จภาย1เดือนให้ได้
0: ในขณะนั้นยังไม่มีใครรู้แน่ชัดถึงเหตุผลของพระองค์ท่านแต่ทุกฝ่ายต่างก็ทำตามหน้าที่อย่างแข็งขันในท่ามกลางอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะการทำงานในช่วงฤดูฝนที่สภาพดินกลายเป็นเลนแม้จะเร่งขุดตั้งแต่เช้าจรดค่ำโดยไม่มีวันหยุดแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ทันการดีครับ
2: คือเราทำงานเช้าเย็นถึงเย็นใช่ไหมครับแล้วเราทำแค่ประมาณกะหรือสองกะแล้วผมก็กลับไปทานข้าวที่บ้านตอนเย็นก็เอ๊ะมีเบอร์ลงท้ายด้วย999ก็ปรากฏว่าทางวังโดยคุณจิตพรโทรมาบอกว่าพระองค์ท่านรับสั่งให้คุณจิตพรนี่เข้าเฝ้าโดยด่วน
1: ครับ
2: ตอนนั้นน่าจะประมาณสักสามสี่ทุ่มแล้วนะครับบอกว่า
1: ให้บอกสมทานว่าให้ขุดให้เสร็จภายในคืนนั้นเลยนะครับที่มันยังค้างอยู่กิโลกว่านี้นะฮะ
3: คือ
1: นั่นเลยเหรอเพราะว่าขุดเราขุดแล้วเนี่ยน้ำมันยังไม่ทะลุ
3: ครับ
1: ผมก็เลยบอกเอ๊ะถ้ารอหน่อยได้ไหมเพราะว่าคนมันหลับหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เขาบอกไม่ได้คงท่านรับสั่งว่าต้องคืนนี้คืนนั้นเลย
3: คือเหมือนแค่ทำเดี๋ยวนี้
1: ครับทำ
3: เร็วที่สุด
1: ใช่ก็สู้ก็ทั้งเจ้านายทั้งผมก็ยืนจนหลับนกตรงนั้นเลยล้มลงไปเพราะว่ารถแบคโฮนี่เขายังมีเป็นชุดเป็นกะใช่ไหมฮะแต่เราคุมงานเรามีกะเดียวคือตัวเราร่างกายก็สู้ไม่ไหวแต่ถ้าทำจนถึงสว่าง
0: เพียง2วันหลังจะขุดคลองสายนี้เสร็จเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกครั้งครับ
4: วันที่4พฤศจิกายนเกิดมีพายุอลินดาเข้ามาถล่มชุมพรอีกพวกเราก็งงเอ๊ะพี่อยู่ว่าท่านทรงทราบได้ไงอ่ะคลองว่าพนันตัดช่วยไว้ไม่ท่วมเลยวันนั้นระบายน้ำได้หมดก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์มากในพระอัจฉริยภาพด้านอุตุนิยมวิทยาไม่น่าเป็นไปได้เลยที่ว่าท่านจะทรงทราบล่วงหน้าว่าภายใน 30-40 วันเนี่ยจะมีพายุอีกลูกเข้าชุมพร
0: และนี่คือเหตุผลที่พระองค์ท่านรับสั่งให้เร่งขุดคลองนั่นเองครับเพราะทรงคาดการว่าคลองสายนี้จะช่วยให้ประชาชนของพระองค์ตั้งรับกับภัยธรรมชาติได้แนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยนอกจากหาทางลัดในการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลดังเช่นการขุดคลองหัววังพนังตักแล้วอีกวิธีหนึ่งคือการเพิ่มพื้นที่รับน้ำหรือที่พวกเราคุ้นเคยกันในชื่อของโครงการแก้มลิงนั่นเองครับ
5: แก้มลิงนี่พระราชทานพระราชดำริคราวแรกก็คือปีพ.ศ. 2538นะครับที่พวกเรารู้กันว่านำน้ำอุทกภัยจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปบรรจุอยู่ในคลองที่สำคัญที่ทำถวายพระองค์ท่านก็คืออยู่ทางด้านตะวันตกคลองมหาชัยคลองสนามชัยอันนี้แหละครับทั้งหมดเนี่ยพัฒนาเป็นแก้มลิง
0: หลักการของแก้มลิงจำลองมาจากลักษณะเวลาที่ลิงกินอาหารคือรีบกินแล้วกักตุนไว้ในกระพุ้งแก้มก่อนจะค่อยๆกลืนเช่นเดียวกับสายน้ำที่ไหลเข้าไปพักในบึงน้ำขนาดใหญ่ก่อนที่จะค่อยๆระบายออกสู่ทะเลนั่นเองครับแก้มลิงแห่งแรกตามแนวพระราชดำริคือโครงการสระเก็บน้ำพระราม9สำหรับกักเก็บน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่เข้ามาทางคลองรังสิตเพื่อใช้เจือจางน้ำเสียในกรุงเทพและช่วยการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างแก้มลิงบางแห่งเช่นสระน้ำรอบพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้พระราชทานพระราชดำริให้สร้างสระน้ำเป็นพื้นที่กว่า150ไร่เพื่อรองรับน้ำท่วมในอนาคตซึ่งก็เป็นจริงดังคาดเช่นเดียวกับแก้มลิงหนองใหญ่ที่ชุมพรด้วยครับ
5: แล้วก็พระองค์ท่านทอดพระเนตรว่าบริเวณข้างๆคลองหัววังพนังตักมีหนองอยู่หนองนึงชื่อหนองใหญ่พื้นที่ประมาณ800ไร่ติดกันเลยนะครับหนองใหญ่นี่โดยธรรมชาติแล้วเขาจะรับน้ำมาจากทางตอนบนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำของเขาโดยตรงด้วยแล้วก็น้ำจากเชื่อมสามารถเชื่อมกับคลองท่าตะเภาได้ด้วยพระองค์ท่านก็รับสั่งให้พัฒนาหนองใหญ่นี่เป็นแก้มลิงขุดคลองพัฒนาส่วนหนึ่งในหนองใหญ่เนี่ยเสร็จแล้วก็มีทางเชื่อมลงกับคลองหัววังพนังตัก
0: พร้อมทั้งสร้างประตูระบายน้ำเพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยทำงานเชื่อมโยงกับคลองหัววังพนังตัก
1: คำว่าแก้มลิงที่พี่พูดถึงเนี่ยนะครับต้องเป็นบริหารจัดการให้มันเป็นระบบยังไงครับคำว่าแก้มลิงคือไม่ใช่เป็นหนองน้ำธรรมดาเล็กๆแล้วก็ขุดลอกให้มันลึก5เมตร10เมตรไม่ใช่ที่จะต้องมีประตูน้ำก็เพราะว่ามันต้องมีระบบการบริหารจัดการโดยคือเก็บน้ำไว้ก่อนแล้วคราวนี้พอถ้าน้ำมันมามากนะครับก็ทยอยเปิดโดยที่น้ำในคลองรอลดลงมาแล้วก็เปิดประตูน้ำราชอนุเคราะห
3: ์ครับ
1: เนี่ยให้ไหลลงสู่คลองแล้วก็สู่ออกทะเลนะครับหลักการคืออย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่เรารู้ล่วงหน้าเช่นชุมพรเนี่ยเขาจะรู้แล้วถ้าเกิดฝนเกิน125มิลหรือ130มิลขึ้นอย่างเนี้ยมีโอกาส ที่จะเกิดน้ำท่วมทางชลประทานเนี่ยเขาก็จะเปิดประตูน้ำรอไว้เลยเพื่อให้น้ำเนี่ย
3: คือเหมือนพร่องน้ำอันนี้ก่อน
1: พร่องน้ำออกไปก่อนนะครับจาก200ไร่เนี่ยนะครับให้มันเหลือสักประมาณครึ่งหนึ่งหรือต่ำกว่าครึ่ง
3: ครับ
1: เพื่อรอรับน้ำชุดใหม่ที่จะเข้ามา
0: การทำงานร่วมกันระหว่างลำคลองสาขาต่างๆและแก้มลิงเท่ากับเป็นการแก้ไขปัญหาในภาพรวมอย่างเป็นระบบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือคนชุมพรไม่ต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมอีกเลยครับที่สำคัญนี่ยังเป็นต้นแบบการจัดสรรน้ำในอีกหลายแห่ง
3: อ๋อครับปัจจุบันนี้โครงการของกรมชลประทานที่ทำต่อเนื่องจากหัววังพนังตักเนี่ยมีอะไรเพิ่มขึ้นจากเดิมไหมครับ
6: คือตอนนี้นะฮะอยู่ในช่วงที่เราศึกษา
3: ครับ
6: หมายถึงว่าเราศึกษาเพื่อจะนำแนวพระดำรินี่แหละไปใช้งานก็จะมีคลองชุมพรนะ
3: ฮะ
6: ลุ่มน้ำคลองชุมพรอยู่ลุ่มน้ำหนึ่งคลองสวีคลองตะโกคลองหลังสวนคลองละเม
3: ครับ
6: ในตอนล่างของลุ่มน้ำท่าตะเผาเนี่ยลุ่มน้ำของชุมพรเนี่ยมันเป็นลุ่มน้ำย่อยซึ่งเป็นสายสั้นๆ
3: ครับ
6: ลุ่มน้ำย่อยมันก็จะไม่ต่อเนื่องกัน
3: ครับ
6: มัน
3: แต่เราจะลั่นไปเรื่อยๆเหมือนที่เราขุดอย่างเงี้ย
6: ใช่ฮะใช่แต่หมายถึงว่าทุกลุ่มน้ำนี่ก็มีปัญหาเรื่องอุทกภัย
3: ครับ
6: เราก็จะเอาแนวทางพระดำริอันนี้ไปใช้กับลุ่มน้ำอื่น
3: ๆครับ
6: ของจังหวัดชุมพรกัน
3: แล้วปัจจุบันนี้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในตัวเมืองชุมพรเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนครับเป็นยังไงบ้างครับ
6: ถ้าพูดถึงตัวเมืองชุมพรตอนนี้น้ำไม่ท่วม
3: นะไม่ท่วมแล้ว
6: น้ำไม่ท่วมครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยคือปริมาณฝนเนี่ยมันไม่มากเหมือนเมื่อก่อนนะ
3: ครับ
6: มันก็จะมีช่วงเป็นช่วงๆก็คืออาจจะลักษณะว่าฝนมันตกแรงความเข้มของฝนมากอย่างเงี้ยก็ทำให้ในเขตเทศบาลหรืออะไรเงี้ยอาจจะช่วงฝนตกนั่นนะก็อาจจะมีน้ำอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ก็คือระบบระบายน้ำของเทศบาลนี่เขาก็โอเคระบายน้ำได้ทันก
3: ็
6: ปัญหาน้ำท่วมก็ไม่มีไม่มากนะ
3: ครับ
6: พูดถึงผลกระทบก็น้อย
3: น้อยแล้ว
6: ครับ
0: แก้มลิงหนองใหญ่ไม่เพียงช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้คนในเมืองเท่านั้นนะครับแต่ยังทำให้ชาวสวนในเขตรอบนอกได้รับประโยชน์กันทั่วหน้า
3: อยากให้กำนันหนูช่วยเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ที่ชาวบ้านชุมชนโดยรอบได้รับหลังจากที่ได้ขุดคลองหัววังพนังตักแล้วก็โครงการแก้มลิงหนองใหญ่แล้วครับ
7: ชาวบ้านในบริเวณพื้นที่หนองใหญ่ตัวโครงการ

0: พระราชดำริโครงการแก้มลิง
1: ครับ
0: หลังจากได้มีโครงการแล้วที่ได้รับก็ท่านได้ทั้งเศรษฐกิจสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าก่อน
1: ครับ
0: เมื่อก่อนก็น้ำท่วมปี3ครั้ง4ครั้ง
1: ที่เรานั่งอยู่นี่ท่วมไหมครับ
0: ท่วมครับตรงนี้เมื่อปีซีต้ารู้สึกว่าประมาณ5เมตร
1: 5เมตรเลย
0: 5เมตรครับ
1: แสดงว่าเมื่อก่อนตรงนี้สวนปาล์มที่เราเห็นนี่คือไม่มีแบบนี้นะครับ
0: ไม่มีครับก็สวนปาล์มนั่นหลังจากโครงการพระราชดำริที่มีขึ้นมา
1: ก็คือหลังจากที่มีโครงการขึ้นมาแล้วเนี่ยน้ำไม่ท่วมแล้วเราถึงจะมาปลูกปาล์มได
0: ้ครับเมื่อก่อนปลูกมีอยู่บ้างก็ไม่ดีพืชอื่นตัวอื่นเพราะน้ำท่วมทุกปีมันก็ไม่เจริญเติบโตผลไม่ดีเท่าที่ควรแต่หลังจากโครงการนี้เสร็จขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ปี41เราไม่เจอน้ำท่วมอีกแล้วในบริเวณพื้นที่ที่ดังกล่าวที่เราตั้งอยู่นี้ไม่ท่วมอีกแล้ว
1: ครับอันนี้คือเศรษฐกิจดีขึ้น
0: เศรษฐกิจและด้านสังคม

0: ตั้งแต่ปี41เราไม่เจอน้ำท่วมอีกแล้วในบริเวณพื้นที่ที่ดังกล่าวที่เราตั้งอยู่นี้ไม่ท่วมอีกแล้ว
1: ครับอันนี้คือเศรษฐกิจดีขึ้น
0: เศรษฐกิจและด้านสังคมทุกอย่างตามมา
2: แม้ชาวชุมพรจะยังต้องอยู่กับความเอาแน่เอานอนไม่ได้ของฟ้าฝนแต่พวกเขาก็มั่นใจและเชื่อว่ารับมือได้ครับไม่ใช่ด้วยวิธีการเอาชนะธรรมชาติหรือปฏิหารใดๆหากแต่เป็นการเรียนรู้ธรรมชาติอย่างเข้าใจและอยู่ร่วมอย่างสมดุลครับ
3: การพัฒนาแหล่งน้ำนั้นในหลักใหญ่ก็คือการควบคุมน้ำให้ได้ดังประสงค์ทั้งปริมาณและคุณภาพกล่าวคือเมื่อมีปริมาณน้ำมากเกินไปก็ต้องหาทางระบายออกให้ทันการไม่ปล่อยให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายได้

0: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนี

0: บาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
1: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขายังพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
0: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
2: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบาย
0: ๆด้วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
3: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
4: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
5: เพราะสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทำงานเฮานี่ค่ะที่โรงทอใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆที่ข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
6: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทําให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทําตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
0: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทตื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาห้องนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้คนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ฝ่าเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วัน
สัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืน

ยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำต้าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กาย

มดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเก่งสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายกับทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นในการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีแต่นี่เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเอ๊ะครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักที

นานเหลือเกินเท่านั้นจิตสงบได้จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้า
ไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราม ีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติ
เห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปก็เอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยหมายแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนนะบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็ง
เดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่อง

เนี่ยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบพอมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักงั้นปฏิบัติในที่ว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพักนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ไปจะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มตั้งสิ่งนั้นใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่แล้วทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนแล้วลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจ

ละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายตอนนี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจใช้เฉยรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการตัวที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งแต่อธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

โยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรมพึงละเว้นเสียควรเดินทางสายกลางคือเดินตามอริยมรรคมีองค์8คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดชอบการกระทำชอบการประกอบอาชีพในทางสุจริตความพยายามในทางที่ชอบการตั้งสติชอบและการทำสมาธิชอบดูก่อนท่านทั้งหลายความทุกข์เป็นความจริงประการหนึ่งที่ชีวิตทุกชีวิตจะต้องประสบบ้างไม่มากก็น้อยความทุกข์ที่กล่าวนี้มีอะไรบ้าง

ุกข์ทั้งมวลย่อมสืบเนื่องมาจากเหตุก็อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นเรากล่าวว่าตัณหานั้นเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์

ป็นหนี้เรียกว่าภวะตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากผลักสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วเรียกว่า

การสละคืนโดยไม่เหลือซึ่งตัณหาประเภทต่างๆดับตัณหาคลายตัณหาโดยสิ้นเชิงนั่นแหละที่เราเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ได้ทางที่จะดับทุกข์ดับตัณหานั้นเราตถาคตแสดงไว้แล้วคืออริยมรรคมีองค์แปดท่านทั้งหลายจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยเราตถาคตเองเป็นที่พึ่งแก่ท่านทั้งหลายไม่ได้ตถาคตเป็นแค่เพียงผู้ชี้บอกทางเท่านั้นส่วนความเพียรพยายามเพื่อเผาบาปอกุศลท่านทั้งหลายต้องทำเองทางมีอยู่เราชี้แล้ว

ระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อหลีธรรมธโรวัดอโศการาม5ตุลาคม2503

วกเราจงคอยตั้งใจกันสดับธรรมวันนี้จะมีการแสดงธรรมตลอดสว่างสับเปลี่ยนกันใครมีศรัทธาหรือความสามารถฝีมืออย่างไรก็แสดงกันเสียเพราะในการต่อไปนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ร่วมกันอย่างในพรรษาเพราะธรรมดาธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ทรงปฏิบัติมาสมัยครั้งพุทธกาลไม่เหมือนทุกวันนี้คือธรรมดาพระภิกษุและสามเณรหรือญาติโยมผู้มุ่งต่อการปฏิบัติย่อมแสวงหาการวิเวกเมื่อออกพรรษาแล้วก็ต่างคนต่างไปทำการวิเวกเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องส่วนบุคคลผู้อื่นแต่เป็นเรื่องลึกลับถ้าคนไม่มีความคิดเป็นคนที่ขาดสติขาดปัญญาก็ไม่สามารถจะมองเห็นประโยชน์อันลึกลับฉะนั้นผู้ที่พรรณนาให้ฟังนี้ยังถูกเขาเหยียดหยามย่ำยีอย่างมากมายจนตลอดถึงพระมหาเถระผู้ใหญ่ยังเคยเหยียบย่ำแต่เราก็ไม่ถือเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าเราถือว่าใหญ่แต่ตัวใหญ่แต่ชื่อแต่ความคิดสั้นแค่หางอึ่งอ่างฉะนั้นจึงไม่โกรธไม่แค้นตอบแทนท่านผู้นั้นคือสมัยที่ออกปฏิบัติหรือในการต่อมาจนตลอดการบัดนี้นิสัยนั้นชอบไปวิเวกชอบไปอยู่ที่สงัดชอบหลับตาชอบไปอยู่ป่าอยู่ดงนิสัยจิตสันดานเป็นอย่างนี้แล้วก็ถูกหมู่คณะพระเถระผู้ใหญ่ท่านปรารถนาอะไรก็ไม่ทราบท่านก็ว่าเสียดสีต่างๆตัวอย่างเช่นพระขี้กลัวเอาตัวรอดไม่เห็นประโยชน์ของหมู่หลบหลีกปลีกตัวหนีไปอยู่ตามป่าตามดงอย่างนี้ก็ได้ถูกกระทบกระเทือนมาตั้งแต่ออกปฏิบัติจนบัดนี้ก็ยังมีอยู่บ้างแต่ใจนั้นน่ะไม่ได้สนใจในเรื่องนั้นเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าเราถือว่าคนปัญญาสั้นตาตื้นบางทีเขาก็ว่าเสียดสีว่าไอเราเรียนหนังสือมาลืมหูลืมตาทั้งท่องทั้งบ่นทั้งเทศทั้งสวดทั้งสอนทั้งเรียนแสวงหาความดีถึงขนาดนี้ก็ยังไม่เห็นอัดเห็นธรรม

แล้วจะไปนั่งหลับตาให้มันเห็นธรรมนั้นน่ะมันจะมีหนทางไปได้แค่ไหนอย่างนี้เขาก็ว่าแต่ว่ามันไม่มีความซื่อสัตย์เขาว่าประชดเหตุนี้แหละสมัยนี้จึงไม่เหมือนกับสมัยครั้งพุทธกาลจนตลอดพระเนนของเราก็ไม่เหมือนถึงจะเหมือนก็ตามไม่เหมือนก็ตามแต่เราก็ไม่ได้สนใจแต่เรื่องใดที่เป็นพุทธวจนะก็ทำไปตามหน้าที่ฉะนั้นการที่ทำอย่างนั้นถึงจะมีอาการกระทบกระเทือนเสียดสีเพียงไรก็ตามไม่สนใจไม่เหลียวแลไม่ฝักใฝ่จนตลอดในการต่อไปก็เช่นเดียวกันกิจอันใดซึ่งเป็นศาสนกิจเป็นเรื่องศาสนาและเป็นเรื่องทำประโยชน์ให้ตนเองเราก็จะต้องทำเรื่อยไปจนฝ่าชีวิตจะหาไม่เมื่อเป็นเช่นนี้แหละพวกเราฝ่ายพุทธบริษัทฝ่ายพระภิกษุสามเณรและญาติโยมก็ดีผู้มุ่งต่อพุทธวจนะหรือมุ่งต่อการละกิเลสมุ่งต่อการทำกิจของการศาสนาให้ดีขึ้นก็อาจจะมีการไปวิเวกไปหาที่สงบสงัดปฏิบัติตนเพื่อทำความบริสุทธิ์สะอาดฉะนั้นการไปทำเช่นนั้นก็มีประโยชน์ซึ่งมนุษย์ผู้มีตาอันตื้นไม่สามารถจะแลเห็นเช่นเมื่อไปอยู่สถานที่เช่นนั้นก็ยังหาโอกาสให้ได้รับความสะดวกอย่างมากมายนั้นประการหนึ่งประการที่สองก็ได้ช่วยสัตว์บางจำพวกคำว่าสัตว์อันนี้แหละไม่หมายแค่สัตว์เดรัจฉานไม่หมายแค่สัตว์มนุษย์จนเทวดาก็เรียกว่าสัตว์อย่างรุกขเทวดาอยู่ตามต้นไม้ก็มีภูมิเทวดาอยู่ตามพื้นแผ่นดินก็มีอรัญญเทวดาอยู่ในป่าก็มีอยู่ตามเขาตามถ้ำก็ดีเป็นที่อยู่ของสัตว์โลกไม่มีที่ว่างฉะนั้นการไปอย่างนั้นผู้มีปัญญาหรือมีตาภายในก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นได้เหมือนกันคือได้รับประโยชน์บางทีได้รับประโยชน์ดีกว่าคนอย่างพระพุทธเจ้าของเรานั้นเทศนาอยู่บนสวรรค์โปรดเทวดานั้นน่ะสำเร็จคุณงามความดีนับเป็นโกรธแต่ว่าโปรดสัตว์นั้นบางทีก็คนหนึ่งสองคน20-30แค่นั้นอันนี้เป็นประโยชน์ลึกลับอันจะพึงได้รับแก่ผู้ปฏิบัตินอกจากนั้นก็ยังจะได้โปรดซึ่งสัตว์เดรัจฉานบางพวกบางเหล่าผลประโยชน์จะพึงได้รับก็คือประโยชน์ของตนเองบ้างประโยชน์ของคนอื่นบ้างอย่างนี้ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งควรที่จะต้องเสาะแสวงหากระทำบำเพ็ญให้เกิดขึ้นในภาวะของตนกิจอันนี้เป็นกิจศาสนาอย่างสำคัญแต่กิจอื่นนั้นเป็นอติเรกกลาภเป็นของเบ็ดเตร็ดไม่ใช่ชีวิตของพระศาสนามันเป็นเครื่องส่งเสริมชีวิตเท่านั้นการปฏิบัตินี้แหละมันเป็นตัวชีวิตทีเดียวฉะนั้นเวลาที่พระเนนจะมาบวชนั้นท่านจึงสอนข้อสำคัญอยู่สองข้อข้อที่หนึ่งท่านสอนกรรมฐานให้ในเบื้องต้นเมื่อตนของตนไปขอบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อขอบรรพชาสำเร็จอุปัชฌาย์ก็ซักซ้อมไต่ถามดูว่าท่านมีศรัทธาจะบวชจริงหรือท่านปลดความเกี่ยวข้องปลดความกังวลในทางคารวาสหรือยังเมื่อไต่ถามเห็นความเป็นไปพอสมควรแล้วก็สอนกรรมฐานให้แต่ยังไม่ได้นุ่งผ้าเหลืองเสียด้วยยังไม่ได้เป็นสามเณรเสียด้วยซ้ำพอประนมมือประโยงเท้าขึ้นมาท่านก็สอนกรรมฐานให้เลยเกศาผมโลมาขนนาขาเล็บดันตาฟันตะโจหนังถ้าพระองค์ไม่ได้ทรงมองเห็นเป็นข้อสำคัญจะมาทรงสอนทำไมพระองค์ทรงเห็นว่านี่แหละคือชีวิตของพระเมื่อบวชมาต้องทำอย่างนี้ทุกคน
ใครไม่ยอมรับกรรมฐานก็ไม่นุ่งผ้าให้เลยเป็นเด็ดขาดนี่จึงเรียกว่าการเจริญกรรมฐานบำเพ็ญสมาธิเป็นชีวิตของพระภิกษุสามเณรท่านให้แนวทางอย่างนี้เวลาเป็นสามเณรรับศีลสิบแล้วก็สวดจตุตถกรรมเป็นอันเสร็จพิธีการอุปสมบทและเมื่ออุปสมบทแล้วท่านก็อย่าทะนงตัวอย่าอวดมั่งอวดมีอวดดิบอวดดีท่านไม่มีอะไรติดตัวแม้ผมเส้นเดียวก็ไม่เหลือโกนหมดตัดหนวดตัดเล็บตัดอะไรต่ออะไรต่างๆหมดแล้วก็ตัดจากญาติจากโยมเป็นต้นว่าตัดจากมารดาบิดาจึงได้ถามเป็นคาถาว่าอนุญญาโตสิมาตาปิโตหิพ่อแม่ของท่านหวงแหนหรือเปล่าไม่หวงเจ้าข้าในฝ่ายบ้านเมืองเขาหวงแหนหรือเปล่าเราก็ตอบว่าในฝ่ายบ้านเมืองทางราชการไม่มีการหวงแหนอะไรเลยไม่มีกังวลตัวของตัวเองเป็นคนสมบูรณ์หรือยังมนุษย์โซ่สิท่านเป็นคนหรือเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เจ้าข้าทีนี้ท่านก็ถามอีกว่าเราเป็นผู้บรรลุนิติภาวะหรือยังเรียกว่าอายุถึง20หรือยังเราก็รับว่าอายุถึง20ไล่เรียงไปจนหมดท่านเป็นคนดีหรือเป็นคนพิการถามไปจนหมดเราก็ตอบว่าเราเป็นคนบริสุทธิ์3ประการประการหนึ่งเราไม่เกี่ยวข้องกับคารวาสญาติโยมพ่อแม่วงศ์สกุลประการที่2การปกครองในฝ่ายบ้านเมืองเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกังวลประการที่3เราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บติดต่อเพื่อจะก่อความกำเริบให้เกิดขึ้นแก่คณะสงฆ์เมื่อสำเร็จความหมาย3ประการนี้เช่นนี้แล้วท่านก็ว่าดีแหละดีแหละสาธุสาธุดีแหละท่านทั้งหลายจงตั้งใจปฏิบัติในกรณียกิจอันเป็นกิจควรทำของสมณะท่านจึงกล่าวเป็นภาษาบาลีว่าปินฑิยาโลปโภชนังนิสสายะปัพพัจจาตัฏฐเตยาวะจีวังอุตสาโหกระนิโยเมื่อท่านบวชเข้ามาแล้วหมดจากญาติหมดจากพี่น้องวงวานต่างๆท่านต้องอาศัยบาตรลูกหนึ่งแล้วก็อุ้มไปเที่ยวบิณฑบาตกินจนกว่าท่านจะสิ้นชีวิตนี่เราก็รับคือแปลว่าเราไม่แสดงตนเป็นคนมั่งคนมีเที่ยวซื้อถูกขายแพงมาหาเราหากินอย่างนกธรรมดานกนั้นถึงตอนเวลาหากินก็บินไปเมื่อไปเจอต้นไม้ใหญ่มีในสถานที่ใดก็กินกันกินอิ่มแล้วก็ไม่ต้องคาบใส่ปีกกลับมามาแต่ตัวพระภิกษุผู้บวชในศาสนาก็เช่นเดียวกันไม่ต้องสะสมอะไรต่างๆนี่ท่านก็สอนเราเราก็รับว่าอามะพันเตจะปฏิบัติตามทั้งนั้นแหละอุปัชฌาย์นี่ข้อหนึ่งข้อที่สองปังสุกูละจีวรังนิสสายะปัพพัจจาตัฏฐเตยาวะจีวังอุตสาโหกระนิโยอย่าอวดมั่งอวดมีอวดดิบอวดดีให้เที่ยวแสวงหาผ้าบางสกุลมาปกปิดอวัยวะเป็นสมณะเพศในพุทธศาสนานอกนั้นไม่ใช่ชีวิตมันเป็นเครื่องอุปการะไม่ใช่เส้นทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเป็นส่วนอติเรกลาภนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะต่อนั้นก็อนุโลมตามเป็นคหปฏิจีวรเป็นต้นว่าให้รับผ้าป่ากฐินเป็นอติเรกลาภคหปฏิจีวรได้มาจากญาติโยมถ้าได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตผ่องใสถวายทานก็รับไปเถิดนี่เป็นข้ออนุโลมนี่ก็เป็นศาสนกิจเป็นกรณียกิจเป็นกิจควรทำของสามเณรพระเนนผู้มาบวชในพระศาสนาข้อที่3ก็สอนว่า
รุกขมูลเสนาสนังนิสายะปปัจจาตถะเตยาวจีวังอุตสาโหกระนุยโยเมื่อท่านบวชท่านอย่าไปกังวลเกี่ยวข้องในสกุลให้หาที่วิเวกอันสงัดไม่ต้องวุ่นวายมีโอกาสเหมาะเวลาดีก็จงพากันหนีจากอาวาสแล้วก็ไปอยู่ในสถานที่อันสงัดอย่าไปอวดดิบอวดดีอวดมั่งอวดมีอวดยศอวดลาภให้ตนปราบกิเลสทิฏฐิมานะไปอยู่ตามต้นไม้และภูเขาเรียกว่ารุกขมูลเมื่อเราไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นมันเป็นของดีวิเศษดียังไงประการที่หนึ่งมันกันความขี้เกียจทำไมถึงกันความขี้เกียจมันกลัวมันกลัวตายมันเปลี่ยวมันมีสัตว์ร้ายจะคอยเบียดเบียนประการที่สองเราไปอยู่ในที่สงัดปฏิบัติตัวเป็นคนวิเวกท่านจะรับไหมเล่าท่านก็ถามเราก็ว่าอามะพันเตเรายอมปฏิบัติตามอุปัชฌาย์ที่สอนวิหาโรอัทโยโกปาสาโดหัมมิยังกูห้าท่านก็สอนไปอีกเมื่อมีวิหารพอจะอยู่ได้ก็ให้เป็นที่สงัดวิหาโรพอเป็นที่สงัดจะอาศัยได้ก็อยู่อัทโยโกไปอยู่ตามกระท่อมนาของเขาปาสาโดปราสาทที่ว่างเปล่าในสถานที่ใดที่หนึ่งห้ามมิยังไปอยู่ตามเงื้อมผาไม่ต้องอวดดีอยู่ในตึกในรามคูหาก็ไปอยู่ตามถ้ำให้ไปแสวงหาการวิเวกเพื่อเป็นอติเรกลาภเราก็ยินดีสาธุสาธุยินดีปฏิบัติตามพุทธวจนะที่อุปัชฌาย์ท่านสอนข้อที่สี่ปุติมุตตะเภสัจยังนิสายะปปัจจาตถะเตยาวะจีวังอุตสาโหกระนุยโยเมื่อท่านไม่มีญาติมีโยมไม่มีคนปวารณาไปป่าไปดงหาบ้านหายาจะรักษาร่างกายไม่ได้แล้วก็กินเยี่ยวนะนี่พูดกันง่ายๆพูดตามภาษาที่ผู้ดีหน่อยเขาก็เรียกว่าฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าน้ำมูดเน่าก็คือน้ำเยี่ยวนั่นเองแหละนี่ไม่มีอะไรเป็นยาหาไม่ได้ก็กินเยี่ยวเหมือนกับมันเป็นยาวิเศษนี่พระพุทธเจ้าทรงเทศนามาก็รับว่าสาธุสาธุจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอติเรกลาภสมอมะขามป้อมสปิเนยใสนวนีตังเนยข้นเตลังน้ำมันผานิตังน้ำอ้อยมะทุน้ำผึ้งยาผงยาเม็ดยาน้ำยาดองยาต้มเหล่านี้ก็ฉันได้เป็นอติเรกลาภถ้าหาได้มาด้วยความสุจริตก็กินเข้าไปเถิดสี่ประการนี้เป็นชีวิตของนักบวช 1. เที่ยวบิณฑบาตนี่เป็นชีวิต 2. ถือผ้าบางสกุลเป็นชีวิต 3. อยู่รุกขมูลตามต้นไม้ตามกาลเวลาเป็นชีวิต 4. กินน้ำเยี่ยวเป็นชีวิตนี่พระองค์ทรงสอนแต่วันบวชเมื่อบวชแล้วทีนี้สองสามวันลืมหมดเตลิดเปิดเปิงไปไหนก็ไม่ทราบกลัวไม่ดิบกลัวไม่ดีกลัวไม่มั่งกลัวไม่มีกลัวไม่มียศไม่มีลาภพากันเพลิดเพลินลุ่มหลงไปในทางอื่นไม่ได้เหลียวแลในข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ฉะนั้นศาสนามันถึงได้ยุ่งยากต่อไปนี้นะพระเจ้าพระสงฆ์ของเรานับวันแต่จะย่อยยับดับสูญไปทุกทีเพราะความดีที่พระองค์ทรงตรัสไว้ไม่ประพฤติปฏิบัติตามนี่เป็นชีวิตของพวกเราซึ่งเป็นนักบวชท่านก็แนะนำพร่ำสอนเป็นศาสนกิจซึ่งพระภิกษุสามเณรบวชมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลปฏิบัติกันมาอย่างนี้เมื่อคนมาบวชมากเข้ามากเข้าหมดความสามารถศรัทธาหย่อนท้อถอยก็ปล่อยทิ้งเมื่อปล่อยทิ้งมาสมัยนี้เลยแสดงการเยาะเย้ยเสียดสีกระทบกระเทือน
กระแทกอะไรต่างๆพระกรรมฐานถูกหาว่าโง่บ้างเอาประโยชน์ส่วนตัวบ้างไม่เหลียวแลแก่หมู่แก่คณะหลบหลีกปลีกตัวไปอยู่ตามป่าตามดงไม่มีหลักมีแหล่งที่แท้คนที่พูดน่ะมันตัวชิบหายแหละไม่มีหลักใจสักนิดนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อหน้าที่ธุระกิจการมีเฉพาะหน้าของตนก็จำเป็นจะต้องพากันไปจำเป็นจะต้องพากันแสวงหาทำศาสนกิจนั้นจึงจะเป็นไปเพื่อความเจริญของตนและหมู่คณะนี่ทางปฏิบัติเป็นอย่างนี้พวกเราก็พึงทราบการไปเช่นนั้นไม่ใช่ไปทอดธุระไม่ใช่หนีไปจากหมู่จากคณะไม่ใช่เป็นผู้เอาตัวรอดเป็นผู้ปฏิบัติทำกิจของพระศาสนาต่างหากนี่หน้าที่ของนักบวชเป็นอย่างนี้หน้าที่อันนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนแต่มันโกงหน้าที่เขาแต่งให้เป็นนายอำเภอมันผ่าไปทำงานของผู้ใหญ่บ้านเขาแต่งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านมันผ่าไปเป็นข้าหลวงจนถึงยุ่งพระเนรเราก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าแต่งให้ปฏิบัติอย่างนี้มันผ่าไปทำอย่างอื่นมันถึงเกิดเรื่องเกิดราวเกิดยุ่งเกิดเหยิงวุ่นวายกันขึ้นในศาสนาฉะนั้นพวกเราก็ควรจะทราบหน้าที่ของตนนอกนั้นก็เป็นส่วนเบ็ดเตล็ดเป็นเครื่องอุปกรณ์เป็นเครื่องอุปการะไม่ใช่ตัวจริงจังอะไรนี่เป็นกิจเบื้องต้นในการบวชต่อไปนี้จะได้นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาตักเตือนเพื่อเป็นการให้พวกเราต่างผู้ต่างคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญให้ถูกต้องตามศาสนกิจเรียกว่าธรรมะที่แสดงมาแล้วเป็นเรื่องระเบียบของการบวชเป็นเรื่องวินัยข้อบังคับกฎเกณฑ์ในการบวชอันเป็นหน้าที่ของพระและของเนนในข้อสำคัญข้อที่สองได้แก่ธรรมะธรรมะเป็นเครื่องประดับเป็นการสะสมบ่มอินทรีย์ของตนให้แก่กล้าซึ่งพระองค์ได้ทรงแสดงเป็นพุทธโอวาทมีมาในโอวาทปาติโมกข์ซึ่งเป็นหน้าที่ของสมณะนักบวชในพระศาสนาแต่เป็นข้อปฏิบัติควบคุมไปถึงญาติถึงโยมด้วยสามารถที่จะเอาข้อปฏิบัตินั้นไปฝึกหัดตนของตนให้เป็นคนดีเป็นคนดีเป็นแข้งขาตีนมือหูตาช่วยดูแลกิจการพระศาสนาต่อไปเพื่อความก้าวหน้านี่เป็นอย่างนี้คือแปลว่าเป็นแนวทางของพวกเราเป็นข้อปฏิบัติของพวกเรามีอยู่6ข้อโดยใจความย่อๆโดยหัวข้อบาลีว่าอนุปวาโดอนุปคาโตปาติโมกเขจะสร้างวโรมัตตัญญุตาจะผัสสะสมิงปันตันจะสยนาสนังอธิจิตเตจะอาโยโคเอตังพุทธานาซาสนังแปลใจความว่าพวกเรานักพรตไม่ว่าพุทธบริษัทฝ่ายบ้านไม่ว่าพุทธบริษัทฝ่ายพระก็ควรจะต้องพากันอยู่ในกฎเกณฑ์ที่พระองค์ทรงตรัสเทศนี้คือข้อหนึ่งอนุปวาโดอย่าเพ่งโทษของกันและกันคือแปลว่าอย่ากล่าวร้ายอย่าตู่อย่าหาเรื่องอันเป็นไปในความแตกร้าวซึ่งกันและกันสิ่งใดที่ไม่มีความจริงอย่าก่ออย่าส่งเสริมให้เกิดขึ้นอย่ากล่าวร้ายคนอื่นอย่าแช่งคนอื่นอย่าด่าคนอื่นอย่าเพ่งแต่โทษคนอื่นต่างคนต่างพากันเพ่งแต่โทษของตนเองนี่เรียกว่าอนุปวาโดเอาไปใช้สอยได้ทั่วไปเป็นสาธารณประโยชน์ให้เกิดขึ้นในฝ่ายคฤหัสถ์ให้เกิดขึ้นในฝ่ายสามัญะอนุปคาโตอย่าอาฆาตกันคือตามธรรมดาคนเราอยู่รวมกันบางทีความประพฤติปฏิบัติไม่เสมอกันเป็นธรรมดาบางคนก็มีมารยาทดีบางคนก็มีมารยาทหยาบแต่ไม่ใช่บาปแต่เป็นมารยาทแค่นั้นความประพฤติทางกายไม่เสมอภาคกันบางคนขยันบางคนแข็งแรงบางคนอ่อนแอ
อ่อนแอนี่มันยาก

ของกายทีนี้มัญญาติของวาจาก็เหมือนกันบางคนฉลาดพูดได้บางคนพูดไม่ค่อยจะเป็นบางคนก็พูดมากบางคนก็พูดน้อยบางคนก็พูดทางโลกบางคนก็พูดทางธรรมบางคนก็พูดผิดบ้างบางคนก็พูดถูกบ้างนี่ความไม่เสมอภาคของกันและกันเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็จะต้องมีการกระทบกระทั่งเสียดสีปะทะกันไม่มากก็น้อยเมื่อเหตุการณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นแก่พวกเราพุทธบริษัทซึ่งอยู่ในวงขอบอันเดียวกันเช่นนี้ก็อย่าให้มีการอาฆาตซึ่งกันและกันต่างผู้ต่างคนอภัยโทษปลดล้างความชั่วของตัวนั้นให้หมดไป

อาฆาตซึ่งกันและกันต่างผู้ต่างคนอภัยโทษปลดล้างความชั่วของตัวนั้นให้หมดไปเพราะเหตุใดเพราะมันจะกลายเป็นเวรเป็นกรรมคนใดก็ต่างคนให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นอภัยทานเป็นผู้ไม่ยึดเป็นผู้ไม่ถือเป็นผู้ไม่คล้องเป็นคนไม่อาฆาตแม้จะมีความผิดพลาดบางครั้งบางคราวก็ให้อภัยซึ่งกันและกันมีความรักมีความสนิทมีดวงจิตเมตตาเสมอหน้ากันตามกำลังความสามารถนี้ชื่อว่าอนุปคาโตนี่เป็นข้อปฏิบัติของพวกพุทธบริษัททั้งฝ่ายคฤหัสถ์และฝ่ายสัมมณะปาติโมกขะจะสร้างวโรจงพากันปฏิบัติตนให้ใกล้ต่อปากช่องของพระนิพพานปากช่องพระนิพพานคืออะไรปาติโมกขะมุขะแปลว่าปากโมกขะเครื่องพ้นให้ไปใกล้ๆที่เราจะได้กินง่ายๆอย่าไปนั่งไกลสำรับกับข้าวมันกินยากเราจะต้องเข้าไปนั่งใกล้ๆใกล้ๆปากของเรานั่นแหละคือพอจะเอื้อมมือหยิบเข้าปากได้มีความประพฤติอันใดที่ใกล้ในทางพระพุทธศาสนาต้องประพฤติอย่างนั้นประพฤติใกล้พระศาสนานั้นคือเป็นผู้ตั้งอยู่ในพรหมจรรย์พรหมจรรย์นั้นคฤหัสถ์ก็มีพรหมจรรย์พระก็มีพรหมจรรย์คฤหัสถ์ถือพรหมจรรย์ได้2แผนกเช่นมีการรับศีล5ศีล8ปานาไม่ฆ่าสัตว์อทินนาไม่ลักทรัพย์อบรมจริยาไม่เกี่ยวข้องกับเพศหญิงเพศชายถึงจะเป็นคฤหัสถ์ศีล5ก็ตามแต่ไม่ล่วงนี่ท่านเรียกว่าเป็นพรหมจรรย์มุสาวาทไม่กล่าวเท็จสุราไม่ดื่มเหล้า5ประการเท่านี้แต่เว้นเสียซึ่งตัวอบรมจริยานี่ก็จัดว่าเป็นพรหมจรรย์เป็นผู้ใกล้ต่อหนทางที่จะไหลเข้าไปสู่พระนิพพานนี่เป็นปาติโมกขะสังวระแปลว่าปฏิบัติใกล้ปากช่องของพระนิพพานนี่แผนกหนึ่งอีกแผนกหนึ่งได้แก่พวกผู้ดำเนินตนอยู่ในศีลอุโบสถหรือศีล8มาปฏิบัติเว้นเสียซึ่งตัวอปรมาจริยามาตั้งตนอยู่ในสิกขาบททั้ง8อันนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ใกล้ต่อพระนิพพานนี่สำหรับคฤหัสถ์ส่วนพระภิกษุสามเณรก็คือเป็นผู้สังวรอยู่ในศีล10และศีล227เป็นผู้ไม่ละวางคุณงามความดีที่ควรประพฤติเรียกว่าอาจาระอนาจาระเราจะต้องอย่าเที่ยวไปในทางที่มีโทษกายก็อย่าเที่ยวไปวาจาก็อย่าสนใจดวงจิตก็อย่าให้มันไปด้วยนี่อนาจาระกายก็อย่าไปคบค้าสมาคมกับคนที่ไม่มีศีลธรรมมีนิสัยใจคอหยาบวาจาก็อย่าไปเกี่ยวข้องสนทนาหารือกับคนที่ชั่วผู้ทุศีลดวงจิตก็อย่าไปกังวลเกี่ยวข้องจะต้องระลึกไปถึงแต่คนที่ดีคนที่ดีและความดีของตนที่สร้างขึ้นนี่เรียกว่าอนาจาระที่ท่านเรียกว่าพรหมจรรย์เมื่อใครประพฤติปฏิบัติตนอยู่ได้โดยอาการเช่นนี้ชื่อว่าปาติโมกขสังวระเป็นผู้สังวรใกล้ต่อพระนิพพานมัตตัญญุตาจะภัตตสนิ่งเป็นคนรู้จักบริโภคภัตตาหารแต่พอสมควรมีกฎเกณฑ์อยู่3กระทงในที่นี้จะจำแนกแต่อาหารของกายการบริโภคของคนนั้นมีอยู่3ชนิดบริโภคด้วยความโลภคือท้องมันเต็มแต่ใจไม่เต็มปากมันก็เต็มกลืนไม่ลงท้องมันก็เต็มแน่นแต่ใจมันจะกินอีกนี่เขาเรียกว่าโลภะนี่ตัวหนึ่งอย่าให้มันเกิดขึ้นในดวงจิตตัวที่สองสันโดษเรียกว่ายินดีแต่ของที่มีอยู่ในบาตรนอกจากบาตรไม่กินหรือยินดีอยู่แต่ในภาชนะที่ใกล้ๆเราในหัตถบาตรนอกหัตถบาตรไม่กินไม่เรียกเอาจากใครด้วยมันญาติกายวิญญาณยกมือขอจากเขาไม่เอาไม่แสดงความอยากทางกาย

ายให้ปรากฏขึ้นกายกรรมไม่แสดงมัญญาตทางมือไม่แสดงมัญญาตท่าทีทางตาทางหูแลหน้าแลหลังต้องการอาหารมากินเมื่อมีอยู่แค่ภาชนะของเรากินแค่นั้นเมื่อมีแค่ในบาทกินแค่ในบาทนี่เรียกว่าสันโดษนี้ข้อหนึ่งข้อที่สามนั้นเรียกว่าอปิชตาเป็นคนมากน้อยคนมากน้อยนี่ดีมากในทางศาสนาเราก็ดีมากในทางโลกก็ดีมากตัวอย่างเช่นพระฉิมพลีพระฉิมพลีเป็นคนมากน้อยมากน้อยยังไงคือคนถือว่าพระฉิมพลีเป็นคนมีลาภคนมีลาภมันจากไหนมันมาจากคนมากน้อยคนมากน้อยเป็นต้นเหตุให้เกิดลาภคือพระฉิมพลีนั้นท่านทำอย่างนี้เมื่อท่านได้ผ้ามาถ้าท่านไม่ได้ทำทานผ้าท่านไม่นุ่งเด็ดขาดเมื่อท่านได้อาหารมาในบาตรถ้าไม่ได้ทำบุญท่านไม่กินเด็ดขาดได้สิ่งใดมาในปัจจัยทั้งสี่อาหารบ้างผ้าบ้างเสนาสนะเครื่องใช้สอยบ้างกีฬาณเพศัตบ้างเมื่อเกิดขึ้นแก่พระฉิมพลีเมื่อได้อยู่ในอำนาจของท่านนั้นมากก็ตามน้อยก็ตามยังไม่ได้ทำทานแจกจ่ายเจือจานแก่หมู่คณะเป็นไม่กินไม่ใช้เป็นอันขาดนี่เมื่อท่านได้มามากก็ให้เป็นประโยชน์มากเมื่อท่านได้มาน้อยก็ให้เป็นประโยชน์ให้เกิดความดีความดีหลายด้านเพื่อนรักหมู่รักเพื่อนมีความสงสารนี่จึงเรียกว่าการบริจาคนั้นเป็นการผูกมิตรเป็นการปราบศัตรูหลักต่อมิให้กำเริบเกิดขึ้นนี่พระฉิมพลีท่านปฏิบัติตัวอย่างนี้เมื่อท่านแตกดับทำลายลงไปจากโลกขันครั้งก่อนมาบังเกิดขึ้นกลายเป็นคนลาภมากไม่อดไม่อยากไปอยู่ในสถานที่ใดที่น่าจะอดน่าจะอยากก็ไม่อดไม่อยากลาภรวยบ้างมีสีสุขจนแค่กระดูกก็เป็นของดียังมีเรื่องในบาลีเรื่องหนึ่งมีมาในพระไตรปิฎกมีพระภิกษุ30องค์ตั้งแต่ชาติก่อนเป็นคนขี้เหนียวเป็นคนขี้ตรณีได้มาก็กินมุบมุบมับมับไม่มองดูเพื่อนไม่มองดูหมู่คณะทั้งกินทั้งซุกทั้งซ่อนต่อจากนั้นมาก็พากันเกิดมาในชาตินี้มาบวชทั้ง30องค์ไปเดินบิณฑบาตก็ไม่ค่อยมีใครเขาจะใส่หาอาหารกินก็ยากลำบากต่อมาก็ได้ทราบข่าวว่าพระฉิมพลีเป็นคนไม่อดไม่อยากลาภมากเมื่อได้ทราบเช่นนั้นก็จะไปอาศัยท่านพอดีพระฉิมพลีก็ตายเมื่อตายทำยังไงพระฉิมพลีนี้เป็นคนดีมีเมตตามีคนรักมีลาภมากอย่ากระนั้นเลยเราไปขอพระธาตุเถิดต่างพากันสัญจรไปเอากระดูกพระฉิมพลีเหล่านั้นมาคนละก้อนละก้อนมาเจาะใส่หัวกรดฝังลงไปเดินธุดงค์บรรเลยรวยใหญ่เลยทีนี้ไม่อดไม่อยากไม่ทุกข์ไม่ยากเรียกว่าพระฉิมพลีมีลาภมากในทางพระศาสนาได้ประโยชน์มากคือหมายความว่าเราได้มาน้อยได้สามส่วนเรากินเสียส่วนเดียวเท่านั้นอีกสองส่วนแจกเพื่อนให้ทานควรให้สัตว์ก็ให้ควรให้คนก็ให้ควรสงเคราะห์เพื่อนพรหมจรรย์ก็ให้บริจาคด้วยน้ำใสใจจริงนี่เรียกว่าเป็นคนมากน้อยสบายใจสบายกายตายแล้วเป็นคนไม่อดไม่อยากนี่ในทางศาสนาเราก็ดีมากในทางโลกแบบสากลทุกวันนี้ก็เหมือนกันสามารถจะปลอบปราบลัทธิคอมมิวนิสต์ได้เป็นอย่างดีปราบได้ยังไงคนเรานั้นน่ะมันไม่จนแล้วก็มันก็ไม่กำเริบหรอกเดี๋ยวนี้คอมมิวนิสต์มันเกิดจากไหนมันเกิดจากความไม่มีอยู่ไม่มีกินไม่มีใครช่วยดูเหลียวแลมันทุกข์มันยากมันลำบากไหนๆกูเป็นทุกข์ก็ให้มันทุกข์เหมือนกันเสียให้หมดอย่าให้มีทรัพย์สินเงินทองให้เป็นของกลางเสียทั้งหมดมันเกิดจากความอัตคัดขาดแคลนยากจนทำไมมันถึงยากจน
ินคนเดียวไม่แจกจ่ายเจือจานชาวบ้านทั่วไปเขาก็ได้รับความทุกข์ความคับแค้นใจเกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นคอมมิวนิสต์นี่มันเกิดจากความโลภมากกินแต่ตัวไม่แจกเพื่อนเมื่อเรามีอยู่10บาทให้เขาเสีย9บาทกินมันบาทเดียวเพื่อนมากมีความรักมีความสนิทมีความสมบูรณ์พูนสุขมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงคนมั่งมีอยู่มีกินมีหลับมีนอนกินก็อิ่มนอนก็หลับมันจะไปคิดทำไมการบ้านการเมืองนะมันลำบากจะตายไปนี่พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนความมากน้อยเป็นของดีของประเสริฐเลิศยิ่งเมื่อใครประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญให้เป็นไปด้วยอาการอย่างนี้จึงจะถูกตามพระบาลีว่ามัตตัญญุตาจะพัตตัสมิงเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นคนปฏิบัติชอบประกอบให้สำเร็จประโยชน์ตนและท่านปันตันจะสยนาสนังอย่าเป็นคนยุ่งอยู่ที่ไหนก็พากันเป็นคนเงียบสงัดอย่าเป็นคนคลุกคลีตีโมงด้วยหมู่ด้วยคณะก่อความยุ่งยากกำเริบให้เกิดขึ้นเว้นแต่เหตุที่มันเหนือนอกเจตนามันไม่ทราบไม่รู้เรื่องมันเป็นขึ้นเองก็เป็นเรื่องเหลือวิสัยอยู่เมื่อมีความรู้มีความเข้าใจไม่เหลือวิสัยก็จะได้พากันสับสร้างให้มันเกิดขึ้นคือให้เป็นผู้แสวงหาตั้งแต่ที่นั่งอันสงัดที่นอนอันสงัดที่ยืนอันสงัดที่เดินอันสงัดอยู่ในสังคมอันสงัดอยู่ด้วยตนเองคนเดียวก็ให้เป็นคนวิเวกเป็นกายวิเวกอยู่ในคณะก็ให้เป็นวิเวกอยู่ในหมู่ก็ให้ประกอบด้วยความวิเวกอยู่ในสมาคมก็ให้ประกอบด้วยความวิเวกเลือกเอาแต่ส่วนที่ดีที่ชอบประกอบไปในทางสงบอยู่คนเดียวก็เป็นคนไม่ยุ่งกายก็สงัดวาจาก็สงัดใจก็สงัดนี่เรียกว่าเป็นผู้มีที่นั่งอันสงัดเป็นผู้มีที่นอนอันสงัดที่ยืนที่เดินสงัดอยู่ในคณะคือสองคนกับเพื่อนก็ไม่ทะเลาะวิวาทกันการทะเลาะวิวาทกันไม่สงัดกายก็ไม่สงัดต้องลุกต้องเดินต้องเหินวาจาก็ไม่สงัดทุ่มเถียงกันใจก็ไม่สงัดโกรธแค้นกันพยาบาทกันเป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมทำลายความสงัดไม่ถูกต้องตามศาสนธรรมคำสอนของท่านอยู่ในหมู่คือนับตั้งแต่4คนขึ้นไปถึง99คนนี่เป็นหมู่อยู่ในหมู่นั้นเราก็จะต้องเป็นหมู่ที่สงัดไม่มีการแย่งไม่มีการทะเลาะวิวาทบาดหมางทำลายล้างผลาญซึ่งกันและกันอยู่เป็นหมู่คณะเป็นสังคมอบรมศีลธรรมเป็นไปด้วยความสงบระงับเรียบร้อยนี่เรียกว่าหมู่ดีคณะดีสังคมดีมีระเบียบมีขนบธรรมเนียมยังความเจริญให้เกิดขึ้นในหมู่ในคณะนี่เป็นศาสนกิจเป็นธรรมะข้อปฏิบัติสำหรับพวกเราพุทธบริษัทเรียกว่าปันตันจะสยนาสนังเป็นผู้มีที่อยู่อันสงัดสบายกายสบายจิตอธิจิตเตจะอาโยโกเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นคนขวนขวายพยายามบำเพ็ญสมาธิเป็นอธิจิตมันทำสมาธิให้เกิดขึ้นมันนั่งสมาธิให้แบบแก่บุคคลอื่นที่มาเห็นมันปรารภในเรื่องสมาธิสนทนาหารือกันในเรื่องกรรมฐานเรียกว่าธรรมิกถาพรรณนาอนิสงส์ของกรรมฐานเรียกว่าธรรมิกถาพรรณนาอนิสงส์ของกรรมฐานให้เกิดขึ้นบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติกำจัดนิวรณธรรมให้ดับไปจากจิตอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในโอวาทข้อหนึ่งซึ่งเรียกว่าอธิจิตอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าอธิจิตนั้นคือจิตปราศจากนิวรณ์ดวงจิตเป็นสมาธิจิตไม่มีอาการขึ้นจิตไม่มีอาการลงจิตแน่นจิตแข็งจิตกล้าหาญ
จิตไม่มีความเศร้าหมองอันนี้ท่านเรียกว่าอธิจิตเตจะอาโยโกจงเป็นผู้ไม่ประมาทประกอบอยู่เนืองๆเอตังพุทธานาสาสนังนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในคำสอนของเราตถาคตนี่พระองค์ได้ทรงแสดงเป็นพุทธพจน์ด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองฉะนั้นพวกเราก็ควรจะต้องพากันประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นในตนบุคคลใดที่ตั้งอยู่ในโอวาททั้ง6ประการนี้โดยความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่สามารถจะทำจิตของตนให้พ้นไปจากทุกข์ก็ยังเป็นการบ่มนิสัยใจคอให้น้อมไปในทางที่ชอบประกอบให้เกิดมีขึ้นในตัวความชั่วก็นับวันแต่จะสาบสูญบุญไม่เคยเกิดก็จะเกิดบุญที่เกิดแล้วก็มีแต่จะเจริญงอกงามฉะนั้นเมื่อสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันตั้งใจสดับนี้ก็ควรจะน้อมไปฝึกหัดประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญตนของตนให้เป็นไปตามศาสนาโอวาทต่อจากนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็จะได้พากันประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนามีโดยดังได้แสดงมาก็สมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการามเรื่องมหาบริจาค5

วันนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาที่มีมาในพระสูตรเกี่ยวด้วยมหาชาติชาดกซึ่งเป็นบารมีธรรมส่วนหนึ่งของพระโพธิสัตว์อันเป็นเหตุให้สำเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ทรงได้บำเพ็ญประโยชน์ให้สำเร็จเป็นไปแก่มนุษย์พุทธบริษัททั้งหลายสามประการประโยชน์ชาตินี้มีผลอันจะพึงได้รับคือปัจจุบันประโยชน์ชาติหน้าเมื่อได้บำเพ็ญไว้แล้วในชาตินี้บุญกุศลส่วนนั้นย่อมอำนวยผลในชาติหน้าคือสุคติสวรรค์เป็นต้นประโยชน์อย่างยิ่งอันจะพึงเกิดขึ้นคือพระนิพพานอันบรมสุขอย่างเลิศไม่มีสุขอันใดยิ่งกว่าเรียกว่านิรามิสุขพระพุทธองค์ทรงเทศนาให้สงฆ์สาวกทั้งหลายได้บรรลุสำเร็จประโยชน์อันยิ่งใหญ่คือมรรคผลนิพพานเหตุทั้งหลายที่มีมาในมหาชาติชาดกหมวดนี้มีข้อความที่จะพึงบำเพ็ญให้เกิดขึ้นในตนนั้นมีอยู่5ประการดังจะได้บรรยายไปในกาลบัดนี้ธนปริจจาโคพระองค์ได้ทรงสละทรัพย์ทั้งหลายมีแก้วแหวนเงินทองรัตนะทั้งปวงอันเป็นส่วนอวิญญาณกะทรัพย์และวิญญาณกะทรัพย์คือช้างแก้วม้าแก้วเหล่านี้ได้เสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆจากผู้รับจึงเรียกได้ว่ามหาบริจาคพระองค์ได้ทรงพิจารณาแล้วว่าการเสียสละได้เช่นนั้นเป็นการที่ยกก้อนหินออก

จากพระอุระคือหัวอกเป็นเหตุให้พระองค์ทรงเบาพระหฤทัยน้อมใจเป็นไปเพื่อความสงัดปฏิบัติตนอยู่ในป่าเป็นฤาษีในเขาคีรีวงกตในสมัยเป็นพระเวสสันดรโน้นอังคปริจาโคพระองค์ทรงเสียสละอวัยวะบางส่วนให้เป็นทานเช่นสละเลือดเนื้อในกายของพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลและสัตว์อื่นๆบางจำพวกโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆในบุคคลที่ได้สงเคราะห์ไปแล้วนั้นในสมัยนี้ก็เทียบได้อย่างหนึ่งคือบางคนได้เสียสละเลือดของตนให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นในคราวที่ป่วยในการบำเพ็ญเช่นนั้นก็เรียกได้ว่าอังคบริจาคได้ชนิดหนึ่งในส่วนของร่างกายชีวิตปริจาโคบางคราวบางสมัยมีเหตุการณ์อันตรายบังเกิดขึ้นแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายจนตลอดสัตว์เดรัจฉานพระองค์ยอมเสียสละชีวิตความเป็นอยู่ของตนเพื่อให้สำเร็จประโยชน์สันติสุขแก่บุคคลอื่นๆในสมัยนี้เช่นบางท่านซึ่งทำประโยชน์ให้แก่ชาติยอมเสียสละความเป็นอยู่ของตนโดยไม่เห็นประโยชน์ส่วนตัวเป็นใหญ่สละกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังความคิดบำเพ็ญดวงจิตของตนให้ตั้งอยู่ในวัฒนธรรมอันจะพึงมีแก่ชาติส่วนศาสนาพระองค์ก็ได้ยอมเสียสละตนบำเพ็ญพรตพรหมจรรย์ไม่เห็นแก่ลาภยศสักการะบูชาใดๆตั้งใจปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามแนวทางถึงแม้ชีวิตจะแตกดับไปในเหตุการณ์นั้นๆพระองค์ก็ทรงยอมเสียสละไม่หวังผลตอบแทนในการทำเช่นนั้นคือไม่เห็นแก่ตัวพระองค์ทรงเห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่ถ้าเป็นประโยชน์ได้แก่ปวงชนแล้วถึงแม้จะล้มหายตายสูญพระองค์ก็ไม่อาลัยในชีวิตจึงเรียกได้ว่ามหาบริจาคเพราะเหตุอันนี้จึงมีอานิสงส์ที่พระองค์ทรงได้รับการยกย่องบูชาของมนุษย์พุทธบริษัทเป็นบุคคลที่ควรแก่การสักการะเคารพบูชาตลอดมาจนทุกวันนี้ปุตตะปริจาโคพระองค์ทรงยอมเสียสละลูกที่รักในหัวอกทั้งสองให้เป็นทานคือกัณหาชาลีเหตุอันนี้แหละพระองค์จึงได้เป็นที่รักเคารพพุทธบริษัททั้งหลายยอมเสียสละตนเป็นทาสหรือสากยบุตรมนุษย์และเทพยดาย่อมเคารพบูชาอยู่ตลอดกาลเพราะการกระทำของพระองค์นั้นไม่หวังผลตอบแทนใดๆจึงจัดว่าเป็นมหาบริจาคภริยะปริจาโคบางคราวพระองค์ได้ทรงเสียสละภริยาของตนอันเป็นที่รักให้เป็นทานไม่หมายมั่นผลตอบแทนใดๆทั้งหมดมุ่งต่อพระโพธิญาณเป็นจุดหมายปลายทางเพียงเท่านั้นมหาบริจาคทั้ง5ประการนี้พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วด้วยดีซึ่งมีมาในเวสสันดรชาดกยกขึ้นเป็นบุคลาธิฐานส่วนพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายผู้หวังต่อสวรรค์และนิพพานก็ควรจะเดินตามแนวทางของท่านพวกเราพุทธบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในสาวกภูมิก็สมควรที่จะบำเพ็ญมหาบริจาคอันเป็นส่วนธรรมาธิฐานดังจะได้บรรยายไปในการระบัดนี้ซึ่งมีอยู่5ประการธนปริจาโคให้เสียสละทรัพย์ของตนที่เป็นโลกิยทรัพย์ทั้งหลายฝากไว้ในธนาคารของพุทธศาสนาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งหมดให้เห็นว่าเป็นการฆ่ากิเลสของตนเองแก้ห่วงที่ผูกอยู่คืออุปาทานเป็นเครื่องฆ่ามัจฉริยะความตระหนี่เหนียวแน่นอยู่ในใจเสียได้ก็จัดว่าเป็นมหาบริจาคได้ประการหนึ่งอังคปริจาโคให้เสียสละความสุขบางส่วนอันจะพึงได้รับในตนเองเช่นเราควรจะกินได้3เวลาเราก็เสียสละมาบำเพ็ญศีล8หรือธุดงควัตตัดความสุขที่เนื่องด้วยกายของตนบางส่วน

กินมากสละให้น้อยนอนมากเสียสละการนอนนั้นเสียบ้างความสุขอันจะเกิดขึ้นจากการดื่มการบริโภคบำรุงกายเมื่อยอมเสียสละได้ไม่เพลิดเพลินอยู่ในกามคุณทั้งห้ามาบำเพ็ญตนให้เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นก็ได้ชื่อว่าอังคบริจาคคือสละรูปออกจากตาสละเสียงออกจากหูสละกลิ่นออกจากจมูกสละรสออกจากลิ้นสละสัมผัสออกจากกายและสละธรรมารมณ์ทั้งหลายที่เป็นบาปให้ห่างไกลชีวิตปริจาโคให้เสียสละความเป็นอยู่ของตนเพื่อให้เป็นประโยชน์สุขแก่บุคคลอื่นอันตรายอันใดอันจะเกิดขึ้นก็สร้างความเข้มแข็งต่อสู้เสียสละความเป็นอยู่ของตนในทางโลกและทางธรรมอีกอันหนึ่งชีวิตคือความเป็นอยู่อันยืดยาวที่จะเป็นไปในข้างหน้านั้นได้แก่ความเป็นอยู่ของดวงจิตเมื่อจิตตกไปในฝ่ายชั่วความเป็นอยู่ของตนก็จะลำบากทรมานใจเช่นความโกรธเกิดขึ้นจิตเราก็เป็นอยู่ด้วยความโกรธความโลภเกิดขึ้นจิตเราย่อมเป็นอยู่ในความโลภบางคราวจิตประมาทหลงไหลดวงจิตก็เป็นอยู่ด้วยความลุ่มหลงชีวิตความเป็นอยู่ของร่างกายนั้นอย่างหนึ่งชีวิตความเป็นอยู่ของดวงจิตนั้นอย่างหนึ่งสิ่งใดเป็นไปในฝ่ายชั่วที่เนื่องด้วยความเป็นอยู่ของตนก็สมควรที่จะเสียสละเพื่อทำชีวิตความเป็นอยู่ของตนให้ปลอดภัยไม่อาลัยความเป็นอยู่ที่ลุ่มหลงนั้นเสียได้มิฉะนั้นก็จะทำตนให้เป็นคนรกโลกเป็นเสี้ยนน้ำหลักต่อเกิดขึ้นในวงของชาติและพระศาสนาได้ประการหนึ่งปุตตะปริจจาโคให้เสียสละบุตรของตนอันเป็นที่รักอันเป็นส่วนในทางธรรมาธิฐานกันหั่งธรรมังวิปปาหายะให้สละกันหะธรรมอันเป็นลูกที่รักของเราคนหนึ่งคือโลโภความโลภไม่รู้จักพออิ่มไม่เป็นกินหลายไม่หายอยากโกธะความโกรธไม่รู้จักหยุดโกรธแล้วโกรธเล่าเป็นหนทางที่จะเข้าไปสู่อบายโมโหโมหะความหลงความมืดมิดปิดบังทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่ากันหะธรรมชาลีปริจาโคให้เสียสละชาละธรรมอันเป็นเครื่องกีดกันกั้นจิตเหมือนกับขายเครื่องดักปลาในมหาสมุทรฉะนั้นความหมายในข้อนี้ได้แก่นิวรณธรรมอันเป็นเครื่องกั้นดวงจิตมิให้บรรลุคุณงามความดีคืบหน้านิวรณธรรมนั้นมีอยู่5ประการ 1. กามฉันทะความรักใคร่ในพัสดุกามและกิเลสกามเมื่อดวงจิตของบุคคลผู้ใดตกไปในธรรมข้อนั้นก็เสมอเหมือนกับปลาที่ติดข่ายของนายพราน 2. พยาปาทะความพยาบาทมุ่งร้ายอิจฉาหาหนทางก่อความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่ปวงชนก่อผลที่ร้ายให้ตนและคนอื่นให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนโดยประการต่างๆ 3. ถีนมิทธะความท้อแท้ง่วงโงกซบเซาเบื่อหน่ายคลายวิริยะคือความเพียรที่จะบากบั่นบุกไปให้บรรลุคุณงามความดีในข้างหน้า 4. อุทธัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจเตือนตนเองไม่ได้ยั้งสติไม่อยู่ปล่อยใจของตนให้ฟุ้งซ่านไม่มีฌานเป็นเครื่องอยู่ย่อมมืดมัวเหมือนเมฆหมอกปกปิดพระอาทิตย์และดวงดาวให้มืดมนย่อมเป็นอกุศลอย่างหนึ่งในทางใจ 5. วิจิกิจฉาความสงสัยลังเลไม่แน่ชัดปฏิบัติตนให้ลุ่มหลงเป็นเหตุให้เข้าใจผิดย่อมทำดวงจิตของตนให้ขุ่นมัวจะถอยหลังก็ไม่กล้าจะก้าวหน้าก็ไม่ไปคิดสงสัยย่อมตัดความเจริญของตนได้ทางหนึ่งทั้ง5ประการนี้เป็นชาลธรรมคือข่ายเครื่องกีดกั้นและดักไว้ซึ่งสัตว์ทั้งหลายในโลกฉะนั้นจ
จะเป็นสิ่งควรเสียสละที่เรียกว่าชาลีดานังกันห้าดานังสละไปไม่ต้องอาลัยอาวรณ์ในอกุศลธรรมเหล่านั้นผู้จะบำเพ็ญได้เช่นนั้นต้องทำตนให้ตั้งอยู่ในสัมมาสมาธิประกอบองค์ฌานให้เกิดขึ้นในตนวิตกยกอารมณ์ขึ้นสู่ดวงจิตให้เป็นอารมณ์หนึ่งวิจารณ์พิจารณาอารมณ์นั้นๆตั้งขึ้นโดยนิมิตและปฏิภาคธรรมไตรตรองพินิจพิจารณาในอารมณ์นั้นๆรู้เหตุคือการกระทำรู้ผลอันเกิดขึ้นจากการกระทำได้แก่ตัวสัมปชัญญะความรู้รอบคอบและสมบูรณ์ต่อจากนั้นก็จะเห็นผลปรากฏขึ้นในใจของตัวคือปิติกายอิ่มกายเบากายสงบจิตสงบจิตวิเวกหมดจากนิวรณ์ย่อมเกิดความสุขในทางใจดวงจิตนั้นย่อมไม่สายไปตามสัญญาอารมณ์อันเป็นกระแสนำมาซึ่งกองกิเลสให้ตัดสัญญาอดีตที่ล่วงไปแล้วทั้งหมดให้ตัดสัญญาอนาคตที่ยังไม่มาถึงทั้งปวงถ้าปล่อยจิตไปหลงอารมณ์ข้างหน้าสัญญาอนาคตมันจะต้องติดตัวถอยหลังไปหลงอารมณ์สัญญาอดีตที่ล่วงไปแล้วมันก็จะไปติดบ่วงเครื่องผูกพันคือสังโยชน์ให้ตั้งสติกำหนดอยู่ในธรรมปัจจุบันจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวจนกว่าจะได้บรรลุทุติยฌานต่อไปตั้งใจเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทำจิตสันดานของตนให้ห่างไกลจากนิวรณ์ความมืดดังนี้ภริยะปริจาโคให้เสียสละภริยาอันเป็นที่รักของตนภริยาในที่นี้กล่าวกันโดยธรรมแล้วมีสามชนิดภริยาคนที่หนึ่งชื่อชีวิตมัตสีเป็นผู้เมาอยู่ในชีวิตของตนความเป็นอยู่ของประชาชนในโลกนี้มีอยู่8ประการทำ8ประการนั้นแบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเปรียบเหมือนกับบุตรอันเป็นที่รักและชอบใจอีกฝ่ายหนึ่งเปรียบเหมือนกับบุตรที่ชั่วต่ำอันเป็นที่ไม่พึงปรารถนาซึ่งแตกออกมาจากนางมัตสีฝ่ายหนึ่งกล่าวคือนายยศนายลาภนายสรรเสริญนายสุข4คนนี้ย่อมเป็นที่พึงปรารถนาแห่งตนคือการหลงอยู่ในลาภยศสรรเสริญสุขอันเป็นเชือกผูกคอตนไว้ได้เป็นอย่างดีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นส่วนที่ไม่พึงปรารถนาคือนายขี้ทุกข์นายขี้นินทานายเสื่อมลาภนายเสื่อมยศทั้ง4คนนี้เป็นบุคคลประพฤติตัวไม่ดีไม่เป็นที่พอใจทำความเป็นอยู่ของตนให้ยุ่งยากได้ประการหนึ่งภริยาคนที่2วัยมัตสีคือมึนเมาลุ่มหลงอยู่ในวัยเรียกว่านางวัยยาซึ่งมีบุตรของเขาอันเป็นที่รักอยู่3คนคือความเมาอยู่ในวัยทั้ง3บุตรคนที่1คือปฐมวัยเมื่อเป็นเด็กยังเยาว์ก็เมาอยู่ในความเป็นอยู่ของตนไม่ศึกษาอบรมฝึกฝนหาวิชาความรู้ในทางโลกและทางธรรมบุตรคนที่2คือมัชฌิมวัยเมื่อตนผ่านพ้นมาแล้วในวัยเด็กบรรลุนิติภาวะมาเป็นหนุ่มและเป็นสาวก็มัวเมาอยู่โดยอาการต่างๆเมารูปความสวยงามแต่งตาทาแก้มยิ้มแย้มหลอกลวงกันเมาเสียงอันไพเราะสนอโสดเมากลิ่นเครื่องสำอางเป็นเหตุให้เกิดความฟุ่มเฟือยเมารสหลงลิ้นกินแล้วอยากกินอีกที่ท่านเรียกว่ากินหลายไม่หายอยากนอนมากไม่รู้จักตื่นรักคนอื่นยอมเสียตัวสิ่งที่ควรกลัวกับกล้าพาให้เสียทรัพย์และชื่อเสียงบุตรคนที่3คือปัจฉิมวัยผ่านไปเป็นคนแก่ชราภาพเมื่อแก่เข้าแล้วก็เมาอยู่ในความแก่ของตนความแก่ในที่นี้คือทุพพลภาพของร่างกายตามืดหูตึงหลังขดแก้มตอบเดิน3ขาจะประกอบกิจการอันใดก็ลำบากอ้างภาวะของตนมากีดกั้นกันเสียจะบำเพ็ญความดีทางโลกก็ไม่ได้
จะอาศัยความดีทางธรรมก็ขัดข้องคือเห็นว่าตัวเป็นคนแก่แล้วย่อมเมาอยู่หลงอยู่ในภาวะของตนภริยาคนที่สามอโลคยมัตสีเมาอยู่ในความไม่มีโรคเมื่อตนมีความสุขกายสบายใจอยู่ด้วยอามิสก็ติดเมาเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของตนขนขวายหาแต่สิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารตนมีความสุขกายไม่มีโรคก็เมาอยู่ในกายไม่นึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายที่จะผ่านมาในข้างหน้ามีความสุขใจสบายจิตบางคราวก็หลงอยู่ในอารมณ์นั้นๆแสวงหาความสุขแต่อารมณ์ที่ชอบดีชั่วผิดถูกมิได้คำหนึ่งนึกถึงตนไม่ขวนขวายแสวงหาความดีอย่างอื่นในทางธรรมจึงจัดว่าเป็นผู้เมาอยู่ในอโรคยมัตสีภริยาทั้งสามคนนี้ย่อมก่อความยุ่งยากและวุ่นวายให้เกิดขึ้นฉะนั้นเป็นสิ่งที่ควรเสียสละบริจาคไปเสียจึงได้นามว่าภริยะปริจาโคช้างแก้วคือหัตถีรัตนปริจาโคให้บริจาคช้างแก้วพระที่นั่งของเราเสียคืออวิชชาความไม่เข้าใจรู้แจ้งในตนไม่รู้ความจริงก็สำคัญว่าตนรู้จริงคุยโม้โอหังนั้นก็คือช้างอวดงาจิตฟุ้งซ่านพูดมากปากเปิดมองเห็นเหงือกลักษณะอย่างนี้คือพูดดีแต่ความประพฤติต่ำทำให้คนอื่นแลเห็นปมด้อยแห่งตนคือไม่รู้แจ้งในอดีตที่เรียกว่าปุพพันเตอัญญานังไม่รู้แจ้งในอนาคตที่เรียกว่าปรันเตอัญญานังไม่รู้แจ้งในปัจจุบันที่เรียกว่ามัจเฉอัญญานังลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าอวิชชาหัตถีรัตนังเป็นเครื่องทรงของคนหลงในโลกฉะนั้นเมื่อพวกเราทั้งหลายได้ทำการมหาบริจาคดังกล่าวมาก็จะให้สำเร็จประโยชน์ใหญ่คือพระนิพพานให้ทำเป็นทานมีอนิสงส์อย่างเลิศสัพพดานังธรรมดานังจินาติให้ทำเป็นทานย่อมชนะเสียซึ่งทานทั้งปวงเรียกได้ว่าทานะปรมัตถปารมีเป็นความดีส่วนหนึ่งที่จะพึงเกิดขึ้นจากจริยาวัดทั้งหลายได้แก่การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนของตนเองที่เรียกว่าอัตตัฏฐจริยาเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์จะได้ส่งผลให้ถึงพระนิพพานธรรมอันประเสริฐญาตัฏฐจริยาจะได้พากันทำประโยชน์ให้เกิดแก่บุพการีบุคคลมีบิดามารดาครูบาอาจารย์วงศาคณาญาติทั้งปวงจะได้ถ่ายหนี้หมดสินสิ้นชาติมรณาโลกัตถจริยาเราเกิดมาในโลกนี้ความดีอันใดที่มีแล้วในตนควรแจกจ่ายเจือจานให้สำเร็จประโยชน์แก่มนุษย์พุทธบริษัททั้งปวงในโลกที่ควรได้ควรถึงเรื่องอันใดอันเป็นหนทางก่อความเจริญให้เกิดขึ้นในโอกาสโลกท้องถิ่นของตนถ้าเรามีหนทางใดๆที่จะให้เจริญได้โดยถูกต้องตามศีลธรรมก็ควรประกอบให้เกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆมนุษย์สะโลเกมนุษย์ทั้งหลายที่มีวิญญาณครองอยู่ในโลกคนจำพวกใดที่เห็นว่าเราควรสงเคราะห์เขาได้โดยธรรมก็ไม่ควรอยู่นิ่งดูดายช่วยทางกายไม่ได้ก็สละทรัพย์แทนตนตั้งจิตเมตตาปรารถนาดีแก่คนทั้งหลายทั้งปวงคนต่ำอย่าเหยียบย่ำให้จมดินได้แก่การดูถูกกันคนสูงอย่าฉุดลงมาในเบื้องต่ำคืออิจฉาริษยากลัวเขาดีกว่าตัวควรทำใจของตนให้ตั้งอยู่ในพรหมวิหารเราควรสงสารเมตตาคนเบื้องสูงมีบิดามารดาพระราชาเป็นต้นที่เรียกว่าเมตตาปารมีเราควรสงสารปรารถนาดีแก่เพื่อนมิตรสหายควรช่วยเหลือทางกายวาจาใจเป็นต้นที่เรียกว่าเมตตาอุปปารมีเราควรแผ่ไมตรีจิตทำความสนิทสนมส
เสมอเหมือนบุตรที่รักในอกในคนและสัตว์เบื้องต่ำที่เป็น

ศัตรูให้เรามีจิตเมตตาภาวนาอุทิศกุศลแผ่ให้ตามควรเมื่อทำจิตได้เช่นนั้นท่านเรียกว่าเมตตาปรมัตถปารมีธรรมะทั้งหลายที่ได้แสดงมาเหล่านี้เป็นมหาบริจาคเมื่อใครประพฤติตนได้แล้วย่อมสำเร็จประโยชน์ใหญ่คือพระนิพพานไม่หลงในสังขารคือความไม่เที่ยงไม่เอียงซ้ายคือความทุกข์ไม่ติดสุขแห่งอามิตรทำจิตของตนให้พ้นจากอาสวะทั้งปวงไม่ติดบ่วงอยู่ในอัตตาที่เรียกว่าตัวตนทำจิตให้พ้นไปจากอนัตตาฉะนั้นเมื่อใครปรารถนาความดีประโยชน์ใหญ่ก็ควรพินิจพิจารณาน้อมธรรมทั้งหลายที่ได้แสดงมานี้ให้มีอยู่ในตนก็จะเป็นแนวทางให้สำเร็จความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการได้แสดงมาในมหาชาติคาถาที่เป็นบุคลาธิฐานให้สำเร็จพระโพธิญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างหนึ่งธรรมาธิฐานให้พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายสาวกสาวิกาจงประพฤติปฏิบัติตามธรรมเหล่านั้นจะเป็นเหตุให้ประสบพบเห็นแต่ความเจริญงอกงามทุกทิพาราตรีกาลมีใจความดังได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิราศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวันพจน์สมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทีปัฐโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
2: 02-496-1240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21 เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10 หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21 เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา7 นาฬิกาสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา8 นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน 02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

คือธรรมะของผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยคนบางคนก็ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจรู้สึกว่ายังเข้าไม่ถึงการเข้าไม่ถึงธรรมะเนี่ยเราจะไปว่าพระท่านเทศไม่รู้เรื่องไม่ได้เราต้องเข้าใจว่าเรานั้นยังไม่เข้าถึงธรรมะครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันเมื่อก่อนก็องค์พุทธเทศน์เนี่ยก็ไม่รู้จักธรรมะฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเหมือนกันองค์ที่เทศองค์ที่บรรยายก็ฟังธรรมะไม่รู้เรื่องพระเทศอะไรก็ไม่รู้เรื่องเทศอะไรไม่เข้าใจแล้วก็เกิดความง่วงนอนเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความฟุ้งซ่านก็อยากจะเลิกฟังบางทีก็ว่าไปเที่ยวดูโขนดูหนังตาแจ้งกว่าอะไรเงี้ยก็เพราะว่าครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยก็เทศฟังเทศไม่รู้เรื่องเหมือนกับพวกเราอย่าคิดว่าการฟังเทศไม่รู้เรื่องเราก็เลิกฟังดีกว่าที่ไหนไม่รู้เรื่องก็ไม่ตั้งใจฟังถ้าเราคิดอย่างนั้นแล้วเราก็เลยไม่รู้เรื่องกันแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยทุกคนก็ฟังธรรมะเริ่มต้นไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ฟังไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดมีความเข้าใจฉุกคิดเป็นข้อคิดบางคำถึงสะกิดใจเราจะเป็นอุทาหรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเงี้ยเหมือนอย่างคนกินเหล้าพระท่านเทศน์ว่าโอ้กินเหล้าไม่มีวิตามินเนี่ยไอ้คนกินเหล้าฟังจริงนะกินเหล้าไม่มีวิตามินเนี่ยมันก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อกินเหล้ามันได้แต่น้ำอย่างเดียวมันมีแต่ทำลายไม่มีความเจริญเลยไม่มีวิตามินไม่เหมือนกินขนมกินข้าวเนี่ยธรรมะก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ฉะนั้นเราจะได้ท้อถอยว่าการฟังธรรมไม่รู้เรื่องก็ฟังต่อไปก็เข้าใจไปเองเพราะคนเรายังฟุ้งซ่านอยู่จิตมันยังไม่สำรวมในการฟังจิตเมื่อไม่สำรวมในการฟังมันก็ฟังแบบไม่รู้เรื่องแต่เราพอจิตเราสำรวมในการฟังมีสติ

ทำสมาธิแล้วเนี่ยพอมีสมาธิในการฟังธรรมแล้วเนี่ยคนก็จะรู้เรื่องเริ่มเข้าใจในหลักธรรมเหมือนกับคนที่ไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่นะเนี่ยเพราะจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันยังไม่สงบแต่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันก็ระลึกถึงย้อนหลังไปสู่อดีตเพราะธรรมดาคนเราไม่ได้ย้อนไปดูอดีตลึกซึ้งคือรู้หยาบอดีตลึกซึ้งไม่มีก็ย้อนไปดูอดีตที่ตัวเองเกิดมาจากครรภ์แม่เห็นตัวเองที่อยู่ในท้องแม่นอนอยู่ในสภาพใดเนี่ยจิตมันไปรู้ถึงนอนอยู่ในสภาพใดอยู่อย่างใดพ่อแม่มาคลอดมาแล้วพ่อแม่มีความทุกข์อย่างไรแล้วออกมาแล้วพ่อแม่เลี้ยงดูอย่างไรเนี่ยคลอดมาแล้วเนี่ยมีความลำบากนะครับนั่นเนี่ยจึงจะระลึกว่าพ่อแม่ต้องผูกพันกับเราเนี่ยเสียสละเพราะเราเนี่ยมากมายก็เกิดซาบซึ้งในบุญคุณพ่อแม่ก็ถึงกับน้ำตาไหลอันนี้คือหมายถึงว่าเริ่มรู้เรื่องแล้วบุญคุณพ่อแม่คนที่ใจหยาบที่ใจบาปหยาบช้าเนี่ยจะนี่ละคุณพ่อแม่ก็เพราะมันไม่ละเอียดอ่อนใจของพวกคนนั้นยังไม่มีธรรมะยังไม่มีสมาธิยังไม่ได้เข้าถึงธรรมมันก็ไม่ระลึกถึงคุณพ่อแม่ได้เลยฉะนั้นจิตใจคนเราจึงต่างกันนะบางคนละเอียดอ่อนเกิดมาไม่รู้จักรักพ่อรักแม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่คิดจะตอบแทนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งทำทางโลกมันได้ก็เอาทางธรรมบวชเรียนให้ปฏิบัติให้เห็นว่าเป็นคนดีแล้วก็นำพ่อแม่เข้าสู่ศีลธรรมนั่นก็ถือว่าก็หาวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะช่วยพ่อแม่เพื่อตอบแทนให้อย่างสูงสุดเพราะเมื่อใจละเอียดอ่อนแล้วมันก็คิดในแง่ดีอ่ะคิดในเรื่องทางบวกในทางดีไม่ได้คิดในเรื่องทางลบฉะนั้นการฟังธรรมครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันท่านพูดถึงเรื่องธรรมปรมัตถ์ปรมัตถธรรมน่ะทำไมจึงต้องพูดน่ะพูดทำไมพูดแล้วก็ไม่รู้เรื่องใช่ธรรมดาคนสามัญปุถุชนผู้ยังอยู่ในโคลนตมเนี่ยยังไม่รู้เรื่องหรอกพวกเรียกบัวใต้น้ำเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องนอกจากบัวที่ปริ่มใกล้จะพ้นน้ำแล้วก็ใกล้จะบานน่ะก็รู้เรื่องทำไมคนเหมือนกันทำไมฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเราเป็นหญิงเหมือนกันเป็นชายเหมือนกันทำไมคนหนึ่งฟังรู้คนหนึ่งฟังไม่รู้ก็เพราะอะไรก็เพราะสติปัญญาต่างกันตรงที่เราไม่ได้พิจารณาตามธรรมนั่นเองคือลักษณะภูมิปัญญาคนนี่ต่างกันมากภูมิปัญญาบางคนเนี่ยเพราะอะไรเพราะมีความโลภก็เข้าครอบงำมีความโกรธเข้าครอบงำมีความหลงเข้าครอบงำเมื่อเราตกอยู่ในความโลภเข้าครอบงำเนี่ยเหมือนกับคนบางคนในที่โลภยึดทรัพย์ตัวเองเป็นอารมณ์ไม่ไปไหนละจะเฝ้าอยู่แต่บ้านอย่างเดียวเฝ้าลูกเฝ้าหลานเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนใครจะชวนไปไหนจะไม่ไปทั้งนั้นแหละฉันห่วงอยู่แต่บ้านอย่างเดียวอันนั้นมีความโลภความหลงเป็นอารมณ์คนพวกนี้เราฟังธรรมะไม่รู้เรื่องแก่ก็แก่ตะกายใจไม่แก่ใจยังพลิ้งอยู่ยังอยากจะไปเที่ยวยังอยากจะสนุกยังอยากจะเพลิดเพลินทั้งโลกแต่ก็ไม่เจียมบอดี้เขาว่างั้นนะไม่เจียมสังขารไม่คิดว่าเราแก่อันนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเขาฟังธรรมะไม่รู้เรื่องจิตก็ออกนอกหมดถ้าฟังเพลงฟังอะไรมันก็รู้สึกว่ามันสบายใจเพราะภาษาศัพท์พวกนั้นมันง่ายไอ้ภาษาศัพท์ธรรมะเนี่ยมันเป็นภาษาศัพท์ดับทุกข์ทำไมจึงจะฟังธรรมะเพราะธรรมะเนี่ยเป็นปรมัตถธรรมเนี่ยฟังยากก็จริงไม่เข้าใจก็จริงแต่เป็นธรรมดับทุกข์อย่างเรื่องขันธ์ห้าเรื่องอายตนะเนี่ยเขาพูดแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องของตัวเราเป็นเรื่องของตัวเราโดยตรงแต่เราฟังไม่รู้เรื่องขันธ์ห้าอย่างเงี้ยอายตนะภายในอายตนะภายนอกอายตนะภายนอก6อายตนะภายใน6อย่างที่หลวงปู่พูดอายตนะภายนอกก็เป็นบ่อเกิดที่นำสื่อสารที่จะทำให้เราเนี่ยได้มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจที่จะรับรู้สิ่งที่ดีและไม่ดีมันไม่มีสิ่งมีสื่อเป็นสื่อรับเช่นอายตนะภายนอกก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะมีรูปมีเสียงมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะธรรมาล

เราจะมองเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเป็นอายตนะภายนอกก็จริงแต่ว่าถ้าเรามีธรรมะเนี่ยมีสติเนี่ยเราก็มาใช้เป็นธรรมะเช่นรูปเราก็เอามาใช้ด้วยการมองดูตาดูรูปเนี่ยหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเนี่ยก็มาสัมผัสกับอายตนะภายในเมื่ออายตนะภายในรับแล้วเนี่ยก็หมายถึงว่าเมื่ออายตนะภายในรับแล้วก็เอามาปรุงแต่งในสิ่งที่ดีเอามาทำในสิ่งที่ดีไม่ใช่รับพอเห็นได้ยินเสียงเสียงไม่ดีเราก็เกิดความปรุงว่าไม่ชอบใจเสียงนี้พอเห็นรูปว่ารูปนี้ไม่พอใจในรูปนี้อะไรเงี้ยหรือเห็นรูปนี้กับพอใจหลงไหลในรูปนี้ได้ยินเสียงกับหลงไหลในเสียงนี้ดมกลิ่นกับพอใจในกลิ่นนี้อะไรเงี้ย

หรือเห็นรูปนี้กับพอใจหลงไหลในรูปนี้ได้ยินเสียงกับหลงไหลในเสียงนี้ดมกลิ่นกับพอใจในกลิ่นนี้อะไรเงี้ยคำความไม่จริงแล้วสิ่งพวกนี้พุทธเจ้าท่านบอกว่าให้เป็นสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้กลิ่นสักว่าได้ลิ้มรสสักแต่ว่าได้สัมผัสสักแต่ว่าได้แค่คิดนึกแล้วก็ปล่อยวางอันนี้เป็นธรรมปรมัตถ์ที่ฟังแล้วก็ง่วงนอนแต่ที่จริงถ้าคนรู้ถึงขั้นนี้หมายถึงคนที่รู้ละเอียดอ่อนก็หมายถึงว่าบุคคลนั้นไม่เก็บความทุกข์ไว้ในใจสามารถแก้ทุกข์ตัวเองได้พอมีความทุกข์ยากลำบากใจอย่างไรก็คิดถึงธรรมะก็สามารถแก้ปัญหาความทุกข์ใจได้ธรรมปรมัตถ์จึงเป็นธรรมดับทุกข์มันเป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนเป็นธรรมที่ยากหน่อยแต่ก็เป็นธรรมดับทุกข์เช่นเรื่องของขันธ์ 5เนี่ยให้รู้เรื่องรูปรู้เรื่องเวทนารู้เรื่องสัญญารู้เรื่องสังขารไปรู้ทำไมรู้แล้วจะได้อะไรขึ้นมารู้สิ่งพวกนี้เนี่ยคือจิตไปรู้เมื่อจิตไปรู้สิ่งพวกนี้แล้วมันทำให้เกิดสติเกิดสมาธิปัญญาเกิดสมาธิตั้งมั่นอยู่ในความรู้พวกนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราใจไม่วอกแวกทำให้ใจเราไม่ฟุ้งซ่านฉะนั้นคนมารู้ธรรมะถึงขั้นนี้หมายถึงว่ามีความตั้งใจแล้วมีสติมีปัญญามีความตั้งใจดีแล้วศรัทธาสูงส่งแล้วเนี่ยจึงจะศึกษาเรื่องขันธ์5แต่คนที่รู้เรื่องขันธ์5เนี่ยหมายถึงรู้ทางดับทุกข์ทางไปพระนิพพานไม่ใช่ทางไปเป็นอันธพาลไม่พยายามที่จะแก้ความโกรธตัวเองนี่คนมีทุกข์มากเรื่องความโกรธความโกรธนี่เป็นทุกข์มากเลยโกรธแล้วไม่มีความสุขเลยความโลภเป็นทุกข์มากความอยากเป็นทุกข์มากความหลงไม่รู้ตัวตนเองเนี่ยเป็นทุกข์มากกินไม่รู้นอนไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้ตัวเนี่ยเรียกว่าหลงในสภาวะที่เป็นอยู่ไม่ได้พิจารณาคือถ้าเราพิจารณาถึงเรื่องขันธ์5แล้วเนี่ยขันธ์5ก็มีรูปมีกองแห่งรูปเนี่ยถ้าเราพิจารณามันก็เห็นความจริงพอเห็นความจริงมันก็ไม่หลงว่าอะไรมีบ้างอยู่ในกายเราขันธ์5อะไรมีบ้างมีรูปประกอบด้วยอะไรรูปประกอบด้วยธาตุมีอะไรบ้างธาตุมีในร่างกายเราเมื่อมีน้ำมีดินมีไฟมีลมคนเราเนี่ยตอนเป็นน้ำหนักสมมติน้ำหนัก55 กิโลเนี่ยน้ำหนัก55 กิโลช่างเป็นเนี่ยพอตายแล้วตกเข้าไปต้อง60 กว่ากิโลยกไม่ไหวเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันขาดธาตุไฟกับธาตุลมไอ้คนเราที่เบาอยู่ได้เนี่ยเพราะมันมีธาตุลมธาตุไฟพอดับจิตแล้วบอกแหมหนักเหมือนผีใช่ไหมเวลาไปหามคนโอ้โหหนักจริงๆทำไมไอ้คนนี้เมื่อก่อนทำไมมันไม่หนักแต่เวลาตายแล้วทำไมหนักออกหนักเหมือนผีมันหนักจริงๆเพราะอะไรเพราะมันขาดธาตุไฟกับธาตุลมเหมือนเหล็กเนี่ยเหล็กเราชั่งแล้วสมมติกิโลหนึ่งอย่างเงี้ยช่างแล้วกิโลหนึ่งพอเราเข้าไฟแล้วเราเผาไฟแล้วร้อนๆแล้วเรามาใส่กิจช่างกิโลเนี่ยเหล็กเหลือแค่8 ขีดไม่ถึงกิโลไอ้เหล็กร้อนเนี่ยมีไฟพยุงอยู่มีธาตุไฟอยู่เนี่ยยังลดเลยยังหนักน้อยลงแต่ถ้าเหล็กมีแต่ธาตุดินเนี่ยไม่มีธาตุไฟเลยเนี่ยเหล็กก็หนักกว่าฉะนั้นไม่พิจารณาเรื่องธาตุแล้วก็เป็นอย่างนี้ว่าสังขารร่างกายคนเราเนี่ยมันเป็นธาตุ4ดินน้ำไฟลมถ้าเรายึดมากแล้วเราก็ไม่ทิ้งอะไรเลยเราก็ไม่ให้อะไรกับใครเลยเราก็หวงแหนทุกอย่างเพราะเราหวงธาตุเราหวงกายเราหวงใจเราไม่ยอมอุทิศตนให้เป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนาแล้วไม่อุทิศตนให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติธรรมเพราะเราหลงอ่ะไอ้นี่หลงธาตุ4หลงกายเราหลงว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คนเราเมื่อหลงอย่างนี้แล้วนะการเสียสละที่จะมาทำความดีก็ไม่มีวันเลยไม่ทำเลยเพราะความหลงนี่เนี่ยความหลงธาตุสีนี่เองหลงบ้านหลงเรือนหลงทรัพย์สมบัติหลงลูกหลงหลานก็คือหลงธาตุสีดินน้ำไฟลมเนี่ยเขาเรียกหลงรูปเมื่อหลงรูปแล้วมันก็ขาดสติก็พยายามกอบโกยพยายามที่จะสะสมตัวสิ่งพวกนี้ขึ้นมาผลที่สุดแล้วกองแห่งรูปนี้ก็แตกสลายเราก็เอาไปไม่ได้ให้พิจารณาขันธ์5ว่ากองแห่งรูปเนี่ยมันไม่มีอะไรพุทธเจ้าท่านบอกให้เห็นเป็นพระไตรลักษณญาณ

เห็นว่าเกิดขึ้นมามันก็เป็นทุกข์เป็นห่วงมันก็เป็นทุกข์รักษามันก็เป็นทุกข์บอกว่ากายของเราเนี่ยมีเป็นคลังของโลกเป็นคลังที่เก็บโรค108จำพวกโรคหูโรคตาโรคหืดโรคดีซ่านโรคทุกอย่างในร่างกายเนี่ยเขาเรียกโรค108จำพวกอย่างทุกวันเนี่ยเช่นโรคมะเร็งโรคเอดอะไรนี่ซึ่งเป็นโรคร้ายแรงที่คนกลัวเขาถือว่าเป็นคลังของโลกหรือเป็นรังของโลกเป็นที่อยู่ของโลกฉะนั้นกองแห่งรูปนี่จึงเป็นกองแห่งทุกข์ทุกข์มากในเมื่อมีโลกตอนที่ยังไม่มีโรคก็ยังไม่มีทุกข์นะตอนยังเดินได้กินได้ไปไหนมาไหนเที่ยวสนุกสนานเนี่ยโอ้มันรู้สึกว่าโลกมันเป็นของเราร่างกายเราก็ยังแข็งแรงก็ชุ่มชื้นรู้สึกว่าเรายังไม่คิดอะไรเลยแต่พอมีโรคเข้ามาสักอย่างเดียวเนี่ยคนจะฟุ้งซ่านทันทีเลยใจจะเหเร่ร่อนทันทีใจจะสับสนเช่นบางคนเป็นอัมพาตปุ๊บไปอย่างเงี้ยโอ้เคยใจสนุกลื่นเลงกลายเป็นทุกข์อย่างหนักเพราะผิดหวังไม่สมหวังต้องมานอนทรมานบางคนเป็นแค่ตาหน่อยเดียวก็เป็นทุกข์ถ้าจะผูกคอตายตาฟ้าเป็นต้อแล้วตายแล้วตาละบอดแล้วเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วผูกคอตายดีกว่าเนี่ยกองแห่งรูปมันเป็นทุกข์แค่ตาเป็นต้อหน่อยเดียวจะผูกคอตายบางคนไม่ต้องหรอกสิวเป็นขึ้นที่หน้าเม็ดโตหน่อยเดียวโอ้ยส่องกระจกแล้วส่องกระจกอีกตายแล้วฉันหน้าฉันเสียแล้วใครมาดูก็ไม่ได้แล้วก็นี้เกิดความเป็นทุกข์มากเลยเพราะทุกข์แห่งกองแห่งรูปเพราะเราหลงว่ามันเป็นสิวก็ไม่คิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปได้แต่เพราะความรักความห่วงกองแห่งรูปมันเนี่ยเราจึงได้หลงไปยึดมันว่าเป็นของเราแล้วก็พยายามหวงแหนรักษาไม่ให้มันพิรุธแต่ขึ้นมาทุกทั้งนั้นเลยทุกคนจะทุกข์มากเลยหน้าเนี่ยสำคัญมากคนเราน่ะหน้าตาเนี่ยพออะไรไปกีดไปวิ่วไปลอยหน่อยเดียวบางคนกระขึ้นหน้าหน่อยตายแล้วเงี้ยฉันแก่แล้วฉันไม่สวยแล้วเงี้ยบางคนเกิดมามีปานบางคนมีปานดำขึ้นที่หน้าโอ้โหเป็นผู้หญิงที่อาภัพเอาแป้งมาทาเท่าไหร่ไอ้ปานเนี่ยมันก็ยังไม่สุดไปทั้งทิ้งก็เกิดความเป็นทุกข์จริงๆไอ้ส่วนอื่นก็ดีหมดแต่ไอ้ส่วนหน้าไม่ดีบางทีก็เป็นปมด้อยของชีวิตนึงว่ากองแห่งรูปนึงทำให้เกิดทุกข์ในเมื่อไม่สมหวังดังที่ตั้งใจไว้ยิ่งคนมันฟ้องตัวเองเยอะเลยเหมือนเป็นกรรมเก่านะอย่างบางคนเกิดมาเนี่ยแหมปากแหว่งอย่างเงี้ยโอ้โหปากแหว่งไปเย็บแล้วก็ยังมีรอยจมูกบี้ไปอย่างเงี้ยแหมมันจมูกบี้เกิดมาไม่เหมือนเขาจมูกบี้เนี่ยโอ้โหมันถ้าเป็นผู้หญิงก็ดีเป็นผู้ชายก็ดีมันไม่สวยมันไม่หล่อเนี่ยเกิดมาผิดแล้วแก้ไงก็ไม่ได้สมัยนี้เขาก็แก้ได้ก็ไปเสริมจมูกเอาพลาสติกใส่ไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงกลับมาจมูกด่งสวยเลยบางคนบอกแหมฉันอยากจะทำจมูกอย่างเธอบ้างแต่หารู้ไหมว่านั่นแหละไอ้ความสวยเนี่ยคือความทุกข์แล้วล่ะพอได้จมูกไอ้นี่มาเขาเนี่ยเป็นทุกข์จริงๆเลยกลัวจะไปชนโน่นกลัวจะไปชนนี่กลัวมันจะฟลิปจะเกิดเน่าโอ้จะทำยังไงเนี่ยตายมองหน้าใครไม่ได้กลัวบางทีก็ดีใจเมื่อเขาเห็นชมว่าจมูกสวยแต่ไอ้ความรู้สึกข้างในก็ถ้าเกิดจมูกกูเน่าทำยังไงเนี่ยมันผูกคอตายแน่เลยไอ้ใจหนึ่งก็ถ้าหากมันสวยต่อไปก็อยากจะอยู่ให้คนเห็นจมูกเราแต่ถ้าเกิดจมูกมันเน่าก็ตายซะดีกว่าผูกคอตายจริงแล้วมันก็ทุกข์แห่งกองแห่งรูปเลยถ้าเราหลงมันน่ะถ้าเกิดมันเน่าขึ้นมาเนี่ยเราอยู่อย่างเก่าๆเราก็ยังมีสุขกว่าฉะนั้นจึงว่ามันเป็นทุกข์บางคนเนี่ยไปเสริมหมดทุกอย่างเลยดึงมันหมดหน้ากันดึงให้เต่งขึ้นมาไอ้คนเรานะไอ้เซลล์ในร่างกายมันเสื่อมแล้วจะไปดึงไงมันก็เสื่อมไปทำจมูกให้ดงไปดึงหน้าให้ตึงไปดึงหน้าอกให้ตึงขึ้นมาเงี้ยมันก็ตึงไม่ได้มันก็เสื่อมทีนี้พอมันไม่ใช่เจอของจริงขึ้นมานี่นะไปโดนอะไรมันก็เจ็บปวดไปหมดบางคนกลายเป็นมะเร็งไปก็มีโอ้โหอีกคนนี้ไม่ต้องฆ่าตัวตายมันก็ต้องตายแล้วเพราะเราอยากสวยเพราะเราดิ้นรนให้ผิดธรรมชาติ
พราะการปรุงแต่งของกองแห่งรูปนี่จึงเกิดทุกข์กันมากแล้วสังคมยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของวิทยาการก้าวหน้ายุควิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะพบแต่ความทุกข์สิ่งพวกนี้มากเพราะมันไม่ใช่ธรรมะคือเราไปเสริมผิดนะไม่เอาธรรมะไปเสริมเติมแต่งคนเราถ้าพอใจในชีวิตที่ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนาะพอใจในชีวิตได้มันก็มีความสุขยังอะไรไอ้พวกผิวดำไอ้พวกอะไรพวกเผาอะไรอินเดียแดงพวกนั้นอ่ะโอ้มันไม่เสริมมันไม่นั่นนะมันไม่ทำหน้ามาให้ดีนะมันเอามีดกรีดกันถ้าเป็นสาวเป็นหนุ่มจะต้องเอามีดกรีดหน้ากรีดให้เวอะหวะได้คนนั้นสวยมากถ้าคนไหนหน้ายังเกลี้ยงอยู่นั่นถือว่าไม่สวยยังไม่เป็นหนุ่มเป็นสาวพอเป็นหนุ่มเป็นสาวพอรู้ว่าคนนี้เป็นสาวแล้วก็ทำพิธีการกรีดหน้ากันพอรู้ว่าเป็นหนุ่มทำการกรีดหน้ากันก็เพราะมันนิยมว่าไอ้หน้าเบาหวะนั้นมันสวยไอ้หน้าไม่เรียบคุกคระนั้นมันสวยไอ้คนหน้าเรียบๆนั่นคือไม่สวยเนี่ยมันเป็นความเข้าใจอย่างนั้นมันก็เห็นว่าอย่างนั้นดีไอ้เรานี่มันยึดถือว่าต้องหน้าเลื่อมๆต้องหน้าเกลี้ยงๆไม่มีสิวไม่มีฝ้าไม่ครุไม่คระไม่เป็นอะไรเงี้ยจึงจะสวยพออะไรไปสะดุดหน่อยก็เป็นทุกข์อีกเงี้ยแต่ถ้าคิดแล้วมันคิดยังไงพวกคนเผ่าชาวเผ่านั้นมันดีกว่าเหมือนกันพอหน้ามันเท่ากับเลี่ยมมันต้องไปกรีดให้มันก็เลยไม่ต้องเสริมสวยอะไรมันไม่ต้องเสียค่าเสริมสวยมันทำให้หน้าครุขระก็ถือว่าสวยละไอ้เรานี่ไม่งั้นถ้าหน้าคลุกละเลยเป็นทุกข์ต้องให้หน้าเลื่อมๆอยู่เรื่อยต้องโปกันอยู่เรื่อยบางคนเนี่ยโอ้กว่าจะออกจากบ้านได้โปแล้วโปอีกยิ่งอายุมากๆหน่อยยิ่งพิถีพิถันเหลือเกินกลัวมันจะมีข้อบกพร่องให้คนอื่นเขาเห็นว่าไอ้ร่องรอยตรงไหนมันไม่ดีอะไรเงี้ยยิ่งตบตีนกาแล้วยิ่งฉาบใหญ่เลยคันนี้อันนี้ถ้ากองแห่งรูปเนี่ยมันเป็นทุกข์จริงๆนะถ้าคิดขึ้นมานะยิ่งเราอยู่กับคู่สามีภรรยายิ่งทุกข์ใหญ่เลยอย่านึกว่าเป็นสุขนะเกิดเราแต่งงานเนี่ยตอนไหนตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวก็รู้สึกว่าอะไรมันก็สมบูรณ์ที่เราจะให้ความสุขอะแต่พอแก่แล้วอะไรมันก็เสื่อมสมรรถภาพยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่เลยยิ่งอยู่กันไปนานวันยิ่งเป็นทุกข์เพราะเราจะเอาความสุขทางกายยิ่งมีลูกมีอะไรเข้าไปบางคนก็พยายามจะทำให้เป็นสาวขึ้นมาใหม่ก็เป็นทุกข์ว่ากลัวสามีนี่จะเบื่อจะเหนื่อยจะหน่ายจะไปเห็นคนสาวใหม่ให้คนสาวใหม่มันไม่ต้องทำอะไรมันชนะเราแล้วแค่มันเข้ามาเสนอหน่อยนี่ว่ามันเป็นสาวรุ่นหน่อยมันก็ชนะเราเสียแล้วเพราะสังขารมันใหม่กว่าเราไอ้เราก็เป็นทุกข์พยายามที่จะทำให้มันเป็นสาวใหม่ผลที่สุดเมื่อเรามีครอบมีครัวแล้วเนี่ยมีแต่ทุกข์ในเรื่องของสังขารเพราะความเปลี่ยนแปลงเพราะความร่วงโรยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามันสาวอยู่ไม่ได้มันสวยอยู่ไม่ได้มันหนุ่มอยู่ไม่ได้พอถึงที่สุดแล้วมันก็ไม่มีอะไรก็ต้องจากกันต่างคนต่างเบื่อหน่ายต่างคนต่างมันหน่ายมันหนีกันไปเองอ่ะมันหันหลังให้กันแล้วก็งั้นเถอะแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยจะไปทางไหนต้องตามติดแต่คราวหลังไม่อยากมองแล้วเพราะว่าสังขารมันเสื่อมอันนี้จึงว่ามันทุกข์เพราะมีสังขารทุกข์เพราะมีรูปบางคนยังบางคนหลงในนึกว่ามันมีความสุขเพราะเมื่อหนุ่มเมื่อสาวมันก็ยังลืมตัวมันก็นึกว่าเป็นสุขแต่พอมันย่างวัยชราเข้ามาแล้วมันเห็นแต่ทุกข์หรือว่าโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเป็นทุกข์จะหนุ่มก็ดีจะสาวก็ดีแต่ถ้ามีโรคประจำกายแล้วมันทุกข์ทั้งนั้นในคนเดี๋ยวนี้มีโรคประจำกายกันทุกคนมันมีความทุกข์ปิดบังอยู่ในใจเรามีความทุกข์ซ่อนอยู่ในร่างกายเราไม่มีใครเลยที่จะไม่มีโรคไม่มีใครเลยที่จะไม่มีทุกข์แต่นี้คนเราไม่เห็นเองนะคือมันหลงสังขารมันหลงปรุงแต่งคือปรุงแต่งฉาบทามันคิดว่ามันในแง่ดีหมดตรงนั้นก็ดีตรงนี้ก็ดีตรงนั้นก็สวยตรงนี้ก็สวยแต่ว่าไม่ได้นึกถึงอีกตรงข้อบกพร่องบกพร่องเราปิดไว้ตรงไหนไม่ดีเราปิดไว้ไม่ให้ใครดูไม่ให้ใครรู้เนี่ยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วสังขารเนี่ยจึงถูกปกปิดจึงถูกปกปิดแล้วจึงไม่เห็นทุกข์จึงเรียกว่ามีความหลงมีความหลงจึงเป็นทุกข์นะบางคนเอ๊ะหลงยังไงไม่เห็นทุกข์ตรงไหนเลยใครว่าหลงพระก็เทศอย่างโลกโกรธหลงเนี่ยมันไม่เห็นทุกข์ในโลกโกรธหลงเลยเทศทำไมอะไรก็มีโรคมีโกรธมีหลงเลยเป็นทุกข์ให้ออกเสียทุกคนก็เลยไม่เห็นทุกข์จะออกทำไม
ทุกคนก็เห็นเขาเป็นสุขกันทุกคนฉะนั้นถ้าชี้แจงโทษของมันแล้วมันโทษมากจริงๆในความหลงเนี่ยสมมติว่าเรารักลูกเราเนี่ยเราหลงอยากให้มันมีอนาคตอยากให้ลูกเราเรียนดีเป็นเด็กดีถ้ากลายเป็นลูกเราเกิดเป็นเด็กปัญญาอ่อนมันเรียนไม่รู้เรื่องเนี่ยเราเนี่ยไม่อยากไม่อยากเห็นลูกคนอื่นนะพอเห็นลูกคนอื่นเขาร่ำเรียนเก่งมีความสามารถดีพอเห็นลูกเราโอ้ยเศร้าใจไม่มีใครจะทุกข์เท่ากับเรามีลูกไม่ดีถ้าลูกเรียนเก่งลูกมีสติปัญญาดีนั่นเราจึงจะภูมิใจถ้าเกิดลูกเกิดเลี้ยงลูกมาพิการอย่างเงี้ยถูกมาตาบอดเป็นโปลิโอเงี้ยโอ้โหบางคนนะคิดจะฆ่าตัวตายเลยหนีความทุกข์เพราะว่ามีลูกเขาคนเดียวกลายเป็นลูกพิการตัวเองหรือก็เป็นคนมีความรู้ความสามารถเนี่ยทุกข์เพราะมีสังขารขึ้นมาอีกสังขารหนึ่งเมื่อตัวเองมีสังขารมีกองอย่างรูปของตัวเองแล้วก็เป็นทุกข์แล้วพอมีมาอีกสังขารหนึ่งก็เฝ้าดูแลเฝ้าหวงแหนเฝ้ารักษาก็เป็นทุกข์อีกรูปหนึ่งอีกสังขารหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเกิดขึ้นมาอีกก็เป็นทุกข์อีกเป็นห่วงเป็นใยดิ้นรนเดือดร้อนทุกวันเนี่ยดิ้นรนเดือดร้อนเพราะกองแห่งรูปอันนี้มีเงินเดือนไม่พอใช้มีเงินไม่พอใช้ทำงานทำการที่ดิ้นรนทุกวันเนี่ยกู้หนี้ยืมสินเหนื่อยเหน็ดเนี่ยเพราะมีกองแห่งรูปที่เราไปหลงรูปแต่พอรูปเราก็เป็นทุกข์อยู่แล้วมีโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องรักษากันสิ้นเนื้อประดาตัวเหมือนกันแต่พอมีรูปเพิ่มมากขึ้นอีกมีกองแห่งรูปมากขึ้นอีกโอ้โหยิ่งทุกข์มากขึ้นเลยถ้าเกิดกลายเป็นเราลูกของเราเกิดไม่ค่อยเป็นเด็กสมบูรณ์อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยไม่มีความสุขเลยในชีวิตนี้เลี้ยงลูกพิการเลี้ยงลูกโง่เลี้ยงลูกไม่ดีลูกลื้อลูกไม่รับความดีอะไรเลยเนี่ยพ่อแม่จะทุกข์ตลอดชีวิตคนเราเมื่อมามีความหลงของกองแห่งรูปก็จะประสบพบแต่ทุกข์อย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรเลยที่จะมั่นคงไม่ใช่ว่ารูปนี้จงเที่ยงนะจะต้องอยู่อย่างนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นหนุ่มอยู่อย่างนี้เป็นสาวอยู่อย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันทำให้เราไปสู่ความทุกข์มันเปลี่ยนไปทุกวันเนี่ยทำให้เราเห็นทุกข์ไปหมดเลยสมมติว่าเรากินอาหารเนี่ยเดี๋ยวอาหารมันเปลี่ยนละมันเป็นทุกข์แล้วกินน้ำมันเปลี่ยนแล้วมันเป็นทุกข์แล้วเรานั่งอยู่อย่างนี้นั่งอยู่นานๆมันเป็นทุกข์เลยต้องขยับแล้วเรานอนอยู่อย่างนี้นอนนานๆไม่ได้ต้องขยับแล้วเราเดินอยู่นี้เดินไม่ได้เราต้องหยุดนั่งแล้วเงี้ยยืนเดินนั่งนอนกองแห่งรูปเนี่ยมันเป็นกองแห่งทุกข์ทั้งนั้นเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะเปลี่ยนแล้วสบายทีนี้เราก็เลยไม่เห็นทุกข์เพราะมันเปลี่ยนแต่แล้วเลยไม่เห็นทุกข์อีตอนจะเปลี่ยนเนี่ยเราต้องพิจารณาทุกข์นะว่ามันเป็นทุกข์ใช่ไหมจึงได้เปลี่ยนมันเป็นทุกข์ใช่ไหมต้องเข้าห้องน้ำมันทุกข์ใช่ไหมถึงจะต้องทำโน่นทำนี่ยังไงต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องกินต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องถ่ายต้องอะไรเงี้ยเราก็ถือว่าเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่เราจะต้องถ่ายเทมันออกไปจากกายเราเพราะมันเป็นทุกข์ทนไม่ได้แต่นี่คนเราไม่ได้มาเรียนธรรมะไม่ได้มาเรียนขันธ์ห้าการที่เราไม่ได้ศึกษาธรรมะปรมัตถธรรมไม่ได้ศึกษาเรื่องขันธ์ห้าเนี่ยเรื่องอายตนะเราก็เลยหลงพออะไรมีเรื่องราวต่างๆขึ้นมาพอผิดหวังอะไรขึ้นมาเราก็เสียใจอย่างรุนแรงเช่นเราตายจากกันอย่างเงี้ยเกิดแม่ตายก่อนพ่อตายก่อนลูกตายก่อนภรรยาตายก่อนสามีตายก่อนตั้งแต่ยังเยาว์ยังแต่หนุ่มๆน้อยๆ อะไรเงี้ยมันก็ทุกข์ปฏิบัติเพื่อหาทางดับทุกข์เพราะรู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันจะต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้ไม่ทุกข์ใจเราจะได้ไม่หวั่นไหวเราจะได้ไม่เสียใจเราจะไม่ได้ตกอกตกใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นเตรียมตัวไว้ก่อนน่ะคือมองเห็นแล้วว่าสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงแล้วมันแปรปรวนไปแล้วเนี่ยทีนี้คนบางคนไม่ยอมปลงไม่ยอมคือจะฝืนธรรมชาติให้ได้จะชนะธรรมชาติให้ได้ไม่มีบุคคลใดชนะธรรมชาติได้ทุกคนต้องยอมแพ้กับธรรมชาติถึงเวลามันต้องเป็นไป
เหมือนเราปลูกต้นไม้ไว้ต้นเนี่ยเหมือนปลูกทุเรียนไว้เนี่ยพอมันออกลูกเนี่ยเราอยากจะเก็บลูกมันไว้ให้คาต้นมันก็ต้องถึงเวลามันก็ต้องหล่นบางทีมันหล่นตอนลูกใหม่ๆทุเรียนนะถ้าหากว่าคนปลูกไม่เป็นนะรักษาไม่เป็นพอออกลูกพอออกดอกหน่อยพอฝนตกดอกก็ร่วงหมดหรือพอออกลูกมาได้หน่อยพอไปรดดอกลูกมันก็ร่วงหรือถ้าพอโตมาหน่อยถ้าไม่รดมันก็ร่วงอะไรเงี้ยเพราะนั้นจึงว่าไอ้การรักษาดูแลของกองแห่งรูปน่ะรักษายากแล้วพอเรามีแล้วเนี่ยพอสุกแล้วเนี่ยเราจะไม่จะให้มันอยู่อย่างนั้นก็อยู่ไม่ได้จึงว่าถึงเวลาวาระมาแล้วมันจึงต้องเป็นไปตามการนั้นธรรมชาติมันเป็นของมันมันต้องแก่มันต้องร่วงมันต้องเป็นอย่างนั้นสังขารร่างกายเราก็บังคับบัญชาไม่ได้คนที่บังคับบัญชาสังขารร่างกายเราไม่ได้เนี่ยจึงเกิดมามีทุกข์ที่เรื่องวุ่นวายกันทุกวันเนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกมันก็เรื่องทุกข์อันนี้เนี่ยทุกข์จากการไม่สมหวังทุกข์จากการเปลี่ยนแปลงของกองแห่งรูปเนี่ยและใจคนเราเมื่อไม่มีธรรมะมันก็ยิ่งไม่มีทางดับทุกข์เลยเพราะอะไรถ้าเรามีธรรมะถ้าเราก็ปรงจมูกบี้ก็บี้อยู่งี้ก็สวยดีอยู่แล้วหน้าคุกคุกคละอย่างงี้ก็ดีอยู่แล้วก็ได้อย่างงี้ก็ดีแต่ใจเราไม่คุกคละใจเราดีแต่คนหน้าเลื่อมเลื่อมแต่ใจมันคลุกคละคนหน้าตาดีแต่ใจมันร้ายใจมันเหี้ยมโหดใจมันอมหิตใจมันเป็นหินนั่นเองเราก็มานึกว่าหน้าตาไม่สำคัญรูปธรรมนามธรรมนี่โยมแม่เคยบอกนะเคยบอกว่าน้องรูปธรรมนามธรรมนะใครสร้างมาไม่ได้หรอกเกิดมาแล้วก็ต้องยินดีในรูปนั้นอย่าไปยินดีอย่าไปทุกข์กับรูปนั้นงั้นเราเกิดมาแล้วเราสร้างสรรค์มาไม่ได้รูปธรรมมาทำแล้วก็มาคิดถ้าจริงนะรูปธรรมนามธรรมคนเราเกิดมาแล้วมันคงมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นอย่างนี้เราก็เลยสนใจว่าคนเรานี่เลือกที่เกิดไม่ได้แล้วก็เลือกที่ตายไม่ได้สองอย่างนี้เลือกไม่ได้ด้วยเลือกที่เกิดไม่ได้มีพุทธเจ้าเนี่ยเลือกที่เกิดได้เลือกที่ตายได้ต้องถึงที่สุดของบุญพุทธเจ้าเลือกที่เกิดได้คือเลือกเกิดกับนางสิริมหามายาซึ่งเป็นมารดามีศีลธรรมแล้วก็เลือกที่ตายพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์อีก3เดือนเราจะไปนิพพานที่เมืองกุสินาราพุทธเจ้าเลือกที่เกิดได้เลือกที่ตายได้แล้วมาจุติก็มาเลือกว่าบุคคลใดที่เป็นมารดามีศีลธรรมเราจะมาจุติกับบุคคลนั้นก็มาพิจารณาเห็นว่านางสิริมหามายาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์ก็เลยมาลงสู่ขันธ์คนนั้นในเลือกที่เกิดได้แล้วก็เลือกที่ตายได้คือจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเลือกที่เกิดได้เลือกที่ตายได้แล้วมาจุติก็มาเลือกว่าบุคคลใดที่เป็นบรรดามีศีลธรรมเราจะมาจุติกับบุคคลนั้นก็มาพิจารณาเห็นว่านางสิริมหามายาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์ก็เลยมาลงสู่ขันธ์คนนั้นในเลือกที่เกิดได้แล้วก็เลือกที่ตายได้คือจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าผู้มีบารมีแล้วไม่มีอะไรที่จะขัดขวางความต้องการปรารถนาของพุทธเจ้าได้มีนอกนั้นเลือกไม่ได้ไม่ว่าพระราชามหากษัตริย์ไม่ว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีทานาธิบดีนายกคนใดก็เลือกที่เกิดที่ตายไม่ได้ถึงวาระแล้วจะต้องเป็นไปตามวาระอันนั้นคือไม่มีทางหลีกเลี่ยงที่ตายได้บางทีเราบอกนี่ฉันจะตายประสาทหลังนี้นะอย่างเงี้ยเหมือนอย่างกับอะไรพ่อของพระเทวทัตเนี่ยตอนที่ทำร้ายพุทธเจ้าปิดทางพุทธเจ้าไม่ให้พุทธเจ้าบิณฑบาตน่ะโกรธว่าทิ้งลูกสาวโกรธว่าทิ้งลูกสาวไม่ให้แล้วก็เลยปิดทางไม่ให้บิณฑบาตไอ้กรรมที่ตนเองปิดทางไม่ให้พุทธเจ้าบิณฑบาตน่ะไม่ปิดทางไม่ให้พุทธเจ้าบิณฑบาตก็เลยพุทธเจ้าบอกอีก7วันสุปปพุทธะเนี่ยจะต้องถูกธรณีสูบสุปปพุทธะรู้บอกใครจะมาบังคับเราเป็นมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มีพละกำลังอย่างสูงสุดไอ้เรื่องธรณีสูบนั้นเป็นเรื่องไร้สาระเอาอะไรมาพูดเราไม่ได้ทำบาปกรรมอะไรจะเปรียบว่าเราไม่ต้องการให้พระพุทธเจ้ามาบิณฑบาตเมืองเราก็เรื่องอะไร
มาทิ้งลูกสาวเราก็โมโหได้เลยเนี่ยหนีไปบวชเอาความสุขคนเดียวทิ้ง

ูกสาวเราให้เป็นไม้อยู่ตั้ง 7-8 ปีโกรธเลยขวางทางไม่ให้บิณฑบาตปิดทางพุทธเจ้าบิณฑบาตในบาปหนัก7วันเนี่ยต้องถูกธรณีสูบสุปะพุทธะจะต้องไม่ยอมตายไม่ยอมตายเป็นเรื่องที่ตายเสร็จแล้วก็พุทธเจ้าก็บอกว่ายังไงก็หนีไม่พ้นสุปะพุทธะสุปะพุทธะเป็นผู้มีกำลังมากก็บอกให้ทหารทั้งหลายรักษาไว้ถ้าเราจะลงจากปราสาทนั้นอย่าให้เราลงนะจับเราไว้เลยหาพวกทหารที่มีกำลังกำยำมากเลยร่างกายกำยำมีกำลังมากเอามาไว้ร้อยคนเลยเอาไว้จับละเวลาสุปะพุทธะจะลงจากปราสาทเนี่ยก็ให้ดึงไว้เวลาจะลงก็ดึงผลที่สุดเนี่ยพอถึงวันที่7เท่านั้นเนี่ยไอ้ม้าตัวที่ต้นทรงของสุปะพุทธะน่ะมันร้องใหญ่เลยร้องกระทืบกระทานเมื่อใครก็เอามาอยู่มันร้องสุปะพุทธะบอกเป็นไงม้าเราอ่ะใครทำไม่ได้เลยหรือใครทำให้หยุดร้องไม่ได้หรอกไม่ได้พระองค์มีพระองค์องค์เดียวเท่านั้นที่ทำให้หยุดร้องได้แม้นี่มันก็เป็นวันที่7นะเราลงไปไม่ได้ม้ามันก็ร้องใหญ่เลยร้องนะครับใครทำไม่ได้เราจะทำเองด้วยอำนาจกรรมนะลืมตัวเลยเดินลงจากปราสาทเลยพอเดินลงก็พวกทหารทั้งหลายก็ดึงไม่อยู่ดึงแล้วล้มไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะกำลังของกรรมนี่มันแรงสุปะพุทธะก็เดินลงไปเฉยเลยพวกนั้นดึงไปงั้นก็ดึงไม่อยู่ด้วยอำนาจกรรมลงไปเพื่อจะไปจับม้าพยศให้หายร้องพอเท้าถูกธรณีถึงพื้นดินก็ธรณีก็สูบแบกจมลงไปเลยถึงว่าเนี่ยถึงว่าพยายามที่จะหนีที่ตายก็หนีไม่พ้นหนีไม่พ้นอย่างก็เลือกตายไม่ได้ด้วยถ้าท่านที่ตัวเองไม่พอใจก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นคนเดี๋ยวนี้นะเขาก็คิดว่าเขาน่าจะต้องตายดีทุกคนไม่มีใครแช่งตัวเองว่าให้ตายร้ายหรอกเกิดเนี่ยก็อยากจะเกิดดีแต่มันเกิดมาแล้วก็ต้องยอมรับจะทำไงได้นะไม่เกิดมาแล้วนี่ก็ถือว่าดีก็เลยกันไม่ต้องไปเลือกวันไหนแล้วไม่ต้องไปผูกดวงแล้วมันดีแล้วของเราอ่ะเกิดมาได้กินได้นอนได้ใช้ชีวิตอยู่กับศีลธรรมถือว่าโชคดีแล้วไม่ต้องไปผูกดวงแล้วไม่ต้องไปหาหมอดูแล้วไอ้เกิดได้เกิดแล้วดีแล้วโชคดีแล้วที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าโชคดีไม่ต้องไปหาใครมาผูกดวงแล้วให้เราเห็นว่าเป็นคนโชคดีแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเกินมากไปกว่าที่เราได้เกิดมาแล้วการเกิดถือว่าเป็นคนโชคดีแต่นี้การตายเนี่ยทุกคนก็ไม่อยากจะตายอยากจะเลี่ยงที่ตายแต่มันเลี่ยงไม่พ้นจะเลี่ยงไปไหนก็เลี่ยงไม่พ้นบอกว่าที่ตายเนี่ยมันขวางหน้าไปตลอดคนตายตั้งแต่นมๆบางคนตายตั้งยังเยาว์วัยบางคนก็ไปตายตอนอายุสมบูรณ์สมอะไรเรียกว่าครบอายุฉะนั้นจึงว่าเรื่องอย่างนี้นะเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณากันว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อไม่ให้พวกเราหลงเพื่อไม่ให้เราประมาทเพื่อไม่ให้เราหลงความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเกิดขึ้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยให้สร้างกุศลความดีกันเท่านั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่ดีนั้นไม่ใช่ไปเลือกเอารูปงามๆไม่ใช่ไปเอาสมบัติพัฒฐานอย่างที่คนอื่นเขาได้ไอ้ที่เขาได้นั้นเขาก็บางทีเขาก็มีทุกข์นะเพราะได้มาไม่มีศีลธรรมเขาก็เป็นทุกข์บางคนได้เงินได้ทองมาเนี่ยเป็นทุกข์กว่าคนไม่ได้อีกนะบางคนนี่เป็นทุกข์เพราะได้ก็มีบางคนมีแล้วทรัพย์ฆ่าเจ้าของก็มีทรัพย์ทำลายเจ้าของให้เสียใจก็มีทรัพย์ฆ่าเจ้าของทรัพย์ทำลายเจ้าของทรัพย์บีบคั้นเจ้าของเช่นเราลงทุนกันแล้วเนี่ยเกิดหักหลังโกงกันเนี่ยโอ้โหถูกเพื่อนโกงแล้วล้มละลายเนี่ยบางคนนะสิ้นเนื้อประดาตัวนี่น่าสงสารอีกเพราะว่าอะไรเพราะคนไม่เคยมีทุกข์พอมีทุกข์แล้วทำใจไม่ได้สิ้นเนื้อประดาตัวแล้วทำไงไปหาใครใครเขาก็ไม่เอาด้วยเพราะอะไรเมื่อตอนเราไม่ล้มละลายนี่ใครๆก็เชิดหน้าชูตาเราพอเราล้มละลายนี่ไปไหนก็ไม่มีใครคบก็ไปไหนหาพระสิพระนี่เป็นมิตรที่ดีที่สุด
ใครจะอดใครจะอยากใครจะยากจะจนพระเป็นมิตรดีที่สุดไม่เคยรังเกียจเลยตอนที่สุดมาเข้าหาพระพระก็ปลอบโอ้โยมอย่าทุกข์ไปเลยนะคนที่ก็จนกว่าเราก็มีไอ้เรานี่แค่ล้มละลายเราก็ยังมีอะไรอยู่ทุกอย่างคนที่จนกว่าเรานะเขาไม่มีอะไรเลยนะบ้านก็ไม่มีเงินทองก็มีเงินเดือนก็ไม่มีอย่างเงี้ยบางคนนี่จนนี่ต้องขอเขากินเนี่ยไอ้เรานี่ยังไม่สิ้นเนื้อประดาตัวถึงขั้นนั้นพระก็ปลอบใจเหมือนกับที่ว่าสัมมาเนรเทศให้ตะแปะแก่ฟังนั่นแหละที่ตะแปะแก่บอกว่าโอ้ยอัวขาดทุนเสียใจอ่ะขาดทุนแล้วตายแล้วอัวขาดทุนอัวขาดทุนไอ้สัมมาเนรถามว่าขาดทุนอะไรอ่ะบอกปีนี้มันลงทุนไว้อ่ะ3-4 แสนมันไม่ได้กำไรเลยบอกงั้นขาดทุนบอกอ๋อทำไมจะต้องเสียใจบอกไม่ได้แล้วอ้วต้องตายแล้วขาดทุนก็บอกว่าแล้วไอ้มันยังเหลืออยู่ไหมแล้วงั้นมันก็เหลือแต่มันไม่เท่าเก่ามันไม่ได้กำไรเท่าเก่าเสียใจจะตายให้ได้ก็บอกว่าเมื่อตอนแปะเกิดมาแปะมีอะไรมาหรอบอกไม่มีอะไรมาหรอกอ้าวแปะจะว่าแปะขาดทุนยังไงก็แปะไม่มีอะไรแปะมาแต่ตัวแล้วตอนนี้แปะมีทุกอย่างแล้วแปะขาดทุนตรงไหนเออจริงเนาะมันไม่ขาดทุนมีแต่กำไรจริงแล้วคนเราเนี่ยมันกำไรทั้งนั้นเลยแม้แต่เสื้อตัวเดียวก็กำไรกางเกงตัวเดียวผ้าถุงตัวเดียวก็กำไรจริงแล้วคนเราเนี่ยเกิดมามีกำไรแต่คนที่ขาดทุนนั่นคือขาดใจคนที่เป็นทุกข์กับคนที่เป็นหนี้เป็นสินก็คือคนที่ขาดทุนหมายถึงว่าทำใจไม่ได้แต่ถ้าคิดในแง่นี้แล้วทุกคนแม้แต่ตาบอดหูหนวกก็ยังกำไรเกิดมายังมีผ้านุ่งยังมีอาหารกินยังไม่ได้มาตัวเปล่าไปตัวเปล่ากำไรแค่เพราะตอนเกิดมาเราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยมาแต่ตัวจริงๆเลยมาตัวล่อนจ้อนเลยผ้าสักผืนก็ไม่ได้ติดมาเงินสักสลึงก็ไม่ได้เอามาเอาแต่ตัวเปล่ามาแล้วมาโตแล้วจะว่าขาดทุนตรงไหนเป็นอันว่าคนเราในโลกนี้ไม่มีใครขาดทุนมีแต่เพียงว่ากำไรมันน้อยเท่านั้นเองลงทุนมันไม่ได้เท่าที่ต้องการแต่แม้แต่ว่าไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่ยมีแต่ตัวเปล่าก็ยังเป็นกำไรที่มาเกิดเป็นมนุษย์ที่พุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นสัตว์ที่เป็นมีปัญญาฉะนั้นไม่จึงไม่ต้องควรท้อถอยอย่าคิดฆ่าตัวตายอย่าคิดสั้นอย่าทำลายตัวเองไม่มีประโยชน์สมมติเราผู้ชายคนนี้เขาไม่รักเราพ่อเราก็รักเราพี่เราก็รักเราหรือคนอื่นก็ยังรักเราเรื่องอะไรจะไปเสียใจไปตายกับเพราะผู้ชายคนนี้ไม่รักเราหรือจะไปเสียใจกับผู้หญิงคนนี้ไม่รักเราไอ้คนที่มีเมตตาต่อเรามันก็มีเยอะแยะไปเท่านั้นถึงว่าอย่าไปคิดแบบคนคิดสั้นแบบเป็นถ้าคิดแบบนั้นเนี่ยคนคิดขาดทุนตลอดเวลาทั้งที่ตนเองมีกำไรในชีวิตแล้วเนี่ยก็มาสร้างความทุกข์มาสร้างความผิดหวังมาสร้างความขาดทุนมันขาดทุนที่เราคิดนึกนั่นเองถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยเราปล่อยว่าโอ้ทุกคนเรามันเกิดมาเนี่ยมันไปตามวาระกรรมกันใครทำกรรมดีก็ได้ผลดีใครทำกรรมไม่ดีก็รับผลไม่ดีคิดแล้วมันกำไรตรงมาทำดีมาขาดทุนตรงทำไม่ดีนี่เองถ้าคนไหนทำดีมีศีลมีธรรมก็ได้กำไรคนไหนไม่ทำความดีทำบาปก็ขาดทุนคือขาดทุนยิ่งกว่าอย่างอื่นขาดทุนไม่เอาศีลธรรมเนี่ยฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เรายังถือว่าเรื่องของธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องของรูปธรรมนามธรรมซึ่งเรื่องธรรมปรมัตถธรรมเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นตามความจริงเราจะได้ไม่หลงไม่เป็นทุกข์กับสังขารถ้าเราได้พิจารณามากๆขึ้นมามันก็จะเกิดปีติในธรรมเช่นกองแห่งรูปเนี่ยใครมีแล้วคนนั้นจะต้องครอบครองความเป็นทุกข์เราก็พิจารณารูปเป็นอย่างไรรูปกินรูปเดินรูปนั่งรูปนอนรูปมีลักษณะอย่างใดรูปเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไปเราเป็นผู้รักษากองแห่งรูปนี้ไว้เมื่อมีรูปก็มีเวทนาเพราะเวทนามันต้องเกิดอยู่กับกองแห่งรูปมันอาศัยเป็นเงาตามตัวที่ทำให้เราเป็นทุกข์มีความดีใจมีความเสียใจเสมอไปเวทนาเนี่ยเหมือนเคี่ยนตีใจเรา
เหมือน

มันตีใจเราเดี๋ยวมีมืดมีสว่างอย่างนั้นมีร้อนมีหนาวตลอดเวลามีหิวมีกระหายตลอดเวลาเวทนาเนี่ยเวทนาสุขมันก็เหมือนคนกินอิ่มเวทนาหิวก็เหมือนคนเวทนาทุกข์ก็เหมือนคนหิวข้าวเหมือนคนร้อนแดดคนอยู่ในที่ร้อนก็เป็นทุกข์คนหิวก็เป็นทุกข์แล้วก็คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่ยังรักษาไม่หายก็เป็นเวทนาทุกข์แต่ถ้าคนหายแล้วก็เป็นเวทนาสุขเป็นความสุขก็รู้สึกว่าดีใจนะโอ้ยหายแล้วรอดตายแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วดีใจจะได้กลับบ้านแล้วเป็นเวทนาแห่งความสุขแต่ถ้าเกิดมีสติโอ้มันก็มีแต่ทุกข์มันมีแต่สุขถ้าเกิดมันวางใจเฉยสุขก็ไม่ยินดีทุกข์ก็ไม่ยินดีเป็นอุเบกขาเวทนาอุเบกขาเวทนาเนี่ยตั้งอยู่ไม่นานเพราะสติไม่มีสมาธิไม่มีมันก็ต้องไหลไปสู่ทุกข์สู่ทุกข์อยู่เสมอฉะนั้นใจคนเรานี่กลับกรอกตลอดเวลาเดี๋ยวก็มีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์เดี๋ยวก็มีดีใจเดี๋ยวก็มีเสียใจไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีเบรกเลยไม่มีอุเบกขาเลยฉะนั้นจึงว่าธรรมข้อนี้จึงเป็นธรรมของขันธ์หนึ่งขันธ์เวทนาจึงไม่มีตัวเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเพราะมันมีความพอใจและไม่พอใจเป็นผู้ทำให้วุ่นวายอยู่เสมอเป็นผู้ทำใจของเราเนี่ยให้คิดอยู่เสมอให้คิดเป็นสุขให้คิดเป็นทุกข์ให้เป็นเรื่องของทุกข์ของสุขอยู่ตลอดวันตลอดคืนเวทนาเสวยอารมณ์จึงว่ามีขันธ์ห้าจึงเป็นทุกข์นะมีรูปเนี่ยก็พรรณนาแล้วก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นตมูกดงก็เป็นทุกข์ตมูกบี้ก็เป็นทุกข์ปากแบะปากบานเป็นทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยคือมันเป็นทุกข์แห่งกองแห่งรูปคนเราเนี่ยเป็นทุกข์นะแต่ยิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยทุกข์ไม่แต่ตีนไม่ดีทุกข์ไม่แต่มือไม่ดีทุกข์ไม่แต่บากปากไม่ดีหูไม่ดีคิ้วไม่ดีตาไม่ดีแม้แต่ขนตาสั้นก็เป็นทุกข์ต้องไปต่อตาใหม่เนี่ยมันเป็นทุกข์นั้นเนี่ยฟันไม่ดีก็ต้องไปหาทำฟันให้ดีเราบางคนเสียเป็นหมื่นๆก็ยอมก็ยังไม่พ้นทุกข์คิดแล้วมาพันนานาแล้วกองแห่งรูปมันเป็นเรื่องทุกข์ทั้งหมดแล้วตอนนี้เมื่อไม่มีกองแห่งเวทนาก็ทุกข์อีกมันเปลี่ยนแปลงมันสับสนวุ่นวายอยู่ในจิตของเราเนี่ยเดี๋ยวมันพอใจเดี๋ยวไม่พอใจวันหนึ่งนับไม่ถ้วนลองไปนั่งนับดูสิพอใจกับหนึ่งไม่พอใจกับสองพอใจกับสามไม่พอใจกับสี่นับโอ้โหตายแล้วทำไมหัวใจเรามันจริงจะเป็นอย่างนี้วันหนึ่งนับไม่ถ้วนจริงๆถ้าใครมานั่งว่าพอใจหนึ่งพอไม่พอใจสองพอใจสามนับอย่างนี้แล้วถ้าเป็นตัวเป็นผลไม่ออกมาเหมือนอย่างผลไม้เนี่ยขนไม่ไหวขนความพอใจไม่พอใจไม่รู้จะไปเก็บไว้ยุ้งไหนเลยถ้าออกมาเท่าเม็ดข้าวนะมันยิ่งมากกว่าเม็ดข้าวอีกพอใจออกมา1เม็ดไม่พอใจออกมา1เม็ดโอ้ถ้าเป็นข้าวก็หลายยุ้งเลยวันๆนึงไม่มีที่เก็บเลยแค่พอใจไม่พอใจเนี่ยมากจริงๆแล้วพอไม่พอใจมากเนี่ยเป็นทุกข์มากเลยพอใครไม่ถูกใจอ่ะสมมติว่าตื่นเช้ามาคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดเนี่ยไม่พอใจไม่พอใจหนึ่งแหละคนนี้พูดดีพอใจพอใจสองแต่ไอ้ความไม่พอใจมันหนึ่งซะแล้วเนี่ยพอความไม่พอใจมันเป็นหนึ่งซะแล้วมันก็ยึดไอ้ความไม่พอใจเลยว่าฉันไม่ชอบใจฉันอยากจะด่ามันฉันอยากจะว่ามันฉันอยากจะทำร้ายมันเนี่ยพอความไม่พอใจครอบงำมันความไม่พอใจมันเป็นหนึ่งมันก็สับสนมันก็วุ่นวายงุนงานหงุดหงิดอยู่ตลอดวันเลยเนี่ยจริงว่ามันก็เกิดทุกข์จึงแค่ขันธ์ห้าที่มีความพอใจและไม่พอใจที่อยู่ในอารมณ์ถ้าตราบใดคนเรายังมีความพอใจและไม่พอใจที่ครุ่นคิดอยู่อย่างนี้อยู่ในใจของทุกคนไม่มีความสุขใครจะร้องเรียกว่าสุขไม่ได้เลยเพราะเดี๋ยวมันพอใจเอาพอใจเดี๋ยวมันไม่พอใจถึงว่ามีรูปก็มีกองแห่งทุกข์เราหลงแล้วก็เกิดทุกข์มีรูปเราหลงแล้วก็เกิดทุกข์มีเวทนาถ้าเราหลงเราก็เกิดทุกข์เราหลงเวทนาเกิดทุกข์โลภในเวทนาก็เกิดทุกข์ถ้าเราโลภเราโกรธก็เป็นทุกข์อีก

ช่นไม่พอใจเราไปโกรธตามถ้าเราโกรธตามก็เป็นทุกข์อีกเกิดเล่าร้อนจิตใจอีกอยากจะฆ่าเขาอยากจะทำลายเขาหรืออยากจะทำลายตัวเองอีกถ้าไม่พอใจตัวเองก็ทำลายตัวเองเช่นบางคนไม่พอใจตัวเองก็ฆ่าตัวเองบางคนฆ่าทั้งตัวเราและตัวเขาเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวหรือสามีภรรยาเนี่ยเกิดไม่พอใจกันขึ้นมาเนี่ยเกิดความผิดหวังขึ้นมาชวนกันฆ่าตัวตายชวนกินยาตายเพราะอารมณ์ไม่พอใจเมื่อก่อนเคยพอใจพอไม่พอใจกันแล้วก็ทำการทำลายตัวเองหรือทำลายคนอื่นมันเป็นกรรมยังหนักนะความไม่พอใจและความพอใจถ้าเราสะสมมากๆแล้วทั้งสองอย่างเป็นกรรมยังหนักเกิดพอใจมากๆไงสมมติเราถูกใจกันอะไรเงี้ยเราพอใจกันแล้วมากๆถ้าเกิดผิดใจเนี่ยเราก็ทำลายกันเองไอ้ความพอใจมันมากเท่าไหร่ก็มาต้องทำลายตัวเองด้วยความไม่พอใจฉะนั้นเรื่องจิตใจเนี่ยจึงเป็นมีอิทธิพลมากถึงว่าขันธ์ห้าจึงเป็นทุกข์นะพุทธเจ้าจะบอกขันธ์ห้าเป็นทุกข์แค่สองอย่างนี้ทุกข์ไม่เบาเลยใช่ไหมแค่เรามีกองแห่งรูปไม่ดีอย่างเงี้ยโอ้โหทุกข์ตลอดชีวิตเราจะเห็นเลยจะบางคนที่เดินไม่ได้อย่างเงี้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนเป็นโรคประจำกายมีกองแห่งรูปจึงเห็นว่าทุกข์ตลอดชีวิตเมื่อมีเวทนากระทุกตามมาอีกทำลายตัวเองได้หมดทั้งสุขทั้งทุกข์มีผลทุกข์เท่ากันมีผลร้ายเท่ากันถ้าเราไม่มีสติถ้าเรามีสติแล้วเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาควบคุมอารมณ์นี้ไม่ยินดียินร้ายกับความสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจนี้เรียกว่าไม่หลงไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีสติรักษาระงับใจได้มีสัญญาก็เป็นทุกข์อีกนะเนี่ยขันธ์หน้าที่ว่าเป็นทุกข์เนี่ยสัญญาเป็นทุกข์ถ้าเราเนี่ยเกิดอยู่ไปเราจำกันไม่ได้เนี่ยเอ๊ะอะไรเนาะเราเก็บไว้ตรงนั้นเอาลืมซะแล้วตายแล้วลืมทิ้งไว้โอ้โหตั้งหลายพันบาทลืมเป็นทุกข์และตายเนี่ยกูขี้หลงขี้ลืมทำไมเป็นทุกข์เอาลืมนั่นลืมนี่เนี่ยสัญญาความจำที่เสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ถ้าจำได้ก็ดีถ้าจำไม่ได้ก็เกิดถ้าจำเรื่องดีๆก็เป็นอ๋อวันนั้นเราได้ทำบุญไว้เอามาระลึกสัญญาเก่าวันนั้นเราได้บวชได้ถือศีลได้ปฏิบัติธรรมสัญญานี่ก็เป็นกุศลเอามานึกถึงความดีเราเคยทำไว้แต่ครั้งใดสัญญานี่เป็นกุศลแต่ถ้าเกิดสัญญานี่มันลืมละจำไม่ได้แล้วพุทธนะไม่รู้โมไปเห็นจำอะไรไม่ได้บางคนจำไม่ได้เพราะแก่ตัวหลงหมดพอสัญญาไม่ดีขึ้นมานะจำแต่สิ่งที่ไม่ดีไอ้ที่ไม่ดีได้จำได้คนโน้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าไงเหมือนเด็กที่มันเกิดใหม่นะพอมันรู้เดินรู้นั่งรู้พูดรู้อะไรเนี่ยพอใครพูดจาหยาบคายมันจำได้หมดไอ้ที่ไม่ดีมันจำได้หมดที่ดีมันก็จำได้แต่ส่วนมากที่เด็กมันประพฤติตามนั้นมันกิริยาของคนนั้นมันโดยมากไม่ดีเด็กก็เลยจำแต่เรื่องไม่ดีเพราะคนโตนี่ระบายอารมณ์ออกมาทุกวันระบายอารมณ์ที่ไม่ดีออกมาเด็กมันก็จำแต่เรื่องที่ไม่ดีเรียกสัญญาที่ไม่ดีพอโตไปแล้วมันก็กลายเป็นคนไม่ดีใจคอหงุดหงิดวาจาหยาบคายเป็นคนกระด้างอมหิตเนี่ยเพราะมันจำแต่สิ่งที่ไม่ดีมาอันนี้มันก็เป็นอิทธิพลเหมือนกันนะความจำอันนี้เขาเรียกสัญญานี่ก็เป็นทุกข์ถ้าจำไม่ถ้าเป็นคนหลงลืมยิ่งเอาอะไรไปไม่ได้เลยกินก็ไม่รู้นั่งก็ไม่รู้นอนไม่รู้เหมือนคนแก่ที่หลงลืมเรียกว่าเล่นอุจจาระปัสสาวะกินอุจจาระปัสสาวะตัวเองก็มีเหมือนกับเด็กเหมือนกับคนแก่ที่หลงสัญญานี่ก็เป็นทุกข์สัญญาไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงไม่เป็นไรมันเกิดยิ่งจำได้กับจำไม่ได้นี่ถึงว่าสัญญาเป็นทุกข์ไงจำเรื่องดีก็ดีจำเรื่องไม่ดีเอากลับมาคิดมานึกอีกเอาแต่เรื่องไม่ดีโดยมากคนเราที่มีความรักมีความทุกข์ผิดหวังเนี่ยจำแต่เรื่องไม่ดีมาเขาทำเราอย่างนั้นเขาทำเราอย่างนี้มันไม่น่าทำเราอย่างนั้นก็ไปจำพอเผลอตัวก็อดีตเกิดสัญญาเก่าเกิดเรื่องที่ไม่ดีผุดเกิดขึ้นในใจก็เสียใจร้องไห้บางคนร้องไห้เป็นปีเพราะอะไรเพราะสัญญาเก่ามันไม่ดับจะเรียกว่าดับสัญญาไม่ได้ไงส
ถ้าพูดกันเป็นกู้หนี้ยืมสินก็หมายถึงว่าเราไม่สามารถจะใช้หนี้หมดเป็นหนี้ไว้หลายล้านสัญญาไม่ยอมฉีกเพราะอะไรเพราะเราใช้หนี้เขาไม่หมดก็เลยสัญญาก็ยังอยู่ก็เลยต้องใช้หนี้เขายันตายแต่ธรรมะเนี่ยเหมือนฉีกสัญญาธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนฉีกสัญญาเก่าออกไม่คิดถึงใครจะดีใครจะชั่วใครจะร้ายอะไรก็พยายามตัดอดีตตัดอนาคตที่เรียกว่าฉีกสัญญาสัญญาไม่เป็นทุกข์แล้วไม่ทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ทำให้เราเศร้าหมองไม่เอาเรื่องเก่ามาคิดแต่ถ้าตราบใดที่เรายังไม่มีสติไม่มีสมาธิทุกคนต้องเอาเรื่องเก่ามาคิดทั้งนั้นเอาแต่เรื่องความไม่ดีนั่นมาคิดเรื่องความดีนะเขาไม่คิดเท่าไหร่หรอกเอาแต่เรื่องไม่พอใจไม่สบายใจคนเราที่ฟุ้งซ่านคุ้มร้อนมีความพยาบาทอาฆาตเล่าร้อนทุกวันเนี่ยเพราะสัญญาเก่าไม่ดีเพราะเอาสัญญาเก่ามาคิดนึกฉะนั้นธรรมะจึงเป็นเครื่องกำราบสัญญาเก่าเป็นเครื่องตัดสัญญาเก่าจึงเห็นทุกข์เลยว่าขันธ์ห้าเนี่ยแม้แต่สิ่งเดียวก็เป็นทุกข์สัญญาไม่เที่ยงสัญญาเป็นทุกข์พุทธเจ้าบอกว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงรูปังทุกขังรูปเป็นทุกข์รูปังอนัตตารูปเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเวทนาทุกขังมีเวทนาแล้วเป็นทุกข์ดีใจก็เป็นทุกข์เสียใจก็เป็นทุกข์เวทนาอนิจจังเวทนาก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็มีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์เวทนาอนัตตาเวทนาเกิดขึ้นก็สูญหายไม่มีตัวไม่มีตนสัญญาทุกขังเมื่อมีสัญญาแล้วก็เป็นทุกข์มีสัญญาเก่ามั่งสัญญาใหม่สัญญาดีไม่ดีสัญญาก็เป็นทุกข์ถ้าจำเรื่องไม่ดีก็เป็นทุกข์จำเรื่องดีมาคิดก็ยังเป็นทุกข์อีกสัญญาจึงเป็นทุกข์สัญญาเป็นสัญญาทุกขังสัญญานิจังมีสัญญาก็ไม่ใช่เที่ยงสุขก็ไม่ใช่เราทุกข์ก็ไม่ใช่เราจำดีก็ไม่เที่ยงจำไม่ดีก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็ดับสัญญาอนัตตาผลที่สุดสัญญาก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวความจริงสัญญาก็เป็นของไม่มีตัวตนเอาแค่ขันธ์สามนี่เป็นทุกข์แหละกองแห่งรูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารก็เป็นทุกข์ตัวสังขารนี่บางทีเราก็นึกว่าโครงกระดูกไอ้นี่สังขารคือโครงกระดูกสังขารคือร่างกายจิตใจแต่ที่จริงตัวสังขารนี่เขาเรียกว่าวิสังขารตัวสังขารก็ตัวสังขารและจิตรูปร่างลักษณะสังขารเนี่ยมันตัวปรุงแต่งตัวปรุงแต่งพอเห็นรูปผู้ชายเพราะว่าเรานึกถึงผู้ชายอ๋อรูปผู้ชายหน้าตาอย่างนั้นนะทั้งที่ไม่เห็นรูปเลยก็มันตรงแต่งผู้ชายว่าผู้ชายคนนั้นหน้าตาอย่างนั้นผมอย่างนั้นรูปร่างแต่เราเคยเห็นไว้แล้วแต่พอเรานึกถึงเขาเราก็ปรุงแต่งรูปนั้นขึ้นมาเรียกว่าตัวสังขารถึงว่าเราเห็นผู้หญิงเราเห็นมาก่อนแล้วแต่วันนี้เราไม่เห็นแต่เรานึกถึงเขาผู้หญิงหน้าตาอย่างนั้นจมูกนั้นปากนั้นทุกสัดส่วนในร่างกายเขาเป็นนี่เขาตัวสังขารคือตัวปรุงในรูปนั้นปรุงในเสียงนั้นปรุงในกลิ่นนั้นปรุงในรสนั้นคิดถึงว่าเราเคยชอบอะไรชอบขนมจีนน้ำยาโอ้ขนมจีนน้ำยามันอร่อยอย่างนั้นนั่นตัวสังขารมันปรุงโอ้ขนมของหยิบฝอยทองมันอร่อยงั้นไก่มันอร่อยงั้นหมูมันปรุงเป็นหมูเป็นไก่เป็นของอร่อยขึ้นมานั่นเรียกว่าสังขารปรุงไม่ใช่สังขารโครงกระดูกที่ห้อยอยู่วัดสังฆทานไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนั้นมันกองแห่งรูปแต่ตัวสังขารนี่คือตัวปรุงรูปขึ้นมาปรุงแต่งรสปรุงแต่งเสียงปรุงแต่งกลิ่นสมมติว่ากลิ่นแหมหอมนะฉันเคยดมแล้วชอบใจฉันจะไปดมต่อเนี่ยมันต้องปรุงรูปของกลิ่นเสียงโหมันเพราะนะที่คลับที่บาร์ในแหมเสียงเพลงนี่มันเพราะฉันอยากจะฟังนี่ก็ปรุงความปรุงแต่งกองปรุงแต่งเสียงขึ้นมาเพราะแล้วเกิดไม่พอใจในเสียงก็ปรุงแต่งเสียงที่ไม่เพราะขึ้นมาแหมเสียงนั้นกูไม่อยากฟังเลยไม่ชอบหูเลยนั่นน่ะคือปรุงแต่งเสียงที่ไม่เพราะออกมา
รสก็เหมือนกันก็ปรุงแต่งรสที่อร่อยและไม่อร่อยออกมาเรียกตัวสังขารตัวสังขารนี่ปรุงในอายตนะทั้งภายในและภายนอกปรุงแต่งที่เห็นว่ารูปนั้นสวยและไม่สวยชอบใจและไม่ชอบใจตัวสังขารเป็นตัวปรุงถ้าไม่ได้ตัวนี้ไม่สำเร็จตัวสังขารนี่เป็นตัวปรุงแต่งและฉาบทาคนเราให้สุขให้ทุกข์ให้หลงให้พอใจและไม่พอใจให้เป็นบุญและเป็นบาปอยู่ในอำนาจของสังขารปรุงหมดถ้าไม่ได้ตัวสังขารนี่ไม่สำเร็จสมมติอาหารมาตั้งเนี่ยมันไม่ปรุงแหละมันไม่ชอบเลยมองเฉยๆไม่กินอ่ะเพราะมันไม่ปรุงแต่ครั้งแรกเราหิวเนี่ยพออาหารตั้งโอ้โหไอ้นั่นก็อร่อยไอ้นี่ก็หอมไอ้นั่นก็น่ากินไม่กินนั่นแหละตัวสังขารมันปรุงทำให้น้ำลายไหลทันทีเลยกินเลยเนี่ยพอกินอิ่มแล้วสังขารมันหยุดปรุงมันไม่ปรุงนี่ลักษณะสังขารเป็นอย่างนั้นมันเป็นตัวปรุงจิตให้ชอบในรูปที่ดีๆให้ไม่ชอบในรูปที่ไม่ดีให้พอใจและไม่พอใจให้เป็นบุญและเป็นบาปให้เป็นกุศลและเป็นอกุศลแล้วก็พอใจในเสียงและไม่พอใจในเสียงเสียงเพราะก็ดีเสียงไม่เพราะก็ดีนี่เป็นตัวสังขารปรุงแล้วก็พอใจในกลิ่นและติดในกลิ่นอย่างเช่นติดกลิ่นเนี่ยพอนึกถึงบุหรี่โอ้โหอยากสูบบุหรี่พอตัวเองติดก็ปรุงแต่งรสบุหรี่ขึ้นมากลิ่นบุหรี่ปรุงแต่งกลิ่นขึ้นมาเพราะกลิ่นมันหอมหวนอย่างนั้นเกิดความอยากขึ้นมาถ้าไม่ได้งดงิดใหญ่เลยเนี่ยคือตัวสังขารมันปรุงซะจนเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาถ้าเกิดปรุงแต่งกลิ่นที่ไม่ดีเพราะโหที่นี่ตรงนี้กลิ่นเหม็นนะอุดจมูกเลยมันนึกขึ้นมาเหม็นไม่อยากเข้าไปใกล้ทั้งที่ไม่เข้าไปใกล้แต่ก็นึกถึงกลิ่นเหม็นไม่เอาเหม็นไม่เอาฉันดมไม่ได้มีกลิ่นเหม็นคือไม่พอใจในกลิ่นนั้นคือตัวปรุงกลิ่นอีกปรุงแต่งกลิ่นกลิ่นดีก็ปรุงกลิ่นไม่ดีก็ปรุงเช่นแหมอันนี้น่ากินนะหอมนะโหไอ้นี่ไม่น่ากินเหม็นนะอะไรเงี้ยอันนี้น่าดมนะไอ้นี่ไม่น่าดมเนี่ยเป็นตัวสังขารเป็นตัวปรุงกลิ่นปรุงรสปรุงรูปปรุงเสียงเรียกปรุงสัมผัสแหมถ้าจับได้เลยนะมันนิ่มอย่างไงนะเหมือนผู้ชายอยากจับผู้หญิงอยากจับมันก็อยากจะจับกันอยู่เรื่อยเนี่ยผู้หญิงก็อยากจะไปให้ผู้ชายคลำมันนิ่มเงี้ยพูดกันนี่พูดกันตามภาษาคนนะพูดกันตามเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าสังขารมันปรุงยังไงแหมตรงนั้นก็น่าจับตรงนี้ก็น่าจับนี่ก็ตัวปรุงแต่งนึกว่าอยากจะจับแล้วมันมีความสุขผู้ชายก็อยากจะไปจับผู้หญิงไปคลำตรงนั้นตรงนี้มันมีความสุขผู้หญิงก็อยากจะให้เขาคลำให้เขาสัมผัสถ้าเขาจับเขาคลำแล้วเราก็มีความสุขคือตัวปรุงแต่งสังขารนี่เนี่ยตัวความสุขและทุกข์แต่พอทำไปแล้วพวกนี้คือตัวทุกข์เท่านั้นมันตัวปรุงขึ้นมาพอสังขารปรุงเลยก็ฉาบถาใจหลงเลยถ้าไม่เคยไปคลำก็ต้องไปถ้าไม่เคยคลำแล้วต้องไปคลำทุกวันอย่างเงี้ยเหมือนคนที่ไปอบอาบร่วนเนี่ยไปอ่างไปลงอ่างถ้านึกขึ้นมาไปถึงอ่างมันต้องไปพรวดเลยมียังไงก็ต้องไปมันปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งกินเหล้าปรุงแต่งเล่นไพ่คนเคยเล่นไพ่ก็ปรุงแต่งขึ้นมาพอนึกถึงนกไพ่ขึ้นมาจิตมันไปเลยโอ้ต้องไปตัวเนื้อตัวสันมันต้องไปมันลืมตัวทันทีพอสังขารมันปรุงเนี่ยมันจะไม่รู้เลยว่าตัวเองจะไปทำไมพอสังขารปรุงแล้วมันจะไปทันที

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ

0: เจริญสุขญาติโยมสาธุชนก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางเทคนิคนิดหน่อยนะฮะก็จะได้กราบเรียนนิมนต์อาจารย์ไปด้านนู้นเลย
1: กราบเรียนนิมนต์พระอาจารย์เลยนะครับไปที่สวนธรรมเลยนะครับ
2: ครับนมัสการครับอาจารย์ครับก็มาพบกันในรายการธรรมะสว่างใจทุกวันพุธและวันศุกร์ทุกครั้งที่พบกันก็จะมีอีก2ช่องทางที่ติดตามได้ทางนี้ก็คือ Facebook nimlo.com และที่ YouTube nimlo channel นะคำถามนะ
3: โยมบริสุทธิ์นะกราบเรียนพระอาจารย์เพื่อนร่วมงานและคนรอบตัวบอกว่าผมดูดีขึ้นครับและที่ผมดูดีขึ้นได้เพราะผมนั้นศรัทธาและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านอาจารย์ครับผมมีจุดอ่อนหนึ่งถึงแม้ไม่ใหญ่มากแต่ผมก็ไม่ประมาทนั่นก็คือความอิจฉาครับเวลามีความอิจฉาเกิดขึ้นผมก็ยอมรับตรงๆไม่เสแสร้งว่าเป็นคนดีและคอยหมายรู้เนืองๆว่ามีความอิจฉาเกิดขึ้นแล้วนะและนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีและผมก็ควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาได้เป็นอย่างดีครับคำถามคือผมมาถูกทางแล้วใช่ไหมครับและบ่อยครั้งคำสอนของท่านก็เปรียบเสมือนคำสั่งที่ผมไม่กล้าฝ่าฝืนและถ้าจำเป็นต้องฝ่าฝืนผมไม่บังอาจฝ่าฝืนต่อหน้าท่านครับขอความเมตตาด้วยเดี๋ยวนะริษยาจริงๆมันคำนี้นะอิจฉานะอิจฉาเนี่ยมันเป็นคำเพี้ยนมาคำนี้จริงๆต้องใช้คำว่าริษยาอิจฉาอิจฉาเนี่ยเป็นศัพท์บาลีแปลว่าความปรารถนาอิจฉิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุมีความปรารถนาสิ่งใดก็ให้สำเร็จโดยฉับพลันโดยทันทีนะครับอิจฉาเนี่ยก็เป็นความปรารถนายังไม่บอกว่าดีหรือไม่ดีนะส่วนก็ในลักษณะอย่างนี้เขาว่าภาษาบาลีใช้คำว่าอิจฉาอิจฉาสอเสือสองตัวออ่างสระสอเสือแล้วก็สอเสือสระอาอิจฉามันคำออกเสียงคล้ายๆกันแล้วก็เลยความหมายของอิจฉาคือเป็นทุกข์กับสมบัติของคนอื่นแล้วก็คือไอ้ที่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นคือเป็นทุกข์กับสมบัติของคนอื่นเขายอมรับไปแล้วไม่เสแสร้งก็ดีฮะดีแล้วก็คือเป็นการควบคุมพฤติกรรมของตนเองไม่ให้แสดงออกทางกายทางวาจาออกไปแต่ปัญหายังมีอยู่ใช่ไหมเมื่อความริษยามันยังอยู่เนี่ยไอ้ตรงที่บังคับหรือควบคุมพฤติกรรมเอาไว้แม้จะดีอยู่เนี่ยนะแต่มันปัญหาก็คือว่ามันอาจจะอยู่ในลักษณะการหักห้ามใช่ไหมพอหักห้ามไปแล้วบางทีมันกดข่มและอาจจะมีความเครียดต่อไปในอนาคตเพราะนั้นเมื่อตรงนี้ดีแล้วนะให้ก้าวต่อไปให้ถึงขั้นที่มีปัญญาด้วยตอนนั้นกดข่มอาการเอาไว้การมีปัญญาคือปรับมุมมองวิธีมองว่าทำอย่างไรให้เราเห็นสมบัติของเขาแล้วเราไม่ต้องเป็นทุกข์กับสมบัติของเขาแล้วริษยาคนอื่นเขามีอะไรดีๆเขากำลังมีความสุขแต่เรามีทุกข์มันก็ไม่คุ้มกันประมาณนี้คือ

ถ้าเราเข้าใจลักษณะพฤติกรรมทางจิตของเรานะเวลาเราเห็นความสำเร็จหรือสมบัติของเขาถามตัวเองเราขาดแคลนเราขาดแคลนอะไรเรายังมีของกินของใช้มีหน้าที่การงานอะไรอยู่ไหมเขาเจริญรุ่งเรืองก็มันทำให้เราน้อยลงไหมมันไปอย่างนี้นะถึงขั้นอดอยากอะไรไหมมันถ้ามันไม่ได้มาทำร้ายอะไรกับเราเนี่ยนะไอ้ความคิดอันนั้นไม่จำเป็นความคิดที่ริษยาเขาเนี่ยทรัพย์ของเขาก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปจากความริษยาของ

ริษยาเขาทรัพย์ของเขาก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปจากความริษยาของเรานะแต่ไอความรู้สึกริษยาเนี่ยสร้างทุกข์ให้เราเองทุกข์นั้นไม่ได้ช่วยให้เราเจริญขึ้นเลยถ้าเรามองเห็นพฤติกรรมไอ้ตัวนี้เห็นกิเลสตัวนี้ที่มันทำงานว่ามันไร้สาระอย่างเงี้ยมันก็มุมมองของเราก็ไม่เป็นทุกข์กับความเจริญของคนอื่นไม่เป็นทุกข์กับทรัพย์ของคนอื่นท้ายดีกว่านั้นคือมีมุทิตาพรอยินดีไปด้วยมีความสุขไปด้วยก็ยิ่งดีขึ้นไปเว้นแต่ว่าเขาได้อะไรมาด้วยการทุจริตทำอกุศลอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปยินดีแล้วก็ไม่ต้องไปริษยาแล้วก็ไม่ต้องไปแช่งไม่ต้องไปแช่งเขาด้วยก็มาเจริญอีกแบบหนึ่งคือเจริญอุเบกขาอุเบกขามีใจที่มีสัมมาทิฏฐิเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอะไรไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นเขาก็เป็นอย่างนั้นเราก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะเราก็เป็นไปตามกรรมเวลาเรามีมโนกรรมอะไรขึ้นมาเราเช่นริษยาเขาตอนนี้มีมโนกรรมอยู่นะกำลังคิดไม่ชอบคิดที่เป็นอกุศลมีผลจากการเห็นศักดิ์ของเขาเห็นตำแหน่งของเขาเห็นเขามีความสุขแล้วเราก็มีมโนกรรมอยู่จึงริษยาใช่ไหมแล้วไอ้มโนกรรมเนี้ยส่งผลทันทีเราเป็นทุกข์ทันทีเลยก็ฝึกเจริญสติรู้ทันพฤติกรรมของจิตตัวนี้ตอนนี้เรากำลังทำกรรมอันหนึ่งเป็นมโนกรรมที่เป็นอกุศลและรับผลทันทีอยู่ในตอนนี้ก็แทนที่จะให้มันอยู่นานๆเนอะมีสติรู้ซะมันจะได้ดับไปเท่ากับว่าเราได้ฝึกสติด้วยแล้วก็ปรับเปลี่ยนมุมมองเราก็ไม่เป็นทุกข์กับทรัพย์ของเขาไม่เป็นทุกข์กับความเจริญของเขาและท้ายดีกว่านั้นคือเจริญกุศลอีกตัวนึงมีมุทิตานะเท่ากับว่าเราใช้จุดอ่อนที่เคยมีมาพัฒนาตัวเองแล้วก็เรียกว่าอุดรอยรั่วทำความเจริญให้กับตนเองถ้าเรารู้ซะแล้วเนี่ยก็ไม่ยากเราอย่าปล่อยให้มันเจริญต่อไปด้วยการคิดไปเรื่อยๆให้รู้ทันซะรู้ทันแล้วก็ถ้ายังทำใจมุทิตาก็ไม่ได้ก็อย่างน้อยๆอย่าให้มโนกรรมมันดำเนินต่อมโนกรรมที่เป็นอกุศลนั้นดำเนินต่อรู้ว่าริษยาที่ไรเราเป็นทุกข์เองเขาก็ยังเป็นสุขต่อไปนั่นเองไม่คุ้มกันนะต่อไปโยมวัน ในสมัยพุทธกาลพระมหาโมคคัลลานะได้กราบทูลขออนุญาตพระพุทธเจ้าเพื่อแก้ปัญหาความอดอยากให้แก่พระภิกษุขอใช้อภิญญาพาภิกษุสงฆ์ทั้งหมดเพาะไปบิณฑบาตณ อุตตรกุรุทวีปซึ่งเป็นทวีปอื่นที่มนุษย์มีความเป็นอยู่สมบูรณ์มากดังนั้นนอกจากโลกที่มนุษย์เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้ยังมีมนุษย์อาศัยอยู่ก็ยังมีมนุษย์อาศัยอยู่ณอุตตรกุรุทวีปอีกแห่งหนึ่งก็จะอย่างนี้ได้หรือไม่ครับได้ไม่ใช่เพียงแค่อุตตรกุรุทวีปนะยังมีอีก2ทวีปนะที่ปรากฏชื่อก็คือเอาไหนก่อนดีอยู่ทางอุตตรกุรุทวีปเนี่ยอยู่ทางเหนือถ้าทางตอนออกเนี่ยชื่อว่าปุพพวิเทหะทวีปถ้าอยู่ทางทิศตะวันตกเขาเรียกอมรโคยานทวีปส่วนที่เราอยู่ปัจจุบันที่เราอยู่กันเนี่ยก็เรียกว่าชมพูทวีปอย่างนี้นะหรือถ้าบอกว่ายังมีมนุษย์ในทวีปอื่นถ้าตามคัมภีร์พุทธศาสนาก็มีจริงแต่ถ้าเอาความรู้ทางภูมิศาสตร์ดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์ศาสตร์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกขณะนี้ยังหา

ไม่เจอหาไม่เจอไม่ใช่ว่าไม่มีไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีนะก็ตามความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้าและพระสาวกผู้มีอภิญญาท่านเห็นและท่านก็บอกมีนะในสมัยพุทธกาลถึงกับว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งนะบุญมากขนาดว่ามีภรรยาเป็นสตรีมาจากอุตรกุรุทวีปนะโชติกะเศรษฐีมีภรรยาท่านเป็นสตรีมาจากอุตรกุรุทวีปเป็นคู่บุญของท่านนะอยู่กันจนท่านโชติกะเศรษฐีออกบวชนะภรรยาท่านก็กลับอุตรกุรุทวีปไปนี่นะก็คือมีตามคัมภีร์มีตามคัมภีร์แต่ถ้าถามนักวิทยาศาสตร์ก็คงไม่เชื่อหรืออาจจะยังเป็นคำตอบที่ละเอาไว้ก่อนว่ายังไม่ปรากฏเท่าที่เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันยังตรวจสอบไม่เจอประมาณนี้นะต่อไปโยมฟาลุกใช่ไหมถ้าอ่านผิดขออภัยนะกราบนมัสการครับพระอาจารย์กราบเรียนสอบถามพระอาจารย์ครับกระผมมีนิสัยชอบของมึนเมารู้สึกและยอมรับว่าศีลบกพร่องแต่ก็มีนิสัยรักการภาวนาในทุกๆวันจะหาเวลาเจริญสติหรือทำสมาธิด้วยแต่บางครั้งก็จะมีความคิดผุดขึ้นมาว่าศีลยังไม่ดีอย่าเพิ่งภาวนาเลยให้รักษาศีลให้ดีก่อนนะแต่ก็มีอีกความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาว่าภาวนาให้มันเป็นนิสัยไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ต้องภาวนาทุกวันผมควรทำอย่างไรดีครับอาจารย์ขอแนวทางด้วยครับมีสองเสียงตีกันใช่ไหมเสียงหนึ่งบอกว่าศีลไม่ดีอย่าภาวนาไปรักษาศีลก่อนเหมือนดีเหมือนกันอีกเสียงหนึ่งบอกว่าภาวนาไปเลยจะเป็นยังไงก็ต้องภาวนาทุกวันระหว่างสองเสียงนี้นะฮะถ้าจะต้องเลือกเอาเสียงที่สองเสียงที่สองเอาให้ดีก่อนคือทำภาวนาทุกวันไปก่อนส่วนที่บอกว่าอย่าเพิ่งภาวนาเลยรักษาศีลให้ได้ก่อนแล้วค่อยภาวนามันจะดีถ้าเราตัดสินใจรักษาศีลเลยอย่างนี้นะแต่ถ้ามันออกในแง่ที่ว่างั้นยังไม่ต้องภาวนารักษาศีลให้ได้ก่อนแล้วมันก็ยังไม่ได้สักทีแล้วก็เลยศีลก็ไม่มีภาวนาก็ไม่ทำนึกออกไหมมันจะพังไปหมดเลยเรียกว่าระบบรวนไปหมดกุศลอะไรไม่มีสักอย่างก็ลำบากใช่ไหมตอนเนี้ยถ้าจะต้องเลือกเอาสักเสียงหนึ่งเลือกเชื่อเสียงหนึ่งในหัวเราเนี่ยเอาเสียงที่สองคือภาวนาไปก่อนเลยภาวนาไปนี่ภาวนาไปแล้วเนี่ยเหมือนของเมาก็ชอบอยู่ใช่ไหมภาวนาก็ยังฝึกด้วยเนี่ยของเมาคงไม่ได้กินทั้งวันมั้งฮะแล้วก็ช่วงไหนที่ไม่ได้กินก็สมาทานศีลไปก่อนสมาทานศีลไปสมมติว่าตื่นขึ้นมายังไม่ได้กินก็สมาทานศีลแล้วก็ภาวนาตอนเช้าไปเลยแล้วไปตอนสายยังไม่กินก็ไม่เป็นไรกลางวันยังไม่กินก็ไม่เป็นไรระหว่างวันก็ภาวนาในชีวิตประจำวันของเราไปด้วยเลิกงานยังไม่กินอาจจะนัดกับเพื่อนไปแล้วแต่ยังไม่กินพอไปค่ำไปแวะกินค่ำแล้วจึงจะผิดศีลค่ำแล้วจึงจะไปเสพของมึนเมาก็รักษาศีลได้หลายชั่วโมงอยู่นะแล้วระหว่างนั้นก็ได้ภาวนาด้วยแต่ถ้าเราบอกว่าเรายังศีลไม่ดีวันนี้ก็ผิดพรุ่งนี้ก็จะผิดอีกก็เลยไม่ได้ภาวนาศีลแล้วก็ไม่ได้ด้วยนะนี่เราวันค่ำนี้ผิดศีลกลับถึงบ้านสมาทานศีลใหม่เลยนะมันจริงออกมาเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ามันเสพอย่าให้เมาถ้าเราจะต้องกลับบ้านโดยการขับรถเองก็อย่าให้เมา
ถ้าเมาไม่ขับเมาไม่ขับเพราะอันตรายแล้วก็ถ้าสามารถรักษาไม่ให้เมาได้รักษาอาการของเรารักษาก็เลยนะปริมาณการเสพไม่ถึงกับเมาก็ยังพอได้อยู่หมายถึงว่ามันก็ยังดีกว่าเมาแล้วพอถึงบ้านก็สมาทานศีลใหม่เลยเรียกว่ามีศีลก่อนนอนอย่างน้อยๆก็ถ้าหลับแล้วไหลตายไปก็ยังมีศีลอยู่ยังไปคุยกับโยมบาลได้ว่าผมมีศีลครับระลึกได้ว่าตอนก่อนนอนเนี่ยได้สมาทานศีลเอาไว้ไอ้ที่ตอนค่ำผิดไปแล้วไม่เป็นไรสมาทานใหม่ก็ถือว่ามีความตั้งใจของเราเพราะฉะนั้นไอ้การที่ภาวนาไปด้วยแล้วอาจจะยังมีความชอบที่จะเสพสิ่งมึนเมาเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่มันไม่เสพไอ้ช่วงนั้นควรสมาทานศีลเอาไว้แล้วก็ระลึกอยู่ว่าเรามีศีลอยู่นะแล้วก็ภาวนาไปด้วยแล้วมันจะมีประสบการณ์ทางใจของเราเวลาภาวนานะบางทีเราก็จะรู้สึกว่าภาวนาแล้วมันโมหะมันเยอะแล้วก็เราก็ฟังธรรมครูบาอาจารย์ไปก็พบความจริงว่าที่โมหะเยอะก็เพราะว่าไปเสพสิ่งมึนเมานี่เองอันนี้เราก็เลือกเอาครับเราก็จะลดไอ้ตัวขัดขวางการภาวนาของเราคือการเสพสิ่งมึนเมาแล้วถ้าเราทำไปเรื่อยๆเราแม้จะยังไม่ได้สมาธิอะไรมากแต่ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าความสุขจากการทำสมาธิได้มันวิเศษกว่าการมีสุขในกามในทุกๆเรื่องสุขจากการเสพสิ่งมึนเมาเนี่ยที่ปฏิวมากประมาณเนี่ยไม่เทียบไม่ได้กับสุขจากการที่มีสมาธิขึ้นมานี่ถ้าเราไม่มีประสบการณ์ในการได้สุขในสมาธิเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เราลองพิสูจน์คำพูดของครูบาอาจารย์ดูบ้างนะว่าสุขในสมาธิกับสุขในกามเนี่ยมันต่างกันลิบลับนี่ถ้าเรายังอะไรอวรกับสิ่งมึนเมาอยู่เนี่ยนะมันก็เป็นตัวขวางทำให้เราไม่ได้เจอสุขในระดับที่วิเศษกว่าก็ลองเว้นไว้สัก7วันถ้า7วันได้ลองเว้นไว้สักเดือนนึงได้ลองเว้นไว้3เดือนเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าพรรษาแล้วลองสมาทานอธิษฐานในใจของเราว่าใน3เดือนนี้จะไม่เสพสิ่งมึนเมาแล้วก็ภาวนาของเราไปใน3เดือนนี้จะพบความแตกต่างเราอาจจะมีกำลังใจที่จะยกเลิกไปเลยออกพรรษาไปแล้วจนถึงลอยกระทงต่อไปอีกเดือนนี่นะต้องต่อไปอีกถึงวันปีใหม่ยาวไปเรื่อยๆต่ออายุของศีลเราไปเรื่อยๆ จะเห็นว่าถ้าเราจะยังไม่มีกำลังใจมากพอก็ต้องไม่เสียศีลแล้วก็ไม่เสียสมาธิด้วยก็ต้องตอนนี้ถ้ายังตัดไม่ได้ก็ทำไปด้วยกันทั้งคู่รักษาศีลเป็นประจำทุกๆวันทุกๆเช้าสมาทานศีลนะทุกๆเช้ามันมีช่วงเวลาที่ยังไม่ได้กินเหล้าหรือไม่ได้เสพสิ่งมึนเมาก็ช่วงเวลานั้นก็ให้เป็นผู้มีศีลไว้เลยนะก็คอยดูพฤติกรรมอื่นๆอีกนะฮะเราโกหกไหมพูดคำส่อเสียดพูดคำหยาบหรือพูดเพ้อเจ้อบ้างไหมหรือว่าเราคิดโลภอยากได้ของคนอื่นเขาบ้างไหมโกรธแค้นอยากฆ่าคนอื่นรู้ไหมหรือว่าฆ่าสัตว์ไปศีลอื่นๆเราก็ต้องรักษาด้วยนะสมาธินะครับสรุปแล้วคือถ้ามันยังคิดอยู่ว่ารักษาศีลให้ดีก่อนแล้วค่อยภาวนาตอนนี้อย่าเพิ่งภาวนาเลยเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ได้แล้วสักการให้ภาวนาไปด้วยแล้วก็ช่วงเวลาที่ไม่ได้เสพสิ่งมึนเมาช่วงเวลานั้นสมาทานศีลไปก่อน ต่อไปโยมสมเพชรนะกราบนมัสการครับผมทำงานอยู่ในครัวปัญหาคือมีแมลงสาบเยอะมาก
ผมจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงทุกๆ1เดือนแมลงสาบจะแพร่พันธุ์ได้เร็วมากครับถ้าผมไม่ทำก็ไม่มีคนทำครับผมควรทำอย่างไรครับก็ทำไปก่อนคล้ายๆกับว่างานตรงนั้นมันต้องมีคนทำใช่ไหมงานครัวถ้าเป็นงานแบบครัวขนาดใหญ่นะรักษายิ่งถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยนะมันจะบอกว่าอะไรเก็บล้างทุกวันไม่ให้มีเศษอาหารมันยากมากแต่ถ้ามีสักตัวนึงเนี่ยนะบางทีมันก็จะกลายเป็นถูกลูกค้าตำหนิออกเพราะเป็นเรื่องจำเป็นก็ถือว่าในระหว่าง1เดือนระหว่าง1เดือนที่ยังไม่ได้ฉีดก็ถือว่าเราสมาทานศีลไปเลยตรงไหนที่จะฉีดก็ด้วยความจำเป็นถ้าเรารู้อยู่ว่ามันมีความจำเป็นอย่างนี้นะก็ทำด้วยความอะไรความรู้อย่างเงี้ยมันมีปัญญาอยู่แล้วถ้ามันมีทางออกอื่นมีงานที่อื่นที่มันไม่ได้เป็นงานแบบนี้นะก็ค่อยหาทางออกตอนที่มันอยู่ตรงนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปก่อนก็มันยากนะโดยเฉพาะถ้าเราเป็นผู้รับจ้างก็ต้องทำอย่างนี้แหละเป็นความจำเป็นถ้าเรารู้อยู่เราก็จะหาวิธีที่จะพ้นไปจากสถานการณ์นี้ตอนนี้ยังไปไม่ได้ก็ทำด้วยความจำเป็นจริงๆแล้วก็ในระหว่างเดือนหนึ่งเราไม่ได้ผิดทุกเดือนผิดแค่เดือนละครั้งในระหว่างนั้นสมมติเดือนนี้เดือนอะไรมีทั้งหมดกี่วันเดือนนี้เดือนกรกฎาคมมี31วันมีเพียงเวลาเดียวที่อาจจะมีบกพร่องบ้างนอกนั้นอีก30วันเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์สมาทานศีลเอาไว้ถ้าเราบกพร่องมันอาจจะมีผลต่ออาชีพการงานของเราเลยก็ได้ข้อเสียมันก็มากขึ้นนี่ถ้าเราเห็นว่าเรามีช่องทางที่จะทำอย่างอื่นที่มันไม่ต้องมาผิดศีลในข้อนี้ก็ลองขยับขยายไปตอนนี้ยังไม่มีทางก็ทำอย่างนี้ไปก่อนสมาทานศีลในทุกๆวันที่ไม่ต้องฉีดยาต่อไปฮะผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีต่อหัวเสือมาทำรังในบริเวณบ้านเป็นจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยมีคนบอกให้แจ้งเจ้าหน้าที่เขาจะมากำจัดโดยเอาไฟเผารังตอนกลางคืนเพราะต่อมองไม่เห็นมันจะตายทั้งรังแต่โยมไม่ต้องการฆ่าเจตนาเพียงระวังไม่ให้เกิดอันตรายต่อคนจึงตัดสินใจไล่มันเองโอ้โดยใช้แรงโดยใช้น้ำแรงดันฉีดทำลายรังซึ่งต้องทำหลายครั้งถึงตอนนี้ทำไปแล้ว3ครั้ง3รังไม่แน่ใจว่าจะกลับมาเป็นครั้งที่4หรือเปล่าเพราะนางพญาต่อและผลพักบินหนีไปสักพักก็กลับมาทำรังในบริเวณใกล้เคียงซ้ำอีกและเป็นอย่างรวดเร็วมากระหว่างทำลายรังโดยใช้น้ำฉีดคือทำเองกับการแจ้งให้คนอื่นมาทำโดยเผาทำลายรังอะไรบาปกว่ากันโยมไม่ได้อยากทำทั้งสองอย่างอาจารย์มีคำแนะนำอื่นที่จะทำให้โยมไม่ต้องผิดศีลข้อหนึ่งหรือต้องก่อเวรกรรมใดๆบ้างไหมเจ้าคะกราบขอบพระคุณในความเมตตาถ้าเทียบสองอย่างเลยนะ
ฆ่าเขาใช้วิธีเผาทำลายรังก็คือฆ่ายกรังไอ้ฆ่ายกรังก็บาปกว่าอยู่แล้วไอ้ตอนทำลายรังของเขาเนี่ยก็ในระดับที่ว่าทำให้เขาอยู่ตรงนั้นไม่ได้ก็ทำลายเหมือนทำลายบ้านจะตรงนั้นมันตรงที่อยู่ตรงนั้นน่ะมันต้องมีความเหมาะสมของเขาจึงมาทำนะต้นไม้ตรงนั้นกิ่งไม้ตรงนั้นแต่งได้ไหมถ้ามันพุ่มหนาก็แต่งให้มันโปร่งๆนี่นะคือโปร่งๆแล้วมันกันฝนไม่ได้อะสังเกตนะต้นไม้ที่ต่อจะมาทำรังเนี่ยมันจะมีความร่มทึบถ้าเราแต่งกิ่งให้โปร่งๆก็น่าจะช่วยได้นะทีนี้ก็ต้องทำทันทีหลังจากฉีดน้ำไปแล้วนะปัญหานี้ก็น่าเห็นใจอยู่นะฮะเคยอยู่วัดหนึ่งที่ก็ปลูกต้นไม้จนเป็นป่าเนี่ยแล้วก็มีต่อหัวเสือนี่แหละมาอยู่ใกล้ๆกับศาลาเลยพอดีว่าวัดนั้นเนี่ยมีทหารมาเข้าวัดก็เป็นลูกศิษย์ก็อาสาเขาไม่เผาเขาก็มาวัดใช่ไหมก็รักษาศีลเหมือนกันก็จะหาชุดที่ปลอดภัยที่หุ้มทั้งตัวมีตะข่ายมีมุ้งอะไรนะก็มาตัดกิ่งที่มีรังนั้นไปแล้วก็บรรทุกท้ายรถเอาไปทิ้งที่ในป่าเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยก็ยอมรับว่าก็ตัดสินใจยากจะทิ้งเอาไว้ก็เดี๋ยวเด็กมันมีจะมีเด็กไม่รู้ไปเล่นอะไรเงี้ยก็โดนต่อยก็เป็นไปได้นะก็เลยต้องใช้วิธีว่าย้ายบ้านมันรวมแล้วก็คือตัดสินใจทำอย่างไรที่จะไม่ฆ่ามันนะทีนี้ถ้าเราใช้น้ำฉีดมันไม่อยู่แล้วเนี่ยต้องทำตรงนั้นให้ไม่น่าอยู่สำหรับมันไม่น่าอยู่ก็คือไอ้ตรงนั้นมันร่มเหมาะดีต้องแต่งกิ่งตกกิ่งไม้นะแต่งกิ่งไม้นั้นให้มันโปร่งโล่งๆโปร่งโล่งๆลมมาหรือฝนมามันก็ฝนตกแล้วถึงอ่ะฝนตกถึงมันก็ไม่เหมาะที่จะทำรังตรงนั้นมันก็จะเลือกที่อื่นละก็เลยนะประมาณนี้นะต่อไปโยมแฮปปี้กราบพระอาจารย์หากเราให้คนในครอบครัวปฏิบัติภาวนาเราควรชักชวนเขาอย่างไรเราอยากให้เขารักษาศีลและภาวนาอยากให้เขาพ้นทุกข์ทั้งยังเป็นห่วงว่าเขาจะไปอบายหรือไม่ไปสุคติวิธีที่จะชักชวนเขานะครับถ้าเขายังไม่พร้อมถ้าเขายังไม่พร้อมเนี่ยนะการที่จะไปชักชวนก็จะยังไม่ได้ผลดีคือจะเป็นการฝืนไปฝืนเขาก็จะต่อต้านครับนี่ถ้าทำยังไงให้เขาไม่ต่อต้านไม่ให้ฝืนก็คือเราทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างทำตนให้เป็นตัวอย่างมีพัฒนาการในทางที่ดีมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้เขาเห็นจนเขาถามถ้าเขาถามโอ้ไปทำอะไรมาหรือมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี้เปลี่ยนในทางที่ดีด้วยนะอย่างเงี้ยเป็นโอกาสที่จะบอกเขาแต่ถ้าเราเองก็ยังไม่ได้ดีอะไรพิเศษจนขนาดเป็นที่สังเกตได้จะชักชวนเขาเนี่ยเขาก็อาจจะถามกลับมาหรืออาจจะตอบกลับมาว่าไปทำไมไม่เห็นมีประโยชน์แล้วดูอย่างคุณเลยยังไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยอย่างนี้นะเราอาจจะด่ากลับหรือตอบกลับ
เข้าไปอันนี้เราก็เสียเลยนะนึกออกไหมแล้วก็ต้องมีอะไร

ดีๆที่ให้เป็นที่น่าสนใจว่าเออมาฝึกแล้วมันดีขึ้นจริงๆนะทีนี้เราเคยมีข้อบกพร่องแบบไหนแล้วเราก็สามารถที่จะพัฒนาพฤติกรรมของเราให้เขาเห็นอย่างชัดเจนเคยปากไวปากร้ายมันก็กลายเป็นว่าไม่เป็นแล้วหรือว่าเคยโหดเหี้ยมมีอะไรรังสีอมหิตแผดเผาครอบครัวอยู่เสมอเอาดูร่มเย็นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีจนเขาสังเกตได้ต้องสังเกตได้ของเขาเองด้วยนะเราไม่ใช่ไปอวดอ้างคุณงามความดีอะไรของเราหรือครูบาอาจารย์ก็ต้องให้เขาเห็นประโยชน์ต่อหน้าต่อตาเขาเลยว่าเออคนนี้เปลี่ยนไปจึงจะเรียกว่าคำพูดของเราจริงๆจึงจะมีน้ำหนักอยู่ๆจะไปชวนเขาเนี่ยนะแล้วเขาไม่ได้สนใจมาก่อนชวนให้ตายเขาก็ตายเปล่าเหมือนไปยื้อยุดฉุดกระชากฝืนคนมามันไม่ได้หรอกมันก็จะอาจจะกลายเป็นว่ามีความต่อต้านไปในทางตรงข้ามไปเลยก็ได้แต่สำหรับคนในครอบครัวในระดับเด็กๆลูกๆอะไรเงี้ยนะอาจจะมีอุบายแบบหนึ่งอย่างท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั่นจะมีอุบายใช้เงินล่อจ้างเลยฮะจ้างให้ไปฟังธรรมลูกก็เอาด้วยนะเอาฟังไปฟังบอกไปฟังแล้วทีแรกเนี่ยบอกให้เข้าวัดจ้างให้เข้าวัดเข้าวัดเสร็จแล้วก็ออกมาบอกพ่อเข้าละขอค่าจ้างเอ้าค่าจ้างจะขอค่าจ้างแล้วพ่อก็ถามไปฟังธรรมหรือเปล่าเอ้าจ้างให้เข้าวัดอย่างเดียวก็เข้าวัดแล้วเข้าแล้วก็เก็บตังค์งั้นไปฟังธรรมด้วยก็ฟังธรรมพระเจ้าก็ทราบว่าเนี่ยรับจ้างมาฟังธรรมก็แสดงธรรมไปเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกเพราะมาฟังไม่คิดจะจำอะไรกลับไปก็บอกว่าฟังธรรมแล้วไหนจะจำอะไรมาบ้างไม่ได้บอกให้จำเนี่ยบอกให้ฟังเฉยๆอ้าวงั้นไปฟังแล้วจำมาสักคาถาหนึ่งครั้งที่สามก็ไปจ่ายค่าจ้างตลอดนะพ่อนี่ก็ต้องจ่ายค่าจ้างตลอดอนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่บิดพริ้วเลยจ่ายตลอดครั้งที่สามมีวัตถุประสงค์ว่าจะต้องมาจำอีกคาถาสักคาถาเดียวก็กะว่าจะจำแค่คาถาเดียวพระเจ้าก็ทราบก็เลยใช้ฤทธิ์ของพระองค์ให้จำไม่ได้ให้ลูกชายอนาถบิณฑิกเศรษฐีจำไม่ได้อันนี้ก็ต้องตั้งใจฟังตลอดเลยฮะพอฟังแล้วมันจำไม่ได้ก็ตั้งใจฟังอีกจะจำถ้าจำไม่ได้ก็ฟังจนตลอดจบเทศนาบรรลุมรรคผลกลายเป็นพระโสดาบันลูกชายอนาถบิณฑิกเศรษฐีรับจ้างมาฟังธรรมครับจนบรรลุเป็นพระโสดาบันคราวนี้กลับไปบ้านไม่เอาค่าจ้างอายด้วยตอนจะก่อนจะกลับเนี่ยนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านก็บ้านพ่อนั่นแหละบ้านนั่นท่านเศรษฐีนั่นพอมาถึงพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่บ้านปัญหาถามนี่ก็ทราบข่าวก็อ้อรู้ว่าลูกชายเรานิมนต์มาก็ดีใจนะโอ้เปลี่ยนไปเยอะถึงขั้นนิมนต์พระพุทธเจ้าเองเลยเหรอพอพระพุทธเจ้ามาถึงก็จะจ่ายค่าจ้างลูกบอกอย่าทำอย่างนั้นอายทำไมก็จ้างจริงๆลูกก็ไม่ยอมรับพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นก็ตรัสว่าไม่รับแล้วเพราะว่าก็เป็นโสดาบันแล้วก็ได้อริยสัพพ์แล้วประมาณอย่างนี้ถ้าเป็นระดับลูกๆเนี่ยอาจจะมีอุบายแบบนี้ได้แต่ถ้าคนที่เขาอะไรเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งเราในแง่ของเงินเนี่ยนะถ้าเช่นเป็นสามีเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราจะต้องมีคุณธรรมให้เขาเห็นถ้าเขามีความศรัทธาในตัวเราก็จะเป็นเรื่องง่าย
ดูคนนี้เขามีพัฒนาการในแง่ดีมีศีลมีธรรมดีแก้ปัญหาให้บ้านได้ด้วยนี่นะประมาณนี้นะก็ยิ่งดีใหญ่เลยเขาก็จะถามถึงที่มาของความเปลี่ยนแปลงอันนั้นก็เป็นโอกาสของเราแล้วอันนี้นะต่อไปฮะโยมนกขอความกรุณาพระอาจารย์อธิบายนิพพาน3ลักษณะสุญญตานิพพานอนิมิตนิพพานอัปปนิหิตนิพพานเป็นเรื่องของผู้ที่บรรลุมรรคผลจากการเป็นพระอรหันต์นะฮะจากการเห็นไตรลักษณ์ในคนละแบบก็เรียกว่าวิโมกความหลุดพ้นวิโมก3สุญญตาวิโมกหลุดพ้นด้วยการเห็นว่าเห็นความว่างหมดความยึดมั่นอันนี้คือเห็นอนัตตาอนัตตลักษณะของสิ่งที่ปรากฏนั้นแล้วจึงหลุดพ้นไปเป็นการจัดความหลุดพ้นเป็น3แบบตรงนี้เรียกว่าวิโมกนะสุญญตาวิโมกเห็นอนัตตาอนัตตลักษณะเห็นความไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนก็เลยกลายเป็นสุญญตะว่างเปล่าจากความหมายของความเป็นตัวตนส่วนแบบที่2อนิมิตตวิโมกอนิมิตตคือหลุดพ้นไปด้วยการไม่ถือนิมิตความหลุดพ้นที่เกิดนี้มาจากมีปัญญาเห็นนามรูปทั้งหลายแสดงความไม่เที่ยงเห็นอนิจจลักษณะเห็นว่ามันมีอยู่แวบเดียวแล้วก็ไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเป็นไปเป็นแบบนี้มีแล้วก็ไม่มีไม่มีแล้วก็มีประมาณนี้นิมิตคือเครื่องหมายต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่ยึดเอาไว้ได้ด้วยความเปลี่ยนแปลงแบบมันไม่เที่ยงแบบนี้ก็เลยไม่ถือเอานิมิตนั้นรู้อยู่ว่ามันไม่เที่ยงเห็นอยู่มีอยู่แล้วก็รู้ว่าเดี๋ยวก็เปลี่ยนมาเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาให้มันอยู่ยั่งยืนยงคงกระพันเป็นมิจฉังอะไรได้นี่ก็กลายเป็นว่าหลุดพ้นไปแบบที่3อัปปนิหิตะวิโมกหลุดพ้นด้วยการไม่ทำความปรารถนาอัปปนิหิตะเนี่ยเกิดจากมีปัญญาเห็นรูปนามแสดงทุกขลักษณะในเมื่อมันเป็นทุกข์หมายความว่ามันบีบคั้นเพราะมันบีบคั้นกันเองมันเกิดจากองค์ประกอบที่มันไม่เที่ยงสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของสิ่งต่างๆเข้าไปอยู่รวมกันและบรรดาส่วนประกอบเหล่านั้นไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงมาอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงก็บีบคั้นกันเองปะทะกันเองอยู่แล้วก็ทำให้มันแสดงสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นทุกข์ความบีบคั้นมีแรงเครียดเกิดขึ้นก็เลยจะไปเอามาทำไมวันนี้สิ่งที่มันบีบคั้นขัดแย้งกันอยู่ก็เลยไม่ปรารถนาเห็นความจริงเลยก็เลยไม่เอาประมาณนี้อัปปนิหิตวิโมกถอนความปรารถนาเสียได้เพราะเห็นทุกขลักษณะของสิ่งที่ปรากฏนั้นสิ่งที่ปรากฏคือเป็นรูปเป็นนามกายเวทนาจิตธรรมทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในการเจริญสติย่อลงแล้วก็คือเป็นรูปเป็นนามก็เป็นลักษณะของวิโมก3แบบคือผู้หลุดพ้นไปเพราะเห็นไตรลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งจะเป็นเห็นอนัตตาก็เป็นสุญญตาวิโมกเห็นความไม่เที่ยงก็เป็นอนิมิตตวิโมกเห็นความบีบคั้นก็เป็นทุกข์ก็เป็นอัปปนิหิตวิโมก
ท่านใช้คำว่าวิโมกในกรณีนี้นะไม่ได้ใช้คำว่านิพพานแต่ก็คือเข้าสู่นิพพานด้วยการเห็นไตรลักษณ์นั่นเอง

ประมาณนี้นะต่อไปยมไอซ์กราบนมัสการพระอาจารย์คุณแม่อายุ71ถูกเลิฟสแกมเมอร์หลอกลวงมาหลายครั้งลูกๆเตือนเอาหลักฐานมาพิสูจน์แล้วแกก็ไม่เชื่อและยังคงคุยกับชายออนไลน์ซึ่งเป็นมิจฉาชีพและโดนหลอกเรื่อยมาหลายต่อหลายครั้งปัญหานี้ยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆทำให้หนูทะเลาะและต่อว่าคุณแม่บ่อยจิตใจเศร้าหมองมีโทสะมากกลัวตกนรกจึงใช้วิธีเดินหนีและไม่คุยเรื่องนี้กับคุณแม่อีกปล่อยให้คุณแม่คุยไปหนูควรปฏิบัติตัวหรือวางใจอย่างไร มันจะอย่างนี้นะครับคือคุณแม่ไปเชื่อคนภายนอกเพราะเขาพูดเพราะแต่เราก็หวังดีปรารถนาดีกับแม่แต่เราพูดไม่เพราะเข้าใจไหมถ้าเราจะเตือนนะเราเตือนด้วยโทสะเนี่ยแม่ก็ยิ่งไม่ฟังคงอย่างน้อยต้องอย่าโกรธอย่าโกรธแม่ถ้าเครียดขึ้นมาโกรธขึ้นมาพูดไปเนี่ยแม่ก็ไม่เชื่อเพราะคนนั้นก็พูดเปล่ากว่าจะบอกว่าเขาไม่ดีก็พูดดีกว่าก็พูดดีกว่าเธออีกประวัติเนี่ยผู้หญิงก็โดนแบบหนึ่งผู้ชายก็โดนแบบหนึ่งนะผู้ชายเนี่ยที่เขาไปหลงผู้หญิงอื่นผู้หญิงอื่นมันพูดเพราะสิเพราะมันต้องการเงินนะเนี่ยนี่ก็เหมือนกันนะพูดเพราะมันต้องการเงินนี่ก็ต้องเราพูดเองแล้วแม่ไม่เชื่อก็ต้องหาคนอื่นมาช่วยพูดนะหาคนอื่นมาช่วยกันพูดมาช่วยกันยืนยันมาช่วยกันแสดงหลักฐานต่างๆหรือตัวอย่างของคนที่เขาถูกหลอกแม่ก็ได้ยินได้ฟังเคสอื่นกรณีอื่นก็มาอาจจะฉุกคิดขึ้นมาว่าเออใช่ไม่ว่าดีเราอธิบายแม่ไม่ฟังแถมอธิบายด้วยความโกรธด้วยแม่ก็ไม่ฟังเพราะว่าพูดไม่เพราะพูดไม่เพราะฟังเขาคนนั้นดีกว่าหรือว่าเนี่ยเขาพูดเพราะปลอกเรามาน่าฟังน่าเชื่อกว่าประมาณนี้นะคนที่หลงคำพูดเพราะๆเราไปพูดไม่เพราะมันก็เลยไม่ได้ผลในการเตือนอย่างนี้นะเพราะนั้นถ้าเรามีความปรารถนาดีกับคุณแม่ลำพังปรารถนาดีแต่พูดจาไม่ดีมันก็เลยคำเตือนของเราจึงไม่ได้ผลนี่ลองปรับคำโดยปรับใจตัวเองก่อนแล้วถ้าคำพูดหรือคำอธิบายของเราไม่สามารถจะทำให้แม่เชื่อหรือว่าฉุกคิดขึ้นมาได้อาจจะต้องให้คนอื่นมาช่วยอธิบายเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรน่าจะเต็มใจที่จะช่วยตรงนี้นะเต็มใจที่จะอธิบายให้ฟังซึ่งแม่ก็น่าจะฟังยิ่งถ้าตำรวจหนุ่มๆหล่อๆก็น่าจะดีขึ้นประมาณนี้แสดงให้เห็นถึงคดีต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วคดีที่ถูกหลอกปรากฏแล้วมีอยู่เคยมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยยิ่งดีเลยเพราะจะทำให้คุณแม่เนี่ยได้สติขึ้นมาถ้าเราเป็นห่วงแล้วเราก็หงุดหงิดในระหว่างที่ห่วงเราเองก็เป็นทุกข์ด้วยเอาความหงุดหงิดนั้นมาช่วยคนอื่นก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าเขาจะปฏิเสธเหมือนไฟมันร้อนรนเผาลนจิตใจเราเนี่ยมันก็ร้อนอยู่ตรงนี้นะไปเข้าใกล้ใครเขาก็ไม่เอาเหมือนมีอะไรรังสีมาหิดออกจากเราเขาก็ตั้งการไว้ก่อนเลยพูดเลยมาก็จะไม่เชื่อประมาณนี้เหมือนความรู้สึกของโทสะก็คือว่าอยากผลักสายออกไปมีโทสะเขาเองก็มีโทสะเนี่ยอยู่ใกล้เราเขาก็มีโทสะ

0: ก็จะผักใสพูดอะไรก็จะปฏิเสธไม่เชื่อไม่เอาวันแม้คำพูดจะมีเหตุผลแค่ไหนก็ใจมันไม่เอาแล้วเพราะว่าเราเข้าไปด้วยอารมณ์แบบเป็นฝ่ายตรงข้ามกับแม่ตีข้าไปแล้วว่าเราเป็นฝ่ายตรงข้ามเธอไม่เข้าใจฉันว่าเธอไม่เข้าใจหรอกคนนั้นก็ดีมากๆเลยมันเขาไม่เคยพูดร้ายอะไรกับฉันเลยมีแต่เธอแล้วพูดร้ายมากก็เลยเตือนไม่ได้ผลนั้นปรับใจของเราให้เป็นปกติก่อนจะไปเตือนใครโดยเฉพาะคนใกล้ตัวแล้วแม่นี่ก็มองเราเป็นเด็กเตือนอะไรก็ต้องใช้ศิลปะเยอะหน่อยนะการจะไปบังคับข่มขู่อะไรแม่ก็ไม่เชื่อนะแม่รู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่มากกว่าแล้วอาบน้ำร้อนมาก่อนแต่ตอนนี้น้ำร้อนกำลังจะลวกแล้วนะก็ต้องก่อนที่แม่จะโดนลวกก็ไปหาคนมาช่วยถ้าเราพูดเองแล้วแม่ไม่เชื่อนะประมาณนี้นะมีคำถามเก่าๆนะยังไม่ได้ตอบคุณพิเชษนะถามมาว่าการจะพ้นทุกข์จะสร้างบารมีให้สมบูรณ์เพื่อถึงความพ้นทุกข์ได้อย่างไรคือถ้าบอกว่าจะต้องสร้างบารมีอย่างไรให้สมบูรณ์เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็นึกถึงบารมี10บารมี10ก็มีทานศีลเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขา10อย่าง10อย่างนี้แหละมันเป็นบารมีสำหรับพระพุทธเจ้านะเราคงไม่ต้องทำสมบูรณ์ระดับ10อย่างครบถ้วนสิ่งที่เราจะทำได้จริงๆพระพุทธเจ้าบอกถึงการสร้างกุศลอันหนึ่งเรียกว่าฝึกตนเองโดยมีเป้าหมายให้มีคุณธรรม8อย่างให้เกิดขึ้น8อย่างนั้นก็คือองค์ของมรรค8อย่างการจะทำมรรคผลให้เกิดขึ้นคือทำในขณะจิตหนึ่งให้มีคุณสมบัติ8อย่างนี้เกิดขึ้นมาฟังเลข8แล้วดูเหมือนมากนะแต่จริงแล้วนี่ก็คือฝึก3เรื่องฝึก3เรื่องมีการฝึกให้มีศีลก็เรียกว่าศีลสิกขาสิกขาแปลว่าศึกษาและฝึกฝนให้มันเป็นจากไม่มีศีลให้มันมีศีลขึ้นมาจิตสิกขาฝึกจิตฝึกจิตให้มีคุณสมบัติทางจิตคือมีกุศลเกิดขึ้นจิตที่มันไม่พ้นทุกข์เพราะว่ามันไม่มีคุณสมบัติพอที่จะไปเห็นความจริงจะพ้นทุกข์ได้เพราะมีปัญญาเห็นความจริงแต่มันยังไม่พ้นเพราะว่ายังไม่มีปัญญาที่ไม่มีปัญญาเพราะจิตไม่พร้อมนั้นสิ่งที่เราจะมาฝึกจริงๆก็ฝึกจิตจะฝึกจิตได้ดีต้องมีศีลเวลาเราจะทำกรรมฐานจะทำสมาธิจิตสงบลงไปถ้าเราศีลไม่ดีนะมันจะมีความผิดในใจผุดขึ้นมาว่าเคยไปฆ่าเขาเคยไปขโมยของเขาเคยไปพูดร้ายเคยไปผิดศีลข้อนั้นข้อนี้มันจะทำให้ร้อนรนกระวนกระวายใจไม่เป็นสมาธินะนั้นรักษาศีลถ้าเคยผิดศีลมาก็สมาทานศีลใหม่นับแต่สมาทานมายังไม่ผิดอีกเลยประมาณนี้แล้วก็ฝึกจิตให้มีคุณสมบัติที่เป็นกุศลคุณสมบัติที่เป็นกุศลที่พร้อมเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความจริงคือมีตัวตัดสินชีวัดก็คือตัวสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันมีสัมมาสมาธิก็แสดงว่ามันมีสมาธิอื่นที่ไม่ใช่สัมมาด้วยนะมันมีสมาธิที่ดีแต่ไม่ถึงขั้นเป็นสัมมาก็คือทำเอาไว้พักผ่อนสมาธิแบบจิตรวมอยู่อารมณ์ด้วยใจสบายๆอันนี้พักผ่อนแต่ตัวสัมมาสมาธิมันไม่ได้รวมอยู่กับอารมณ์จิตรู้อารมณ์แต่ไม่รวมอยู่กับอารมณ์รู้อยู่ที่ไม่รวมเพราะว่ารู้ด้วยใจเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายในการรู้นั้นฝึกได้ฝึกด้วยการทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งหลงแล้วรู้หลงไปแล้วรู้ให้รู้ด้วยใจที่ยอมรับตอนรู้ด้วยใจที่ยอมรับจะเกิดสภาวะที่ว่าตั้งมั่นตอนรู้อารมณ์นั้นมัน จิตปกติมันรู้อะไรมันจะไปรวมอยู่กับสิ่งนั้นแต่ถ้ามันหลงขึ้นมาก็ไปรวมสิ่งอื่นเรารู้ว่าหลงนั่นเราจะเห็นว่าขณะที่รู้กับขณะที่หลงเนี่ยมันคนละขณะกันถ้าเรารู้ได้ใจเป็นกลางรู้ได้ใจที่ยอมรับว่าหลงมีจริงรู้อยู่นะแต่ไม่เข้าไปแก้และไม่ยินดีไม่ยินร้ายด้วยก็กลายเป็นเกิดสภาวะหนึ่งเรียกว่าความตั้งมั่นความตั้งมั่นเนี่ยมันแยกได้เลยว่าสิ่งที่ปรากฏคือความหลงนั้นกับขณะที่รู้เนี่ยมันคนละขณะกันนั่นคือเจริญวิปัสสนาสิ่งที่ปรากฏก่อนเลยคือจิตที่หลงนั่นแสดงความไม่เที่ยงทำอย่างเดิมอีกทางกฐานหลงแล้วรู้นี่ก็จะมีคุณภาพมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นสามารถเห็นความจริงได้ชัดขึ้นเห็นว่านอกจากหลงนั้นไม่เที่ยงมันไม่ใช่เราด้วยเป็นอนัตตาดูไปไอ้จิตที่รู้เนี่ยก็จะมีกำลังมากขึ้นเป็นสมาธิที่เป็นขณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและถึงขั้นอัปปนาสมาธิตอนเป็นอัปปนาสมาธิเนี่ยมันจะรู้ถึงตัวรู้นี่เองว่าก็ไม่เที่ยงและไม่ใช่เราด้วยประมาณนี้นะจิตในขณะที่จะบรรลุมรรคผลจะต้องทำฌานได้จึงจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับตัดกิเลสในตอนนี้ก็ฝึกเราจะฝึกให้เกิดถึงความพ้นทุกข์นะฝึกจิตให้เห็นความจริงมีปัญญาเห็นความจริงเห็นว่าสิ่งต่างๆไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราหรือจะเห็นอย่างนี้ได้ต้องทำจิตให้มีสัมมาสมาธิก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งหลงแล้วรู้ด้วยใจเป็นกลางเป็นประมาณนี้นะเอาย่อๆแค่นี้ก่อนนิมนต์ครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับขอโอกาสครับสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่จากนั้นเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวันพศสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทิปัฐโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ

0: จริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโลสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกับนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
1: กราบนมัสการครับอาจารย์ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการเอาคำถามมาตอบกันต่อนิมนต์ครับท่านอาจารย์มีคำถามจากทางสถานีไหมครับ
0: ครับยังไม่มีคำถามครับพระอาจารย์ครับ
1: เอาคำถามจากทางนี้ขึ้นมาตอบกันต่อนะฮะชื่อสุขสันต์สวัสดีครับอาจารย์หากเราพยายามตั้งใจทำงานและพัฒนาความสามารถตนเองตลอดแต่ชีวิตไม่ก้าวหน้าเลยตัวเราเองก็จะมีความคิดชอบไปเปรียบเทียบกับคนที่ดีกว่าทำให้ชีวิตไม่มีความสุขรบกวนพระอาจารย์แนะนำวิธีวางใจครับเราก็รู้แล้วนี่มันไปเวลามันมีความคิดไปเปรียบเทียบกับคนอื่นใช่ไหมไอ้ตัวนี้เหมือนเป็นกับดักทางใจของเราเราคิดอย่างนี้ขึ้นมามันชอบเทียบแล้วมันก็จะบั่นทอนกำลังใจตัวเองเวลาเทียบกับคนที่เขาดีกว่าหรือแม้จะไปเทียบกับคนอื่นที่เขาแย่กว่าบางทีก็มีผลเสียในลักษณะว่าเทียบแล้วก็ไปดูหมิ่นเขาเนี่ยเราสูงกว่าเขาเราดีกว่าเขาคือการคิดเทียบเนี่ยถ้าคิดในแง่ถ้าเจอคนที่เขาดีกว่าแล้วเราเทียบแล้วก็ริษยาเขาก็เป็นทุกข์นั่นเองมันไม่ใช่ว่าชีวิตไม่ก้าวหน้านะครับ เรานิยามความว่าก้าวหน้าของเรายังไง ต้องมีเงินเดือนหรือต้องมีรายได้สูงเท่าไหร่หรือตำแหน่งสูงแค่ไหนจึงจะเรียกว่าก้าวหน้านะ

นิยามของเราคำว่าก้าวหน้าเนี่ยถ้าเรานิยามในลักษณะที่ว่าเรามีความสามารถมากขึ้นไหมมีความรู้มากขึ้นไหมมีความชำนาญในงานที่เราทำมากขึ้นไหมถ้าอย่างนี้เรามีความก้าวหน้าใช่ไหมจะก้าวหน้าของเราเนี่ยต้องตำแหน่งสูงกว่าเขาหรืออย่างนี้ลำบากตำแหน่งอาจไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าก้าวหน้าหรือเปล่า ตำแหน่งมันคือความรับผิดชอบแต่ถ้าเราทำงานแล้วมีความสามารถมีเทคนิควิธีในการทำให้สำเร็จได้ดีขึ้นปีที่แล้วกับปีนี้หรือตอนเริ่มต้นทำงานกับตอนนี้เป็นยังไงอาจจะเทียบกันเห็นชัดเจนแล้วว่าตอนเริ่มต้นทำงานตอนนี้เรามีความสามารถมากกว่าตอนเริ่มต้นแน่นอนปีที่แล้วเป็นยังไงกับปีนี้ความสามารถเป็นยังไงปัญหาในการทำงานก็ยังมีอยู่นะแต่เราสามารถผ่านปัญหานั้นง่ายขึ้นไหม พอมีตำแหน่งสูงขึ้นก็ปัญหาอีกแบบนึง เจอเจ้านายคนนี้เป็นแบบนึงเจ้านายอีกคนก่อนเป็นแบบนึงเราสามารถอยู่กับเจ้านายที่แตกต่างกันแล้วทำงานได้ไหมประมาณนี้หรือกับลูกน้องแบบนี้ทำงานได้ไหมหรือไม่มีลูกน้องแล้วทำงานได้ไหมประมาณนี้ความก้าวหน้าของเราคือเราสามารถปรับเปลี่ยนมีความยืดหยุ่นในการทำงานมากขึ้นไหมที่ว่าทำงานอย่างหนักพยายามตั้งใจทำงานพัฒนาความสามารถตัวเองตลอดแล้วไม่ก้าวหน้าเนี่ยขอคำว่ากับไม่ก้าวหน้าเนี่ยแหละมันยังมีปัญหาอยู่ว่าเอาอะไรเป็นเกณฑ์ก็ลองดูว่าบางทีเรามีความคิดที่บั่นทอนกำลังใจตัวเองอยู่ที่ควรระวังก็คือบางทีเราเอาความสำเร็จบางอย่างแบบต้องสำเร็จทั้งหมดต้อง 100% ต้องได้ทั้งหมดจึงจะเรียกว่าสำเร็จมันไม่ได้มองในลักษณะที่ว่าระหว่างทางมันมีความดีหรือพัฒนาการอะไรเกิดขึ้นบ้างที่เรามุ่งไปที่เป้าหมายลืมมองดูความงดงามระหว่างทางก็ทำให้ไม่ถึงที่หมายสักทีไม่ถึงเป้าหมายสักทีแต่ลืมตาสักหน่อยสิตรงนี้สวยนะตรงนี้มีดอกไม้สวยๆนะตรงนี้วิวสวยนะตรงนี้ลมเย็นนะประมาณนี้นะตรงนี้มีน้ำตกด้วยแต่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่เราจะไปโดยแท้แต่ระหว่างทางสวยงามเราชื่นชมความสวยงามตรงนี้บ้างไหมเห็นไหมเห็นบ้างไหมพัฒนาการของเรากว่าจะถึงจุดนี้เนี่ยผ่านอะไรมามากมายเรามีความเจริญอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตมากมายถ้าเรามองตัวเองไม่ต้องไปเปรียบเทียบคนอื่นอะไรเงี้ยเราจะเห็นความงดงามอีกหลายอย่างใช่ไหมความคิดไปเปรียบเทียบคนอื่นมันก็จะเป็นทุกข์เพราะว่าบางทีเราไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาประสบความสำเร็จอยู่จุดสุดยอดของหน้าที่การงานแต่เรายังไม่ถึงตรงนั้นแต่เราก็มีพัฒนาการอยู่แล้วบางทีมันก็จะด้อยค่าความสำเร็จของตัวเองใช่ไหมเรามีพัฒนาการอะไรขึ้นมามันไม่ยอมมองความพัฒนาอันนั้นพอไม่มองก็ไม่มีกำลังใจทำแทบตายเหมือนกับว่าพัฒนาความสามารถตั้งใจทำงานแทบตายไม่ก้าวหน้าเลยมันเหมือนด้อยค่าตัวเองอยู่ลองมาดูใหม่ซิว่ามันจริงๆแล้วเราก็มีความสามารถพัฒนาขึ้นมามีความตั้งใจในการทำงานก้าวหน้าอยู่แล้วเทียบกับตัวเองอย่าไปเทียบกับคนอื่นเรียกว่าลองสังเกตใจตัวเองว่าถ้ามันมีความคิดที่จะไปเทียบคนอื่นให้เตือนตัวเองสักหน่อยเหมือนมีสติขึ้นมาทักตัวเองว่าอ้าวเนี่ยคิดอย่างนี้อีกแล้วเข้ากับดักอีกแล้วอันนี้นะนี่มันเป็นกับดักที่เรียกว่ากับดักคือมันจะวนลูปจะวนกับความคิดเดิมๆวนกับความคิดเดิมๆคือเป็นทุกข์

ความคิดเนี่ยมันเหมือนเป็นกับดักให้มันหนีไม่ออกแต่ถ้าเรารู้ทันไอ้ตรงรู้เนี่ยมันจะไปได้แต่ถ้าเราวนไปวนไปคิดไปเนี่ยมันเหมือนหาทางออกไม่เจอหาทางออกไม่เจอก็เหมือนอยู่ตกอยู่ในกับดักประมาณนี้เนี่ยก็เรียกว่าบางทีมันจะมีอย่างนี้นะเวลาคนที่หมดกำลังใจหรือว่าทำงานดีนะแต่ว่ามันทุกข์ใจบางทีมันทุกข์จากเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยนะมันไปมองคนโน้นแล้วเขาคงว่าเราเห็นเขาซุบซิบซุบซิบเขาคงนินทาเราความคิดมันสามารถทำให้เราเป็นทุกข์ได้จริงๆนะทั้งที่เขาก็คุยกัน

เขาคงนินทาเราเออความคิดมันสามารถทำให้เราเป็นทุกข์ได้จริงๆนะทั้งที่เขาก็คุยกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่เราเดาไปแล้วเดาในทางลายๆเออมันจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะแต่ตอนเนี้ยทุกข์แล้วเรียบร้อยให้รู้ทันความทุกข์ที่เกิดขึ้นว่ามึงอย่าเพิ่งไปเดาใจอย่าเพิ่งไปทำเจโตถ้าเรายังไม่มีเจโตปริยญาณไปเดาใจคนอื่นการเดาใจคนอื่นบางทีมันผิดแล้วก็ผิดมากๆด้วยมองเขาคิดอย่างนี้แน่ๆเลยอยากเชื่อได้ยังไงว่าเราคิดไปเองเห็นเขาพูดคุยกันต้องนินทาเราแน่ๆเลยหนังนี่กับหนังนั่นเนี่ยมันต้องนินทาเราแน่ๆเลยรู้นิสัยมันดีใช่หรือเปล่าเขากำลังคุยเรื่องส้มตำเมื่อกลางวันนี้อยู่ก็ได้ก็ลองดูว่าบางทีความคิดที่เกิดขึ้นมาจริงหรือไม่จริงอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าไอ้สิ่งที่คิดนั้นจริงหรือไม่จริงแต่ทุกเกิดขึ้นจริงแล้วให้รู้ทันมีโทสะเกิดขึ้นให้รู้ทันส่วนเขาจะพูดอะไรตัดสินอะไรเราหรือเปล่ายังไม่รู้อย่าเพิ่งเชื่อความคิดในลักษณะเป็นเดาคนนั้นด้วยก็เรียกว่าบางคนมันชำนาญในการหาเรื่องทุกข์ใส่ตัว เราก็ต้องชำนาญที่จะรู้ฝึกขึ้นมานะฝึกให้มีสติรู้ทันขึ้นมาให้รู้เนี่ยมันมีความชำนาญขึ้นมาด้วยรู้ทันในความคิดที่มันบั่นทอนกำลังใจตัวเองความคิดที่มันทำให้หมดเรี่ยวหมดแรงมันอยู่ยากความคิดทำให้อยู่ยากแต่พอมีความคิดอย่างนั้นขึ้นมารู้สึกตัวมีสติรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวได้ดีจริงๆต้องรู้แล้วตื่นเบิกบานมีความตื่นหมายความว่าโอ้เมื่อกี้เราคิดเรื่องนี้ไปแล้วตอนรู้เนี่ยไม่เศร้าหมองมีความเบิกบานเหมือนเท่าทันเล่ห์เหลี่ยมความคิดของตัวเองป่ามาอย่างนี้แล้วความคิดอย่างนี้ปรุงอย่างนี้แล้วกว่าจะถึงจุดนี้ได้มันต้องชำนาญในการปรุงในการบั่นทอนกำลังใจตัวเองมากๆนะความบั่นทอนเกิดปรุงขึ้นมารู้ทันอย่าเพิ่งเชื่อแต่รู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเบิกบานมันผ่องใสรู้ในใจที่ยอมรับว่ามีอย่างนี้จริงๆมีความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นมาจริงมีความคิดในทางบั่นทอนกำลังใจตัวเองเกิดขึ้นมาจริงๆรู้ทันแล้วเนี่ยขณะที่รู้ก็ผ่องใสถ้ารู้ได้ใจเป็นกลางแต่ถ้ารู้แล้วไม่ชอบก็งุนงิงกับตัวเองอีกทำไมกูต้องคิดอย่างนี้อีกอย่างนี้เรียกว่าอะไรรู้ไม่เป็นกลางฝึกรู้เป็นกลางคือรู้ด้วยยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆไอ้ตรงรู้ด้วยยอมรับเนี่ยนะก็จะผ่องใสขึ้นมาเลยแม้ขณะเมื่อสักครู่นี้ไม่ดีแต่ตอนรู้เนี่ยมันรู้ด้วยใจที่ยอมรับมันดีทุกทีก็ทำงานต่อวงจรของการภาวนาของเราคือหางานให้จิตทำงานได้อยู่ก็อยู่กับงานนั้นถ้ามันหลงไปคิดถึงคนโน้นคนนี้ชอบเปรียบเทียบอะไรขึ้นมาความคิดที่มันสร้างทุกข์ให้ตัวเองเนี่ยมันมีสารพัดสารพันแต่เราจะมีความชำนาญแบบหนึ่งอยู่มันคิดเปรียบเทียบคนอื่นก็รู้ทันเปรียบเทียบคนอื่นมีเข้ากับดักเปรียบเทียบคนอื่นแล้วบางทีก็เดาว่าเขาคิดไม่ดีกับเราอย่าเพิ่งเชื่อรู้ว่าไอ้ความคิดนี้ก็กำลังทำร้ายเราอยู่ด้อยค่าตนเองไม่เห็นความเจริญของตัวเองทั้งที่เจริญอยู่ประมาณหรือว่าคาดหวังกับตนเองเกินไปจะต้องให้เป็นเศรษฐีให้ได้ภายในอายุ35ประมาณนั้นแล้วต้องให้ได้เป๊ะๆอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้34กว่าๆแล้วหัวลำบากก็แทนที่จะตั้งกฎเกณฑ์เคร่งครัดระดับนี้ก็ต้องให้รู้ว่ามันไอ้กฎเกณฑ์นั้นน่ะเปลี่ยนได้แบบไอ้พวกที่ตั้งกฎเกณฑ์แล้วบั่นทอนกำลังใจตัวเองก็ต้องรู้ด้วยกฎเกณฑ์นั้นก็เป็นเพียงเป้าหมายที่จะทำถ้าทำไม่ได้ก็เรียนรู้ความผิดพลาดไม่ใช่ว่าบั่นทอนกำลังใจตัวเองเรียนรู้ว่าอะไรที่มันผิดพลาดไปทำให้ไม่ถึงเป้าหมายนั้นเรียนรู้ใหม่ยังมีโอกาสที่จะเรียนรู้อะไร

เติมเติมก็ไปเรื่อยๆความผิดพลาดถ้ารู้ว่าผิดพลาดได้รู้แล้วจะไม่ผิดอย่างนั้นอีกประมาณนี้มันก็ต้องคอยสังเกตคอยจับตาดูพฤติกรรมทางใจของเราว่ามันมีอะไรขึ้นมาบ้างมีอะไรผุดขึ้นมาบ้างนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นความคิดที่มันบั่นทอนกำลังใจตัวเองในลักษณะอย่างที่กล่าวมาทีนี้อย่างที่โยมบอกว่ามันเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยนะแล้วมันก็บั่นทอนกำลังใจตัวเองเนี่ยมันมีวิธีเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วเกิดประโยชน์บ้างมีไหมถ้าเราปรับมุมมองสักนิดหนึ่งการเปรียบเทียบคนอื่นแล้วเกิดประโยชน์ก็มีนะเช่นให้เขาเป็นแรงบันดาลใจว่าคนนี้เขาทำสำเร็จได้ดีขนาดนี้เขาทำได้เราก็ต้องทำได้ประมาณนี้เหมือนเป็นแรงบันดาลใจต้นทุนอะไรต้นทุนในชีวิตอะไรมันพอๆกันอย่างนี้นะก็น่าจะทำได้ครับเขาเลื่อนรู้จุดอ่อนของตัวเองว่าถ้าสมมติว่าเขามีจุดเด่นอย่างนั้นแล้วเราไม่มีก็จะไปเติมเช่นภาษาเขาดีแล้วเราต้องการเจริญก้าวหน้าก็ต้องไปฝึกภาษาฝึกเองไม่ได้ก็ต้องหาที่เรียนก่อนเพิ่มเติมความรู้ความสามารถของตัวเองไปก็เรียกว่าเห็นเขาแล้วเรามีกำลังใจที่จะพัฒนาตนเองต่อไปหรือบางทีก็จะเห็นชีวิตของเขาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเอาเองอ่ะคือเขาลองให้แล้วว่าเนี่ยนะเหมือนพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไปทรมานไปลองผิดตั้ง6 ปีถ้าเรารู้ว่าผิดแล้วเราก็ไม่ต้องไปผิดแบบท่านไม่ต้องไปผิดแบบพระองค์ไม่ใช่ว่าต้องไปเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้สั่งสอนธรรมะแล้วก็ใช้วิธีตามท่านเป๊ะเป๊ะเราต้องไปทรมานตนเองไปกัดฟันไปอดอาหารไปกั้นลมหายใจเลยไม่ต้องทำตรงนั้นไม่ต้องทำถ้าคิดจะทำก็ยกเลิกไปเลยยกเลิกไปได้เลยเรียกว่าประหยัดเวลาในชีวิตที่จะไปต้องมาลองผิดเพราะท่านทำให้ดูแล้วเมื่อวานนี้แล้วคนที่เราจะเปรียบเทียบด้วยถ้าเขาประสบความสำเร็จจริงก็จะมีลองผิดลองถูกอะไรมาเนี่ยไอ้ผิดแล้วก็เรารู้ว่าไม่ต้องทำไอ้ลองถูกเราทำไปตรงที่ถูกนั่นแหละก็เป็นเหมือนเป็นทางลัดถ้าเราเรียนรู้ชีวิตของคนอื่นการเปรียบเทียบอย่างนี้ก็มีประโยชน์เห็นข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนาของเขามีดีอะไรแล้วเรายังไม่มีดีแบบนั้นเลยมันจุดบกพร่องนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรพัฒนาไม่ใช่มาด้อยค่าตัวเองไม่ใช่โอ้เขาดีแล้วเราไม่ดีแย่เลยเราจึงไม่สำเร็จอย่างเขาอันนี้คิดแล้วเปรียบเทียบเขาแล้วมีผลเสียไม่มีประโยชน์มีแต่โทษขึ้นมาก็ต้องรู้ว่าไอ้คิดอย่างนี้ไม่ดีคิดอย่างนี้แล้วมันบั่นทอนกำลังใจถ้าจะเปรียบเทียบให้เปรียบเทียบเพื่อหาความรู้ไม่ใช่เปรียบเทียบเพื่อหาทุกข์ใส่ตัวอันนี้นะก็ลองไปดูต่อไปฮะโยมแฮปปี้กราบพระอาจารย์พอดีได้ยินคำถามคนอื่นได้ยินคำถามคนก่อนหน้าแล้วก็นึกถึงว่าตนเองก็มักจะเทียบตนเองกับคนอื่นเช่นกันอ้าวมาต่อกันเลยนะเห็นคนอื่นภาวนาดีและครูอาจารย์แนะนำให้ก้าวหน้าขึ้นไปพอกลับมาดูตนเองเราอาจจะยังภาวนาไม่ก้าวหน้าหรือเปล่าท่านจึงไม่ได้บอกอะไรเราบางครั้งก็รู้สึกน้อยใจครูอาจารย์แบบนี้ไม่ดีใช่ไหมเจ้าคะการที่เราน้อยใจท่านบาปไปเจ้าคะประเด็นนี้ก่อนนะครับก็อย่างที่บอกว่าบางทีเราเหมือนอย่างมีเจโตปริยญาณท่านไม่พูดเนี่ยท่านน่าจะเป็นอย่างนั้นท่านน่าจะเป็นอย่างนี้ไอ้นี่เราคิดเอานะจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ถ้าคิดแล้วเป็นอกุศลให้รู้ทันอกุศลที่เกิดขึ้นอย่างนี้เราไม่รู้ใจท่านแต่เรารู้จิตตัวเองอย่างนี้ไม่ใช่ว่า
เจอกันแล้วต้องพูดทุกครั้งเนี่ยบางทีท่านก็สอนรวมๆไปแล้วท่านก็ไม่ต้องมาเจาะมาที่เราเฉพาะอีกทีประมาณนี้ว่าอาจารย์ท่านแนะนำคนอื่นอาจจะเป็นโอกาสของเขาที่จะได้รับตรงนั้นแล้วก็พัฒนาตัวเขาไปก็อนุโมทนากับเขามุทิตากับเขายินดีกับเขาไปอันนี้ก็เท่ากับว่าสถานการณ์ต่างๆในโลกนี้มันจะมีอย่างเนี้ยสถานการณ์ปกติแล้วก็เมตตาเขาสถานการณ์ที่เขาตกต่ำหรือมีทุกข์มีปัญหาก็มีกรุณากับเขาถ้าเขาได้โอกาสดีๆมีพัฒนาการหรือได้ในสิ่งที่เรายังไม่ได้เช่นได้คำแนะนำที่เราอยากได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่มีปัญหาแต่เขาได้คำแนะนำเพราะเขามีปัญหาอะไรเงี้ยแทนที่จะไปริษยาเขาก็พลอยยินดีมีมุทิตาแล้วก็ได้เจริญกุศลของเราด้วยถ้าเราเจริญคุณธรรมแบบนี้เราจะมีคุณธรรมเกิดขึ้นในทุกๆสถานการณ์เรื่องของสถานการณ์ปกติก็มีเมตตาสถานการณ์ที่มีใครมีทุกข์ปรากฏให้เรารู้เราก็เจริญกรุณาใครได้อะไรในเขาในสิ่งที่เขาต้องการมีความเจริญอะไรขึ้นมาก็มีมุทิตาช่วยอะไรไม่ได้เขาต้องได้รับทุกข์รับโทษจากกรรมที่เขาทำก็ไม่ได้ไปซ้ำเติมอะไรเขาไม่ได้จองเวรไม่ได้ไปคิดเครียดแค้นอะไรไม่ได้แช่งอะไรใครพิจารณาด้วยปัญญาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอะไรไว้ก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นทั้งดีและชั่วเราเองก็เช่นเดียวกันอันนี้เราถ้าเรามีทุกข์อยู่แสดงว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างที่ไม่ดีกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมส่วนใหญ่เป็นมโนกรรมรู้ทันมโนกรรมความคิดอะไรที่เกิดขึ้นมันไม่ดีแล้วมีทุกข์เกิดขึ้นไปถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะมีสติไวขึ้นมาเลยเสียงในหัวที่ผุดขึ้นมาเนี่ยเราสามารถแยกแยะได้เลยว่าไอ้เสียงอย่างเงี้ยคือกิเลสอะไรเช่นเรื่องที่พระอนุรุทธะท่านไปขอคำปรึกษากับพระสารีบุตรนะครั้งหนึ่งท่านไปเข้าหาเพื่อปรึกษาบอกคำของพระอนุรุทธ์นะท่านบอกว่าผมเนี่ยนะมีตาทิพย์นะสามารถมองดูโลกตั้งพันคำว่าโลกตั้งพันเหมือนว่าดูมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นพันได้ในเวลาเพียงครู่เดียวคือรู้จิตคนอื่นเห็นหมดเลยแล้วผมก็ยังทำความเพียรเจริญสติเจริญสมาธิทำอย่างสม่ำเสมออย่างเข้มข้นด้วยแล้วทำไมไม่ถึงความหลุดพ้นสักทีท่านพระสารีบุตรแล้วก็ทวนคำของพระอนุรุทธ์นะที่ท่านว่าเรามีตาทิพย์มีจักษุทิพย์มองโลกตั้งพันได้ในเวลาเพียงครู่เดียวอันนี้เป็นมานะของท่านประมาณนั้นคือความถือตัวอันนี้เป็นมานะของท่านและชี้กิเลสนะไอ้ที่ท่านว่าถ้าเราก็เจริญสติสมาธิทำความเพียรของเราอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นความฟุ้งซ่านไอ้ที่ท่านว่าทำไมผมไม่หลุดพ้นสักทีอันนี้เป็นความบังคับใจนะดูนะฮะประโยคที่เราพูดขึ้นมามันก็จะเป็นอย่างนี้แหละประโยคที่พระอนุรุทธะพูดให้พระสารีบุตรฟังพระสารีบุตรแจงเป็นประโยคประโยคเลยประโยคนี้คือกิเลสตัวนี้ประโยคนี้คือกิเลสตัวนี้ประโยคนี้คือกิเลสตัวนี้อันนี้เป็นมานะอันนี้เป็นความฟุ้งซ่านนี่เป็นความบังคับใจท่านจงไปดูอย่างนี้เนี่ยเราก็เช่นเดียวกันเวลามันมีเสียงในหัวอะไรขึ้นมาเนี่ยลองสังเกตอย่าเพิ่งไปเชื่อสังเกตว่าเสียงอย่างนี้ผุดขึ้นมาเป็นอะไรกิเลสตัวไหนกำลังแสดงอยู่อย่าเพิ่งไปคิดต่ออย่าเพิ่งไปปรุงให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอะไรต่อเนื่องยาวนานลองสังเกตไอ้คำนี้ที่ผุดขึ้นมาในใจของเราเนี่ยไอ้นี่
ันเป็นความรำคาญใจและนี่เป็นความฟุ้งซ่านนี่เป็นความถือตัวเทียบเขาเทียบเราไอ้บอลเนี่ยนะลองดูตอนเนี้ยกำลังน้อยใจน้อยใจครูบาอาจารย์นี่กำลังคร่ำครวญหรือประมาณเนี้ยรู้ทันอย่างนี้กลายเป็นบุญขึ้นมาเลยไอ้ความคร่ำครวญน้อยใจบางทีมันพูดต่อว่าครูบาอาจารย์มันก็เป็นอกุศลเกิดขึ้นในใจของเราแต่ถ้ามันตรงขึ้นมาแล้วแล้วเรารู้ทันไอ้ตรงรู้เนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลน้ำหนักของกุศลที่เกิดขึ้นตรงนี้มีน้ำหนักมากกว่าไอ้อกุศลที่ปรุงไปไอ้ปรุงไปเมื่อกี้เนี่ยปรุงน้อยใจครูบาอาจารย์อยู่แล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาไอ้ปรุงน้อยใจเนี่ยนะเป็นอกุศลแต่รู้เนี่ยเป็นกุศลซึ่งเป็นกุศลใหญ่กว่าน้ำหนักมากกว่าเรียกว่าคุ้มคุ้มปรุงอะไรไม่ดีรู้ทันตรงรู้เนี่ยจะคุ้มทุกทีเพราะมันกำลังเรียนรู้ความจริงถ้าเทียบในคำพีตอนนี้กำลังทำยาตะปริญญาทำความรู้จักกิเลสอยู่ทำความรู้จักสภาวะถ้าเราปรุงน้อยใจบ่อยๆเรารู้จักสภาวะนี้บ่อยๆก็จำสภาวะนี้ได้แม่นปรุงน้อยใจอีกก็เกิดสัมมาสติขึ้นมาได้เลยเพราะมีจิตสัญญาได้โดยง่ายเห็นบ่อยๆมันจำได้จำได้แม่นเมื่อไหร่ก็จะเกิดทีละสัญญาทีละสัญญาเกิดขึ้นมาถ้าสภาวะนั้นสภาวะที่ทำให้เกิดทีละสัญญานั้นเกิดขึ้นอีกมันก็จะมีสติแบบสัมมาสติมีอัตโนมัติได้เลยสัมมาสติเกิดขึ้นมาก็จะมีสัมมาสมาธิได้โดยง่ายเพราะว่าเกิดขึ้นเองสติเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องมีเจตนาเนี่ยเราก็แค่รู้แค่ดูแค่รู้แค่ดูก็ตั้งมั่นตั้งมั่นจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเห็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนั้นแสดงไตรลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งได้เลยก็เรียกว่าถ้าเรารู้จักนะรู้จักหลักการภาวนาจับหลักได้มันจะไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะภาวนาต่อได้ต่อไปนะยอแฮปปี้ถามมาอีกว่าหากนับตั้งแต่วันนี้เราอยากจะสวดมนต์ทุกวันขอคำแนะนำพระอาจารย์แนะนำบทสวดได้ไหมเจ้าคะเราควรจะสวดบทใดบ้างถ้ามีเวลาประมาณ 15-30 นาทีที่อาตมาสวดกับโยมแม่เนี่ยก็บทง่ายๆครับเจตนาที่จะให้บทง่ายๆเพราะว่าขอให้สวดแบบไม่ต้องดูหนังสือถ้ายังสวดไม่ได้ก็แรกๆก็ต้องดูหนังสือก่อนบทที่อาตมาสวดกับโยมแม่ก็ตั้งนโมขึ้นมาก่อนแล้วก็พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ3จบเป็นทุติยปิตติยปิไปแล้วก็สวดพุทธคุณคือบทอิติปิโส9จบทำไมต้อง9จบที่ว่าต้อง9จบเพราะว่าจะสวดบทนี้แหละบทนี้มันจำง่ายแล้วจะสวดให้แม่จำโดยเอาบทสวดมนต์เป็นอารมณ์แล้วให้รู้ว่าจิตหลงเป็นยังไงก็คือให้มี9จบเพื่อจะดูจิตได้นานขึ้นถ้าจบเดียวก็ดูแป๊บเดียวแล้วมันบทนี้เป็นบทมาตรฐานเรียกว่าเป็นพุทธคุณใครๆก็สวดได้แล้วก็มีอนุภาพจริงๆโดยตัวของมันเองด้วยก็สวดอิติปิโส9จบต่อด้วยสวากาโตและสุปัตตปันโนอีกอย่างนึง1จบทำไมไม่สวดมากกว่านี้เรามาลองดูแล้วเคยสวดเท่าอายุโอ้โหเครียดตั้งแต่จบที่25บอกตัวเองทำไมแก่จังเนี่ยแล้วแถมบวกหนึ่งด้วยนะแล้วไม่ลดอีกเลยฮะยิ่งสวดไปยิ่งเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะแก่ขึ้นแก่ขึ้นโง่ไม่ไหวสวดแล้วอกุศลเกิดแต่อกุศลเกิดก็ลดลงมาเดิมก่อนที่จะสวดเท่าอายุนี่มีสวด108ด้วยนะแล้วพอลดลงมาเนี่ยลองได้9จบ9จบนี่มันความรู้สึกว่ากำลังดีกำลังดีในแง่ของคนขี้โกรธแบบอาตมาเนี่ยแล้วโยมแม่ก็อาตมาประเมินว่าก็คงคล้ายๆกันเป็นคนทนอะไรได้ไม่ค่อยนานก็สวด9จบกำลังรู้สึกว่าแหมกำลังดีเลยน่าจะสวดต่ออันนี้อย่างเงี้ยเอา
มันจะได้มีกำลังใจที่จะสวดพรุ่งนี้อีกประมาณเนี้ยไม่ใช่สวดวันเนี้ยเต็มที่แล้วนะแล้วก็เซ็งไปเลยไม่เอาอีกแล้วอย่างนี้ไม่ได้ไม่เอาสวดแล้วก็สวดแม่กำลังดีกำลังดีแล้วก็สวดขาโตซะละสวดปัจจุบันโนซะละเนาะแค่เนี้ยแล้วก็สวดบทพิเศษอื่นๆถ้าเราจะมีกำลังใจที่จะสวดอีกนะเช่นฝึกสวดพาหุงสวดบทมงคลสูตรหรือในก็เรียกนะฮะพระปริตต่างๆนะก็สวดได้ฮะแต่ถ้าเอาเท่าที่จะสวดทุกวันก็มีนโมพุทธังสรณังคัจฉามิแล้วก็อิติปิโส9จบสวากาโตแล้วก็สุปฏิปันโนแล้วก็บทที่เป็นเรื่องของการเจริญพรหมวิหาร4นะจะทำทุกสวดทุกวันเพื่อที่จะให้เราคุ้นชินกับการเจริญพรหมวิหารด้วยก็เวลาประมาณนี้แหละที่เราจะสวดแล้วก็ทำสวดไปเพื่อที่จะจุดประสงค์ของเราจริงๆคือสวดเพื่อให้มีที่อยู่ของจิตฝึกเอาไว้นะการสวดมนต์ไปภาวนาไปมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าถ้าเราเผลอนานมันจะสวดต่อไม่ได้สวดไปหลงแล้วก็รู้แล้วก็สวดต่อหลงอีกรู้อีกแล้วสวดต่อประมาณนี้คือฝึกกรรมฐานในการสวดมนต์ไปเลยนอกจากจะได้สวดมนต์แบบทำกรรมฐานคือใจสงบบ้างหลงไปบ้างรู้บ้างเนี่ยนั่นก็มันก็จะมีทั้งสมถะและวิปัสสนาในระหว่างสวดในคราวเดียวนั้นนอกจากนี้ทำความเพื่อให้มันมีบุญมากขึ้นนะก่อนจะสวดก็เชิญเทวดามาฟังด้วยการเชิญเทวดานี่ก็เป็นถือว่าเป็นกุศโลบายอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจในการสวดเพราะสวดเนี่ยไม่จำเป็นประโยชน์เฉพาะเรานะมีผู้ได้รับประโยชน์คือเทวดาทั้งหลายด้วยก็มีกำลังใจที่จะสวดเชิญท่านมาแล้วเราก็ต้องสวดนะไม่ใช่เชิญมาแล้วเราก็ขี้เกียจสวดนะเดี๋ยวเทวดาเบื่อเรานะสวดให้เป็นประจำทุกวันได้ยิ่งดีในเวลาเดิมๆท่านก็จะรู้เวลามาเองนะแล้วก็ในการที่สวดเราที่เราสวดเนี่ยนะเอาเสียงของเรามารักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยบทสวดต่างๆที่อยู่ในหนังสือเนี่ยก็อยู่ในหนังสืออยู่นั่นเองถ้าเราไม่สวดก็อยู่เงียบๆแต่ที่เราเอามาสวดก็เท่ากับว่าเอาเสียงของเราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศซ้ำทุกๆวันมาประกาศวันนี้เราประกาศพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็ประกาศคุณธรรมอื่นๆธรรมะอื่นๆที่ทรงแสดงเอาไว้เท่าที่เราจะสวดได้ก็บทอื่นๆเราอาจจะเปิดหนังสือก็ได้นะสวดได้คล่องแคล่วแล้วไม่ต้องสวดไม่ต้องเปิดหนังสือสวดเลยคือบทอิติปิโสสวากขาโตและสุปฏิปันโนนะประมาณอย่างนี้นะจากนั้นก็นั่งสมาธิทำในรูปแบบเวลาทำในรูปแบบเนี่ยทำไว้ในใจว่าเราจะหาที่อยู่ของจิตได้สักอย่างนึงเอาจิตไปอยู่ตรงนั้นแบบไม่มีธุระอื่นมีธุระเพียงแค่ว่าถ้าจิตไม่อยู่ตรงนั้นจะรู้ทันแล้วก็อยู่ในที่อยู่นั้นต่อมันคิดอย่างอื่นที่ไม่อยู่กับที่อยู่เดิมให้รู้ทันว่าหลงเช่นพุทโธไปพุทโธอยู่ที่จมูกนี่แล้วไปคิดถึงเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่พุทโธให้รู้ทันว่าหลงแล้วแม้แต่เรื่องที่มันน่าไปทำเช่นว่าเราส่งข่าวไปให้เพื่อนทางไลน์เพื่อนอ่านหรือยังแล้วตอบมาอะไรจะตอบอะไรหรือเปล่านัดไว้ว่าจะทำกิจกรรมอะไรในวันพรุ่งนี้เนี่ยเขารู้หรือยังหรือเปล่าเหมือนจะเป็นเรื่องเป็นราวที่น่าจะไปหยิบโทรศัพท์มาตรวจดูให้บอกในใจอันนี้ไม่ใช่ธุระครึ่งชั่วโมงนี้หรือหนึ่งชั่วโมงนี้ที่เราจะทำกรรมฐานเนี่ยมีธุระเดียวคือจิตอยู่กับพุทโธถ้าไม่ใช่พุทโธคือหลงเนี่ยกำลังคิดถึงว่าจะหยิบโทรศัพท์มาเช็คไลน์ไม่ใช่ธุระตอนนี้ไม่ใช่ธุระมันไม่ด่วนขนาดนั้นตอนนี้จะดูจิตก็เอาจิตไปอยู่กับลมหายใจใหม่หลงไปรู้ทันไม่ว่าจะหลงเรื่องอะไรเอ๊ให้ข้าวหมาหรือยังวะนี่มันจะหิวไหมเนี่ยไม่ใช่ธุระมันครึ่งชั่วโมงนี้มันคงไม่อดตายหรอกดูจิตของเรารู้ทันว่าหลงดูลมหายใจต่ออยู่กับเครื่องอยู่ของเราหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะทุกอย่างที่มันไม่ใช่พุทโธนี่คือหลงทั้งหมดไม่เชื่อแม้จะมีเรื่องดูเป็นเรื่องเป็นราวที่จะชวนเราออกไปจากการทำกรรมฐานก็ไม่เชื่อทั้งหมดประมาณนี้ทำอย่างนี้นะทำทุกวัน
แล้วก็นอกจากในรูปแบบแล้วก็เจริญกรรมฐานในชีวิตประจำวันก็กลายเป็นทำทั้งวันนะ

0: ต่อไปโยมวันเพ็ญกราบเรียนถามอาจารย์เรื่องจิตสุดท้ายเวลาจะตายเวทนารุมเร้าจะพลิกจิตให้เกาะพระรัตนตรัยและบุญกุศลที่ทำมาโยมฝึกสติในชีวิตประจำวันถ้าคิดอกุศลจะเห็นแล้วก็กลับมามีสติเกิดกุศลแทนจะช่วยให้จิตคุ้นชินเจ้าค่ะแล้วไงฮะก็คือฝึกเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้ตอนที่ยังไม่ตายฝึกให้มันคุ้นชินเนี่ยถูกต้องแล้วฮะเวลาสมมติว่าถึงคราววาระสุดท้ายจริงๆเวลาคิดไม่ดีมันก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้คิดไม่ดีแล้วรู้คิดไม่ดีไม่เป็นไรแต่พอรู้ดีทุกทีเรียกว่ามีสติคิดหวั่นกลัวว่าอนาคตหลังจากตายแล้วจะไปไหนหวั่นกลัวแล้วรู้หวั่นกลัวถูกรู้ถูกดูถ้าเรารู้ด้วยใจเป็นกลางในขณะนั้นบางทีเราจะบรรลุมรรคผลในขณะนั้นได้เลยอย่างครูอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังใช่ไหมครับว่าตากฝนแล้วก็เป็นหลบอยู่ใต้กุฏิพระแล้วก็กังวลว่ากังวลดีไหมกังวลก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งใช่ไหมกังวลขึ้นมาว่าตากฝนมาขนาดนี้มันคงจะป่วยเดี๋ยวจะคงจะป่วยกังวลอันนี้คือคิดด้วยความกังวลแต่เขาไม่ห้ามนะกังวลรู้ว่ากังวลตอนกังวลนั้นไม่ดีแต่ตอนรู้กังวลน่ะดีรู้ได้ใจเป็นกลางขึ้นมาแต่ว่าเนื่องจากว่าฝึกมาตั้งนานแล้วครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่รู้แล้วรู้เองจิตมันรู้อัตโนมัติขึ้นมาการรู้อัตโนมัติก็จะกลายเป็นว่ามีกำลังมีปรากฏการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นก็เรียกว่าไม่ต้องไปบังคับว่าห้ามหลงห้ามมีกิเลสเราฝึกมาตั้งแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็เวลาจะเกิดจิตสุดท้ายใกล้ตายขึ้นมาก็ไม่ต้องกังวลแล้วมีอะไรเกิดขึ้นก็มีสติขึ้นมาเองอย่างว่องไวถ้าตอนนี้ยังไม่บรรลุมรรคผลบางทีตอนใกล้ตายมันเห็นชัดๆเห็นความบังคับไม่ได้ของร่างกายกายไม่ใช่เราแล้วก็จิตก็จะแสดงความจริงของมันเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้เราก็ฝึกรู้มาอย่างนี้บางทีก็จะเห็นชัดๆในตอนนั้นว่าทั้งกายทั้งใจไม่ใช่เราแบบนี้นะครับบรรลุมรรคผลก่อนจะตายหรือก่อนจะเปลี่ยนภพไปกันด้วยซ้ำไปนะทำได้ทำเลยฮะทำเดี๋ยวนี้เลยต่อไปโยมนงลักษณ์กราบพระอาจารย์ครับเวลานั่งสมาธิจะดูร่างกายหายใจกับพุทโธแต่รู้สึกปวดบริเวณตากับข้างขมับก็จะคลายแล้วก็จะไปเม้มตาแน่นอีกจะแก้อย่างไรเจ้าคะทำไมต้องเม้มตาด้วยครับไอ้ตรงเม้มตานี่แหละทำให้ปวดบริเวณตากับข้างขมับคือเราทำความรู้สึกถึงการหายใจไม่ต้องใช้ตาเนื้อไปดูอันนี้มันเหมือนว่าพยายามจะดูจะรู้พยายามนึกให้ออกว่าจมูกเป็นยังไงลมเข้าจมูกมันอยู่ตรงไหนมันไม่ต้องดูใช้รู้สึกเอาเฉยลมมันเข้ายังไงออกยังไงรู้สึกเอาไม่ต้องใช้ตาดูเพราะนั้นการที่เห็นกายหายใจนี่มันไม่ได้ใช้ตาเนื้อเห็นมันลักษณะที่ว่ารู้สึกตัวอยู่ว่าร่างกายมีอยู่แล้วมันหายใจไปด้วยวันนี้นะถ้าเห็นกายหายใจคือเห็นภาพรวมของร่างกายถ้าเห็นหายใจเห็นร่างกายหายใจแล้วก็พุทโธนะก็คือนึกถึงร่างกายก่อนลองความรู้สึกถึงร่างกายแล้วมันก็หายใจไปมันยังไม่ตายร่างกายยังไม่ตายก็หายใจไปอย่าเพิ่งไปเริ่มที่ลมหายใจรู้สึกถึงร่างกายก่อนแล้วมันก็หายใจไปอันนี้จะมีคำบริกรรมไปกำกับไปด้วยก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้พอดูไปมันจะรู้สึกว่าคำว่าพุทโธเป็นภาระมันจะทิ้งไปเองเหลือแต่เห็นกายหายใจอย่างนี้ก็ได้ไม่ใช่จะต้องดูด้วยตาไม่ใช่จะเห็นเป็นภาพชัดๆสีสันอะไรไม่ต้องไปรู้สึกขนาดนั้นเช่นสมมติว่าเราจะกำมือแบมือเนี่ยไม่ต้องไปดูอย่างนี้อยู่ข้างหลังก็รู้สึกได้หรือกำแบอยู่เราก็รู้สึกได้ว่ามันมีการกำแบประมาณนี้นะร่างกายมีอยู่ไม่ต้องไปดูก็ได้ไม่ต้องไปดูด้วยตารู้สึกตัวอยู่ว่ามีร่างกายเริ่มที่ร่างกายก่อนว่ามี ความมีอยู่ของร่างกายมันเป็นยังไงความรู้สึกไม่ต้องรู้ชัดไม่ต้องเห็นเป็นขนหนังอะไรชัดเจนเลยรู้ว่ามีรู้ว่ามีกายแล้วมันก็หายใจไปประมาณนี้นะไม่ใช่ว่าจะต้องใช้ตาไปเพ่งไปจ้องอะไรดูขนาดนั้นต่อไปโยมถนัดนมัสการพระอาจารย์ค่ะใช่ถนัดไหมเนี่ยถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยถามต่อเนื่องจากครั้งก่อนค่ะว่าเราสามารถใช้การเดินออกกำลังกายใช้การเดินออกกำลังกายในวงเล็บใช้การบริกรรมพุทโธดูจิตหลงคิดเป็นการทำในรูปแบบไปเลยได้ไหมคะมีต่อไหมแค่นี้นะคือการเดินออกกำลังกายนะมันเดินไปเรื่อยๆมันก็เป็นการเดินจะใช้อิริยาบถเดินนั้นเจริญสติได้อยู่นะถามว่าจะทำการเดินออกกำลังกายเป็นอะไรฮะเป็นการทำในรูปแบบไปเลยได้ไหมถ้าว่าโดยซื่อๆจริงๆนะมันไม่ใช่ในรูปแบบเพราะมันกำลังเดินมีจุดประสงค์ในการออกกำลังกายแต่ถ้าเดินออกกำลังกายแล้วภาวนาไปด้วยได้นึกออกไหมคือที่เราจะพยายามจับทุกๆอย่างให้ลงไปในรูปแบบเนี่ยอาจจะมีความเอ็นเอียงมีอคติในใจว่าอยากจะให้มันมีเวลาให้ครบตามที่ครูบาอาจารย์แนะนำเอาไว้เนี่ยเราก็เลยเราจะเดินออกกำลังกายให้มันเป็นรูปแบบได้ไหมเนี่ยมันเหมือนพยายามจับยัดเข้าไปให้เป็นเวลาไปให้หมดเนี่ยแต่ถ้าเราพิจารณาให้ซื่อตรงจริงๆเจตนาในการเดินมันคือออกกำลังกายมันไม่ใช่รูปแบบแท้ๆเราจะไปกังวลเรื่องการจะไปบวกเวลาในรูปแบบเลยนะท่านแนะนำให้เราทำในรูปแบบ3ชั่วโมงเนี่ยสมมตินะฮะท่านสมมติตัวเลขขึ้นมา3ชั่วโมงเพื่อไม่ให้เราไปทะเลทลายไปดูซีรีส์ไปดูมือถือแบบไปเพลิดเพลินเสียเวลาไม่ให้ไปเสียเวลาฟุ้งซ่านประมาณนี้นะแต่ถ้าเราเดินออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วก็เอาการเดินนั้นภาวนาไปด้วยอันนี้ก็เป็นการภาวนาทำความรู้สึกตัวในการออกกำลังกายในท่าเดินแต่ถ้าเราบอกว่าจะเอาในตรงนี้เป็นนับเป็นรูปแบบด้วยมันคือเหมือนกังวลเรื่องเวลาเกินไปถ้าเราจะซื่อตรงก็รู้ว่ามันยังไม่ใช่รูปแบบหรอกประมาณนี้นะครับที่หมดเลยครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับขอบคุณครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วซึ่งในช่วงสุดท้ายก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับ
2: อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยธามณิโชติรโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสสโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอาภิวาทนสีลิสนิจังมุตตาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง
1: สาธุ
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะสว่างใจขอเชิญติดตามรายการธรรมะสว่างใจได้ใหม่ทางสถานีโทรทัศน์ SBBTV และสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอความเจริญในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวัน

0: เสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวันพศสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทิปาธโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: วันนี้ก็เป็นวันที่เราได้หมุนเวียนมาสู่การปฏิบัติการปฏิบัติของเราก็เป็นเรื่องที่เราเริ่มต้นแล้วเราก็ปฏิบัติให้ติดต่อกันไปโดยที่ให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยโดยที่ไม่ขาดระยะถ้าเราปฏิบัติแล้วเราไม่ต่อเนื่องกันไปก็เหมือนกับคนทานข้าวเนี่ยทานแล้วก็ไม่อิ่มแล้วก็หยุดไปทำงานแล้วก็มาทานต่อแล้วก็คึกเงินดอนแล้วก็การปฏิบัติก็ไม่สม่ำเสมอการปฏิบัติธรรมนี่เป็นอาหารของใจที่เราควรจะได้รับอาหารของใจอยู่ทุกวันคนแพ้อย่างอื่นนะยังแพ้แล้วกลับทำได้ใหม่แต่คนแพ้ใจตัวเองแพ้ตลอดชีวิตแพ้แล้วมีความทุกข์อย่างมากฉะนั้นธรรมะท่านนั้นแหละที่จะสอนใจให้เราเป็นผู้ชนะ ชนะไม่ให้เศร้าโศกชนะไม่ให้เสียใจชนะไม่กลับมาแพ้อีกอันนี้สำคัญเรื่องใจเราจะต้องพยายามฝึกพยายามทำให้เกิดขึ้นในตัวเราจนกว่าใจของเราจะรู้จักอารมณ์ตัวเองรู้จักความคิดของตัวเองถ้าเรารู้จักนี่เรียกว่ารู้จักตัวรู้จักตนถ้าเราปฏิบัติกรรมฐานไม่รู้จักความคิดตัวเองก็เรียกว่าคนไม่ทันอารมณ์คนไม่ทันใจตัวเองก็ตกอยู่ในธาตุอารมณ์ตกอยู่ในธาตุของความคิดสู่อดีตบ้างอนาคตบ้างแล้วก็เป็นคนโกรธไม่รู้ตัวโลภไม่รู้ตัวหลงไม่รู้ตัวเพราะขาดสติสัมมาสติไม่เกิดขึ้นสัมมาสมาธิใจไม่ตั้งมั่นดังนั้นเราจะต้องเล็งยานให้ตรงเป้าหมายคือจิตของตัวเองว่าทำอย่างไรเราจะให้จิตของเราเนี่ยเป็นผู้ชนะตัวเองบ้างให้มันเป็นหนึ่งไว้บ้างไม่มีวิธีอื่นที่จะช่วยเราได้นอกจากสมถะภาวนาทำใจให้สงบให้เย็นลงให้จิตมันอยู่กับตัวเองวิปัสสนาภาวนาละความปรุงแต่งละอะไรที่มันปรุงแต่งใจเราให้ทุกข์อยู่ทุกวันให้ใจเราไม่สงบเพื่อจะทำจิตของเราให้สงบมากขึ้นเป็นการเพิ่มพูนเป็นการสร้างกุศลบารมีของเราบุญแปลว่าใจเย็นบาปแปลว่าใจร้อนกุศลแปลว่าเกิดอุบายที่ดีกุศลกุศลแปลว่าฉลาดฉลาดในอุบายที่จะทำจิตตัวเองให้เข้าสู่มุมสงบได้สามารถต้อนใจตัวเองได้ เราจับอย่างอื่นเราจัดอย่างอื่นจัดได้แต่จัดใจตัวเองให้เข้าระเบียบเรียบร้อยเนี่ยเป็นเรื่องยากเย็นนิดหน่อยคนไหนทำได้คนนั้นมีบุญมีวาสนาทำบุญได้ยอดบุญไม่มีอะไรจะบุญใหญ่บุญโตเท่ากับทำจิตใจให้สงบนิพพานก็คือการทำใจนั่นเองสวรรค์ก็คือการทำใจให้สงบนั่นเองมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อาศัยว่าได้ทำใจให้เป็นมนุษย์ที่ดีนั่นเองให้อยู่ในหลักของศีล5ศีล8ศีล10ศีล227หรือสมถะภาวนานั่นเองเรื่องจิตนี่สำคัญถ้าใครว่าไม่สำคัญก็แสดงว่าคนที่ไม่เห็นสำคัญแสดงว่าไม่รู้จักใจตัวเองหรือไม่รู้จักอิทธิพลของจิตที่เรามีปัญหาทุกวันนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรเลยเรื่องทำมาหากินเรื่องดิ้นรนเรื่องต่อสู้กับชีวิตเรื่องจิตเป็นผู้บัญชางานทั้งหมดทำผิดก็อยู่ที่ใจทำถูกก็เรื่องของใจทั้งหมดฉะนั้นเราต้องพยายามชนะใจตัวเองให้ตั้งไว้ซึ่งศีลให้ตั้งไว้ซึ่งสมาธิแล้วก็พยายามฝึกให้เราเนี่ยเป็นกายเป็นคนใจเย็นลงให้เราสงบลงรู้จักหาธรรมะถ้าใจของเราดีซะแล้วไม่มีอะไรเลยจะทำให้ใจของเราขุ่นโมนได้แต่ถ้าเราฝึกใจของเราไม่ได้แล้วมันน่าเสียดายเหลือเกินที่เกิดมาเป็นธาตุของความคิดเกิดมาเป็นธาตุของความโกรธธาตุของความโลภ ก็ถูกความโกรธความโลภใช้เราอยู่นี้เองเราไม่เคยชนะไม่เคยแน่นอนสักทีเดียวอันนี้สำคัญที่พุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักวิธีฝึกใจดัดใจตัวเองวิธีอื่นก็ฝึกไม่ได้นอกจากปฏิบัติกรรมฐานที่ญาติโยมได้นั่งกรรมฐานกันทุกวันนั้นกรรมะคือการงานฐานคือที่ตั้งตั้งไว้ที่ไหนตั้งไว้ตรงจิตตั้งไว้จิตให้จิตรู้ตัวรู้สัมปชัญญะรู้ทั่วพร้อมตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมให้รู้ไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ารู้ภายนอกมีผมขนเล็บขนหนังแล้วก็รู้ภายในใจของเราเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็เป็นผู้รู้ผู้เจริญผู้ตื่นตั้งสติไว้ได้นี่แหละกรรมฐานฐานคือตั้งให้ใจเราเป็นบุญกุศลทำให้ใจของเราเย็นลงสงบลงไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนในเมื่อคนเรา มันของที่มันไม่มีฐานที่ตั้งเนี่ยเราจะตั้งอะไรก็สุดแต่ต้องหาฐานจะต้องมีที่รองรับทั้งหมดจะเป็นก ของทุกสิ่งทุกอย่างวัสดุเนี่ยจำเป็นจะต้องมีที่ตั้งถ้าไม่มีที่ตั้งเลยมันตั้งไม่อยู่ใจคนเราเนี่ยมันอยู่ลอยๆถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิก็ใจมันก็วกวุ่นอยู่นี่เองดังนั้นจึงต้องอาศัยธรรมะเนี่ยมีสติมีความรู้ตัว มีความรู้ใจมีสัมปชัญญะระลึกสัมปชัญญะระลึกรู้ทั่วตัวเองพร้อมที่จะน้อมเข้ามาเห็นความคิดของเราเรื่องเก่าๆเราก็รู้ว่ามันคิดอะไรบ้างเรื่องใหม่เราก็รู้ว่ามันคิดอะไรปัจจุบันนี้เฉยแค่ไหนสุขทุกข์สงบและไม่สงบในเราจงดูใจตัวเองเราจะเห็นฐานที่ตั้งของจิตถ้าเราตั้งได้สัก5นาที10นาทีใจเราจะเย็นเย็นแต่ถ้าตั้งไม่ได้ในใจกระสับกระส่ายคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดวันเราไม่เจอความสุขเลยเหมือนกับเราทำงานวุ่นวุ่นเนี่ยนั่นเนี่ยใจมันไม่มีที่ตั้งสติมันไม่มีก็ไม่เคยทำงานมีความสงบสุขเลยแต่ถ้าเราลองทำงานอย่างพุทธเจ้าสอนให้ทำไปกำหนดรู้ไปหยิบอะไรก็รู้ว่าหยิบวางก็รู้ว่าอย่าวางเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนคิดก็รู้ว่าคิดคิดดีก็รู้ว่าคิดดีคิดไม่ดีก็รู้ว่าคิดไม่ดีเป็นบุญก็รู้เป็นบาปคอยตามดูรู้ใจตัวเองทั้งยืนเดินนั่งนอนนั่นแหละก็เรียกว่ามีฐานที่ตั้งของใจก็เรียกว่าคนกินอิ่มกินอิ่มนอนหลับเพราะอะไรเพราะใจสงบกินไม่อิ่มนอนไม่หลับเพราะใจไม่สงบใจกังวลกังวลนี่สำคัญที่สุดโรคประสาทจะเกิดได้กับคนที่มีใจกังวลมีลูกก็ห่วงลูกมีหลานก็ห่วงหลานมีบ้านก็ห่วงบ้านมีสามีก็ห่วงมากมีภรรยาก็ห่วงมากห่วงทุกสิ่งทุกอย่างแม้ตมาตวงแมวตวงก็ห่วงอะไรอะไรก็ห่วงก็เลยกลายเป็นโรคกังวลนั่นแหละคือไม่มีฐานของสมาธิแต่ถ้ามีสมาธิแล้วมันตัดได้ละได้จิตใจมันก็เย็นลงทำใจได้อย่างเดียวพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีไปหมดอย่าไปว่าใครต้องว่าใจตัวเองใจเองอยากคิดใจเองอยากนึกใจเองอยากสุขสนสร้างปัญหาให้ใจตัวเองไม่มีก็อยากมีไม่เดือดร้อนก็อยากเดือดร้อนเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงได้ว่าเราจะต้องดูใจของเราให้เห็นให้รู้เราจะมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่างดีเช่นพระพุทธเจ้าเริ่มปฐมบทพระพุทธเจ้าเกิดได้ประมาณอายุ 7-8 ขวบพออายุได้7ขวบก็มีการแลกนาขวัญสมัยก่อนพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้นำทำนาทั้งเมืองไทยเราและเมืองอะไรก็สุดแต่ในทางเอเชียนี่เจ้าแผ่นดินจะต้องเป็นผู้นำทำนาแล้วก็สุทโธทนะก็ไปแลกนาขวัญคือกลางเดือน6นี่จะถือว่าเป็นวันฤกษ์ดีเป็นวันมงคลที่จะแลกนาขวัญพระพุทธเจ้าทรงกัสสรู้ประสูติพระนิพพานวันกลางเพ็ญเดือน6พอถึงวันนี้เขาก็ถือว่าเป็นวันแรกนาขวัญเขาเจ้าแผ่นดินก็ทรงแต่แรกนาเขาเรียกว่าแรกนานี่แสดงว่าเจ้าแผ่นดินเป็นเพียงไปทำแบบเหมือนกันสมัยนี้ก็เรียกว่าเจิมป้ายหรืออะไรวางศิลาฤกษ์นั่นเองแต่คนที่วางนั้นไม่ได้สร้างหรอกไปทำพิธีให้แต่คนอื่นก็สร้างให้เสร็จการไปแรกนาขวัญก็เช่นเดียวอย่างที่เราเมืองเราทำเสร็จแล้วก็เอาลูกชายคือเจ้าชายสิทธัตถะกุมารไปด้วยไปในงานเล็กนาขวัญเล็กนาขวัญก็ไปกั้นม่านให้นั่งอยู่ให้นั่งให้นอนตามภาษาเด็กๆนะเพราะว่าสุโธทนะนี่รักเจ้าชายสิทธัตถะกุมารมากเพราะโหรได้พยากรณ์แล้วว่าถ้าได้กลับถ้าจะอยู่ครองโลกเป็นคารวาสจะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าสุโธทนะไม่อยากให้ลูกชายออกบวชอยากให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองโลกก็เลยพยายามทนุถนอมแม้จะไปไหนก็พยายามไม่ให้ลำบากพอไปแรกนาขวัญก็นำไปด้วยต่อไปกั้นม่านอยู่ร่มว่า การสเวกขจัดการมารให้ลูกชายส่งบรรทมเล่น

สนานอยู่ที่โคนต้นว่าแต่ว่าเด็กธรรมดาเด็กก็จะต้องเล่นจะต้องสนุกขนองตามวิสัยเด็ก7ขวบ8ขวบแต่นี่สิทธัตถะกุมารไม่อย่างนั้นเห็นคนไปหมดแล้วคล้ายๆคนเรามีบุญบารมีนะโยมเมื่อก็โยมมีบุญบารมีเนี่ยพอถึงตอนเที่ยงก็ไม่จะไปไหนก็มานั่งสมาธิกันมาควังธรรมกันไอ้ที่จะไปกินที่จะไปเที่ยวอื่นเขาไม่ไปเพราะบุญบารมีมันผลักดันทำให้เห็นเวลานี้จะทำอะไรดีเวลานี้น่าจะนั่งสมาธิดีกว่าเนี่ยอันนี้เป็นบุญของโยมที่จะเทียบเปรียบกับเจ้าชายสิทธัตถกุมารอายุเพียง7 8ขวบก็เห็นว่าข้าราชการบริพารเขาก็ไปเพลิดเพลินในการทำนากันเที่ยวเล่นกันไอ้พวกคนโตๆเขาก็ไปธุระอื่นก็ปล่อยให้ราชกุมารสิทธัตถะนี่นั่งอยู่คนเดียวก็เกิดวิเวกขึ้นมาเลยเกิดความมีเวทคิดว่าเราในขณะนี้ทุกคนก็ไปหมดแล้วเราจะนั่งสงบดีกว่าเด็กแค่7-8ขวบไม่มีครูบาอาจารย์เลยและไม่มีใครทำให้ดูเลยและไม่มีใครสอนเลยพ่อแม่ก็พยายามไม่สอนแต่ก็ไม่เข้าใจคือกลัวลูกจะบวชอย่างเดียวถ้าเกิดลูกทำสมาธิเมื่อไรลูกก็จะเบื่อหน่ายลูกเจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงนั่งเลยนั่งขัดสมาธิเพชรนั่งขัดบัลลังก์เท้าขวาวางบนเท้าซ้ายแต่ขัดสมาธิเพชรแล้วก็มือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงๆแล้วก็รุนดำรงสติให้มันทำความรู้ที่กายของท่านนี่บารมีเก่าของท่านเคยได้สร้างสมอบรมมาก็เลยทำให้เกิดมีความรู้สึกว่าเราจะต้องทำดีอย่างนี้ยามนี้เราควรจะต้องสงบใจถ้าก็นั่งเลยตั้งแต่ตอนเช้าเรื่อยไปเลยนั่งตอนเช้าพอทานพอเช้าเสร็จไปเรื่อยตอนเที่ยงไปถึงบ่ายก็ประมาณบ่ายถึง3 โมง 4 โมงเกี่ยวกับงานการของพระเจ้าแผ่นดินทำเสร็จธุระพระเจ้าชายทิฏฐะก็ยังนั่งตัวตรงไม่ได้กระดุกกระดิกเลยพระองค์ทรงกำหนดอานาปานุสตินิยมจำให้ดีนะโยมจะได้ไม่ต้องสงสัยว่ากรรมฐานบทไหนมันจะผิดมันจะถูกนะอย่าจะไปว่าอาจารย์โน้นก็ดีอาจารย์นี้ก็ดีอย่างโน้นก็ถูกอย่างนี้ก็ถูกทั้งนั้นแหละถ้าเราทำจิตใจของเราให้สงบได้อันนี้อาตมาจะเทศลำดับญาณให้โยมจะได้เป็นเครื่องพิจารณาตัวเองกับเหตุผลที่เราได้เข้ามาถึงพุทธศาสนาเราจะได้มั่นใจในการทำดีของเราเพราะที่เรานี้ทำแล้วเรามีบุญบารมีเราจึงได้มานั่งได้จึงได้มาสนใจได้ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาถึง4 อสงไขยกำไรแสนมหากัปจบสิ้นการสร้างบารมีจึงได้มาคิดเห็นในวันอายุ7-8ขวบเนี่ยได้นั่งสมาธิได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้ครูบาอาจารย์เพราะบารมีเก่าท่านสร้างสมอบรมไว้สมบูรณ์หมดเลยคนที่จะมาทำสมาธิได้เนี่ยมันต้องคนมีบุญบารมีมันจะชัดก่อนนะถ้าเราไม่สร้างไม่สมไม่อบรมเราไม่เอาหรอกมันเป็นบัวใต้น้ำไม่ยอมบานเด็ดขาดใครว่าสมาธิดีมันก็เห็นว่าไม่ดีเพราะใจมันมีกิเลสหยาบหนาที่คอยอยากจะคิดนึกไปโน่นคิดนึกไปนี่อันนั้นเนี่ยมันเป็นพลังที่จะดึงดูดจิตใจเราไม่สนใจในเรื่องสมาธิยอดบุญชาชายทิฏฐะก็ทรงกำหนดอานาปานุสติเลยกำหนดลมเข้ากำหนดลมออกเพราะมันเป็นหลักได้นะอื่นก็กำหนดไม่รู้นะแต่ลมนี่เป็นง่ายเลยกำหนดลมเข้ายาวบ้างลมเข้าสั้นบ้างลมออกยาวบ้างลมออกสั้นก็เพลินเลยเจ้าชายสิทธัตถะมีสติมีสมาธิกำหนดลมสั้นลมยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นกำหนดลมมันก็เป็นสายเลยเหมือนคนชักเป็นเหมือนสมมติเหมือนคนชักเครื่องกลึงหนึ่งก็ลมก็ผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าออกจิตของท่านก็เกาะลมตลอดเกาะได้ติดเลยจิตไม่หวั่นไหวไม่คิดอะไรเลยสมาธิตั้งมั่นก็เกิดกับเจ้าชายสิทธัตถะทันที

จิตมันเล็กสงบลงก็มีวิตกวิตกหรือวิจารวิตกวิจารณ์นี่คำว่าวิตกวิจารณ์นี่เกิดภาพของอารมณ์เกิดภาพของจิตที่เห็นสภาวะของว่ามีนิมิตเครื่องหมายเห็นลมตัวเองชักเข้าชักออกจิตก็ไม่ไปคิดอะไรเลยเมื่อจิตสงบดิ่งนิวรณ์ห้าดับแล้วเกิดปฐมฌานขึ้นมาเลยปฐมมรรคคือปฐมฌานก็เกิดขึ้นคือปฐมมรรคนั่นเองเกิดขึ้นคือเห็นเลยเห็นเป็นสภาวะว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยดุจดังสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์เล็กก็เป็นสัตว์ที่ถูกเบียดเบียนเรื่อยๆไปแล้วก็เบียดเบียนต

ัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์เล็กก็เป็นสัตว์ที่ถูกเบียดเบียนเรื่อยๆไปแล้วก็เบียดเบียนต่อๆไปเริ่มต้นจากเห็นเหยี่ยวเห็นเหยี่ยวเนี่ยเป็นสภาพนิมิตเหยี่ยวเนี่ยมาเฉียวงูไอ้เจ้างูนั่นกำลังกินกบไอ้กบนั่นกำลังกินแมลงแล้วเมื่อกบกินเมื่องูกินกบกำลังเพลิดเพลินในการหลงกินกบไอ้เจ้าเหยี่ยวก็กำลังหาอาหารก็ด้วยการเห็นอาหารของตัวเองก็คืองูก็มาเฉียวงูขึ้นไปบนอากาศเพื่อจะเอางูนั้นไปกินไอ้เจ้างูนั้นกำลังเพลินในการกินกำลังคาบกบไอ้เจ้ากบนั้นกำลังมาหาแมลงกินไอ้แมลงตัวเล็กมันก็หากินของมันต่อไปเมื่อเห็นสภาวะจิตของคนความเป็นอยู่ของคนรูปนามของคนคนเราเป็นอย่างนี้เหรอที่เกิดมาแล้วเหมือนกับเหยี่ยวที่กินงูงูที่กินกบกบที่กินแมลงจิตของท่านก็สลดสังเวชไม่ยินดีกับความคิดนึกเลยปรงอนิจจังเพราะสภาพจิตใจของคนเราเนี่ยไม่ต่างอะไรกับสัตว์เลยซึ่งเกิดมาแล้วก็มาเบียดเบียนกันมาทำอันตรายให้กันมาทำทุกข์ให้กันโดยที่เห็นตัวเองมีความสำคัญกว่าคนอื่นจึงยกกำลังตัวเองด้วยการเหนือกว่าคนอื่นเหมือนเหยี่ยวที่บินอยู่บนอากาศย่อมชนะงูได้งูก็ถือว่าตนเองมีพิษมีกำลังสามารถที่ชนะกบได้กบก็ถือว่าสามารถตัวเองก็มีสติกำลังสามารถจะกินแมลงได้สัตว์ใหญ่กินแต่เล็กต่อๆกันมาเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้พระองค์ก็ทรงวิตกวิจารจนจิตนั้นสงบวิเวกสามารถเป็นยกภระวิตกวิจารได้ปีติก็เกิดเลยเห็นสภาวะก็ปลงตกพอจิตเกิดปีติปีติปลื้มตัวเบาไม่ปวดไม่เมื่อยเลยคราวนี้นั่งก็ตัวสงบใจก็สงบก็ตัวก็เบาไม่ปวดไม่เมื่อยเมื่อปีติดับไปก็มีแต่ความสุขปลื้มอิ่มใจสุขใจไม่มีอะไรจะเหมือนในชีวิตที่ตนเองได้เกิดมาแล้วก็เมื่อสุขถึงที่สุดแล้วสุขเย็นถึงที่สุดแล้วก็เหลือแต่เฉยจิตก็เป็นเอกตาหนึ่งเดียวสงบระงับเหมือนคนที่ไม่มีงานอะไรทำแล้วก็นั่งเก็บตัวอยู่ในห้องแอร์นั่นเองเมื่อข้างนอกมันร้อนแล้วข้างในก็ไม่ก็เย็นแต่ว่าไอ้ห้องของเราเนี่ยมันยังเย็นแต่เพียงข้างนอกข้างในมันยังร้อนอยู่เมื่อเป็นอย่างนั้นจิตพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวและอยู่ได้จนถึงบ่ายพอบ่ายแล้วตะวันนั้นคล้อยไปแล้วคล้อยเป็นยังใกล้จะตกดินแต่งโง่ล่มเงาของต้นว่านั้นยังคงอยู่ล่มเงานั้นยังคงคลุมให้พุทธเจ้าเราเนี่ยสิทธัตถะเนี่ยไม่ร้อนเลยแต่ตะวันนี่คล้อยไปแต่อัศจรรย์ด้วยกำลังของสมาธิพระองค์ทำให้เงาต้นไม้นั้นไม่เคลื่อนไปยังคลุมมันกดกลางกั้นไปที่อัศจรรย์ใจพวกเทวดาทั้งหลายก็มาสาธุมาปกปักรักษาด้วยอำนาจของสมาธิบารมีของพระองค์เสร็จแล้วทั้งราชอำมาตย์ทั้งหลายก็เข้ามาดูก็เห็นเจ้าชายสิทธัตถะนี่นั่งขัดสมาธิตัวตรงดูแล้วน่าเคารพน่ารักเหลือเกินเป็นเด็กที่อยู่ในวัยน่ารักแต่มานั่งสมาธิโดยที่ไม่ซุกไม่สนเลยก็ทรงไปทูลพระพุทธทรงไปทูลพระเสด็จพ่อคือสุโธธนะให้มาดูสุโธธนะเห็นลูกชายทำอาการอย่างนั้นเป็นที่อัศจรรย์ใจลงยกมือไหว้เลยยกมือไหว้ลูกเลยธรรมดากษัตริย์หรือพ่อจะไม่ไหว้ลูกตอนเกิดที่มีเกิดแล้วพาไปหาแอชดินแล้วก็ทรงไหว้ครั้งหนึ่งเห็นอัศจรรย์ไปเดี๋ยวพระองค์ไปยืนอยู่บนศีรษะชดินได้นะอันนี้จึงว่าสมาธิอย่างนี้เนี่ยที่พุทธเจ้าทรงทำแล้วพระองค์ก็ถูกพระบิดาเนี่ยพยายามกบเกลื่อนอารมณ์นี้ไม่ให้เกิดขึ้นพยายามเปลี่ยนอารมณ์ของสิทธัตถะไม่ให้สนใจเรื่องสมาธิให้ร่ำเรียนให้ทำโน่นทำนี่จน

พระองค์ก็ลืมอันนี้ไปได้นานต้องถึงอายุ29ปีพออายุ29ปีพระองค์ได้ทรงแต่งงานมีลูกแล้วก็มาคิดถึงความหลังตัวเองได้อีกว่าเราจะไปข้างหน้าไปหาอะไรที่หลังแล้วได้มาแล้วแต่ไปข้างหน้านี่เราจะไปอะไรข้างหน้าเราจะต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายเอาถ้างั้นในชีวิตนี้เราจะทำประโยชน์อะไรได้บ้างพระองค์ก็เลยทรงคิดออกบวชนั่นเองออกบวชทรงทำความเพียรแบบทรมานร่างกายตัวเองอดอาหารบ้างยืนกระเยงขาเดียวบ้างนอนบ้างอะไรทรมานจน6ปีเนี่ยไม่กินอาหารกินบ้างไม่กินบ้างเนี่ยจนร่างกายนี้สู้ผอมเหลือแต่ที่โครงจนขนเนี่ยพอมือลูบขนแล้วเนี่ยลบหนังหรือขนหลุดติดไปเลยจนร่างกายนี้ผอมสลบแล้วสลบอีกผลที่สุดพระองค์ก็ทรงมาพิจารณาที่พระอินทร์ทรงดีดพินสามสายเห็นว่ากลางลิ้นท่านดีดพินสามสายถ้าดีดหย่อนถ้าสายไหนหย่อนดีดไม่ดังดังไม่เพราะถ้าสายตึงดีดก็ขาดถ้าตรงสายกลางมันจะดังไพเราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยทรงเห็นว่ามัชฌิมาปฏิปทาอย่างไรก็มันนึกอ๋อเมื่อก่อนเราเมื่อตอนอายุ7ขวบเราเคยนั่งสมาธิแบบนี้ได้นี่เรามาทำแบบอื่นเราไม่เคยได้สงบเท่าถึงที่สุดเลยมันไปตันมันไปติดอยู่แค่นี้เองพระองค์ก็เลยทรงละทุกสิ่งทุกอย่างมาทรงฉันอาหารแล้วก็มาทรงทำอนาปานุสติอยู่ที่โคนต้นโพเริ่มต้นทำอนาปานุสติตอนหกค่ำก็ได้ปฐมฌานเลยได้แบบเดียวกับที่ตนเองนั่งสมาธิที่โคนต้นว่านั่นเองพอทำสมาธิได้ปฐมฌานเสร็จแล้วก็พอไปถึงกลางคืนก็สามารถระลึกชาติได้หมดเลยอดีตที่แล้วมาสามารถทรงเห็นชาติตัวเองระลึกชาติได้พอตอนเช้ามืดก็สามารถกำจัดอนุสัยกิเลสอาสวะกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานได้เรียบร้อยเป็นวิปัสสนาญาณไปนี่พูดลัดนะในวิธีการปฏิบัติไม่ต้องสงสัยเราเริ่มต้นพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยจะเข้าถึงรัตนตรัยได้จะทำให้เรามีศีลดีมีสมาธิดีมีความรู้เห็นที่ถูกต้องไม่ใช่เรานั่งสมาธิเราจะไม่ได้อะไรได้แม้แต่พุทธเจ้าเพียงอายุ 7-8 ขวบยังนั่งได้พวกเรามีบุญบารมีเนี่ยจึงได้ดลนำให้เราพวกเราได้สนใจอีกครั้งหนึ่งในชาตินี้ถือเราจะได้ธรรมะแค่ไหนแต่สิ่งที่เราทำวันนี้จะไม่เป็นของคนอื่นจะเป็นเหมือนเงาตามตัวเราให้เพิ่มพูนสติปัญญาของเราไปเป็นเครื่องดับทุกข์ได้เมื่อมีทุกข์อะไรเราก็อย่าได้ทิ้งธรรมะทิ้งปฏิบัติธรรมให้ทำจิตทำใจของเราให้ได้สมถะภาวนาไม่ภาวนาอยู่ที่ตัวเราดับทุกข์ที่ตัวเราสงบที่ตัวเราถ้าเราแก้ใจเราได้ไม่ต้องไปแก้ใครทุกข์ทั้งหลายมันจะดับที่ใจเราเย็นนี่เองฉะนั้นเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องบาปเรื่องบุญไม่ต้องไปนึกว่าสิ่งอื่นจะบันดาลให้เราตัวเราเนี่ยเป็นคนสร้างเองการที่พุทธเจ้าจะได้มาเป็นพุทธเจ้าก็อาศัยทำความดีนี่เองอาศัยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำจิตจนสงบได้เนี่ยจึงได้รู้ธรรมะจึงได้เข้าถึงทางถูกต้องฉะนั้นอนาปานุสตินี้ทำได้ทำไม่ต้องสงสัยทำให้จิตของเราอยู่กับอนันต์ได้เป็นอุบายอันที่จะแยบคายวันนี้ก็คงจะพูดถึงเรื่องวิธีการทำจิตของเราให้เป็นสมาธิได้ถาวรหรือว่าได้ตลอดไปการที่เราทำสมาธิกันมานานบ้างน้อยบ้างก็ตามแต่โอกาสตามแต่เวลาญาติโยมที่ได้ฝึกกันมาการทำสมาธินี้เป็นเรื่องถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วเราจะรู้เลยว่าเป็นเรื่องประจำชีวิตประจำวันของเราเพราะจิตใจของคนเราเนี่ยมีแต่เรื่องคิดนึกสร้างอารมณ์อดีตอนาคต
หาความว่างหาความสงบอย่างจริงๆไม่ได้โดยมากก็จะเกิดจากความสุขจากการปรุงแต่งส่วนใหญ่สุขจะเกิดจากความสงบนั้นไม่ค่อยได้พบไม่ค่อยได้มีกับชีวิตประจำวันของคนมีการงาน บางคนก็คิดว่าเราจะไปทำสมาธิเมื่อตอนอายุมากๆแต่ความจริงอันนั้นเป็นการเข้าใจผิดว่าอายุมากนั้นคงจะทำได้ดีแต่ความจริงอายุน้อยๆนี่แหละที่จะปฏิบัติให้จิตใจของเราสงบได้เร็วกว่าคนที่อายุมากก็มีภาระมากมีการมางานมากมีสัญญามีความจำมากเราไม่ต้องไปรอเป็นวันปลดเกษียณหรือว่าปลดอายุถึง60เลยค่อยเข้าวัดค่อยนั่งสมาธิถึงตอนนั้นเราอาจจะทำไม่ได้เลยเพราะวัยของเราล่วงเลยทำให้เวทนาทั้งหลายในร่างกายเราเนี่ยเจ็บปวดเมื่อยอยู่ตลอดเวลาประสาทความรู้สึกต่างๆก็ไม่หลับไม่เร็วมึนชาหรือเสื่อมซึมไม่ฉับไวเหมือนตอนเยาว์ยังมีอายุวัยหนุ่มวัยสาวการปฏิบัติธรรมจึงเหมาะกับคนที่ยังอยู่ในวัยฉะนั้นเราปฏิบัติได้โดยที่ยังไม่ต้องไปรอปลดเกษียณทำตั้งแต่วันนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็ได้ทำทุกวันหรือว่าทุกอาทิตย์ก็ว่าได้การสร้างสมบารมีก็จะเป็นการเพิ่มพูนจิตใจนิสัยเราให้ก้าวหน้าขึ้นไปโดยไม่หยุดหย่อนโดยไม่หยุดยั้งฉะนั้นบุญเนี่ยใครทำใครได้ใครกินใครอิ่มเหมือนข้าวเหมือนน้ำนั่นแหละใครไม่รีบตักไม่รีบตวงคนนั้นก็แห้งหรือว่าไม่มีไม่เกิดความอิ่มในร่างกายตัวเองจิตที่เราจะฝึกให้มีสมาธิเราต้องพยายามตั้งมั่นคือมั่นในความดีของตัวเองว่าตัวเองมีอะไรเรามีทานอยู่ที่เราแล้วเราเคยให้รักษาศีลเราก็มีอยู่แล้วภาวนาเราก็กำลังทำอยู่ฉะนั้นจิตที่เราจะฝึกให้มันสงบนี่เราจะต้องรวมมาไว้ที่กายของเรารวมไว้ที่จิตของเราเราจะเป็นผู้เริ่มเฝ้าดูกายเฝ้าดูจิตของเราที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องสติปัฏฐาน4กำหนดอนาปานุสติท่านสอนบอกว่าภิกษุจงกำหนดลมให้ใจเข้าออกทำความรู้เบื้องต้นคือกำหนดกายตามความเป็นจริงกำหนดลมให้ใจเข้าบ้างลมให้ใจออกบ้างนี่เริ่มต้นท่านเพียงให้รู้อย่างนี้ทุกคนก็สามารถจะกำหนดได้ลมให้ใจเข้าเป็นอย่างไรลมให้ใจออกเป็นอย่างไรกายเรานั่งตรงเราหลับตาอยู่ในสภาพรูปร่างอย่างใดเราก็กำหนดเห็นตัวเองตามที่พระพุทธเจ้าสอนกายตรงก็รู้ว่าเราตรงหลับตาก็รู้หลับตาเวลาให้ใจเข้าเราก็รู้ให้ใจออกก็รู้ท่านบอกทำความรู้ให้ชัดขึ้นอีกทำความรู้อย่างเดียวยังไม่พอท่านบอกทำความรู้ให้ชัดในกองลมให้ภิกษุนี้จงฉลาดในการพิจารณาในกองลมด้วยการมีสติสัมปชัญญะว่าลมให้ใจเข้ามีลักษณะอย่างไรให้ใจออกมีลักษณะอย่างไรทำความรู้ชัดให้ใจเข้าทำความรู้ชัดให้ใจออกยิ่งขึ้นไปก็เรื่อยไปจนถึงเวลาลมให้ใจเข้าเราก็รู้ว่ายาวให้ใจออกก็รู้ว่ายาวหรือว่าสั้นจงทำความรู้สึกทั้งลมให้ใจเข้าให้ใจออกทั้งสั้นยาวและทั้งหยาบทั้งละเอียดทำความรู้เอาจิตเข้าไปท่านบอกเมื่อกำหนดรู้ก็เอาจิตเข้าไปกำหนดรู้ลมอีกว่าเวลาลมเข้าจิตเรามีสติรู้ว่าจิตตามลมให้ใจเข้าทำความรู้จิตที่กำหนดรู้ลมให้ใจออกเมื่อเรารู้ว่าชัดว่าจิตของเรามีลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกจิตเข้าไปกำหนดรู้ท่านก็ให้เมื่อรู้ชัดขึ้นไปก็ให้ทำความรู้ว่าจิตมีความปรุงแต่งมีสังขารมีความปรุงแต่งจงกำหนดรู้ว่าความปรุงแต่งในลมให้ใจเข้า
ลมหายใจออกเป็นอย่างไรเมื่อมีความรู้ทำความปิติให้เกิดขึ้นอีกว่าเราจงทำความดีใจที่เรากำหนดรู้ว่าลมหายใจเราเข้าเป็นอย่างไรให้ใจออกเราเป็นอย่างไรที่สองช่องจมูกก็ทำความรู้ปิติเกิดขึ้นให้มากขึ้นปิติในลมหายใจเข้าแล้วก็ปิติในลมหายใจออกมีลักษณะอย่างใดปิติมีมากก็รู้ว่ามากในเวลาลมหายใจเข้าหรือมากในเวลาลมหายใจออกทำความอิ่มใจทำความดีใจในลมแล้วก็ทำความรู้เรื่อยๆไปว่าสุขเกิดขึ้นในเวลาลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าสุขเกิดขึ้นในลมหายใจเข้าความสุขเกิดขึ้นในลมหายใจออกเราก็รู้ว่าสุขเกิดขึ้นในลมหายใจออกรู้ว่าลมหายใจเข้าก็เป็นสุขรู้ว่าลมหายใจออกก็เป็นสุขรู้ว่าลมหายใจเข้าก็สงบรู้ให้ลมหายใจออกก็สงบหรือว่ากำหนดชัดขึ้นไปอีกว่าลมหายใจเข้าสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ให้รู้ชัดว่าเวลาลมตอนไหนที่มันสงบและไม่สงบท่านให้แยกลมแยกรู้ว่าอารมณ์ของเราเนี่ยเวลาเข้าสงบเวลาออกไม่สงบหรือว่าเข้าไม่สงบออกสงบหรือว่าเข้าเป็นสุขออกเป็นสุขทำความรู้เป็นลำดับลำดับเรื่อยไปปีติก็รู้ว่าลมหายใจออกมีปีติหายใจเข้าก็รู้ว่ามีปีติอิ่มใจปีติแปลว่าปลื้มใจอิ่มใจสงบใจสุขใจจิตได้ผ่านสมาธิแล้วจิตมีวิตกมีวิจารมีปีติมีความสุขจิตเป็นอุเบกขาก็รู้เวลาลมหายใจเข้าจิตวางเฉยก็รู้เวลาลมหายใจออกจิตวางเฉยก็รู้หายใจเข้าเห็นชัดว่าจิตเราหายใจเข้าให้รู้ว่าให้เห็นชัดว่ามีความวางเฉยในเวลาหายใจเข้ามีความรู้ว่าหายใจชัดจิตวางเฉยในเวลาหายใจออกอีกทำความรู้อย่างนี้ให้ติดต่อกันแล้วจิตของเราก็จะเป็นหนึ่งแล้วเราก็รู้ว่าหายใจเข้าจิตปรุงแต่งอะไรคิดนึกอะไรอดีตบ้างอนาคตบ้างหายใจออกก็คิดอดีตบ้างอนาคตบ้างนึกถึงหน้าตัวเองบ้างนึกถึงหน้าเพื่อนบ้างนึกถึงหน้าคนอื่นบ้างนึกถึงหน้าตนเองมากบ้างนึกถึงหน้าตนเองน้อยบ้างรู้สึกอยู่ที่ใจตนเองน้อยบ้างรู้สึกอยู่ที่ใจคนอื่นบ้างอะไรแล้วหายใจเข้านึกถึงเรื่องเก่าบ้างหายใจเข้านึกถึงเรื่องใหม่บ้างหายใจเข้าเฉยบ้างหายใจออกเฉยบ้างทำความยังรู้อย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติและทรงให้ภิกษุทั้งหลายและญาติโยมทั้งหลายจงกำหนดรู้ตามความจริงจิตก็จะเป็นสมาสติเป็นสมาสมาธิใจเราก็จะตั้งมั่นไม่โยกโครงไม่หวั่นไหวไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆความเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐก็จะเกิดขึ้นในกระมนสันดานในดวงใจของเราใจเราก็จะผ่องใสเบิกบานมีคุณรัตนตรัยอยู่ในใจเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสงฆ์เจ้ามีใจเป็นเทวดามีใจเป็นพรหมถ้าจิตของเรามีปิติเราก็เดินทางผ่านจากเทวดาไปสู่พรหมโลกจิตของเราเข้าสู่อรูปรูปพรหมอรูปพรหมเมื่อจิตของเรามีอุเบกขาเราก็ไม่ยึดอะไรแล้วเราเหลือแต่จิตอย่างเดียวเหลือแต่จิตกับลมอย่างเดียวจิตหายใจเวลาหายใจเข้าจิตก็รู้เวลาหายใจออกจิตก็รู้มีสังขารปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งเรื่องบุญก็รู้ว่าหายใจเข้าปรุงแต่งเรื่องบุญหายใจออกปรุงแต่งเรื่องบุญหายใจเข้าปรุงแต่งเรื่องบาปก็รู้หายใจเข้าปรุงแต่งเรื่องบาปหายใจออกปรุงแต่งเรื่องบาปเราก็รู้เมื่อเรารู้ชัดอย่างนี้เราก็จะเพลินในลมหายใจเข้าออกเห็นตรงนี้เห็นตรงนี้เรียกว่าเห็นตัวเห็นตนเห็นสังขารเห็นจิตเห็นกายเห็นใจแล้วเราก็จะเป็นผู้มีสติดีมีสัมปชัญญะดีมีความมั่นคงในธรรมะในวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้า
จิตของเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการศึกษาธรรมะก็คือศึกษาที่ตัวเรานี่เองศึกษาที่กองลมชัดๆนี่เองแล้วก็จะค่อยๆรู้เป็นลำดับลำดับไปสิ่งใดไม่รู้ก็จะเริ่มรู้สิ่งใดไม่เห็นก็จะเริ่มเห็นจะรู้เห็นธรรมคำสอนพุทธเจ้าที่ตัวเราที่เราภาวนาอยู่ทุกวันจะเป็นครูบาอาจารย์ที่เสี่ยมสอนและสั่งสอนให้เรารู้จักรัตนตรัยเป็นเบื้องต้นรู้ทางไปคือสวรรค์คือนิพพานได้รู้อยู่ที่ใจสงบนี่เองฉะนั้นเราต้องพยายามทำจิตของเราให้มีสติทำจิตเราให้มีสติน้อมพิจารณาลมให้ได้ใจจะได้เย็นใจจะได้ไม่ขุ่นมัวใจจะได้ไม่เศร้าหมองใจจะได้เป็นตัวของตัวเองพยายามพิจารณาเมื่อเห็นชัดในลมหยาบลมละเอียดสั้นยาวมากขึ้นมากขึ้นจิตของเราก็จะเป็นหนึ่งในเวลาลมหายใจเข้าจิตของเราก็จะหนึ่งในเวลาหายใจออกแล้วก็สลัดหายใจเข้าเราก็รู้ว่าจิตเรานี่สลัดละวางทุกอย่างในชีวิตอนาคตปัจจุบันแล้วก็รู้ว่าหายใจออกจิตของเราก็จะสลัดละวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นภาระทางกายทางใจเมื่อสลัดได้แล้วจิตของเราก็เริ่มผ่องใสขึ้นแล้วก็รู้ว่าจิตของเราเนี่ยหายใจเข้าจิตเราก็ว่างหายใจออกก็รู้ชัดว่าจิตเราก็เริ่มว่างไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาจิตที่เป็นจิตล้วนๆก็จะเกิดขึ้นกับการปฏิบัติธรรมของเราอันนี้เราก็พยายามรู้เป็นลำดับไปอย่างนี้ทบทวนความจำเรื่อยๆไปการปฏิบัติในนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวเองเป็นเรื่องที่อยู่ในตัวเองทั้งหมดเพียงว่าเราพยายามตั้งสติให้พอดีตั้งสมาธิให้พอดีตั้งความวางเฉยให้พอดีย้ายจิตของเรากระสับกระส่ายไปคิดเรื่องราวต่างๆจะทำให้ใจของเราเศร้ามองคุณมัวไม่เป็นธรรมะไม่เป็นสมาธิเราต้องโอปนยิโกน้อมมาเห็นกายเห็นใจของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดก็เห็นกายของเรามีผมมีขนมีเล็บมีควันมีหนังแล้วก็พยายามพิจารณาน้อมเข้าไปในกายของเรากายของเรามีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองแล้วก็รู้ชัดเข้าไปในกายสังขารว่าขณะนี้เราหายใจเข้ากายสังขารสงบระงับเราก็รู้หายใจออกกายสังขารสงบระงับเราก็รู้ทำความรู้อย่างนี้ให้มากขึ้นจิตของเราก็จะเป็นเอตคตาเข้าถึงความสงบได้มากขึ้นการปฏิบัติธรรมเราต้องพยายามทำจนรู้พยายามทำจนเห็นพุทโธผู้รู้เรื่องของตัวเองนี่เองพุทโธผู้รู้ใจตัวเองคิดนึกอะไรพุทโธรู้ลมหายใจรู้ทั้งความคิดนึกพุทโธผู้เบิกบานรู้ว่าลมหายใจเข้าใจก็เบิกบานลมหายใจออกใจก็เบิกบานมีปีติมีความสุขแล้วก็รู้ว่าใจของเราเนี่ยอยู่สงบเป็นผู้เบิกบานอยู่ตลอดเวลาพยายามทำจิตของเราให้เข้าไปสู่กระแสของโลกุตระคือเรียกว่าข้ามโคตรความเป็นปุถุชนที่คิดนึกแต่เรื่องวุ่นวายต่างๆทำให้จิตของเรานี่มีธรรมะจิตของเราก็จะพยายามจะสำรวมระวังจิตของเราไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆที่ไม่เป็นประโยชน์ที่ไร้สาระจงพยายามน้อมเข้ามาดึงเข้ามารั้งเข้ามาเห็นกายเห็นใจของเราเราก็จะเป็นพุทโธผู้รู้เป็นพุทโธผู้ตื่นเป็นพุทโธผู้เบิกบานใจพยายามปฏิบัติอย่างนี้จิตเราจะไม่วุ่นวายจิตเราจะขาวสะอาดสงบนิ่งไม่ต้องคิดอะไรมาก
การทำสมาธินี่เป็นยอดบุญยอดกุศล

เราจะเอาเงินทองมารอเอาให้เป็นทองคำแทนตัวเราเราจะหาเงินเอาทองคำมาหล่อเป็นพระพุทธรูปทองคำเท่าองค์จริงของตัวเราแล้วเอามานั่งสมาธิแทนเราหรือเอามาไหว้กราบไหว้บูชาแทนเราบุญอันนั้นก็ยังไม่สามารถจะพาไปสู่ความสุขสงบถึงสวรรค์ไม่ผ่านได้ยังเป็นเพียงต้นบุญเท่านั้นเองแต่ว่าเราไม่มีเงินเลยสักบาทเดียวเรากลับมีปัจจติปัญญากำหนดรู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของการละความโกรธรู้เรื่องละของความโลภรู้เรื่องละของความหลงรู้เรื่องภาวนาทำจิตให้มีสมาธินั่นได้บุญมากยิ่งกว่าเราเอาเงินทองมากองมาปั้นให้เป็นพุทธรูปทองคำอยู่เฉพาะข้างหน้าเราเพราะธรรมะคำสอนพุทธเจ้าที่จะเอาบุญกุศลได้จริงๆถึงแก่นแท้นั้นคือทำใจตัวเองทำใจนั่นเนี่ยเป็นยอดบุญทำใจไม่โกรธทำใจไม่โลภไม่หลงทำใจปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างทำจิตของเราให้มีความว่างสงบได้นั่นชื่อว่ายอดบุญเราได้ปฏิบัติบูชาสิ่งที่ถูกต้องเป็นการปฏิบัติที่เข้าถึงพระรัตนตรัยฉะนั้นเราต้องพยายามเลือกเป็นสิ่งที่ดีของเราในชีวิตนี้เราจะทำได้ทุกอย่างทำทั้งทานทำทั้งศีลทำทั้งภาวนาแต่ภาวนานี่พุทธเจ้าท่านจัดไว้ยอดสุดท้ายที่บุคคลที่มีสติปัญญาเท่านั้นที่จะเข้าไปถึงได้เรามีบุญเรามีวาสนาเรามีสติปัญญาสามารถเข้าถึงหลักแก่นแท้ของพุทธศาสนาคือปฏิบัติบูชาทำใจของเราให้สงบได้เย็นลงอันนี้ถือว่าเราได้ยอดบุญบุญอะไรก็ไม่ใหญ่โตเท่ากับบุญละความทุกข์ทั้งปวงความคิดนึกทั้งปวงที่มันมีอยู่ในจิตใจของเราเราก็พยายามจะละจะวางให้หมดไปด้วยอำนาจของรัตนตรัยแล้วก็พยายามภาวนานึกอะไรไม่ได้ก็พุทโธหายใจเข้าแล้วก็พุทหายใจออกแล้วก็โธแล้วคิดถึงพุทโธอย่างเดียวดูซิว่าใจเราจะเป็นอย่างไรชั่วครึ่งชั่วโมงชั่วชั่วโมงเนี่ยเราพยายามนึกถึงแต่พระอย่างเดียวกับที่อยู่เราข้างนอกตลอดวันตลอดคืนเราไม่เคยนึกถึงพระเลยจิตใจมันเล่าร้อนคุณมัวเศร้าหมองวุ่นวายแค่ไหนเราก็ไม่เจอความเย็นใจไม่เจอความสงบใจได้เลยฉะนั้นขณะนี้เราต้องพยายามใส่ใจเอาจิตของเรานี่ตั้งไว้ในรัตนตรัยให้มีทุกลมให้ใจเข้าออกของเราพิจารณาว่าไม่มีอะไรเวลาลมให้ใจเข้าพอสลัดละวางว่าตัวก็ไม่ใช่ตัวของเราตนก็ไม่ใช่ตนของเราสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่านึกสักแต่ว่าลมเข้าลมออกแล้วก็ปล่อยวางความปรุงแต่งต่างๆฉะนั้นการปฏิบัติที่เราจะละอารมณ์ภายนอกได้เราก็ต้องพยายามรู้ใจตัวเองรู้ด้วยเห็นด้วยเราจึงจะเชื่อเราจึงจะมั่นใจถ้าเราไม่รู้แม้ถ้าลมให้ใจเข้าเราก็ไม่รู้ลมให้ใจออกเราก็ยังไม่รู้เราก็ไม่รู้จะไปรู้อะไรได้แม้ถ้าลมให้ใจเข้าเราก็ยังไม่สามารถจะกำหนดรู้ได้ลมให้ใจออกเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้เราก็ไม่รู้แก่นไม่รู้คำสอนพุทธเจ้าเริ่มต้นของอุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุสามเณรจะต้องรู้ลมเข้าลมออกว่าตนเองมีลักษณะหายใจอย่างใดเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็เรียนเรื่อยไปลมหายใจเข้ามีการพิจารณามีปีติมีความสุขในลมหายใจเข้าออกมีอุเบกขาในลมหายใจเข้าออกนั่นแหละสมาธิสมาธิได้เกิดขึ้นในเมื่อลมหายใจเข้าเราก็เฉยเมื่อลมหายใจออกเราก็เฉยการปฏิบัติเราต้องพยายามตั้งต้น
เริ่มต้นอยู่ตลอดเวลาและจิตของเราก็จะเริ่มเป็นลำดับลำดับไปจนถึงที่สุดเมื่อใจของเราทำบ่อยๆมันก็ชำนาญตัวเองเราจะไปนั่งปุ๊บให้สงบปุ๊บนั้นเป็นไปไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองกว่าจะต้อนจิตกว่าจะควบคุมจิตตัวเองต้องใช้เวลานานเป็นปีจิตนั้นจึงจะยอมได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้รู้ทางถูกแล้วว่าวิธีการที่พระองค์ทรงทรมานมาถึง6ปีนั้นทรมานให้กิเลสให้จิตใจสงบนั้นไม่ใช่ทางทางที่ถูกต้องนั้นคืออนาปานุสติลมให้ใจเข้าก็รู้ลมให้ใจออกก็รู้ชัดนั่นเองเมื่อรู้ลมแล้วก็รู้จิตตัวเองว่าหายใจเข้าจิตคิดอะไรหายใจออกจิตคิดอะไรหายใจเข้ามีปีติหรือมีความสุขอย่างไรก็พิจารณาทั้งลมเข้าลมออกจนพระพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องปฐมฌานมีวิตกยกจิตขึ้นสู่รูปอารมณ์ที่มากระทบทางจิตตัวเองมีนิมิตเกิดขึ้นเห็นกายตัวเองบ้างไม่เห็นกายตัวเองบ้างเห็นหน้าตัวเองชัดบ้างไม่เห็นหน้าตัวเองชัดบ้างบางครั้งจิตเองเลือนลางหายไปคิดถึงเรื่องอื่นก็ดึงกลับมาพุทโธหรือกำหนดลมชัดขึ้นเห็นหน้าตัวเองชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็พยายามกำหนดไปเรื่อยๆไปจนเห็นลมให้ใจชัดขึ้นแล้วก็ตามดูรู้จิตใจตัวเองไปจนถึงหลักของสมาธิจนเห็นกายภายในบ้างเห็นกายภายนอกบ้างเห็นกายภายในชัดบ้างเห็นกายภายนอกชัดบ้างเห็นกายภายในไม่ชัดบ้างเห็นกายภายนอกไม่ชัดบ้างจับความรู้สึกไว้อย่างนี้เรื่อยๆพุทธเจ้าก็สามารถรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมได้ภายในหนึ่งราตรีตั้งแต่ปฐมยามไปจนถึงมัชฌิมยามพุทธเจ้าก็สามารถรู้อาสวะขยานทำอาสวะคือความคิดนึกปรุงแต่งในโลกีนั้นหมดไปสิ้นไปความโลภความโกรธความหลงอวิชชาความลืมตัวก็หมดไปพระองค์ก็เห็นแต่ตัวเองอย่างเดียวจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจิตก็ไม่ได้แลบออกจากตัวเองจิตก็เป็นจิตแท้ๆจิตดวนที่ไม่คิดอะไรเลยถ้าไม่น้อมจิตไปจิตนั้นก็จะไม่ไปจิตก็จะเป็นจิตแท้ๆที่อยู่กับกายกับใจตลอดไปนั่นแหละบรมสุขที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรได้สำเร็จถึงขั้นสุดท้ายทรงนั่ง7 วันโดยที่ไม่ต้องทานอาหารเลยเดินจงกรม7 วันเสวยวิมุตติสุขไม่ต้องทานอาหารเลยไม่ปวดไม่ขบไม่เมื่อยทรงยืน7 วันเพ่งพระเนตรไม่ปวดไม่เมื่อยเลยไม่ต้องทานอาหารเลยพุทธเจ้าทรงอยู่ได้ถึง4 สัปดาห์โดยที่จิตไม่ได้ออกจากร่างกายไปเลยจิตได้รู้ธรรมเห็นธรรมที่เกิดผุดขึ้นในใจของพระองค์มิขาดสายพิจารณาตั้งแต่พระสูตรพระวินัยตั้งแต่พระอภิธรรมเมื่อตนเองละความหลงลืมตัวได้เหลือแต่สติเหลือแต่สมาธิธรรมะต่างๆก็ยอมเกิดขึ้นในดวงใจของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราก็เดินตามทางท่านเพียงวันเดียวพระพุทธเจ้าเดินทางมาถึง6 ปีกว่าจะมาค้นพบวันสุดท้ายท่านก็บอกว่าทางที่จะปฏิบัติให้รู้ได้เห็นได้พ้นทุกข์ได้คือสติปัฏฐาน4คืออนาปานุสติเป็นบาตรเบื้องต้นฐานของลมเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่รู้ในร่างกายทั้งหมดลมของเราเนี่ยหายใจไปแล้วเนี่ยมันจะไปถึงปลายเท้าไปถึงปลายผมมันจะพัดผ่านไปทั่วในร่างกายถ้าเรารู้แล้วก็จะเห็นไปหมดในสภาวะความจริงเมื่อเราพิจารณากายของเราแยกสัดแยกส่วนแล้วก็ไม่มีอะไรเรามายึดกายว่าเป็นของเรามั่นคงเท่านั้นเองแต่ความเป็นจริงมันก็ไม่มั่นคงอะไรมันเป็นของถอดถอนหลุดออกไปจากตัวเราได้ธรรมะเท่านั้นแหละที่จะเป็นของจริงคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะเป็นที่พึ่งได้ฉะนั้นเราพยายามกำหนดความจริงของเราไว้ให้เห็นให้รู้ให้ชัดขึ้นในจิตของเรา

เราสอบดูซิว่าขณะนี้เราเป็นอย่างไรจิตเรามีธรรมะแล้วหรือยังจิตของเราผ่องใสแล้วหรือยังจิตของเราเบิกบานแล้วหรือยังหรือจิตของเรายังอยู่ที่ใดเรายังค้างอยู่ในอารมณ์ใดแล้วก็พิจารณาอารมณ์ของเราแต่ใจของเรายังไม่เข้าถึงธรรมเราก็พยายามทำให้ถึงธรรมเมื่อเราถึงธรรมแล้วเราก็เจริญธรรมะที่มีอยู่ในใจสงบเรานี้ให้ยิ่งขึ้นไปด้วยการวางเฉยนั่นเองธรรมะคือละคือวางคือรู้กายรู้ใจรู้สุขรู้ทุกข์รู้ลมให้ใจเข้าออกของเรานั่นเองการปฏิบัตินี้เราต้องพยายามบำเพ็ญเพียรภาวนาของเราบุญนั้นไม่มีใครจะมาหยิบยื่นให้เราได้เราจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในจิตของเราจิตที่เราไม่โกรธที่ไม่โกรธได้ไม่พยาบาทได้เราถอนความมานะถือตัวตนออกไปได้นั่นแหละเป็นกุศลแท้ที่เราจะทำบุญด้วยบุญอันใดก็ไม่เท่ากับทำใจให้สงบฉะนั้นเราชาวพุทธต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติเรื่องใจให้มากยิ่งขึ้นไปทำใจละกิเลสได้เท่าไรก็ยิ่งพ้นทุกข์มากเท่านั้นยิ่งเข้าถึงธรรมดับทุกข์มากเท่านั้นทำความรู้สึกตัวเวลาเราจะเลิกนั่งสมาธิเราต้องพยายามสำรวจตัวเอง พิจารณากายใจของเรามีอาการ32พิจารณายังไม่ต้องลืมตายังไม่รีบออกจากสมาธิการออกจากสมาธิอย่าออกเร็วจะทำให้จิตใจของเราไม่ต่อตรงมึนตึงเราทำความรู้ทั่วตัวแล้วเราก็ทำความรู้ไว้เฉพาะใบหน้าของเราแล้วก็เลื่อนมาไว้ที่มือที่เท้าของเราเราก็ค่อยเคลื่อนตัวเองค่อยๆเคลื่อนมือดูว่ามือเราหนักเบาอย่างไรก็ค่อยยกมือมาวางที่หัวเข่าด้านขวาแล้วก็รู้ค่อยๆดึงออกจากสมาธิเวลาออกจากสมาธิก็ค่อยทำความรู้แล้วก็ดึงมือซ้ายมาวางที่ข้อด้านซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือทำใจให้ชัดก็อธิษฐานแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ ให้แก่พระอินทร์พระพรหมพระยมพยาบาลให้แก่รุกขเทวดาเปรตอสุรกาย สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ก็ให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขก็ให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณอธิษฐานจิตของเราให้ทำความดีให้เป็นยอดบุญยอดกุศลสร้างบารมีให้ถึงที่สุดคือทางดับทุกข์คือพระนิพพานที่สุดในชีวิตของเราปรารถนาอย่างนั้นทุกครั้งไป

0: เป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

อริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตตาปริตังพนันตุสาเกกาเมจรูเป

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพ

0: กับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
1: ่อคุกเข่ากราบพระ
0: พร้อมแล้วกราบ

0: ระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอดผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยที่
5: รู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุข และรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่ถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่ถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 68,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คส62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาช่วงนี้ตั้งใจนั่งสมาธิกันเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายเอามือขวาทับบนมือซ้ายนั่งตัวตรงๆหลับตาพอเยื่อหนังตาชนกันแล้วก็น้อมจิตเพ่งขึ้นไปดูกายว่าขณะนี้กายนั่งสมาธิทำกายให้เป็นบุญทำใจให้เป็นบุญทำกายให้เป็นบุญก็ทำกายเฉยคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติให้มันนี่กายเราเป็นบุญน่ะทำใจให้เป็นบุญก็น้อมใจตนเองเอามาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางปลายจมูกประคองจิตดูลมหายใจเข้าโพธิ์ดูลมหายใจออกโทดูลมหายใจเข้าโพธิ์ดูลมหายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทประคองจิต

นิ่งไว้ที่ฐานลมให้จิตเรารู้ลมเข้าให้จิตเรารู้ลมออกแต่สภาวะของลมเขาไม่อยู่แล้วนี่เราพลางจิตมาตั้งไว้ที่ฐานลมแล้วก็ดูลมหายใจเข้าโพ้นดูลมหายใจออกโทหายใจเข้าโพ้นหายใจออกโทหายใจเข้าโพ้นหายใจออกโทนี่เราพลากจิตเอามาตั้งอุทิศฐานลมจะเรียกว่ากรรมฐานเรายกจิตมาตั้งอุทิศฐานลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีจิตเป็นฐานให้จิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกพลากจิตให้นิ่งอยู่กับลมเป็นอุบายที่จะทำใจให้เป็นบุญทำใจให้เป็นกุศลเรียกว่าบุญเนี่ยเกิดความใจสบายขึ้นกุศลแปลว่าฉลาดตนเองฉลาดพรากจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นได้ให้จิตตนเองนิ่งอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกพรากจิตตนเองเพื่อมาตั้งอธิษฐานบุญนี่อารมณ์บุญจะได้ปรากฏเรามีเพียรมีมันยกจิตมาตั้งอธิษฐานก็เรียกว่าอาศัยลมเป็นฐานของจิตอันนี้จิตเรายังไม่ค่อยอยู่จิตเราไปตั้งปฏิฐานอารมณ์คิดนึกจิตเราจะคิดนึกแล้วก็โลคิดอะไรก็โลนึกอะไรก็โลให้จิตเราเห็นอารมณ์จิตเราถูกปรุงแต่งแล้วก็โลคิดอะไรก็โลนึกอะไรก็โลให้จิตเราโลแล้วก็ละอารมณ์เขาเรียกว่าสร้างเครื่องโลของจิตให้เกิดขึ้นนั้นสภาวะอารมณ์มีสภาวะอารมณ์นี่มีปรากฏอยู่แต่ตัวโลไม่มีมีแต่ตัวไหลไปตามอารมณ์จิตเราไหลไปตามอารมณ์ก็ทำให้จิตเราก็ขุ่นมัวเศร้าหมองเป็นทุกข์ทางใจงั้นที่เราพยายามมาตั้งฐานอาศัยรูปกรรมฐานอาศัยลมอัสสะปัสสะเป็นฐานของจิตมีฐานเป็นที่ตั้งขึ้นให้จิตเราอยู่กับภาวนาให้จิตเราคล่องอยู่กับภาวนาอย่าคิดอะไรก็ภาวนากั้นเอาไว้จะนึกอะไรก็นึกถึงภาวนากั้นเอาไว้แทนอารมณ์แทนอารมณ์ปรุงแต่งแทนอารมณ์คิดนึกเมื่อเรามีเพียรมีหมั่นจิตเราก็คิดอยู่กับพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโท
หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนี่เราก็เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอารมณ์เมื่อกระแสจิตมานิ่งอยู่กับภาวนาขึ้นทำให้จิตเราได้สัมผัสอารมณ์ใหม่ๆถ้าเรียกว่าได้สัมผัสอารมณ์พอจิตเราได้สัมผัสองค์ภาวนาขึ้นทำให้ภาวนาเกิดในใจใจก็เบาใจก็ว่างใจก็สว่างใจก็สงบนี่อารมณ์บุญเกิดที่เราสร้างบุญให้เกิดขึ้นทางใจทำให้ใจเราได้สัมผัสอารมณ์ความสงบทางใจเกิดขึ้นใจเราก็สบายใจเราก็เกิดความสุขขึ้นมานั้นสภาวะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่มันมีอยู่ในใจของเราอาศัยว่าใจเราจะไปเชื่ออารมณ์เราพยายามตั้งอกตั้งใจพลากจิตให้อยู่กับลมเข้าลมออกขยันภาวนาไว้ทำความเพียรชอบเพียรยกจิตตนเองเข้ามาอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนี่เขาเรียกว่าเพียรยกจิตขึ้นมาเขาเรียกว่าทำความเพียรชอบเพียรให้จิตของตนเองไม่ไหลไปตามอารมณ์ทวนกระแสอารมณ์ไว้ให้จิตเรานิ่งอยู่ในกายนิ่งอยู่ในอารมณ์เอาจิตมาตั้งมาดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูเนื้อดูเอ็นกระดูกดูเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าเอาจิตเพ่งเข้าไปดูกายเอาจิตดูกายกายเราเป็นอย่างนี้มีอาการ32ตา2หู2ฟัน32แล้วก็ดูแขนดูลำตัวดูสี่โครงดูคอเท้าดูสันสลังนี่ก็เรียกว่าพลางจิตมาดูตั้งฐานกายอาศัยรูปรูปกายเป็นฐานของจิตที่เราพลางจิตมาตั้งอย่างนี้เพื่อไม่ให้จิตลอยออกไปเราสังเกตดูจิตเราไม่อยู่ในกายเดินก็คิดนั่งก็คิดยืนก็คิดนอนก็คิดกระแสจิตเราล่องลอยออกไปสู่ความปรุงแต่งของอารมณ์อิทธารมณ์มนิธารมณ์อารมณ์ที่ปรุงแต่งจิตตนเองพอใจจิตก็ไหลไม่พอใจจิตมันก็ไหลกระแสจิตมันไหลไปตามอารมณ์นี่เป็นสภาวะที่กระแสจิตโคจรไหลออกไปตลอดทั้งที่รูปกายเราใช้อยู่ทุกวันแต่จิตไม่ยอมอยู่เมื่อเราหาอุบายพรากจิตมาตั้งไว้ที่ฐานรูปกรรมฐานเอามาตั้งไว้
เมื่อจิตนิ่งอยู่ในกายขึ้นมาทำให้กระแสจิตเกิดความรู้สึกขึ้นมาพอจิตนิ่งอยู่ในกายกายก็ชัดเจนอารมณ์ก็ชัดเจนกายชัดเจนอารมณ์ชัดเจนจิตที่เรารู้ทันกายรู้ทันอารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าสติดีปัญญาดีเป็นกระแสจิตที่เป็นกุศลเกิดพอนิ่งอยู่ในกายกายก็ชัดมากขึ้นพอนิ่งอยู่ในอารมณ์อารมณ์ก็ชัดมากขึ้นนี่จิตมันก็เห็นโทษแหละเห็นโทษของกายเห็นโทษของอารมณ์อารมณ์นี่มันจรเข้ามาแต่แท้แล้วมายึดเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นอัตติมโนเป็นตัวอัตติยึดตัวยึดตนยึดเรายึดเขามันเป็นอารมณ์ครองใจเราอยู่แล้วนี่เราใช้ปัญญาเข้ามาสอดส่องเอากระแสจิตของตนเองเข้าไปสอดส่องดูความจริงความจริงที่มันปรากฏพอจิตเรานิ่งอยู่ในกายความรู้สึกก็ปรากฏความรู้สึกในกายก็ปรากฏนิ่งอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ก็ปรากฏพอจิตเรานิ่งอยู่ในกายนิ่งอยู่ในอารมณ์กายก็เบาเนี่ยจิตได้สัมผัสอารมณ์แหละงั้นตอนนี้เราก็ต้องต่อสู้กับนิวรณ์ไปก่อนต่อสู้กับอารมณ์นิวรณ์เป็นตัวกั้นขวางแม้จิตเราเป็นบุญเป็นกุศลเพราะตัวนิวรณ์นี่เป็นตัวกั้นขวางทำให้ใจเราฟุ้งซ่านทำให้ใจเราท้อถอยหดหู่ทำให้ใจเราเกลียดคร้านไม่อยากสงบใจไม่อยากภาวนานี่อารมณ์นี้มันจะเกิดในใจนี่เป็นตัวกั้นขวางแต่เขาเกิดเราไม่เชื่อเกิดขึ้นมาไม่เชื่อเราก็ภาวนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวอารมณ์นี้มันก็ดับคิดมากก็ดับท้อถอยก็ดับมีความเกลียดคร้านก็ดับสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดตลอดพอจิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเดี๋ยวอารมณ์นี้มันก็ดับเพราะจิตไม่ไหลตามแต่ถ้าจิตไม่อยู่กับภาวนาจิตมันไหลตามมันสภาพจิตเราถูกนิวรณ์ก็ครอบงำทั้งวันทั้งคืนครอบงำจิตใจแต่ถ้าวันใดนิวรณ์ไม่ครอบงำจิตมันจะสว่างจิตมันจะโปร่งใสจิตมันจะว่างขึ้นอารมณ์ซาบซึ้งความปีติอารมณ์นี้ก็จะเกิดนี่ถ้ากระแสจิตไหลไปสู่อารมณ์เพลิงกิเลสมันเผาใจก็เรียกว่าเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ก็เรียกว่าดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตัดตะลุชอบได้โดยพระองค์เองคืออารมณ์นี่เองมันเป็นเพลิงกิเลสเพราะกิเลสนี่เป็นชื่อของธรรมะแต่ถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยคืออารมณ์ในใจอารมณ์ในใจที่มันเกิดตลอดจะเป็นอารมณ์อะไรก็ตามมันไหลเข้ามา

แล้วก็เผาใจเราใจเราก็เคลิ้มไปตามอารมณ์นี้ใจเราก็ร้อนมากขึ้นมากขึ้นนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสเอาไว้จักขุเป็นของร้อนโสตะเป็นของร้อนชิวหาเป็นของร้อนกายเป็นของร้อนร้อนอะไรอะไรทำให้ร้อนนี่เพลิงกิเลสตัวนี้มันทำให้ใจเราร้อนใจเขาจะเกิดเป็นประจำเผาใจเราทุกวันนี้เราขาดปัญญาขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดวิชาเรามองไม่เห็นเพราะอารมณ์มันปิดบังนี่ถ้าอารมณ์ไม่ปิดบังจิตเราก็เห็นอารมณ์แหละเห็นว่ากระแสสิ่งเหล่านี้เป็นของร้อนขึ้นนี่ทำให้จิตเห็นโทษทำยังไงให้ไม่ร้อนพอจิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกอารมณ์นี้จะเบาเรียกว่าดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์พอจิตอยู่กับภาวนาอารมณ์ร้อนมันก็จะเบาไปเขาเรียกว่าคนฉลาดกุศลแปลว่าฉลาดตนเองฉลาดชำระใจตนเองทำให้ใจสะอาดทำให้ใจสว่างทำให้ใจสงบตนเองเป็นคนฉลาดสามารถที่จะพรากจิตให้อยู่ภาวนาให้อยู่กับความสงบให้อยู่กับความว่างนี่กระแสจิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกพอจิตนิ่งอยู่กับลมเข้าลมออกจิตมันไม่ไหลออกไปทางอื่นมันก็ว่างในใจมันจะว่างเกิดขึ้นมานี่มันเป็นสภาวะที่เราจะหาอุบายใช้สติปัญญาอบรมจิตใจตนเองเพราะจิตใจตนเองต้องอาศัยใช้ปัญญาอบรมจิตให้จิตเราได้ฝึกหัดฉะนั้นจิตที่ฝึกฝนอบรมไว้ดีแล้วจะนำมาซึ่งความสุขก็เรียกว่าจิตเตสังเถสุขติปฏิกังขาจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วจะนำมาซึ่งความสุขฉะนั้นเราหาอุบายให้จิตเราตั้งไว้ที่ฐานภาวนาก็เรียกว่ามีฐานของจิตก็เรียกว่ากรรมฐานเป็นที่ตั้งจิตเราเมื่อมีฐานแล้วมันไม่สุดก็เรียกว่ามีกรรมฐานเป็นที่ตั้งของจิตในถ้าไม่มีฐานจิตมันสุดลงมีอารมณ์อะไรกระทบใจจิตก็ไหลออกจิตก็ไหลออกมันเป็นประจำฉะนั้นพยายามดูใจตนเองไว้ถ้าใจยังไม่ค่อยนิ่งเราก็ทำความรู้ไว้ใจยังไม่นิ่งใจยังไม่สงบหายใจอยู่กับลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆหายใจเข้าโพธหายใจออกโทหายใจเข้าโพธหายใจออกโท

หายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทเอาความรู้สึกเอาความรู้สึกให้ชัดเจนเอาความรู้สึกตั้งไว้ที่กายตั้งไว้ที่อารมณ์แล้วประคองจิตเอาความรู้สึกลมผ่านหายใจเข้าจนสุดลมเอาความรู้สึกประคองจิตลมผ่านหายใจออกจนสุดลมประคองจิตหายใจเข้าจนสุดลม

ลมผ่านหายใจออกจนสุดลมประคองจิตหายใจเข้าจนสุดลมประคองจิตหายใจออกจนสุดลมหายใจเข้าจนสุดลมหายใจออกจนสุดลมเขาเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะประคองกระแสจิตตนเองและมีความรู้สึกนี่ความรู้สึกก็ชัดเจนขึ้นมาคล่องตัวขึ้นฉะนั้นตัวสติสัมปชัญญะจึงเป็นธรรมอุปการะมีความรู้สึกกายรู้สึกอารมณ์กายก็มีความรู้สึกชัดขึ้นอารมณ์ก็มีความรู้สึกชัดขึ้นนี่ก็เรียกว่ามีอุปการะทำให้จิตของตนเองรู้กายในกายของตนเองมากขึ้นกายวาณาคืบลึกศอกกมามีอะไรค้นหาตัวบุคคลเราเป็นสมมุติตัวบุคคลขึ้นมาแล้วค้นหาบุคคลไม่ได้โดยปรมัตถ์เพราะตัวปรมัตถ์นี่มันไม่มีตัวไม่มีตนเป็นนามธรรมมีความรู้สึกอย่างเดียวเหมือนกระแสลมที่พัดมามีความรู้สึกลมพัดมาแต่มันไม่มีตัวมองไม่เห็นอารมณ์ที่ไหลก็มากระทบใจก็เหมือนกันก็เรียกว่าธรรมอารมณ์ไหลเข้ามากระทบใจมันไม่มีตัวไม่มีตนเป็นตัวปรมัตถ์เป็นตัวปรมัตถ์ค้นหาบุคคลอะไรเป็นตัวบุคคลล่ะใครเป็นตัวใครเป็นตนใครเป็นเราเป็นเขาพอค้นหาก็ไฟตัวอุปาทานยึดในกายยึดในอารมณ์นี่ตัวอุปาทานที่ยึดเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นมานี่ทำให้จิตเราเกิดปัญญาขึ้นเราพิจารณาไตรตรองดูนี่ก็เรียกว่าใช้ปัญญาอบรมจิตให้เกิดปัญญาที่จิตเราเกิดอุปาทานขึ้นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานี่เป็นฝ่ายกิเลสจรเข้ามาที่มาสร้างที่มาปรุงแต่งที่ทำให้เกิดอุปาทานนั้นที่เราพยายามน้อมจิตฝึกหัดจิตใจตนเองให้จิตใจเราเกิดปัญญาขึ้นเห็นว่ากระแสสิ่งเหล่านี้มันเป็นอารมณ์จรเข้ามามายึดเป็นบุคคลขึ้นมายึดผมเป็นบุคคลมายึดตาเป็นบุคคลมายึดฟันเป็นบุคคลมายึดแขนเป็นตัวบุคคลมายึดขาเป็นตัวบุคคลนิทิฏฐิมานะตัวนี้ก็แรงกล้ามากขึ้นนี่เราก็เลยเป็นธาตุกิเลสไปแต่เมื่อเรามีปัญญาเกิดขึ้นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่เราไม่เชื่อเราโลละโลละไม่เชื่อจิตเราที่โลละโลละนี่เป็นธาตุพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นธาตุ

กิเลสเป็นธาตุพระพุทธเจ้าตัวรู้เนี่ยรู้กิเลสละกิเลสรู้อารมณ์กิเลสแล้วก็ละกิเลสเขาเรียกว่ารู้ละนั่นสิ่งเหล่านี้มันละเอียดอ่อนสภาวะธรรมมีอยู่แล้วมีประจำอยู่ในกายอยู่ในจิตมันผุดเป็นประจำทุกวันแต่คนดูไม่มีจิตที่จะดูจิตที่จะเห็นอารมณ์ไม่มีมีแต่อารมณ์ปิดบังเพราะกระแสจิตไปอยู่กับอารมณ์อารมณ์ก็เลยปิดบังเป็นตัวมืดไปเหมือนความมืดมันเข้ามามันก็มองไม่เห็นดวงจิตเราก็เหมือนกันอารมณ์มันไหลเข้ามาสู่จิตเป็นม่านกั้นเอาไว้มองไม่เห็นนี่ถ้าอารมณ์มันดับเป็นเอกคตาอารมณ์จิตเรารวมตัวเป็นเอกคตาอารมณ์อารมณ์เหล่านี้มันดับใจมันนิ่งพอใจนิ่งใจมันก็สว่างใจมันก็เห็นอารมณ์เห็นอารมณ์ตนเองแล้วก็เห็นกายตนเองนี่เขาเรียกว่าปัญญารอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารรอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารของตนเองเกิดปัญญาขึ้นเขาเรียกว่าคนมีภาวนามยปัญญาปัญญารอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารปรากฏเกิดขึ้นตนเองสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นนั้นที่เราหาอุบายให้ใจอยู่กับภาวนาเพื่อใจได้เกิดปัญญายกจิตละให้เหนืออารมณ์ไว้เขาเรียกว่าโคตรภูพยูปรโตอภยูปรโตเรายกจิตทวงตนเองข้ามโคตรไปเขาเรียกพยูปรโตอภยูปรโตข้ามฝ่ายกิเลสแต่ถ้าเราไม่ยกจิตให้เหนืออารมณ์เราข้ามอารมณ์ไม่ได้เราก็โอนโคตรไม่ได้เราก็เป็นปุถุชนโคตรปุถุชนิโกเป็นของคนผู้มีกิเลสหนาเขาเรียกว่าปุถุตรีโรนี่สภาพจิตเนี่ยมันจะปรุงแต่งแต่เรื่องอารมณ์เวลาจิตเรานิ่งจิตแล้วก็ข้ามอารมณ์กระแสจิตเป็นโลกของพุทธเจ้าแหละเป็นโลกของพุทธเจ้าเป็นโลกของพระธรรมเจ้าเป็นโลกของพระสงฆ์เจ้าเขาเรียกว่าจิตเกิดปัญญาแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาจิตเราก็ยังไม่เป็นโลกของพุทธเจ้าเป็นโลกพยามารเป็นโลกกิเลสมารขันธมารมันก็ครองใจใจเราก็เป็นธาตุอารมณ์อยู่ทุกวันเดินก็ปรุงแต่งนั่งก็ปรุงแต่งยืนก็ปรุงแต่งนอนก็ปรุงแต่งความปรุงแต่งเหล่านี้มันจะปรากฏอยู่ทุกวันมันปรุงแต่งอยู่แล้วนี่พอเราสงบใจใจเห็นอารมณ์เห็นอารมณ์ตนเองปรุงแต่งมากคิดมากง่วงมากมีความเกียจคร้านมาก
มีความหดหู่มีความท้อแท้ท้อถอยมากนี่จิตก็รู้อารมณ์แหละก็เรียกว่าจิตมันเห็นกิเลสมันก็ละกิเลสก็เรียกว่าโลละรู้แล้วก็ละไปเขาเรียกว่าทำความเพียรชอบเวลาเรามีความรู้ปรากฏขึ้นมากิเลสมันก็ไม่ไหลเข้ามาเพราะมีตัวรู้พอมีตัวรู้ก็ละรู้ละรู้ละรู้ละใจมันก็ไม่ถูกพอกมากขึ้นใจก็เบาบางกิเลสตัณหาก็เบาบางลงไปเบาบางลงไปเพราะใจเราถูกชำระอยู่บ่อยๆแต่ถ้าเราไม่หาอุบายสร้างอันนี้ให้เกิดขึ้นกายธรรมเพราะใจของเราใจของเราเองเราก็ต้องทำใจเราเองเราก็ต้องปรารภความเพียรให้ตนเองถ้าเราไม่ขูดกล่าวมันก็หนาแสอารมณ์มันก็พอกใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็หนามากขึ้นพื้นดินที่เรานั่งอยู่เนี่ยว่าหนาแต่กิเลสมันหนายิ่งกว่าพื้นดินตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายกิเลสมันไม่ตายกระดูกเราก็มากขึ้นมากขึ้นพื้นแผ่นดินกระดูกแล้วก็หนาวมากกว่าอีกภพชาติไม่มีที่สิ้นสุดนั้นที่เราพยายามให้มีปัญญาเวลากิเลสมันเกิดเราไม่เชื่อคือความเศร้าหมองใจเกิดขึ้นมาโลละเกิดขึ้นมาโลละเกิดขึ้นมาโลละเมื่อเราไม่เชื่อมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะไม่มีใครเชื่อพอไม่เชื่อเหมือนพ่อแม่ไม่ตามใจโลกโลกจะมาอ่อนยังไงพ่อแม่ก็ไม่ตามใจเด็กมันก็หายไปเพลิงกิเลสตัวนี้ก็เหมือนกันเมื่อไรก็มาสู่ใจเรามีปัญญาโลละโลละโลละไม่เชื่อต่อไปมันก็หายไปหายไปมันก็น้อยลงไปทีนี้ใจตนเองก็สบายกิเลสไม่มากวนใจทำให้ใจว่างขึ้นไม่มีใครมากวนทำให้ใจเบาขึ้นไม่มีใครมากวนทำให้ใจสะอาดขึ้นเพราะเราสร้างภาวนาชำระใจทำให้ใจสงบขึ้นเพราะใจเรามีภาวนาทำให้ใจเราสว่างขึ้นเพราะเราจุดดวงประทีปคือปัญญากระแสสิ่งเหล่านี้มันก็ปรากฏทำให้กระแสจิตเรามีสติมีปัญญาเป็นคนที่ฉลาดสว่างมาสว่างกลับเป็นคนที่มีปัญญาฉลาดขึ้นนั้นที่เราพยายามฝึกฝนอบรมสร้างภาวนาเนี่ยเพื่อใช้จิตของตนเองรู้เท่าทันรู้เท่าทันทางกายรู้เท่าทันทางอารมณ์เมื่อจิตเราดูกายมากขึ้นจิตมันจะเห็นทุกข์เห็นทุกข์เห็นความไปเกิดในร่างกายร่างกายเรามีอะไรล่ะก็มีดีเสลดหนองเลือดน้ำมันน้ำก้นดีเสลดหนองเลือด
สลิดมันก็คอยจะออกน้ำลายก็คอยจะออกนี่มันปรากฏอยู่เราบ้วนน้ำลายลงมาก็เป็นของปฏิกูลเราเอาสลิดออกมาก็เป็นของปฏิกูลภายในเป็นของปฏิกูลน้ำเราไม่อาบวันสองวันก็ร่างกายก็ปฏิกูลฟันเราไม่แปลงก็ปฏิกูลถ่ายหนักถ่ายเบาก็ปฏิกูลความปฏิกูลในร่างกายมันปรากฏให้จิตกลืนตนเองเห็นความปฏิกูลปรากฏชัดเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาธรรมะเกิดเมื่อจิตเห็นความปฏิกูลได้เห็นธรรมะเขาเรียกว่าเห็นธรรมะเห็นธรรมปรากฏพุทธเจ้าก็รู้อย่างนี้บรรดาพุทธสาวกก็รู้อย่างนี้พอเห็นความปฏิกูลมันก็เห็นโทษของกายแหละทำไมเห็นโทษของกายเพราะลำบากเพราะกายต้องแสวงหาเสื้อผ้าต้องแสวงหาอาหารต้องแสวงหาที่อยู่อาศัยต้องแสวงหายารักษาโรคกายเรานี่มันเป็นภาระอันหนักอยู่แต่เรามองไม่เห็นเวลาจิตเรานิ่งสงบขึ้นจิตมันก็เห็นแหละโอ้เห็นแล้วโอ้กายเรานี่ต้องชำระอยู่ทุกวันอาบน้ำทุกวันแปรงฟันทุกวันล้างหน้าทุกวันต้องแสวงหาอาหารบริโภคครบฉันทุกวันเราทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวันพอจิตนิ่งอยู่ในกายจิตก็ดูกายมันก็เห็นทุกข์แหละเห็นทุกข์ในกายเห็นโทษในร่างกายนี่สภาวะอย่างนี้ที่จะให้จิตเราเกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็เห็นโทษอารมณ์ใจเรานิ่งเฉยๆแต่อารมณ์จอดเข้ามาปรุงแต่งคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้สารพัดคิดมาปรุงแต่งใจเราเฉยแต่อารมณ์นี้จอดเข้ามาปรุงทำให้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นนี่เรามีปัญญาเข้าไปสอดส่องดูหาเหตุผลเขาเรียกว่าเหตุปัตติโยมันต้องมีเหตุความเกิดของอารมณ์แล้วก็น้อมจิตเข้ามาสอดส่องดูทำให้จิตของตนเองเกิดความรู้สึกขึ้นมานี่ลักษณะที่ใช้ปัญญาอบรมจิตใจให้จิตใจของตนเองมีปัญญาเหนือขึ้นมาเป็นคนมีวิชาเกิดขึ้นถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะมีวิชาเกิดวิชาอบรมจิตใจใช้ปัญญาพิจารณาอย่างหนึ่งและปัญญาที่เกิดจากสมาธิอีกอย่างหนึ่งแต่ปัญญาที่พิจารณานี่ถึงอารมณ์สมาธิไม่เกิดพอจิตเราเริ่มสงบก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้มันก็มีอยู่งั้นสภาวธรรมอันนี้มันมีเป็นประจำ
เราก็อยู่กับธรรมะอยู่เป็นประจำทุกวัน

ให้จิตใจเราเห็นความจริงในร่างกายมันเป็นสัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้าสัจจะแปลว่าความจริงเห็นความจริงเห็นร่างกายเนี่ยร่างกายเราแก่จริงร่างกายเราเจ็บจริงร่างกายเราตายจริงนี่เห็นความจริงพอจิตเห็นความจริงมันก็เริ่มเบื่อเบื่อความไม่จริงกิเลสนี่มันหลอกลวงให้จิตเราหลงระเริงไปตามกระแสของเขาเพราะสิ่งเหล่านี้จิตใจมันหลงมันลวงถูกลวงตลอดงั้นที่เราพยายามหาอุบายให้จิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนี่เราจะสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นทำเป็นคนฉลาดเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีจักษุคือดวงตาเขาเรียกว่ากระทำดวงตาคือกระทำญาณเครื่องโลจักษุก็ดวงจิตของเรานี่เองเพ่งเข้าไปดูเข้าไปดูความจริงที่มันปรากฏพอเพ่งไปสิ่งที่เราเพ่งมันก็ชัดมากขึ้นเพ่งทางกายกายก็ชัดมากขึ้นเพ่งไปสู่อารมณ์อารมณ์ก็ชัดมากขึ้นฌานแปลว่าเพ่งแล้วเอาดวงจิตของตนเองเพ่งเข้าไปพอเพ่งเข้าไปสิ่งเหล่านี้มันก็ชัดมากขึ้นมากขึ้นมันไม่เลือนนิสัยแล้วเพ่งดูเมื่อเราเพ่งดูแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามองมันก็ต้องเห็นเหมือนเราใช้ตาเนื้อดูเราจะดูอะไรก็มองไปมันก็เห็นฉันใดก็ตามเอาดวงจิตของเราก็เหมือนกันดูเข้าไปดูกายเดินก็ดูกายนั่งก็ดูกายยืนก็ดูกายนอนก็ดูเพ่งไปทุกวันทุกวันสักวันหนึ่งจิตต้องรวมตัวพอจิตรวมตัวสภาวะตัวนี้ก็ปรากฏเกิดขึ้นเองอันนี้จิตเราจะมีเครื่องรู้แหละจิตมันจะคล่องตัวเดินก็ทันกำหนดทันนั่งก็กำหนดทันยืนก็กำหนดทันนอนก็กำหนดทันทันอารมณ์และอารมณ์ปรุงแต่งก็จะน้อยลงนั้นกระแสจิตที่ดับนิวรณ์ได้เนี่ยอารมณ์มันน้อยลงฟุ้งซ่านน้อยลงง่วงน้อยลงของที่มันมีอยู่เนี่ยมันน้อยลงไปงั้นคนที่ดับนิวรณ์5ได้นี่ละวิตกวิจารมีวิตกวิจารขึ้นมีวิตกวิจารปิติสุขเอกตานี่อารมณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นอารมณ์ปุ้งซ่านอารมณ์ลำคาญอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดมันจะน้อยลงไปนี่มันเป็นสภาวะของที่มันมีอยู่ในใจที่มันมีมากมันน้อยไปพอใจเราเริ่มอยู่กับภาวนาทำให้ใจตนเองมาอยู่กับภาวนานั่งภาวนาเดินภาวนายืนภาวนานอนภาวนาภาวนาแปลว่าสกัดกั้นอารมณ์พอกระแสจิตคล่องอยู่กับภาวนาเท่านั้นเองอารมณ์ภายใน

ออกน้อยลงไปใจก็สบายใจก็เกิดความสุขใจก็เกิดความสบายใจนี่ก็เรียกว่าชำระใจขูดเกลากิเลสให้มันเบาบางไปก็เรียกว่าคนที่มีสติมีปัญญาฉะนั้นช่วงที่เราสงบใจน้อมจิตมาดูใจไว้ใจอยู่กับลมเข้าลมออกก็รู้ใจไม่อยู่ใจเราคิดนึกมากเราก็รู้ไว้ให้จิตเราเห็นอารมณ์มากรวดใจดูใจง่วงมากก็รู้ใจคิดมากก็รู้ใจฟุ้งซ่านรำคาญก็รู้ใจมันปรุงแต่งอารมณ์อะไรก็รู้ให้จิตเรารู้อารมณ์มาพิจารณาดูเมื่อพิจารณาดูแล้วก็น้อมจิตมาดูความรู้สึกที่เรานั่งอยู่ในท่าเดิมก็โลมือขวาทับมือซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้ายอยู่ในท่าเดิมอยู่หรือเปลี่ยนจากท่าเดิมไปพับเพียบทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างเปลี่ยนอิริยาบถสองครั้งก็โลครั้งหนึ่งก็โลว่าเราภาวนาใจไม่สงบหรือภาวนาใจเราเริ่มสงบขึ้นเราก็โลกายอยู่ในท่าเดิมก็โลเราไม่ได้เปลี่ยนจากท่าเดิมไปอยู่ในท่าเดิมเราได้ความอดทนกายเป็นบุญขึ้นกายเฉยกายนิ่งอดทนมันจะปวดจะเมื่อยก็อดทนอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ขยับเราก็พิจารณาว่าร่างกายอยู่ในท่าเดิมนี่กายเป็นบุญเกิดขึ้นแล้วก็น้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือขวาแล้วก็ค่อยเลื่อนมือขวาออกวางที่ข่าวขวาน้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือซ้ายก็ค่อยเลื่อนมือซ้ายออกวางที่ข่าวซ้ายน้อมจิตตั้งความรู้สึกมือทั้งสองข้างเอาความรู้สึกมาตั้งไว้ที่มือขวายกมือขึ้นมาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมืออธิษฐานบุญกายสงบกายเป็นบุญเกิดขึ้นใจสงบใจเป็นบุญเกิดขึ้นอำนาจบุญอำนาจกุศลอันนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมขอให้เราได้ดวงตาเห็นธรรมคำสอนของพุทธเจ้าอำนาจบารมีธรรมที่เราบำเพ็ญวันนี้แผ่ไปให้บุพการีก็คุณบิดาคุณมันดาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เสียชีวิตไปแล้วก็ดีมีชีวิตอยู่ก็ดีที่ไหนมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ที่ไหนมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอำนาจบารมีธรรมที่เราสงบกายสงบใจในวันนี้แผ่ไปให้เจ้ากรรมในเวรที่เราเคยผิดประมาทพลาดพลั้งไปด้วยกายผิดประมาทพลาดพลั้งไปด้วยวาจาผิดประมาทพลาดพลั้งไปด้วยใจก็ขอเป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันที่ไหนมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ที่ไหนมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ยกมือขึ้นแล้วก็ก้มศีรษะคลายออกจากสมาธิภาวนา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยทำตัวหมองไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

ดีรู้เร็วเรื่องการที่จะรู้แจ้งขึ้นได้ที่จะได้ผลเร็วก็ต้องรักษาศีลให้ดีศีล5นี่ให้สมบูรณ์ขึ้นศีล8ก็ให้ดีขึ้นทุกข้อที่เราสมาทานสมาธินี่ก็จะเกิดขึ้นง่ายปัญญานี่ก็จะรู้เร็วคนที่มาปฏิบัติมากแต่ไม่ค่อยจะรู้เลยเพราะศีลไม่ค่อยดีถ้าศีลดีแล้วรู้ง่ายเห็นง่ายฉลาดง่ายก็ให้พยายามรักษาศีลเหมือนต้นไม้แหละต้นไม้ที่เล็กๆเจ้าของจะต้องหมั่นรดน้ำพรวนดินอยู่ต้นไม้พอโตแล้วเจ้าของไม่ต้องรดหรอกเช่นว่ามะม่วงเนี่ยพยายามรดน้ำไปจนใหญ่โตแล้วก็ไม่ต้องรดหรอกแล้วก็ต้องออกลูกออกผลเองให้เจ้าของบริโภคขบฉันฉันใดที่เรามาปฏิบัติกรรมฐานทำใจสงบหนักขึ้นรู้เห็นใจหลุดพ้นพระอริยมรรคพระอริยผลก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะรู้แจ้งว่าธรรมเป็นอย่างนี้ธรรมที่หลุดพ้นเป็นอย่างนี้รู้จักวาระน้ำใจของตัวเองพระธรรมคำสอนหลวงปู่สังวาลเขมโกจากหนังสือเสกให้เป็นพระ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระบวรปริยัติวิธานหลวงพ่อบุญเรืองสารโทวัดพิชโสภารามตำบลแก้งเหนืออำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

เวลามีชีวิตอยู่เราพึ่งอะไรเวลาตายไปเราจะพึ่งอะไรเวลาตายไปโลกหน้าไม่มีการทำไร่ทำนาหรือว่าทำไร่ทำสวนซื้อถูกขายแพงแต่อาศัยคุณงามความดีที่สร้างไว้เป็นอาหารทิพย์เป็นเครื่องเสวยนั่นแหละให้เราสร้างเอาไว้นั่นแหละเป็นแก้วสารพัดนึกอย่างหนึ่งเป็นผู้พึ่งตัวเองได้โดยสมบูรณ์พระธรรมคำสอนหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน

อกาสหลวงพ่อขออภัยจากคณะครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาลูกพระลูกศิษย์ทั้งหลายด้วยที่เมื่อวานนี้โดยที่ไม่มีเจตนาที่จะไม่บรรยายธรรมะคือตั้งจิตตั้งใจไว้อย่างแรงกล้าแต่ว่าเพราะเหตุปัจจัยมันไม่เอื้ออำนวยเมื่อวานนี้ปวดหัวอย่างหนักแต่สำหรับวันนี้ก็จะได้บรรยายธรรมะเรื่องมาร5ประการซึ่งเป็นอันตรายแก่การปฏิบัติพระวิปัสสนากรรมฐานในเหมือนกันคืออันตรายของการปฏิบัติพระวิปัสสนากรรมฐานนอกจากจะเป็นดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นก็ยังมีอันตรายหลายๆสิ่งหลายๆประการที่จะเกิดขึ้นแก่เราทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมเส้นมาร5ประการนี้ก็ต้องมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆใครที่มาปฏิบัติพระกรรมวิปัสสนากรรมฐานหาว่าไม่มี

มารทั้ง5ประการอย่างไรอย่างหนึ่งมาขัดขวางหรือมารบกวนมากันกลางก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพราะว่ามารทั้ง5ประการนี้อย่างไรอย่างหนึ่งต้องเกิดขึ้นมาขัดขวางหรือกันกลางกระเสจิตผู้ปฏิบัติธรรมถ้าว่ามารหมายถึงสิ่งที่มุ่งร้ายเป็นสภาวะที่ทำลายล้างหรือสิ่งที่ขัดขวางกระทำความดีในที่นี้หมายเอาสิ่งที่ขัดขวางการปฏิบัติธรรมไม่ให้ได้ผลหรือได้ผลน้อยได้ผลไม่คุ้มค่าหรือไม่ได้ผลเฉลยมาน5ประการนั้นคือ 1. ตัวหลอกลวง 2. ตัวทวงสิทธิ์ 3. ตัวอิทธิพล 4. ตัวกลมายา 5. ตัวล่าสังขารอธิบายมารตัวที่1คือตัวหลอกลวงได้แก่ตัวกิเลสมารมารคือกิเลสเป็นมารที่มาขัดขวางความดีทุกอย่างไม่ให้เกิดขึ้นเป็นมารที่ทำใจให้เศร้าหมองเป็นสภาวะธรรมที่ลามกมาบองอยู่ในขันธสันดานกิเลสมารนั้นมีมากท่านกล่าวไว้ว่ามีกิเลส1,500ตัณหา108นั่นแหละเป็นตัวกิเลสมารถ้ากล่าวสั้นๆก็มีอยู่10ประการคือ 1. ตัวโลภะอยากได้ในอารมณ์ทั้ง6คืออยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากได้ธรรมอารมณ์ที่ดีๆที่ตนต้องการต้องที่ตนปรารถนาแล้วอยากได้อย่างนู้นอยากได้อย่างนี้อะไร108ประการแต่ว่าเวลามากระทำกรรมฐานก็อยากให้เกิดอย่างนั้นอยากให้เกิดอย่างนี้เวลาเกิดขึ้นมาแล้วก็มีจิตใจฝักใฝ่น้อมนำไปสิ่งเหล่านั้นไม่รู้ว่าผิดหรือถูกทำให้สภาวะใดๆเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดการชอบใจพอใจร่วมหลงไปตามสภาวะฉะนั้นหนักๆเข้าเมื่อมันหนักๆเข้าเราทำให้เกิดถ้าเราเกิดขึ้นกับคนธรรมดาก็พาให้เป็นคนโกงยักยอกหลอกลวงลักทรัพย์ค่าของเถื่อนเป็นต้นของคนอื่นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้หาเลี้ยงชีพในทางทุจริตไม่สมมาภาควรเจภาวะหรือความเป็นอยู่ถ้าเราเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็ทำให้ล่วงเกินพระวินัยด้วยอำนาจของโลภะอยากได้นู้นอยากได้นี่จนเป็นเหตุเป็นปัจจัยต้องอาบัติทั้งอย่างหนักอย่างกลางอย่างต่ำเป็นต้นนี่ก็เพราะว่าเป็นมารตัวโลภะหนักๆเข้าบางทีทำให้ต้องอาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นพระเป็นเนรก็ล้วนแต่มารคือตัวโลภะนี่ทั้งสิ้นเราทั้งหลายได้ข่าวครูบาอาจารย์ที่ว่าวัดโน้นเป็นอย่างนี้อาจารย์วัดนี้เป็นอย่างนี้อะไรนานาประการได้เสียกับโยมผู้หญิงอย่างโน้นอย่างนี้พระได้เสียกันกับสามเณรอย่างนั้นอย่างนี้ก็ล้วนแต่โลภะนี่แหละเป็นตัวการเป็นเหตุปัจจัยหรือพระสงฆ์สามเณรของเราบวชมาในพระพุทธศาสนาไม่สามารถที่จะรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไม่ให้ด่างไม่พร้อยไม่ขาดไม่ทะลุก็เพราะตัวโลภะนี่เป็นตัวการสำคัญที่สุดเหตุนั้นโลภะนี่ท่านจึงจัดว่าเป็นมาร2. โทสะความโกรธก็ถือว่าเป็นมารอีกตัวหนึ่งเพราะว่าโทสะความโกรธนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำใจให้ใจของเราให้เศร้าหมองหงุดหงิดโกรธง่ายมีอะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธก็ขัดใจทำตัวให้เป็นศัตรูแห่งผากใจน้อยใจครับแค้นใจร้อนใจเหมือนไฟเผาอยู่ตลอดเวลาหากเกิดกับคนธรรมดาสามัญชนก็ทำให้ด่ากันฆ่ากันวางเพลิงจุดบ้านเขาเรือนกันเป็นต้นก็ล้วนแต่ตัวโลตัวโทสะนี้ทั้งสิ้น 3. มันตัวโมหะตัวโมหะคือตัวคือตัวที่ทำให้เกิดความหลงไม่รู้จริงต่างๆไม่รู้จักอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักประโยชน์โลกนี้ไม่รู้จักประโยชน์โลกหน้าไม่รู้จักประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานต
ทำให้เป็นคนหัวดื้อขี้เมาสุขะอนาจารบ้ากามประมาทเกียจคร้านเป็นต้นคนประเภทนี้ก็เกิดขึ้นจากโมหะคือโมหะกิเลสนี้เองก็ถือว่าเป็นโมหะก็ถือว่าเป็นมารอีกตัวหนึ่งสี่อหิริกะมารคืออหิริกะความไม่ละอายบาปความไม่ละอายต่อการทำบาปสามารถทำความชั่วได้ไม่ละอายทั้งในที่ลับทั้งในที่แจ้งทั้งต่อหน้าและรับหลังห้าอนุตตปาความไม่กลัวบาปไม่กลัวต่อผลของบาปถือว่าชาตินี้ตัวเป็นสุขก็พอคนอื่นจะเดือดร้อนอย่างไรก็ช่างหัวเขาขอให้เราเป็นสุขในชาตินี้ก็พอแล้วชาติหน้ามันจะเป็นไส้เดือนจิ้งเกลืองอะไรก็ช่างหัวมันอันนี้เป็นอำนาจของอนุตตปาหกนิดหกทิฏฐิความเห็นผิดเช่นเห็นว่าโลกนี้โลกหน้าไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพระนิพพานไม่มีมีดามารดาหามีคุณไม่ครูประชาอาจารย์หามีคุณไม่เป็นคนอกตัญญูเนรคุณท่านผู้มีพระคุณเจ็ดมานะถือตัวคือไม่ดีเท่าเพื่อนก็ถือว่าดีกว่าเพื่อนทำให้เป็นคนหัวดื้อถือรั้นว่ายากสอนยากชอบเอาแต่ใจตัวเองเป็นต้นแปดอุทัจจะความที่จิตฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆเช่นจิตชิดแสไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมารมณ์จิตแช่แสไปในเรื่องอนาคตอดีตอนาคตทำกรรมฐานก็ไม่ได้ปัจจุบันธรรมแล้วก็คิดเรื่องนู้นบ้างคิดเรื่องนี้บ้างอะไรร้อยแปดพันประการเรานั่งกรรมฐานอยู่ห้านาทีแทนที่จะทำให้จิตใจของเราสงบนิ่งอยู่กับอาการฟองอาการยุบอาการนั่งอาการถูกไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำให้คิดถึงนั้นเรื่องนั้นบ้างทำให้คิดเรื่องนี้บ้างทำให้คิดถึงรูปเห็นรูปถึงรูปบ้างทำให้คิดถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสถึงสัมผัสถึงธรรมอารมณ์ที่ดีๆคิดถึงเรื่องอดีตถึงเรื่องอนาคตอะไรร้อยแปดสัมปการห้านาทีคิดไปร้อยเรื่องพันเรื่องอันนี้ก็เพราะตัวอุทธัจจะนี้เป็นตัวสำคัญข้อที่เก้าทีนะความท้อถอยต่ออารมณ์ทำให้งกง่วงทำให้ง่วงเหงาเหานอนเสื่อมซึมจิตอ่อนแอจับอารมณ์พระกรรมฐานไม่มั่นเวลาธรรมะกรรมฐานก็มากับกระสับกระเฉงไม่กระสุมกระชวยตีตาซึมๆอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถที่จะกำหนดอารมณ์กรรมฐานได้และก็ไม่สามารถที่จะจับอารมณ์กรรมฐานในทันปัจจุบันได้เช่นครูบาอาจารย์บอกว่าเวลานั่งกรรมฐานหากมีจะมีการหลับการอะไรหรือการมันจะเป็นสมาธินะก็ปล่อยให้ไปเลยให้มันเข้าสมาธิไปเลยหรือให้มันหลับไปเลยแต่สำคัญอยู่ที่ว่าขอให้จับปัจจุบันนะทำให้ได้ว่ามันหลับไปตอนไหนหลับไปตอนฟองหรือตอนยุบตอนนั่งหรือตอนถูกพยายามจับให้ได้เราก็จับไม่ได้เวลานอนให้จับอยู่ที่อาการฟองอาการยุบอาการนอนอาการถูกพยายามจับให้ได้ว่ามันจะนอนหลับไปตอนท้องฟองหรือท้องยุบเป็นต้นเราพยายามแล้วพยายามอีกพยายามแล้วพยายามอีกก็ไม่สามารถจะจับได้ก็ตัวนี้ตัวทีนั้นเป็นตัวที่สำคัญที่เราจับไม่ได้สิบตัววิจิกิจฉาคือตัวที่ทำให้เกิดความสงสัยจะว่าสงสัยในเรื่องพระพุทธสงสัยในเรื่องพระธรรมสงสัยในเรื่องพระสงฆ์เส้นสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือใครเห็นมาพระธรรมที่ตัดว่าที่ตัดไว้เป็นจริงหรือพระสงฆ์ที่ปฏิบัติธรรมตามพระธรรมวินัยได้บรรลุมรรคผลพระนิพพานมีจริงหรือชาติหน้ามีจริงหรือถ้ามีไม่เห็นใครเลิกชาติหนหลังได้สวรรค์มีจริงหรือถ้าสวรรค์มีจริงผู้ไปเกิดในสวรรค์ไม่เห็นมีใครมาบอกเป็นต้นกิเลสเป็นมารได้อย่างไรเป็นกิเลสเป็นมารได้อย่างนี้เพราะว่าเป็นสภาพที่ทำลายล้างคุณงามความดีที่มีอยู่ในตนให้หมดไปและกีดกันขัดขวางคุณงามความดีที่ความดีคือบุญกุศลใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นเช่นเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ทำลายล้างศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นมีขึ้นแล้วให้เสื่อมไปและกีดกันศีลบุญกุศลคือศีลสมาธิปัญญา
อริยมรรคผลไม่เกิดขึ้นในสันทัสสันดานไม่ให้บรรลุอริยมรรคผลตามเจตนารมณ์ที่เราตั้งไว้ตรงแล้วว่ากิเลสแต่ละชนิดแต่ละตัวนั้นล้วนแต่เป็นมารเป็นศัตรูที่ทำลายล้างและกีดกันความดีทั้งนั้นที่ร้ายที่สุดคือตัณหาอภิสปาดังกล่าวมาแล้วข้างต้นเราจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะพ้นจากอำนาจของกิเลสมารมีหนทางเดียวเท่านั้นคือต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานเหมือนดังพวกเราทั้งหลายอยู่เจริญอยู่ในขณะนี้เราเจริญพระวิปัสสนากรรมฐานจนสามารถได้บรรลุอริยมรรคผลถึงฝั่งคือพระนิพพานแล้วนั้นแหละจึงจะพ้นจากอำนาจของมารข้อนี้มีพระพุทธพจน์ที่ทรงตรัสไว้แก่กัปปมานะว่าเรากล่าวว่านิพพานอันไม่มีกิเลสเครื่องกังวลไม่มีตัณหาเครื่องถือมั่นเป็นที่สิ้นแห่งชราและมรณะนี้แลเป็นดุจเกาะหาใช่ที่อื่นหาใช่ทำอื่นไม่ชนเหล่าใดรู้นิพพานนั้นแล้วเป็นคนมีสติมีธรรมอันเห็นแล้วดับและกิเลสได้แล้วชนเหล่านั้นไม่ต้องตกอยู่ในอำนาจของมารไม่ต้องเดินไปในทางของมารเลยข้อ2มารตัวที่2คือตัวทวงสิทธิ์มารตัวที่2คือตัวทวงสิทธินี้ได้แก่สันธมารมารคือปัญจขันธ์คือได้ขันธ์ได้แก่ขันธ์ทั้ง5ซึ่งพวกเราทั้งหลายถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นเขาเป็นของเขาอยู่ทุกวันนี้ขันธ์5นั้นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งพวกเราทั้งหลายได้ศึกษามาแล้วในเรื่องขันธ์5ประการซึ่งเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาของวิปัสสนากรรมฐานดังที่หลวงพ่อได้เคยบรรยายมาแล้วเพราะเหตุไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้ง5ประการนี้จึงจัดว่าเป็นมารเพราะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารทั้ง5นี้ทำความลำบากให้เป็นนิดเราได้รับความลำบากเหลือทนเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็ปวดที่นู้นเดี๋ยวก็เจ็บที่นี่เดี๋ยวก็กระหายเดี๋ยวก็อ่อนเพลียเดี๋ยวก็เป็นโรคนู้นเดี๋ยวก็เป็นโรคนี้อะไรร้อยแปดพันประการเช่นเงินทองเท่าไรหามาบำรุงเยียวยาพยาบาลก็ไม่พอหนักเข้าก็คิดทำมัตตมิบิดบาตกรรมฆ่าตัวตายยิงตัวตายแทงตัวตายผูกคอตายกระโดดน้ำตายกระโดดตึกตายนำน้ำมันมาราดเผาตัวเองกินยาพิษตายแล้วก็ไปทนทุกข์ทรมานในอบายภูมิอีกยิ่งได้รับความทนทุกข์ทรมานยิ่งขึ้นสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในมหานรกภพทั้งสามนี้ไม่รู้จักจบไม่รู้จะไม่รู้จักสิ้นก็เพราะว่ามีเบญจขันธ์เป็นเหตุมีเบญจขันธ์เป็นผู้ฆ่ามีเบญจขันธ์เป็นผู้ทำลายเราทั้งหลายตายแล้วไปเกิดในไปตกนรกไปเกิดในนรกบ้างไปเกิดเป็นเปรตเป็นสุรกายบ้างไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างก็เพราะขันธมารนี้เป็นเหตุหรือว่าพวกเราทั้งหลายไปเกิดในมนุษย์ก็ดีสกามาวจรสวรรค์ก็ดีก็เพราะอำนาจของเบญจขันธ์เพราะถือว่ายังเบญจขันธ์อยู่หรือผู้ที่ไปเกิดในรูปพรหมละรูปคนก็ถือว่าก็เพราะมันจำเป็นเบญจขันธ์ทั้ง5ประการนี้เป็นเหตุเมื่อใดเราสามารถรู้เบญจขันธ์เลยเบญจขันธ์นี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเวียนว่ายตายเกิดในมหานรกภพทั้งสามอย่างไรและสารทั้งหลายเป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเราก็จะรู้ทันทีคนทั้งหลายได้รับความทุกข์อยู่ทุกเมื่อเช้าวันนี้ก็เพราะเบญจขันธ์คนที่ฆ่าตัวตายกินยาตายทำลายตัวตายอะไรร้อยแปดประการก็เพราะเบญจขันธ์คนที่รบทัพจับสื่อกันฆ่ากันฆ่าตีบีโบยกันประเทศนั้นฆ่าประเทศนี้ทุกวันนี้ก็เพราะเบญจขันธ์เป็นเหตุเพราะการยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์นี้เป็นเหตุเพราะเหตุนั้นเบญจขันธ์นี้ท่านยังว่าถือว่าเป็นมารเพราะที่นี่เราจะทำอย่างไรจึงจะพ้นจากอำนาจของขันธมารเราต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนให้เกิดปัญญาวิปัสสนาก็จนให้เกิดนิพพิทาวิราคะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในรูปเวทนาสังขารวิญญาณก็จะพ้นจากขามานคือปัญจขันธ์ได้ดังมีพระพุทธที่ทรงตรัสแก่พระราธาว่าราธะสิ่งใดเป็นมารท่านจงละความพอใจในสิ่งนั้นเสียอะไรเล่าเป็นมาร
รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตนมีความสิ้นไปเสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดาชื่อว่ามานท่านจงละความกำหนัดความพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเสียก็สามารถที่จะทำลายมานตัวนี้ได้สามมานตัวที่ชื่อว่าอิทธิพลมานตัวที่สามคือตัวอิทธิพลได้แก่อภิสังขารมานมานคือบาปบาปนั้นเป็นมานได้อย่างไรบาปนั้นเป็นมานได้อย่างนี้เพราะบาปนั้นเป็นสิ่งขัดขวางการปฏิบัติไม่สำเร็จเป็นสภาวะที่ทำลายล้างคือเผาไหม้กุศลจิตให้เหี่ยมไปให้เหี่ยมเกรียมไปทำให้น้ำหล่อเลี้ยงหัวใจคือบุญกุศลให้หมดไปยกตัวอย่างผู้ทำอนันตริยกรรมทั้ง5ประการเมื่อทำเสด็จปิตุฆาตฆ่าบิดามาตุฆาตฆ่ามารดาอรหันตฆาตฆ่าพระหันโลหิตตุบาททำลายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตให้ห่อขึ้นไปสังฆเภททำลายสงฆ์แตกกันอันตรายอนันตริยกรรมทั้ง5ประการนี้ผู้ใดทำแล้วผู้นั้นก็หมายว่าเป็นหมดเชื้อบทยางในภพนี้ชาตินี้ไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติให้ได้บรรลุอริยมรรคผลได้เลยแม้แต่ตายแล้วก็ต้องไปบังเกิดในเวจีมหานรกแม้ว่าเราในภพนี้ชาตินี้จะปฏิบัติพระกรรมฐานเดินโยกมตนเท้าแตกเราประพฤติปฏิบัติตนตลอดชีวิตก็ไม่สามารถที่จะบรรลุอริยมรรคผลได้วันนี้ก็เพราะว่าตัวอิทธิวาตัวอภิสังขารมันนี่เองแม้แต่ผู้บำเพ็ญกรรมฐานจนได้สำเร็จสมาบัติแปดประการอันนับว่าเป็นมหากุศลที่สูงสุดในฝ่ายโลกียะหากไปทำอนันตริยกรรมอย่างไรอย่างหนึ่งเข้าก็สาสมาธิตั้งแต่สมาบัติทั้งแปดประการนั้นก็เสื่อมตัวอย่างพระเทวทัตถึงท่านทั้งหลายได้ทราบอยู่แล้วเมื่อก่อนโน้นปฏิบัติสมาธิจะปฏิบัติพระกรรมฐานจนสามารถได้สมาบัติแบบแปดเถาะเขินเดินก็ได้ปัญญาจิตแต่พอทำสังฆเภทตอนนั้นทำลายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตห่อเกินไปสภาพแปดประการก็เสื่อมเหตุนั้นท่านยังว่าเป็นมารอีกอย่างหนึ่งจิตใจของผู้ทำอนันติกรรมนั้นถูกกิเลสเผาไหม้หมดแล้วไม่สามารถที่ยังบุญกุศลอะไรให้เกิดขึ้นอีกเหมือนกันกับไม้ไม่ทั้งความสมดุลไม่ทั้งท่อนน่ะถูกไฟเผาไหม้หมดแล้วเหลือตั้งแต่เป็นฐานเป็นเท่าเราย่อฐานเอาเท่าของต้นไม้นั้นมาทำโน้นทำนี่มาทำไม้พายหรือมาทำไม้จิ้มปันก็ทำไม่เป็นส่วนค้อนไม้กระยุงไม้กระยุงก็ดีไม้บากก็ดีไม้ยางก็ดีแม้จะต้นใหญ่สักปานใดก็ตามหากว่าไม้นั้นถูกไฟไหม้จนเป็นฐานเป็นเท่าแล้วเราจะเอามาทำประโยชน์อะไรไม่ทั้งนั้นแม้แต่จะเอามาทำไม่กินพันก็ไปทำไม่ได้ข้อนี้ฉันใดหาว่าใจของจิตใจของคนเราถูกอนันติกรรมเผาทั้ง5ประการเผาไหม้แล้วน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจคือบุญกุศลก็หมดไปสิ้นไปสูญไปจากขันธสันดานแม้เราจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนถึงวันตายก็ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เมื่อแต่ว่าหรือว่าทำไม่ถึงนั้นทำบาปไม่ถึงนั้นเพียงแต่ไปล่วงเกินพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณรูปถุนพ่อท่านผู้มีศีลสมาธิปัญญามีอุปการะคุณหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ไม่สามารถจะปฏิบัติให้บรรลุอริยมรรคผลได้เลยฉะนั้นบาปนี้ท่านยังจัดว่าเป็นมารท่านทั้งหลายเรื่องนี้หลวงพ่อได้เคยบรรยายมาครั้งหนึ่งแล้วแต่มีข้อหนึ่งที่ยังไม่ได้บรรยายมีประโยคหนึ่งที่ไม่ได้บรรยายคือการที่เราล่วงเกินพ่อเรื่องกลแม่ของเราโดยที่เราไม่ต้องการที่จะล่วงเกินท่านแต่เราพูดนะแล้วแปลว่าการเราพูดล้อเล่นอย่างนั้นล้อพูดล้อเล่นอย่างนี้ว่าล้อเลียนอย่างนั้นล้อเลียนอย่างนี้ที่ทำให้ท่านเจ็บใจใช่ไหมเราเห็นพ่อของเราแบบท่านเป็นคนเจ้าสู้แล้วก็พ่อโยมพ่อนั้นท่านท่านมีเสน่ห์ดีท่านเป็นผู้มีรูปสมบัติดีเป็นสนานีผู้หญิงผู้ผ
ู้หญิงอยู่ผู้หญิงทั้งหลายแหละชอบติดกันเยอะอย่างนั้นจดกันเยอะอย่างนี้

อะไรล้อเลียนเมื่อล้อเลียนแล้วแทนที่ท่านจะได้พอใจดีใจแต่ท่านกลับเสียใจแต่เมื่อก่อนนั้นหลวงพ่อเคยล้อเลียนเหมือนกันเนี่ยเลยเรื่องนี้มาเป็นตัวอย่างในสมัยที่ปฏิบัติเจริญกสิณสมัยนั้นในขณะที่เจริญกสิณนี่มันไปไม่ได้ทำไปไม่ได้แล้วก็ตาไม่ดีมันเป็นนิมิตขึ้นมาตาไม่ดีบ้างตาบอดบ้างตาอักเสบบ้างตาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ว่าต้องไปรักษาอย่างนั้นต้องไปรักษาอย่างนี้แต่หลวงพ่อก็พอรู้อะไรเป็นอะไรแต่ไม่ทำไม่ยอมทำปล่อยให้เป็นอย่างนั้นหลักปฏิบัติไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยแต่ก็ทำไม่ได้หนักเข้าก็ต้องไปขอขมาโทษขอคณะขอขมาโทษผู้คนท่านหลวงตาเพราะว่าแต่ก่อนนั้นหลวงพ่อเคยล้อเลียน

ขอคณะขอสมาโทษผู้คนท่านหลวงตาว่าถ้าเคยก่อนนั้นหลวงพ่อเคยล้อเลียนท่านโอ้หลวงตาท่านเป็นรูปสมสุตโนมพันสมบัติดีขณะนี้ท่านก็ชอบผู้หญิงซึ่งพ่อก็ผัวก็ตายไปแล้วอย่างนั้นตายตรงนี้หลวงพ่อเป็นพูดเป็นภาษาอีสานนะเป็นพูดภาษาภาษาอีสานนะเป็นพยาหน่อยภาษาอีสานว่าพยาหน่อยหลวงพ่อก็ลืมไปเป็นก็ว่าเป็นชอบผู้หญิงมันกับคนก็มีอายุ25ปียิ่งแก่กว่ายิ่งมันอะไรทำนองนี้ล่ะแต่เป็นพูดล้อเล่นก็ท่านขนาดพอดีขนาดท่าขนาดพูดแล้วท่านหน้าเปลี่ยนสีพอดีหน้าท่านเปลี่ยนสีท่านน้องตาไหมพ่อนี่ไม่ชอบใจแล้วไม่ถูกใจแล้วเสียใจแล้วเท่านั้นล่ะท่านทั้งหลายเวลามาปฏิบัติพระสมถะกรรมฐานเจริญกสิณฌานนี่ไม่เกิดเลยทำอย่างไรก็ไม่เกิดเพ่งอย่างไรก็ไม่เกิดต้องไปขอขมาโทษพ่อเมื่อขอขมาโทษแล้วมาทำจึงสามารถที่ทำได้อันนี้เรื่องอย่างนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจำไว้นะเวลาเราไปมาท่านผู้มีพระคุณแก่เราก็ดีหรือพ่อก็ดีแม่ก็ดีเราไม่ตั้งใจที่จะทำให้ท่านเจ็บใจแต่เราพูดเล่นไปล้อเลียนไปสนุกไปแต่เป็นไปกระทบจิตใจของท่านทําให้ท่านเสียใจไม่พอใจในคําพูดของเราเพียงแค่นี้ท่านทั้งหลายก็ถือว่าเป็นกรรมเวลาเราไปเจริญสมถกรรมฐานตัวอย่างเช่นการเจริญกสิณฌานนี้ไม่สามารถที่ทําเกิดให้เกิดได้เลยที่หลวงพ่อกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าได้มาแล้วเป็นตัวอย่างมาแล้วก็หลายๆคนที่เจริญกสิณฌานนี้ทำไปไม่ได้ก็เพราะอย่างนี้เป็นเหตุข้อนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติความรู้พิเศษไม่มีในตำรับตำราก็ขอให้ท่านทั้งหลายจำไว้เป็นข้อปฏิบัติหากมีโอกาสไปสอนลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมอย่าลืมข้อนี้เป็นเด็ดขาดหากว่าลูกศิษย์ลูกหาทำไม่ได้ถ้าเพ่งกระสินไม่ได้ก็ขออย่าลืมข้อนี้เป็นอันขาดทีนี้เราจะทำอย่างไรจึงจะพ้นอำนาจของมารตัวนี้ของอภิสังขารมารได้มีหนทางเดียวตอนนั้นคือเจริญวิปัสสนากรรมฐานดังที่พวกเราทั้งหลายเจริญอยู่ในขณะนี้จนสามารถได้บรรลุอริยมรรคผลแล้วนั้นแหละมารจึงจะตามไม่ทันดังที่พระพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงปัจเจเมตคูมานะว่าทุกในโลกนี้มีอุปาทิคือกรรมมันมีอุปาทิกรรมกิเลสและกิเลสเป็นเหตุล้วนเกิดมาก่อนอุปาทิผู้ใดเป็นคนเขาไม่รู้แล้วก็ทำอุปาทินั้นให้เกิดผู้นั้นย่อมถึงทุกข์เนืองเหตุนั้นเมื่อรู้เห็นว่าอุปาทิเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์อย่ากระทำให้เกิดอีกให้มีอีกเราก็สามารถที่จะละอภิสังขารมันได้สี่มันตัวที่สี่คือตัวกลมายามารตัวสกุลมายานี้ก็ได้แก่เทวปุตตมารมารคือเทวบุตรเทวปุตตมารนั้นมีอยู่สามจำพวกคือหนึ่งสมมุติเทวบุตรคือเทวบุตรโดยสมมุติเช่นพ่อแม่ก็ถือว่าเป็นเทวบุตรของพวกของลูกของหลานครูอาจารย์ก็เป็นถือว่าเป็นเทวบุตรของลูกศิษย์ลูกหาพระราชาก็ถือว่าเป็นเทวบุตรของพระสกนิกรทั้งหลายสองอุปติเทวบุตรได้แก่เทวบุตรที่จุติจากอัตภาพมาจากมนุษย์นี่แล้วไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆหรือไปเกิดในที่นู้นที่นี่เป็นลุคขเทวดาบ้างเป็นพรหมเทวดาบ้างเป็นอากาศัตถเทวดาบ้างอันนี้เรียกว่าเป็นอุปติเทวบุตรคือเกิดเป็นเทพบุตรเทพวิดาจริงๆสามวิสุทธิเทวบุตรได้แก่เทวบุตรที่แล้วได้แก่ผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานสามารถได้บรรลุอริยมรรคผลตัดกิเลสจากกันทัศนานแล้วเทวบุตรมารในที่นี้หมายเอาจำพวกที่หนึ่งที่สองเช่นพ่อแม่ครูบัญชาการปกครองบุตรธิดาหรือลูกศิษย์ลูกหาไม่ยุติธรรมลำเอียงเพราะรักคนโน้นบ้างชังคนนี้บ้างทำอะไรก็ขาดเหตุผลขาดวิจารณญาณคอยแต่จะให้ร้ายอยู่เสมอ

่านจึงจัดว่าเป็นมารมารพวกที่สองหมายเอาผู้ที่เป็นเทวบุตรจริงๆเช่นเป็นลุคเทวดาเป็นภูมิเทวดาอารักขเทวดาอากาศัตตเทวดาแต่เป็นพวกเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาไม่เลื่อมใสในบุญในการบุญการกุศลไม่เลื่อมใสในการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเมื่อเห็นผู้ใดผู้หนึ่งมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลหรือประพฤติธรรมก็กีดกันขัดขวางนานาประการแสดงตัวเป็นแสดงตัวให้ปรากฏเป็นภาพที่น่าพิลึกสะพรึงกลัวดังภาพผ้าที่หลวงพ่อนำมาถวายนำมาบรรยายสู่ฟังแล้วทำเหมือนสัมบางครั้งทำเหมือนสัตว์ร้ายเป็นเหมือนเปรตเหมือนอสุรกายเหมือนผู้ผีปีศาจมาหลอกมาร้อนบ้างมีเสียงข่มขู่ให้ตกใจกลัวบ้างเป็นต้นนี่ก็เป็นจักรเป็นมารตรงนี้เหตุนั้นเทวปุตตมารนี้ท่านจึงจัดว่าเป็นมารอีกชนิดหนึ่งทีนี้เราจะทำอย่างไรจึงจะพ้นจากอำนาจของเทวปุตตมารทำอย่างนี้คือ1เจริญเมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้2ใช้ความเพียรตั้งสติกำหนดให้ทันปัจจุบันโดยไม่เอาใจใส่แล้วก็จะหลีกไปเองดังครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของเด็กหญิง500คนชาวบ้านพรหมปัญจสาระคือวันนั้นก่อนที่พระองค์จะทรงเสด็จเที่ยววินทบาทก่อนรุ่งอรุณพระองค์ได้ทรงแผ่พยานตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์โลกทั้งหลายก็เห็นบรรดาหญิงสาวทั้ง500คนเป็นชาวบ้านพรหมปัญจสาระว่าเขามีอุปนิสัยสมควรที่จะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเมื่อพระองค์ทรงทราบเช่นนี้แล้วตอนเช้าพระองค์ก็ทรงเสด็จเดี่ยวเที่ยวเป็นธรรมบาทเพื่อผ่านบ้านผ่านเมืองไปเพื่อจะไปโปรดผู้หญิงคนนี้โดยที่พระองค์ทรงเสด็จผ่านเสด็จเข้าหมู่บ้านทางทิศตะวันตกแล้วก็เป็นธรรมบาทผ่านไปในขณะนั้นพญามารมาสิงจิตใจคือมาเข้าสิงจิตใจพวกชาวบ้านทั้งหลายไม่ให้นึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเที่ยวเสด็จเที่ยวบิณฑบาตคือรนบันดาลไม่ได้สนใจไม่ได้สวดภาษาอาสาทัศสทาเหมือนกันกับไม่มีพระพุทธเจ้าเสด็จมาคนนู้นก็ไม่ใส่บาตรใครคนนั้นไม่ใส่บาตรตั้งแต่ประตูเมืองด้านทิศตะวันตกถึงประตูเมืองด้านทิศตะวันออกไม่มีใครถวายบิณฑบาตพระยมานมันก็เข้ามากราบทูลพระพุทธเจ้าทันทีว่าพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ไม่ได้บิณฑบาตหรืออ่ะมันไปอ้อซ้อแล้วนะพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ไม่ได้บิณฑบาตหรือดูก่อนมานก็เธอทําให้ชาวบ้านไม่นึกถึงเราตถาคตโพกมาบิณฑบาตเที่ยวบิณฑบาตแล้วยังจะมีหน้ามาพูดเช่นนี้อีกหรือพระยมานว่าพระพุทธเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นขออนุโมทนาพระองค์เสด็จเที่ยวบิณฑบาตอีกเถอะคราวนี้ชาวบ้านจะเลื่อมใสพระองค์ทรงตรัสพระคาถาว่าอยู่ก่อนพระยมานเราซึ่งเป็นผู้ไม่กิเลสเครื่องเราซึ่งเป็นผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลย่อมอยู่เป็นสุขดีหนอเราจะเป็นผู้มีปีติเป็นพักษาหารมาเป็นพักษาเหมือนเหล่าเทวดาสันดาปัสสระในขณะที่ทรงตัดกายังตัดอายตัดกำมันอยู่นั้นพวกผู้หญิงซึ่งมาจากท่าน้ำจำนวน500คนก็พากันฟังพระองค์สนทนาพระองค์แสดงธรรมเทศนาตัดกับพญามารอยู่ขณะนั้นพวกหญิงทั้งหลายจำนวน500คนนั้นก็ทรงจิตทรงใจไปตามกระแสพระสัมมาเทศนาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนี่เราท่านทั้งหลายการที่เราทั้งหลายจะเอาชนะมารประเภทนี้ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะว่าเราไม่ฉลาดในสภาวะที่เกิดขึ้นแก่เรานั้นเราก็ไม่สามารถเอาชนะได้ขอกล่าวเรื่องย้อนหลังที่วิถีชีวิตของหลวงพ่อที่ผ่านมาเป็นเรื่องประลัมประลาสู่ท่านฟังทั้งหลายสักนิดหนึ่งหลวงพ่อนี่ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องเทวปุตตมารถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งในชีวิตของหลวงพ่อนั้นถ้าจะพูดเรื่องมารประเภทนี้แต่ละปีละปีนี่ไม่รับความผาสุกเลยถ้าว่าเราไม่มีจิตใจไม่นักแน่น
แล้วก็อย่างโน้นแล้วก็อย่างนี้อะไรร้อยแปดตำประการเดี๋ยวก็ว่าถ้าเราสมแล้วก็ว่าผู้หญิงคนนั้นตามมาผู้หญิงคนนี้ตามมาบางที่ก็ตามมาจริงๆทั้งที่เราไม่ได้คิดอะไรมันก็เป็นเองบางที่มีผู้หญิงมานอนเปลือยกายอยู่ในห้องกุฏิรออยู่ก็มีบางทีก็มีคนมีหมอบอกว่ามีหมอทำมาลงทำอย่างนั้นอย่างนี้หาว่าหลวงพ่อใส่สนุนใส่เสน่ห์เขาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรร้อยแปดพันประการเหลือที่จะพรรณนาแต่มันก็ในลักษณะอย่างนี้ในลักษณะว่าทำให้เสียกับผู้หญิงน่ะมันมีลักษณะอย่างนี้เช่นอย่างปีนี้ละท่านทั้งหลายก็คงจะรู้จะเห็นว่าจะทราบว่าอะไรเป็นอะไรมันเป็นอย่างนี้แต่ก็ดีหน่อยว่าหลวงพ่อมีจิตใจหนักแน่นเพราะว่าเจอมาปัญหาอันนี้มาหนักๆแล้วก็พอสู้ไหวบางตีก็บางทีก็หาว่าหลวงพ่อนี่เป็นกันกับผู้เมตซีแม่ชีนี่ไปรีดลูกอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งเรามันเองไม่ยังไม่คิดเลยบางทีก็หาว่าหลวงพ่อนี่เสียสินกับผู้หญิงอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่เรายังไม่ได้คิดเลยมันก็เกิดเรื่องเกี่ยวเก่าขึ้นมามันเป็นอย่างนี้นางเข้าวันพวกมดพวกหมอเนี่ยพวกหมอทำพันละว่าหมอทำเวลาลงทำก็โอ้อย่างนั้นอย่างนี้เวลาไปทำนกโอ้ล้มไม่ได้มาทำนกที่ได้กี่ทางอย่างนั้นกี่ทางอย่างนี้แล้วจะใครบันขืนมาทำเหยียบบีบคอให้ตายอย่างนั้นอย่างนี้ก็เฮโลกันไปหลวงพ่อรู้แล้วก็มาเอ็ดเอาทำอย่างนี้ไม่ถูกเพราะว่าการทำนำนบนี้หลวงพ่อทำเพื่อความสุขของประชาชนเป็นสาธารณประโยชน์อำนวยสุขให้แก่ประชาชนผู้ใดที่ตะโกตามที่มาทำนบนี้มาเดินผ่าบนสะพานอันนี้จะเป็นเทวดามนุษย์เทวดาก็ตามเป็นมนุษย์ก็ตามเป็นอมนุษย์ก็ตามเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามหลวงพ่ออนุญาตทั้งนั้นยินดีชื่นชมยินอนุโมทนาทั้งนั้นหากว่าผู้ใดมาพูดอย่างนี้อีกถือว่าทำลายประโยชน์ของคนหมู่มากจะจับหลวงพ่อว่าจะจับกล่าวละทีนี้เวลาปั่นทำอย่างนั้นปั่นทำลงทำอยู่แล้วโอ้ยหลวงพ่อพามาสร้างสะพานมาสร้างทำนบโอ้ยมันดีละสนุกอาบสนุกรออย่างนั้นอย่างนี้ก็เอากันมาละหลวงพ่อก็มาอดเอ็ดเอาอีกทำอย่างนี้ไม่ถูกก็ลงทำอย่างนี้ลงทำไม่ถูกละลำเอียงแบบคติไม่ใช่ว่าเป็นการลงทำจริงๆเป็นการแส้งแส้แส้แส้งเอาเองหากว่าพูดอย่างนี้ต่อไปจะนำเอาตำรวจมาจับเอาเจ้าหน้าที่มาจับหรือตำรวจหรือเจ้าหน้าที่มาจับหลวงพ่อจะจับเองเพราะการทำอย่างนี้มันไม่ถูกแล้วก็ดีแล้วก็ร้ายผลสุดท้ายก็หมดไปมันหมดไปเองเขากลัวมันเป็นอย่างนี้นักนะเขากุฏิหลวงพ่อเมื่อก่อนมันมาขุดจนลึกถึงเพียงคอก็มีเพื่อหมอก็มีเขาหาว่าหลวงพ่อมีใส่วิชาเขาอย่างนั้นใส่วิชาเขาอย่างนี้หนักก็ไปค้นที่ป่าซ่าว่าหลวงพ่อฝังหุ่นฝังหอยไว้ที่ป่าซ่าอย่างนั้นอย่างนี้ไปขุดกันเฮโลกันคุยกันร้อยแปดพันประการแต่เรื่องแต่เป็นเรื่องอย่างนี้แหละส่วนมากเอาปีนี้หายว่าไปเมื่อกี้ตอนท่านทั้งหลายเข้ามาอยู่ใหม่ๆมันก็เรื่องอย่างนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อกี้วันนี้ก็เกิดขึ้นอีกเมื่อคืนนี้ใช่ไหมเมื่อคืนนี้หลวงพ่อไม่สบายเลยปวดหัวเขาก็ไปลงทำทั้งในเวลาทั้งในบ้านนะลงทำในบ้านนะที่ยิ่งหมอทำนั่นก็ไม่ใช่ของหมอทำบ้านนี่เขาไปมาจากบ้านอื่นมาจากบ้านนี้ตึงเขาลงกันลงทำกันว่าหลวงพ่อปวดหัวนี่ก็ไม่ใช่อะไรอื่นเพราะฉันนี่แหละเป็นธรรมให้หลวงพ่อปวดหัวฉันทำให้หลวงพ่อปวดหัวโอ้หลวงพ่อเตะเราก็กระดูกข้างหักกันยังในกระว่ากันไปหลวงพ่อบรรพันธ์คิดว่าจะเทศมันหนักๆอยู่ตรงนี้พวกคอเซาะนี่พวกหมอธรรมปอบพายสารหมอธรรมพวกกระเทินหลวงต้องเลยเทศอีกบรรพันธ์คิดว่าจะเทศอีกมันอะไรร้อยแปดเป็นประการมันเหลือแต่มันจะพูดอย่างนั้นแล้วจะพูดอย่างนี้แต่หลวงพ่อก็พอรู้ได้ว่าอันนี้มันเกิดจากพวกเทวปุตตมานนี่แหละมันสิงจิตสิงใจของคนคือเราไม่เขาไม่เลื่อมใสในการแนะนำคำสอนลูกศิษย์ลูกหาตัวนี่ไม่เลื่อมใสกับพระเจ้าประสงค์ไม่เลื่อมใสในการประพฤติปฏิบัติมันก็เสียเสี่ยงขึ้นมาอย่างนี้เมื่ออย่างเมื่อหลวงพ่อพูดให้ฟังเมื่อก่อนพวกมารห้าตัวนี่ว่าผู้หญิง5คนน่ะมาก่อกวนในทางนี้ก็เพราะเรื่องนี้แหละเป็นเหตุทำกรรมฐานแล้วก็ทำให้เสียชิ้นเลยแทนที่เ
จะแทนที่เราเข้าปริวาสกรรมแปะเก้าแปดวันเก้าวันนี่จะได้อุปานเริงงะอาภานสบายสบายแต่มันก็มาทำลายศีลของเราเสียให้ไม่รับรองตัวเองหรือว่าคนเกี่ยวกับจะเป็นบาปเป็นกรรมก็ต้องขอปฏิกสมาก็เพราะอย่างนี้เป็นเหตุบางทีเป็นผู้หญิงจะมาคล้อมเราอย่างนั้นคล้อมเราอย่างนี้ก็ตัวนี้เป็นเหตุแต่ว่าเราจะทำอย่างไรได้ที่ตัวนี้คงไม่มีตนไม่มีตัวมันไปสิงจิตสิงใจของผู้อื่นบางทีมันไปสิงจิตของไม่สิงไปสิงจิตสิงใจของสามเณรนะสามคมเณรเมื่อไปสิงจิตสิงใจสามเณรแล้วก็ทำให้พระเนี่ยเกิดรักขึ้นมาเกิดชอบขึ้นมาบางที่ทำให้ผู้หญิงนี่เกิดรักเกิดชอบคนมาโอ้ยอะไรร้อยแปดพันประการเพ้อลำเพ้อพักตัวในหอมเกลี่ยก็แล้วเพ้อพักตัวในหอมเกลี่ยแล้วหลวงพ่อสังเกตว่ามันเป็นไม่เลยมันไม่น่าจะไปมากมันไม่น่าจะเป็นอะไรหรือคิดกันไปโอ้ยอันนี้เองอันนี้เองนี่แหละท่านทั้งหลายเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องลึกลับหากว่าเราไม่ได้เคยศึกษาเรื่องนี้มาเราก็จะคิดว่าญาติโยมว่าให้เราอย่างนั้นญาติและโยมหาเรื่องใส่เราอย่างนี้อะไรร้อยแปดเป็นประการแต่ถ้าเราศึกษาให้รู้เราโอ้ยตัวนี้เองมึงจะก่อมึงจะผูกพยาบาทฆ่ากูไปถึงไหนน้อก็ได้เจ็บเม็ดแผลเม็ดตายเขาเท่านั้นละอันนี้พูดแต่เพียงคร่าวๆถ้าว่าถ้ายกเป็นเรื่องมาละเรื่องที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่มาจนอายุถึงป่านนี้ตั้งแต่อายุ18-19 ปีจนถึงป่านนี้มันจะมีมากเท่าไหร่ท่านจะไม่สามารถที่จะพลันบรรยายได้ไม่สามารถจะเขียนมาได้แต่ก็ดีหน่อยที่ว่าอะไรๆเกิดขึ้นหลวงพ่อก็เฉยมันก็หมดไปเองแต่ที่นำมาเล่าสู่ท่านฟังทั้งหลายหนึ่งเพื่อให้เกิดความรู้สองเมื่อเราออกไปจากนี้แล้วเมื่อไปประสบกับปัญหาเช่นนี้แล้วขอให้ท่านทั้งหลายให้ควรตีตรงพิจารณาอย่าโยว่าอย่างนั้นโยกจังนี่อย่าโยว่าอย่างนี้ก็อย่าไปโกรธเขาอย่าไปเอ็ดเขาเราต้องพิจารณาไปก่อนมันมาจากอะไรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เป็นอย่างนี้คนที่รักกันอยู่ทำไมมันเกิดชังกันโดยที่มันไม่เหตุปัจจัยคนอยู่ดีๆทำไมถึงมาตู่แล้วว่าเสียสินเพราะอย่างนั้นเสียสินเพราะนี้ทั้งเรายังไม่คิดเลยเรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็ต้องพิจารณาเมื่อพิจารณามันจะรู้ทันทีโอ้มันเกิดจากเรื่องนี้เองมันเกิดจากเรื่องนี้เองเราจะได้ทำใจเราจะได้สบายอันนี้แหละท่านทั้งหลายพวกเราพวกมารในทีนี้เอาพวกหมายเอาพวกเทวพุทธพวกมารประเภทที่หนึ่งที่สองคือหนึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปกครองลูกศิลป์หาไม่ยุติธรรมสองพวกเทวบุตรซึ่งไปเกิดในสถานที่ต่างๆเช่นว่ารุกขเทวดาภูมิเทวดาอากาศัตเทวดาที่มีใจเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เหลื่อมใสในผู้ประพฤติบัตรปฏิพันธ์ธรรมก็เสมันก็จะสิงจิตสิงใจของคนนู้นคนนี้ทำให้เขาเข้าใจผิดทำให้เขาตู่เราในเรื่องที่ไม่ดีเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องลึกลับแต่ถ้ามันเติมไม่เหลือวิสัยถ้าว่าเรามีจิตใจฝักใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมหากว่าสภาวะธรรมมันเกิดขึ้นแก่กล้าเราก็สามารถที่จะเห็นได้บางทีมันไปสิงใจกับสิงโซคนนู้นคนนี้นะไปสิงบ้านนั้นบ้านโน้นบ้านนี้ว่าหลวงพ่อนี่ไม่บริสุทธิ์มันว่างนี่นะบางทีชาวบ้านเรานี่แหละไปหาหมอที่โน้นไปหาหมอที่นี่ไปหาหมอที่นี่มันไปหายอะไรหลวงพ่อว่าแล้วมันก็ไปแล้วมันไปนั่งให้หมอเขานั่งอย่างนั้นให้หมอเขานั่งอย่างนี้มันจะน่าจะนั่งเรื่องของเขาเองทําไมมันมานั่งเรื่องของเรานั่งหลงดูหลวงพ่อฉันดูซินั่งดูหลวงพ่อผมดูซิท่านบริสุทธิ์มั้ยวะมันเรื่องอะไรหลวงพ่อว่ามันจะมานั่งดูเราว่าเราบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์มันแปลกๆเหมือนกันนะที่ว่าคิดอย่างนั้นมันก็น่าจะเอ็ดเอาแต่หลวงพ่อก็เฉยๆเวลานั่งไปนั่งไปโอ้ยหลวงพ่อเจ้าไม่บริสุทธิ์นะไม่บริสุทธิ์อย่างนั้นไม่บริสุทธิ์อย่างนี้วะแต่เสียชินกับผู้หญิงอย่างนั้นอย่างนี้วะหลวงพ่อก็เพียงแต่สอดใจนะโอ้ต่อไปมันก็จะแบบเสียชินพักกับเมียของมันนะนี่เดี๋ยวเลี้ยงก็แบบเสียชินกับลูกสาวของมันมันอยากได้เลยเป็นลูกเคยหลวงพ่อเอ็ดเอาเพราะเรื่องอย่างนี้เราไม่ได้คิดเลยไม่ได้ว่าจะพูดแต่ยังไม่คิดเลยมันก็เป็นมาอย่างนี้หลวงพ่อก็ยับยับไปหนึ่งเนาะนั่งดูตัวคนอื่นในเรื่องตัวอื่นเนาะหัวตัวเองนั่นบริสุทธิ์หรือบริสุทธิ์รักษาศีลห้าข้อมันสมบูรณ์แล้วยังแล้วไม่สมบูรณ์เมื่อศีลห้าข้อยังไม่สมบูรณ์ภาษีภาษาอะไรหลวงพ่อศีล227 ตัวนี่มันจะให้สมบูรณ์มันจะให้สมบูรณ์ให้บริสุทธิ์ได้ทุกตัวเลยเมื่อมันมาบริสุทธิ์ก็ยังมีพระพุทธเจ้ายังมีกฎมีเกณฑ์ให้ถ้าเป็นปรสิตก็ให้ศึกถ้าเป็นสังฆาธิเศษก็อยู่กรรม
อาบัตินอกนั้นก็เสด็จมันก็หมดไปแล้ว

มันก็แปลกเขาอยู่ที่ไกลๆแล้วมันไปชี้ประสาอะไรของหัวมันมาเกี่ยวกับเรื่องของเราอะเราไม่บริสุทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้มันน่าเจ็บใจนะพูดอย่างนั้นมันน่าเจ็บใจแต่คิดๆแล้วมันเราสำรวจอยู่แล้วโอ้ยมันบานมันจิตใจมันหากว่าผู้มีปฏิปทาดีๆหน่อยมีบารมีสูงๆหน่อยมารประเภทพวกนี้มันจะรังควนตลอดเวลาที่นำมาชี้แนะเนี่ยก็เพราะว่าให้ฟังไว้เพื่อเป็นบทเรียนเพื่อเป็นเครื่องป้องกันและแก้ไขเมื่อมันเกิดขึ้นต่อในโอกาสต่อไปเราคิดว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าของเรามันก็ยังดลจิตดลใจคนทั้งเมืองเลยคนทั้งเมืองไม่ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ที่มาเที่ยวบิณฑบาตพระพุทธเจ้าก็ไม่ธรรมดาไม่ประธรรมดาแต่เมื่อมันดลจิตดลใจแล้วแม้แต่คนใดก็ไม่นึกถึงพระพุทธเจ้ามาในการที่มาบิณฑบาตมันเป็นได้ท่านทั้งหลายเห็นนั้นเราต้องตัวรู้ทันมันว่าอะไรเป็นอะไรมารตัวที่ห้าคือตัวราสังขารตัวราสังขารนี้ก็ได้แก่มัจจุมารมันคือความตายเพราะเห็นอะไรความตายจึงจัดว่าเป็นมารเพราะตัดชีวิตเสียก่อนที่จะได้บำเพ็ญคุณบุญงามความดีให้เต็มที่เช่นจะก่อสร้างสาธารณวัตถุให้สำเร็จจะศึกษาเราเรียนให้สำเร็จจะปฏิบัติพระกรรมฐานให้สำเร็จจะเผยแผ่ธรรมะขยายจะเผยแผ่ธรรมะให้ขยายกว้างขวางออกไปก็จะมาด่วนปิดชีวิตของเราไปเสียอีกอย่างหนึ่งความตายที่จัดว่าเป็นมารเพราะคนเรามีความกลัวตายไม่กล้าทำคุณงามความดีไม่กล้าต่อสู้เพราะกลัวตายเช่นเวลามาประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานเจ็บที่นู้นหน่อยปวดที่นี้หน่อยอ่อนเพลียอย่างนั้นอ่อนเพลียอย่างนี้หาหิวหน่อยก็หายหน่อยเบื่อขี้เกียจขึ้นมากลุ้มใจขึ้นมาลำบากนิดลำบากหน่อยก็เลิกปฏิบัติไม่ยอมประพฤติปฏิบัติต่อไปเพราะอะไรเพราะกลัวตายเจ็บมาหน่อยก็กลัวตายปวดหน่อยก็กลัวตายเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ขึ้นมาก็กลัวตายเมื่อคนเราเขากลัวตายเราก็ไม่กล้าทำคุณงามความดีเพราะฉะนั้นมามัจจุมานคือความตายท่านว่าจึงจะต่อเป็นมารเพราะการปฏิบัติพระวิปัสสนากรรมฐานเหมือนเราทั้งหลายปฏิบัติอยู่ในขณะนี้เราต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันขอท่านทั้งหลายอย่าลืมว่าต้องเอาเป็นชีวิตเป็นเดิมพันหากว่าเราไม่อยากได้อยากถึงจริงๆก็ไม่มีโอกาสที่จะได้จะถึงเลยเมื่อไรมีเราอยากได้อยากถึงจริงดีอยากให้หมดกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันหมดไปจริงๆจึงจะได้ตั้งใจจริงปฏิบัติจริงยอมสู้ตายได้เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ใดใครผู้หนึ่งมันเป็นกันหมดทุกรูปทุกนามแม้หลวงพ่อเมื่อก่อนนั้นก็เป็นเหมือนกันจนในอธิษฐานจนในฐานจิตอธิษฐานใจขึ้นมาเพราะมันมีคนมีสิ่งที่เบียดเบียนบางคนอะไรร้อยแปดพันประการบางทีความโกรธนี่เหมือนกันกับมีฟืนมีไฟมายุมายงให้มันโกรธอยู่ตลอดว่าไม่สมควรโกรธคนมันก็โกรธไม่น่าจะหงุดหงิดมันก็หงุดหงิดขึ้นมาเวลาบางทีสภาวะมันเกิดขึ้นมามันทำให้กลัวตายจริงๆไม่กล้านั่งสมาธิเพราะมันกลัวตายเวลาสภาวะที่เกิดขึ้นอะไรมิตรกลัวไปหมดทำให้กลัวตายเพราะสภาวะมันไม่เกิดขึ้นมาแล้วก็ร้อนที่นู้นเจ็บที่นี่อะไรพันล้านปาล้านแปดสมการผลสุดท้ายตรงไหนอธิษฐานจิตอธิษฐานใจเอาเราข้าพระเจ้าขออธิษฐานแผ่นดินทั้งแผ่นนี้ให้แข็งเหมือนเพชรเพราะอะไรจึงวางเนี่ยเพราะว่าของที่แข็งที่สุดในโลกนี้ก็คิดว่าเป็นเพชรเลยเอาเพชรเป็นที่ตั้งสาธุข้าพเจ้าขออธิษฐานแผ่นดินทั้งแผ่นนี้แข็งเหมือนเพชรเมื่อใดแผ่นดินทั้งแผ่นซึ่งแข็งเหมือนเพชรนี้ไม่ละลายเป็นน้ำไปข้าพเจ้าจะไม่หยุดการปฏิบัติเป็นอันพันขาดมันจะตายชั่วโมงนี้นาทีนี้วินาทีนี้หรือมันจะตายในเชี่ยววินาทีนี้ข้าพเจ้าก็ยอมตายเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดพักขึ้นมาข้าพเจ้ายอมตายละอะไรเกิดพักขึ้นมาชีวิตของข้าพเจ้าตรงแล้วมันจะตายในชั่วโมงนี้นาทีนี้วินาทีนี้แล้วมันจะตายเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าก็ยอมตายเพียงแต่เอาชีวิตเป็นเดิมพันเท่านั้นทานทั้งหลายสภาวะธรรมทั้งหลายว่าสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายโหมเข้าใส่เหมือนกันกับพึ่งกับต่อมันโหมเข้ามาใส่เลยอะไรจะอะไรเป็นทำให้เกิดทุกข์กับทุกข์มันโหมเข้ามาแต่ก็มีแต่อย่างเดียวนั่งมันจะตายชั่วโมงนี้ก็ยอมตาย

ตายวินาทีนี้ก็ยอมตายมีความตายเป็นเดิมพันชีวิตและร่างกายของข้าพเจ้านี่ข้าพเจ้ามอบถวายแก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์หมดแล้วขณะนี้เพียงแต่ยืมท่านมาเพื่อปฏิบัติธรรมเท่านั้นเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วก็เลี้ยงแล้วไปก็หมดไปเพราะร่างกายและชีวิตนั้นมอบถวายท่านหมดแล้วมันจะตายชั่วโมงนี้นาทีนี้วินาทีนี้หรือจะตายในเชียววินาทีนี้มันจะตายเดี๋ยวนี้เลยนี่ข้าพเจ้าก็ยอมตายเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันโหมเข้าใส่เราจนไม่สามารถที่จะเอาชนะเราแล้วมันก็เลิกไปเมื่อมันเลิกไปสภาวะใดที่เราเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นโทษอยู่นั้นมันก็กลับขึ้นมาเป็นสุขขึ้นมาแทนที่ขึ้นมาทำให้เราหลงอีกแล้วล่ะเราหลงอยู่นะมันกลับมาเป็นสุขทิ้งที่ใดที่ว่าเราทุกข์หมดมันกลับมาเป็นสุขเป็นสุขหมดอันไหนเคยเจ็บมันก็เป็นสุขไปหมดอันไหนเคยปวดมันก็ไม่ปวดอ่ะที่ว่าเคยชังมันก็กลับเป็นรักจนเราคิดว่าความรักมันไม่เจือด้วยกิเลสตัณหาได้เลยมันเป็นความรักที่ซึมซับและนิ่มนวลผิดปกติทั้งหมดมันกลับไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ท่านทั้งหลายต้องฉลาดสภาวะใดๆที่เกิดขึ้นอย่าไปหลงติดอยู่ในสภาวะนั้นให้คิดว่าเอออันนี้เป็นถูกมารหลอกเสียแล้วถูกมารเราเนี่ยถูกมารหลอกเสียแล้วเสียรูปมารแล้วตอนนี้อะไรทำนองนี้ก็คิดอย่างนี้ก็จะพ้นไปเองเอาละท่านทั้งหลายตั้งแต่นี้นี้เป็นต้นไปหากว่าครูบาอาจารย์ผู้สอนอารมณ์โดยเฉพาะท่านประอาจารย์ทรงดีท่านสอนอสอท่านอธิษฐานใช้อธิษฐานอย่างนั้นอธิษฐานอย่างนี้ก็คอยอธิษฐานตามนั้นอย่าชะล่าใจถึงที่จริงหลวงพ่อได้บอกท่านแล้วล่ะบอกสภาวะแต่ละรูปนั้นขณะนี้สมควรที่อธิษฐานแล้วหรือไม่ถ้าสมควรอธิษฐานแล้วก็ให้อธิษฐานซะอย่าดองไว้เพราะการปฏิบัติพระวิปัสสนากรรมฐานไม่จบลงเพียงแค่นี้เราจะเดินหน้าอีกต่อไปเพราะการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้เราต้องปฏิบัติถึงธรรมผ่านญาณสิบกทั้ง4รอบซะก่อนแล้วจึงจะหมดกิเลสตัณหาก็ขอให้อย่าดองท่านไว้ให้ว่าสมควรแล้วก็ให้ท่านอธิษฐานซะบอกท่านแล้วเพราะฉะนั้นว่าท่านอธิษฐานก็ขอให้ปฏิบัติตามนั้นเอาละท่านทั้งหลายที่เท่าที่หลวงพ่อได้น้อมนำเอาธรรมะมาบรรยายถวายความรู้วันนี้ก็เห็นพอสมควรกี่เวลาจึงขอยุติในท้ายที่สุดนี้ขออนุภาพคุณพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์บารมีธรรมที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมมาพร้อมทั้งอำนาจบารมีธรรมที่หลวงพ่อได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่บริกชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ขอจงเป็นดับบาเดชะเป็นพระรับปัจจัยให้ท่านทั้งหลายเพียรพูนสมบูรณ์ไปด้วยโพธิปักขิยธรรม37ประการคือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4ที่บาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมี8ประการขอให้ท่านทั้งหลายได้บรรลุสมาธิสมาบัติวิชชาปฏิสัมภิทาปัญญาอริยมรรคอริยผลถึงฝั่งคือพระอรหันตมหานิพพานด้วยกันจงทุกท่านเทอญอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงถึงสุขนิราชทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความลำบากมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความลำบากมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายตลอดท่านผู้มีประการคุณทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรมนุษย์อามนุษย์อบายสัตว์เทวดามารพรหมพญายมราชและนายนี้ได้บานทั้งหลายถ้าตกทุกข์คอยพ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขคอยมีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้มีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นขอจงได้เป็นพลวัตปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามทรงให้เกิดปัญญาญาณ
ได้บรรลุฌานสมาบัติผลสมาบัตินิโรธสมาบัติวิชชาสามปฏิสัมภิทายันสี่อภิญญาหกได้บรรลุมรรคผลพระนิพพานทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิด

ที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระบวรปริยัติวิธานหลวงพ่อบุญเรืองสารโทวัดพิชโสภารามตำบลแก้งเหนืออำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ

ไม่ควรหัวนห้อยถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่พึงเพ้อฝันถึงสิ่งที่อยู่ภายหน้าสิ่งใดเป็นอดีตสิ่งนั้นผ่านไปแล้วสิ่งใดเป็นอนาคตสิ่งนั้นก็ยังมาไม่ถึงส่วนผู้ใดเห็นประจักษ์ชัดสิ่งที่เป็นปัจจุบันอันเป็นของแน่นอนไม่คลอนแคลนให้ผู้นั้นครั้นเข้าใจชัดแล้วพึงเร่งขวนขวายปฏิบัติให้ลุล่วงไปในที่นั้นๆเร่งทำความเพียรเสียแต่วันนี้ใครเล่าพึงรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้เพราะว่าสำหรับพญามัจจุราชเจ้าทัพใหญ่นั้นเราทั้งหลายไม่มีทางผัดเพี้ยนเลยผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนผู้นั้นแท้พระสันตมุนีทรงขนานนามว่าถึงอยู่ราตรีเดียวก็ประเสริฐจากมัชฌิมนิกายอุปริปันนาสกะ

0: บทกลอนที่สุดแห่งชีวิตสายที่หนึ่งพึงรู้ไว้ตายเป็นเปรตชอบกินเศษกินเลยเคยโลภมากไม่เคยให้ได้แต่ขอเพราะความอยากดีแต่ปากพูดพร่อยคอยแต่เอาสายที่สองอสุรกายใจกลักกลักชอบประทะคารมทับถมเขาชอบนินทาว่าร้ายใจมัวเมาเห็นใครเขาทำดีไม่มีชมสายที่สามเป็นสัตว์เร่เดรัจฉานท้องขนานผืนโลกต้องโศกสมนอนกลางดินกินกลางทรายใจโสมมชอบทับถมเข็นฆ่าเอามากินสายที่สี่นี้ไปในนรกสกปรกสิ้นดีไม่มีศีลอบายมุขคลุกเข็นเป็นอาจินไม่ถวิลฝักใฝ่ในความดีสายที่ห้าเป็นมนุษย์สุดประเสริฐทั้งรวยเลิศศักดาสง่าสีเพราะทานศีลภาวนาวาจาดีกตเวทีกตัญญูรู้คุณคนสายที่หกสวงสวรรค์วิมานแก้วจิตพองแผ้วแคล้วภัยไม่สับสนมีหิริโอตปะละอายตนเมื่อเป็นคนนุ่งห่มมิตรปิดกายดีสายที่เจ็ดเมตตากรุณาพร้อมมุทิตาน้อมมอบใจไม่ได้หนีอุเบกขาวางเฉยได้ในราคีทรงวิถีวิญญาณให้ไปเป็นพรหมอีกทางหนึ่งจิตช้ำสัมภเวสีวิญญาณหนีร่อนไปใจขื่นขมห่วงลูกหลานบ้านเรือนคอยเยือนชมไม่อาจข่มจิตให้ไปเกิดเลยนิพพานังปรมังสุขังแท้ไม่เกิดแก่เจ็บตายวางใจเฉยอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าละเลยจิตสบายสบายหนอขอนิพพาน
1: ที่สุดแห่งชีวิตโดยหลวงพ่อพยัญศีลธโร

เกิดแก่เจ็บตายเกิดดีมีแก่ข้าคราใดแก่เร็วรีบตามไปไปช้าเจ็บจดจ่ออยู่ในกายเรานี้แลตายนี้หนีสุดล่าหรือพ้นคนเดียวเกิดเป็นคนควรรำลึกสำนึกว่าแก่ตามมาหนีอย่างไรคงไม่พ้นเจ็บย่อมมีอยู่ทั่วทุกตัวตนตายเกลื่อนกล่นบนปฐพีนี่ของจริงอยากได้เงินไม่ทำงานมันบ่ได้อยากดีใจไม่ทำดีบ่มีผลอยากมีมิตรไม่คิดละมานะตนอยากเป็นคนไม่ขวนขวายในศีลธรรมเหนื่อยร่างกายพักยังหายไม่เหนื่อยนะเหนื่อยโลภรักโกรธหลงแท้แก้ยากหนาเหนื่อยยิ่งใจผ่านทุกกายให้ระอาศีลธรรมมาเป็นเครื่องอยู่หยุดดูใจบทปรพันธ์เกิดแก่เจ็บตายโดยนิรนาม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิปูชาจะปูชนียานังเอตมังคาลมุตตมันติขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดไปการบูชาชนควรบูชาข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดขอถวายความเคารพต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งมีหลวงปู่สังวาลเขมโคหลวงพ่อสนองกตบุญโยพระเถรานุเถระตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็ญาติโยมที่ชมรายการอยู่ทางทีวีแล้วก็รับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมขอความเจริญแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายให้เรานั่งนั่งแบบสบายในการฟังธรรมวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาแสดงชี้แนะแนวทางสัมมาปฏิบัติที่หลวงพ่อสนองท่านได้พร่ำสอนพวกเราตลอดมาตั้งแต่ท่านมีชีวิตจนท่านละสังขารไปแล้ววันนี้เราก็รวบรวมศรัทธาในการที่จะมาบำเพ็ญกุศลโดยการที่เรานั้นได้สวดอภิธรรม7คัมภีร์แล้ววันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษมีโยมให้มาแสดงธรรมปกติแล้วเราก็จะมีการแสดงธรรมก็วันเสาร์กับวันพระสองวันตอนก่อนนี้เราก็มีประจำก็นิมนต์ครูบาอาจารย์มาเทศมาแสดงธรรมทุกวันหลังการสวดพระอภิธรรมระยะหลังนี้เราก็มีปัญหาเรื่องสถานีวิทยุที่ยังไม่ครบทั้ง34สถานีได้แค่10กว่าสถานีก็เลยยังไม่นิมนต์ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมทุกวันเ พราะที่ว่าญาติโยมบางคนก็หมดโอกาสที่จะฟังที่จะได้ยินได้ฟังฉะนั้นเรานิมนต์ครูบาอาจารย์มาแล้วท่านก็แต่ละองค์แต่ละท่านก็ไม่ใช่ว่าอยู่ใกล้ๆมากันทางไกลท่านเสียสละเวลามาแสดงธรรมให้พวกเราฟังแล้วตอนนี้ญาติโยมก็ฟังกันไม่ได้ทั่วก็เลยคิดว่าถ้าอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะทำเป็นปกติเพราะว่าสถานีนี้รายการนี้ทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ก็ดีหลวงพ่อสนองท่านตั้งใจไว้ว่าจะให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังและผู้ชมท่านก็จัดรายการมาโดยตลอดก็เลยคิดว่าเมื่อท่านละสังขารไปแล้วสิ่งที่เราตอบแทนท่านได้ก็คือเอาความนับถือของท่านให้ดำรงอยู่ฉะนั้นถ้าเราไม่ทำตามดำริของท่านก็ถือว่าเรานั้นไม่แทนคุณท่านฉะนั้นการแทนคุณของครูบาอาจารย์เราก็ไม่ต้องไปขวนขวายหาทรัพย์สินเงินทองอะไรมามากมายเราก็แทนคุณท่านโดยที่ท่านนั้นเคยสั่งสอนเราเคยนำเราประพฤติให้เรานั้นปฏิบัติคือให้เรานั้นเป็นคนดีถ้าเราทำดีคิดดีพูดดีทำตามคำที่ท่านสั่งสอนพวกเราตลอดเลยมาก็ถือว่าเรานั้นได้ทดแทนคุณท่าน แล้วท่านก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าท่านไม่เสียเวลาเปล่าที่ได้สละเวลาทั้งแรงกายแรงใจทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างทำไว้ลูกพวกเราลูกหลานฉะนั้นสิ่งที่ท่านเอาไว้ทำเอาไว้ก็ถือว่าเป็นมรดกธรรมที่พวกเรานั้นต้องรักษาเอาไว้สิ่งที่ท่านให้มันเป็นของมีค่าแต่จะเทียบด้วยราคานั้นคงหาไม่ได้เพราะธรรมะนั้นเป็นของมีค่าแต่หาราคาไม่ได้คือไม่รู้จะเปรียบเทียบอย่างไรว่าราคาเท่านั้นราคาเท่านี้แต่คุณค่ามันอยู่ที่จิตใจของเราราคานั้นก็เป็นแต่เรื่องของสมมติที่ตั้งขึ้นมาว่าเท่านั้นเท่านี้แต่จิตใจนั่นแหละเป็นของสำคัญที่สุดมีค่าที่สุดฉะนั้นหลวงพ่อท่านพร่ำสอนเราให้เรานั้นปฏิบัติเรื่องกายวาจาใจดังมีคำของท่านพุทธทาสหรือหลวงพ่อพุทธทาสนั้นว่าพระโง่สอนธรรมะกระดาษพระฉลาดสอนธรรมะที่ใจอันนี้ท่านพูดเปรยไว้ว่าการศึกษาธรรมะไม่ใช่จำเป็นต้องศึกษาในตำรับตำราเสมอไปเพราะว่าการอ่านก็คือว่าเป็นสัญญาจำได้หมายรู้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการลงมือปฏิบัติธรรมะไม่ได้อยู่ที่คำพีหรือใบลานธรรมะมันอยู่ที่ใจของพวกเราถ้าเราลงมือปฏิบัติเราก็เห็นธรรมะอยู่ที่ใจของเรายกตัวอย่างหลวงปู่สังวาลเขมโกท่านไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ทำไมท่านรู้ธรรมะทำไมท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเคารพกราบไหว้ท่านมากมายกายกองทำไมหลวงพ่อสนองจึงไปเป็นลูกศิษย์ท่านเพราะว่าท่านไม่ได้ศึกษาธรรมะที่กระดาษท่านไม่ได้ศึกษาธรรมะที่พระไตรปิฎกท่านไม่ได้หาตำรับตำราแต่ท่านค้นหาตำรับตำราที่มาอยู่ในใจของท่านเพราะนั้นถ้าเราอ่านบางครั้งก็จำบางครั้งก็ไม่จำแต่ถ้าเราอ่านที่ใจของเราหลับตาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทนี่แหละแล้วเราก็นึกเข้าไปในใจเราก็เห็นใจของเราอันนี้แหละคือตำราเล่มใหญ่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ท่านก็ไม่ได้ไปศึกษาตำรับตำราท่านก็ศึกษาเรื่องกายเรื่องใจของท่านนั่นแหละเรื่องความเป็นจริงดังนั้นถ้าใครประพฤติปฏิบัติจริงก็จะเห็นจริงแต่ถ้าเราคิดว่าเรายังไม่ถึงเวลาเรายังไม่ถึงวัยอันสมควรการประพฤติการปฏิบัติเป็นเวลาของคนที่หมดภารกิจหรือว่าคนที่หาสถานที่ไม่ได้อันนั้นเป็นสิ่งภายนอกฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัตินะไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกวัยไม่เลือกเพศถ้าคนเรามีศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อเชื่อในคุณความดีเชื่อในคำสอนเพราะสิ่งที่เราจะเชื่อได้นั้นเราก็ต้องลงมือปฏิบัติถ้าถามว่าปฏิบัติที่ไหนที่กายที่วาจาที่ใจของเรานี่แหละดูใจของเราว่ามันจำอะไรดูใจของเราว่ามันคิดอะไรมันนึกอะไรสิ่งที่เราเห็นก็คืออายตนะเรียกว่าตาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้สัมผัสใจได้ปรุงแต่งอันนี้เรามันเป็นอายตนะภายนอกอายตนะภายในเขาเรียกว่าสัมผัสโดยหูโดยตาโดยจมูกโดยลิ้นโดยกายโดยใจของเราแต่ถ้าเราไม่มีสติสิ่งที่มากระทบเราก็เก็บแล้วเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ในใจจิตเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งแต่ใจนี่แหละเป็นผู้รู้แล้วก็ใจแหละเป็นผู้ละฉะนั้นถ้าจะรู้ก็รู้ที่ใจของเราจะละก็ละที่ใจของเรามันไม่ไปละที่อื่นทุกมันเกิดที่ไหนมันเกิดที่กายมันเกิดที่ใจของเราฉะนั้นคนเรามีอยู่สองอย่างกายกับใจเท่านั้นแหละที่มันจะสร้างให้เราสุขสร้างให้เราทุกข์ได้ก็กายกับใจของเราฉะนั้นกายของเราเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของทุกสิ่งทุกอย่าง เราเกิดมาก็อาศัยกายของเราจุติมาก็อาศัยเลือดเนื้อของพ่อของแม่แล้วเราก็มาเจริญวัยด้วยปัจจัยที่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาตลอดอาจารย์คนแรกของเราก็คือพ่อแม่ต่อไปก็อาจารย์หรือครูที่โรงเรียนแต่สำหรับเรานักปฏิบัติอาจารย์ของเราก็คือครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์ที่ท่านสอนให้เรารู้จักละรู้จักเลิกรู้จักวางท่านไม่สอนให้เรานั้นยึดติดในสิ่งที่มันไม่เป็นสาระฉะนั้นเหมือนการปฏิบัติเหมือนกันนะคนเราก็ต้องยึดไว้ก่อนเพราะเรายังไม่มั่นเดินยังไม่เก่งเรายังไม่สามารถประคับประคองกายใจของเราได้เราก็ต้องยึดแต่ไม่ได้ยึดแล้วว่ามั่นถือให้มั่นเมื่อมั่นแล้วเราก็สามารถปล่อยวางได้เมื่อเราภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทนี่แหละใหม่ๆเราก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อได้สร้างบุญและกุศลฉะนั้นเมื่อใจเราสงบแล้วเนี่ยภาวนาหรือว่าสิ่งภายนอกมันไม่จำเป็นต้องใช้เพราะใจของเรานั้นมันมีที่ตั้งมันมีที่ยึดอยู่แล้วใจของเรามั่นคงแล้วแต่ตราบใดที่ใจของเรายังไม่มั่นคงเราก็ต้องหาหลักอะไรที่เรายึดก็คือการที่เราต้องภาวนานั่นแหละเหมือนครูบาอาจารย์สอนให้เราภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทนี่แหละยึดเอาคำบริกรรมไปก่อนเมื่อใจเราไม่ออกหรือไม่ไปรับรู้ในสิ่งภายนอกรู้แต่องค์บริกรรมภาวนาจิตเรามั่นก็เลยเป็นสมาธิสมาธิก็คือใจมั่นอยู่กับองค์ภาวนาไม่หวั่นไหวไม่วอกแวกไม่ส่งจิตออกไปสู่ภายนอกเมื่อภาวนาพุทโธเราก็รู้แต่พุทโธเมื่อเราจับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็เห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานั่นแหละก็ เลยทำให้เรานั้นมีสติตัวรู้ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่กายกับใจของเราแหละธรรมะก็ไม่เกินกายเกินใจของเราไม่ต้องไปขนขวายหามันอยู่ที่สกลกายของเราแต่เพียงว่าเราต้องดำเนินตามรอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราท่านสอนให้เรานั้นรู้จักภาวนาภาวนาก็คืออะไรก็คือทำให้ฉลาดนั่นแหละภาวนาก็คือทำให้เจริญฉะนั้นถ้าเรามีภาวนาเนี่ยเราก็เจริญแล้วก็เราฉลาดคนเราไม่ใช่ว่าจะเป็นไม่ใช่ว่าฉลาดมาก่อนก็ต้องอาศัยการฝึกการหัดนี่แหละฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็เสี่ยมสอนคอยชี้คอยแนะคอยว่าคอยกล่าวพวกเราให้เรานั้นตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติเมื่อครูบาอาจารย์ท่านมาอบรมสมาธิทำไมท่านต้องพูดต้องย้ำแล้วย้ำอีกซ้ำซากๆว่าให้เรานั้นอย่าเผลอสติให้มีสติอย่าส่งจิตออกไปสู่ภายนอกให้รู้แก่เรื่องภายในกายยาวานาคืบกายอาการ32กายภายนอกกายภายในของเราเนี่ยแหละท่านก็พูดบนท่านก็ท่องบนให้พวกเราได้ฟังเพราะว่าเรายังสติยังอ่อนสมาธิยังสั้นความอดทนของเรานั้นยังไม่มากฉะนั้นเราต้องมีความอดทนอดกั้นถ้าคนเราไม่มีความอดทนอดกั้นจะทำอะไรก็ไม่สำเร็จนั่งนิดภาวนาหน่อยก็ปวดก็เมื่อยก็ขี้ค้านนั่งนานก็บ่นว่าทำไมนานฉะนั้นการทำอะไรนานๆเนี่ยมันเกิดทุกข์ก็เราพิจารณาตัวนี้แหละที่ท่านให้นั่งนานก็เพื่อเรานั้นพิจารณาทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นที่กายของเราเพราะคนเราเนี่ยมันมีทุกข์อยู่เป็นประจำอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเราไม่เคยฝึกเราไม่เคยหัดเมื่อทุกข์เกิดขึ้นเราจะทำอย่างไรใจเราไม่เข้มแข็งพอใจเราไม่สามารถทนหรือว่าร่างกายของเรานั้นไม่สามารถทนต่อทุกขเวทนานั้นได้ ฉะนั้นการฝึกสมาธิการเจริญภาวนาจิตภาวนาไม่จำเป็นต้องนั่งเสมอไปอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนแม้กระทั่งนอนแม้กระทั่งทำภารกิจการงานแม้กระทั่งลืมตากายเคลื่อนไหวเราก็ทำสมาธิภาวนาได้แต่ที่ให้นั่งเพื่ออะไรเพื่อจะดูเวทนาทุกขเวทนาของตัวเองนะว่าดูทุกขเวทนาไปเพื่ออะไรเพราะคนเราจะตายก็เพราะมันทุกข์ใช่ไหมทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากทุกที่ทุกคนนั้นไม่ปรารถนาแต่ทุกคนต้องมีทุกข์มีใครเถียงบ้างว่าฉันเกิดมาไม่เคยทุกข์เลยไม่มีใครเคยเถียงมีแต่บ่นว่าทุกอย่างนั้นทุกอย่างนี้นะแต่เวลาสุขไม่เคยมีใครบ่นเลยว่าโอ้ฉันสุขอย่างนั้นฉันสุขอย่างนี้แต่สำหรับนักปฏิบัติเขาจะรู้เขาจะบ่นอยู่ในใจว่าโอ้การทำสมาธิทำใจให้สงบนี้มันเป็นสุขเป็นสุขอย่างยิ่งแต่เขาก็ไม่ได้ไปบอกใครเพราะสิ่งเหล่านี้เขาด้วยตัวของเขาเองจากการที่เขาได้ทนทุกข์ทรมานนั่งแล้วปวดนั่งแล้วเมื่อยปวดแข้งปวดขาปวดเอวปวดหลังปวดไหล่ปวดคอมันปวดไปหมดแต่ก็อาศัยความอดทนอดกลั้นนี่แหละไม่มีใครหรอกที่จะไม่ปวดไม่เมื่อยเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมชาติถ้าเราทำอะไรนานๆเนี่ยมันก็เกิดทุกข์นั่งนานก็เป็นทุกข์เดินนานก็เป็นทุกข์ยืนนานก็เป็นทุกข์นอนนานก็เป็นทุกข์อะไรมันนานๆก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของร่างกายแต่สำหรับเรานักปฏิบัติแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเพราะอะไรเพราะเราไม่ไปยึดมันเพราะเรารู้ทุกเกิดที่กายก็เรื่องของกายใจของเรา

มันทุกข์ไหมถ้าคนไม่เคยฝึกไม่เคยหัดก็บอกว่ามันทุกข์ทั้งกายทั้งใจถ้าถามว่ากายกับใจมันอยู่ด้วยกันใช่ไหมมันก็ใช่แล้วถามว่ามันเป็นอันเดียวกันใช่ไหมสำหรับผู้ที่ไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติจะบอกว่าใช่แต่ที่จริงมันไม่ใช่เพราะเราพิจารณาดิมันปวดตรงไหนมันปวดตรงเข่าปวดตรงขาแล้วดูที่ใจมันปวดตรงไหนล่ะใจเขาไม่ได้ปวดเลยแต่ที่มันปวดแต่ที่มันทุกข์เพราะอะไรเพราะใจไปยึดว่านี่คือทุกของฉันอันนี้มันเป็นของฉันถ้าเป็นของฉันแล้วมันก็เป็นทุกข์

ว่านี่คือทุกข์ของฉันอันนี้มันเป็นของฉันถ้าเป็นของฉันแล้วมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเราคิดว่ากายของเรามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของฉันกายมันประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมีสุขมีทุกข์มีเวทนาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วมันจะรู้ตามความเป็นจริงถ้าเราจะรู้ได้ก็เนี่ยอย่างที่จะมาว่านี่แหละ คือต้องนั่งทนทุกข์นั่งดูทุกข์แล้วมันก็จะคลายทุกข์เราสังเกตไหมถ้าเรายิ่งเพ่งมันยิ่งไปกำหนดรู้มันต้องที่มันปวดมันยิ่งปวดใหญ่แล้วถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะเราไปรู้มันไงแต่บางคนเนี่ยไม่รู้เพราะอะไรเพราะจิตไปยึดเอาสิ่งภายนอกไปยึดเอาสิ่งรอบข้างไม่ได้มาพิจารณากายเมื่อคนเล่นนั่งเล่นไพ่ใช่ไหมเขาไม่เคยบ่นเลยว่าปวดแข้งปวดขาเขาไม่เคยบ่นเลยนะเพราะอะไรเพราะใจเขาไม่ได้ไปผูกกับกายใจเขาผูกอยู่กับสิ่งของที่เขาเล่นที่เขาหวังใจเขาไปหวังว่าเขาจะต้องได้เท่านั้นได้เท่านี้ลองให้เขามานั่งสมาธิดิให้เขาภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทเดี๋ยวก็โวยแล้วว่าทำไมมันปวดทำไมมันทรมาน อันนี้มันเรื่องที่เราจะต้องพิจารณากันเพราะมันเป็นเรื่องจริงเขาบอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามันไม่ได้ยากมันไม่ได้สูงอะไรเลยมันอยู่กับเรานี่แหละแต่เรายังค้นคว้าหรือเรายังไม่ใส่ใจนะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติในท่านปฏิบัติแบบอุกิจนั่งเป็นวันนั่งเป็นคืนเดินเป็นวันเดินเป็นคืนเลยนะใหม่ๆท่านก็ทุกข์ท่านก็ทรมานท่านก็เจ็บท่านก็ปวดท่านก็เมื่อยแล้วเหมือนกันเพราะมันมีสังขารมันมีร่างกายแขนขาเหมือนกันมันก็ทุกข์เหมือนกันแหละแต่ที่ท่านทนได้เพราะอะไรเพราะท่านปล่อยวางเรื่องของกายจิตท่านมั่นอยู่กับองค์บริหารองค์บริกรรมภาวนาจิตท่านมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกมันก็เลยลืมทุกขเวทนานั้นไปถ้าไม่เชื่อลองไปทำดูลองเวลานั่งสมาธิ5นาที10นาทีถ้ามันปวดมันเมื่อย อย่าเพิ่งไปขยับมันอย่าเพิ่งไปขยับมันดูมันดูมันว่ามันปวดมันเมื่อยขนาดไหนแล้วก็ลองวางใจดิว่าอันนี้มันเป็นแค่ร่างกายใจเรามันไม่เกิดทุกข์ใจเรามันมีแต่ความสุขใจเรามันมีแต่ความเบิกบานอยู่กับการบริกรรมภาวนาสิ่งเหล่านี้แหละเราต้องฝึกต้องหัดแล้วถามว่าฝึกหัดไปทำอะไรตอนนี้เรายังไม่เห็นประโยชน์หรอกตราบใดที่เราจะตายนั่นแหละเราจะรู้ประโยชน์เลยว่าถ้าเราไม่เคยฝึกเคยหัดไม่เคยอดทนอดกั้นไม่เคยแยกจิตออกจากกายไม่เคยแยกเวทนาออกจากจิตเนี่ยเป็นไปได้ยากเราก็จะเล่าร้อนเราก็จะกระวนกระวายกระสายกระสับนะแล้วเราเห็นไหมคนที่อยู่โรงพยาบาลคนที่ไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติเขาก็จะร้องโวยวายนะหาหยุกหายายาขั้นต่ำๆสู้ไม่ไหวแล้วก็ต้องฉีดโมฟีนเพื่อดับทุกขเวทนาให้ใจมันสบายชั่วครั้งแล้วถามว่ามันจะเกิดอีกไหมเมื่อฤทธิ์ยาหมดมันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นอีกสู้เราหัดฝึกหัดไม่ดีหรือทนปวดทนเมื่อยจากการที่เรานั่งไม่ทนไปมันก็นั่งทนจากการที่เราทนฟังไม่ได้ครูบาอาจารย์ว่ากล่าวตักเตือนทนฟังไม่ได้พอพระพูดก็หาว่าพระเทศพระด่าทนฟังไม่ได้นี่เราก็ทนฟังไปพิจารณาไปว่าที่ท่านพูดนั้นเป็นความจริงไหมท่านพูดเพราะอะไรเพราะอยากให้เรานั้นเป็นคนดีท่านไม่อยากให้เรานั้นเกิดมาแล้ว

เสียเปล่าเพราะการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐแล้วแล้วพวกเราได้มาพบพุทธศาสนาพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแสวงหาแนวทางให้พวกเรานั้นเดินแล้วถ้าเรายังไม่เดินก็ถือว่าเรานั้นปล่อยโอกาสไปแล้วเมื่อเราตายไปแล้วสิ่งที่เราเอาไปมันก็จะเป็นของที่ไม่มีคุณค่านะแล้วยิ่งถ้าเราไม่มีศีลด้วยเราอยู่กับทางโลกทุกวันนี้คนเรานั้นไม่ฝ่ายในศีลในธรรมทุกวันนี้คนเราก็ฝ่ายฟ้าหาแต่วัตถุสิ่งของมาบำรุงบำเรอมาปนเปื้อตัวเองอะไรที่จะเป็นความสุขบำรุงบำเรอเข้าไปไม่เคยคิดจะเป็นผู้ให้แล้วก็ไม่เคยคิดจะเป็นผู้ละแล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้ยิ่งเอายิ่งมีมันไม่ทำให้เราเจริญมันเจริญในด้านวัตถุสิ่งของแต่ใจของเรามันไม่เจริญไม่มีศีลไม่มีธรรมแล้วถามว่าเราจะเอาอะไรไปได้เกิดมาก็มาแต่ตัวไปก็ไปแต่ตัวแต่ถ้าเราเกิดมาแล้วมาแต่ตัวแต่สิ่งที่เราเอาไปได้ก็บุญและกุศลนี่แหละที่พวกเรานั้นฝ่ายฟ้าหากันแล้วก็ถามว่าหาบุญบุญบุญมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ใจของเรานั่นแหละแต่บุญแล้วทำบุญแล้วมันต้องให้เกิดความฉลาดฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ให้เกิดสติเกิดปัญญาไม่ใช่ฟังแล้วก็เพลินๆฟังแล้วก็ไม่เอาไปพิจารณาว่าสิ่งที่พูดนั้นมันเป็นอะไรเป็นความจริงไหมพระมาพูดมาสอนนี่หลอกไหมถ้ามันมีความสงสัยก็แสดงว่าเรานั้นยังลงมือปฏิบัติไม่เข้าถึงที่แต่ตามใดที่นักปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ไม่สงสัยในสวรรค์นรกและบุญและบาปไม่สงสัยถ้าเรายังสงสัยก็นึกว่าเรายังมีนิวรณ์ฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีนิวรณ์ทั้ง5มาเป็นเครื่องสกัดกั้นให้เรานั้นไม่ทำคุณงามความดีขี้เกียจขี้ค้านสงสัยลังเลนะง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านลำคาญใจสำหรับนักปฏิบัติแล้วต้องรู้จักอารมณ์พวกนี้เพราะมันเรื่องเป็นพื้นฐานธรรมดาเราปฏิบัติเพื่อให้ข้ามนิวรณ์ฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักนิวรณ์เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะรู้ถึงความเป็นจริงได้ฉะนั้นเราอาศัยกายเพื่อจะละกายอาศัยเวทนาก็เพื่อละเวทนานั่นแหละอาศัยทุกข์ก็เพื่อละทุกข์อาศัยสุขก็เพื่อละสุขแล้วถามว่าละไปทำอะไรถ้าเราไม่ละเราก็ยังเป็นคนที่ยังยึดอยู่ระดับได้ที่ยึดอยู่แล้วมันไปไหนไม่ได้เหมือนคนที่ยึดในลูกในหลานในบ้านในเรือนก็เมื่อจิตไปยึดอะไรแล้วเนี่ยมันเป็นตัวเกิดยึดในทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องไร่นายึดไปแล้วก็ตายเป็นจิ้งจกตุ๊กแกเพราะจิตมันผูกอยู่กับสิ่งเหล่านั้นถ้าไปยึดในลูกในหลานในสามีภรรยาตายไปแล้วก็มาเกิดมาเป็นสามีภรรยาเป็นลูกเป็นหลานกันอีกบางครั้งไปเกิดในท้องลูกตัวเองก็มีเรื่องเล่าเราก็เคยได้ยินกันอยู่ประจำว่าเรื่องนี้เป็นของสำคัญที่สุดฉะนั้นใจเนี่ยเป็นของสำคัญที่สุดฉะนั้นตรงทำใจของให้เรานั้นให้เรานั้นบริสุทธิ์นะอย่าให้ใจของเรานั้นเศร้าหมองถ้าใจเราเศร้าหมองแล้วเนี่ยมันไปสู่ทุกขติสุขติต้องใจไม่เศร้าหมองฉะนั้นคนที่จะตายตายดีตายไม่ดีมันตอนที่ดับจิตถ้าเราฝึกหัดไปดีแล้วเนี่ยเมื่อใจเราไม่กระวนกระวายใจเราสามารถละใจเราสามารถแยกทุกเวทนานั้นออกจากกายได้ออกจากจิตของเราได้เนี่ยใจเราสบายเราก็ไปสู่สุคติแต่ถ้าใจเรายังเล่าร้อนกระวนกระวายไปยึดเอาในกายไปยึดเอาทุกเวทนานั้นมันก็ไปสู่ทุคติไม่มีใครชอบไม่มีใครหวังหรอกทุคติเพราะว่ามันเป็นที่ไม่สบายฉะนั้นคนเราก็หวังแต่สุคติคือที่มีแต่ความสุขที่มีแต่ความทุกข์มีใคร
มีใครอยากไปมั่งไม่มีใครทุกคนรู้ทุกคนคิดว่าตายแล้วก็จะไปสวรรค์ไม่มีใครคิดว่าจะลงไปนรกหรอกนะสำหรับคนที่ไม่ปฏิบัติเขาก็คิดอย่างนี้แหละเขาไม่อยากไปนรกเขาอยากไปสวรรค์แต่ถามว่าตอนมีชีวิตทำอะไรไว้เป็นแนวทางมีทุนทรัพย์อะไรไว้เป็นแนวทางถ้าเราอยากไปสวรรค์เราก็เนี่ยรักษาศีลเจริญภาวนาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทำให้เป็นประจำไม่ใช่เรามีโอกาสก็เข้ามาวัดพอเราออกจากวัดแล้วเราก็ปล่อยโอกาสโอกาสที่จะทำให้มันต่อเนื่องโอกาสที่จะสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิเราก็ไม่ได้ทำก็คิดว่าเมื่อเราออกไปแล้วมันไม่ใช่ต้องทำแต่ถามว่ามันต้องทำเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราเพราะว่ามนุษย์เกิดมาท่านให้มาสร้างความดีให้มาสร้างความดีไม่ใช่ให้มาสร้างสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นเรามีโอกาสแล้วเนี่ยขวนขวายเมื่อเรามีโอกาสมาบวชเรามีโอกาสฟังเทศฟังธรรมของครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยเอาแนวทางไปใช้กับชีวิตประจำวันทำภารกิจการงานถึงแม้ว่าเราไม่มีเวลาจะนั่งหลับตาไม่มีเวลาจะเข้าสมาธิถ้าถามว่าเราทำสมาธิได้ไหมก็ตอนที่เราทำงานนี่แหละตอนเรานั่งรถลงเรือไปไหนก็แล้วแต่นั่งรถเมล์รถมันติดถ้าใจเราหงุดหงิดมันก็ยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่เวลาเราเร่งรีบเราก็รีบแต่เวลาเขาก็ไปของเขาแต่ตัวเรายังไปไหนไม่ได้เพราะมันไปได้แต่ใจกายมันไปไม่ได้กายมันอยู่ตรงนี้แต่ใจมันไปแล้วเราก็เอาเวลานั่นแหละโยมที่รถมันติดนั่นแหละไม่ต้องหลับตาก็ได้ทำใจให้มันว่างๆภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธทำใจเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องไปว้าวุ่นไม่ต้องไปวุ่นวายกับการจราจรติดขัดเพราะฉะนั้นเราก็วุ่นวายเล่าร้อนรถก็ติดอากาศก็ร้อนใจของเราก็ร้อนเข้าไปอีกฉะนั้นธรรมะเนี่ยทำให้เราเย็นธรรมะเนี่ยทำให้เราเป็นสุขธรรมะเนี่ยทำให้เรานั้นเป็นผู้เจริญธรรมะนั่นแหละทำให้เรานั้นมีทรัพย์ถามว่าทรัพย์ที่นี่ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองมันเป็นอริยทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ห่างไกลจากความโลภความโกรธความหลงห่างไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทรัพย์อันนี้แหละเป็นทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์สินเงินทองก็ให้เราใช้ให้เราอยู่ตามความสะดวกตามความสบายฉะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติกันถามว่าปฏิบัติที่วัดอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจยังยืนยังเดินยังนั่งยังนอนยังคิดยังนึกยังไปไหนนั่นแหละเราสามารถลงมือปฏิบัติได้แต่สำหรับนักบวชพระเนนอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในวัดก็ถือว่าเขาสละออกจากเย่าเรือนแล้วเขาก็มีโอกาสมากกว่าพวกเราแต่ถามว่าเราไม่มีโอกาสอย่างพวกนักบวชและเราก็เลยไม่ฟ้าโอกาสไม่ช่วยโอกาสก็เลยปล่อยเลยตามเลยว่าฉันไม่ใช่นักบวชฉันปฏิบัติไม่ได้ฉันจะปฏิบัติได้ก็ต้องมาถือศีลเข้าวัดนุ่งขาวเมื่อฉันใส่ผ้าสีใส่สีนู้นสีนี้แล้วฉันปฏิบัติไม่ได้ฉันภาวนาไม่ได้อันนั้นคิดผิดอันนี้เรียกว่าปล่อยให้เวลาฆ่าเราทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นการเวลาน่ะมันกืนกินชีวิตของเราไปทุกวินาทีประการก็คือการเวลาแล้วใช่ว่าเราจะมีชีวิตอายุอยู่แค่นี้มันก็ไม่ใช่ชีวิตของเราน่ะมันก็น้อยลงน้อยลงไปเรื่อย
แต่โอกาสที่เราจะประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปด้วยเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ใส่ใจเพราะเรายังคิดว่าการปฏิบัติก็เฉพาะนักบวชเท่านั้นเองเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมนั้นปฏิบัติไม่ได้มันผิดประเพณีไม่มีใครเขาทำกันถ้าคิดอย่างนั้นคิดผิดฉะนั้นเมื่อเรารู้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยการภาวนามันภาวนาได้ตลอดไปยิ่งเรามีปัญหายิ่งเรามีอุปสรรคนี่แหละเราต้องภาวนาถ้าเราไม่ภาวนามันยิ่งทำให้เราเล่าร้อนไม่มีที่พึ่งแต่ถ้าเราเล่าร้อนจิตใจว่าวุ่นจิตใจของเราแล้วภาวนาสิหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละแล้วมันก็หมดไปเองความทุกข์ความยากความลำบากปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หมดไปสิ้นไปแต่พวกเรานั้นมันก็ชอบยึดรู้ว่าคิดแล้วสิ่งไหนคิดแล้วไม่ดีก็อยากจะคิดแต่สิ่งไหนคิดแล้วดีไม่ค่อยอยากคิดเพราะมันก็เป็นธรรมดาของปุถุชนคนธรรมดาที่ยังไม่ได้ประพฤติได้ปฏิบัติฉะนั้นทุกคนรู้ดีรู้ชั่วไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่ว่าจะหักห้ามจิตใจของตัวเองได้หรือเปล่าจะเป็นทาสของอารมณ์ของตัวเองหรือเปล่าเราจะเป็นทาสของกิเลสหรือเปล่าเราจะตามใจกิเลสหรือเปล่าเราจะเดินนำหน้ากิเลสหรือว่าให้กิเลสนำหน้าเราให้กิเลสมันเป็นนายเราใช้เราทุกวี่ทุกวันนี่แหละเมื่อเรามีกิเลสแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองถ้าเราทำอะไรไม่ใฝ่ในกิเลสใจก็ไม่เศร้าหมองฉะนั้นคนเราทำอะไรก็อยากจะได้มากมากนะอยากจะได้ดีๆแต่ถามว่าเราลงมือลงทุนขนาดไหนมานั่งสมาธิแล้วก็อยากได้สมาธิอยากให้ใจสงบแล้วถามว่าเราภาวนาหรือเปล่าเราอดทนหรือเปล่าเรามีขันติอดทนอดกั้นขนาดไหนเรามีวิริยะอุตสาหะบากบั่นขนาดไหนเรามีฉันทะความพอใจในสิ่งนั้นหรือเปล่าเราฝากใฝ่ในบุญกุศลหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องถามตัวเองจะให้คนอื่นมาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้เพราะจริตนิสัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นคนเราเนี่ยมันมีจริตต่างกันบางคนก็มีโลภะจริตคือชอบโลภมากนะบางคนก็มีโทสะจริตคือโกรธง่ายไม่เหมือนกันฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักใจของเราว่าเรานั้นมันมีอะไรอยู่ในใจถ้าเราเป็นคนโลภเราก็ต้องพยายามสละของไหนที่เราชอบอย่าไปเอามันของไหนที่เรารักก็อย่าไปรักมันให้เขาไปถ้าคนใดทำให้เราโกรธเราก็พยายามใจเย็นถ้าเขาว่าเราอะไรมันเจ็บตรงไหนคำพูดทำให้เราเจ็บเหรอไอ้ที่เจ็บเพราะอะไรเพราะยึดมันไงแต่ถามว่าเอาไม้มาตีหัวเราอันนั้นเจ็บแน่นอนแต่คำพูดของคนไม่ทำให้เราเจ็บตามความเป็นจริงตามธรรมะแต่เราคิดว่านี่คือเขาว่าเรานี่คือเขาด่าเรานี่คือเขานินทาเราคือว่าถ้ามีเราแล้วมันก็เป็นเรื่องวุ่นวายแต่ถ้าเขาจะว่าเราเขาจะนินทาเราก็เรื่องของเขาช่างมึงช่างมันว่าได้ว่าไปว่าก็ดีแต่อย่ามาทำร้ายตบตีดีกว่านะมะทีนี้คนเราไม่รู้ถึงความเป็นจริงพอเห็นอะไรหน่อยไม่ถูกใจก็เป็นฟืนเป็นไฟพอได้ยินอะไรหน่อยก็เป็นฟืนเป็นไฟฉะนั้นใจเราเนี่ยมันร้อนอยู่แล้วอย่าเอาไฟอย่าเอาเชื้อเข้าไปอีกนะพยายามหาธรรมะทำให้มันเย็นลงใช่ไหมถ้าถามว่าเรามาบวชกันทำอะไร
มันมีหลายสาเหตุบางคนก็อยากฝึกอยากหัดอยากมาประพฤติปฏิบัติบางคนก็คิดว่าโชคไม่ดีไปดูหมอไปดูหมอดูไปหาพระก็บอกให้มาสะเดาะเคาะบวชถือศีลบางคนก็บวชเพื่อแสวงหาความสงบของใจเพราะสถานที่มันเป็นสถานที่สงบแล้วก็ไม่ไกลเกินไปไม่ต้องขวนขวายมากมายเพราะที่วัดนี้ก็กินฟรีอยู่ฟรีนะแล้วก็เผาฟรีทุกอย่างฟรีหมดไม่มีอะไรต้องเสียตังค์นะฉะนั้นเมื่อเรามีสิ่งดีๆเอื้ออำนวยให้เราทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็ต้องขวนขวายอย่างที่ว่าชีวิตของเรามันไม่ถึง100ปีหรอกและกว่าจะถึง100ปีไอ้ช่วงที่มันจะถึง100ปีหรือว่าช่วงที่เราจะหมดอายุเนี่ยเราสร้างบุญสร้างกุศลไว้มากน้อยขนาดไหนทานยังไม่เคยให้ก็ต้องพยายามตัดความตนีทีเหนียวออกไปให้บางครั้งบางคราวก็ยังไม่ต้องมาให้วัดให้วาให้พระสงฆ์องค์เจ้าหรอกให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องของเราก่อนใกล้ๆนั่นแหละถ้าเราให้พ่อแม่ของเราได้แล้วให้พี่น้องได้แล้วนั่นแหละอันนี้มันเป็นฐานเบื้องต้นถือว่าอนุเคราะห์ถือว่าตอบแทนบุญคุณแต่ทานที่จะติดตัวเราไปได้ก็คือสิ่งที่เราบริจาคสร้างนู่นสร้างโบสถ์สร้างศาลากฐินพระป่าอันนี้แหละเป็นทานที่เราเอาไปได้ศีลเรามีไหมศีล5ข้อละเรามีไหมไม่มีก็พยายามให้มีเมื่อมีแล้วเนี่ยมันจะเป็นสิริเป็นมงคลเป็นเครื่องคุ้มครองเราไม่ต้องไปหาเครื่องรางของขลังไม่ต้องไปหาสายศีลอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องศีล5ของเรานี่แหละมันจะเป็นเครื่องคุ้มกันป้องกันภัยเราไปได้ตลอดเมื่อเรามีศีล5แล้วเนี่ยเทวดาก็มารักษาเราเพราะเรามีศีลถ้าถามว่าภาวนาเป็นกันหรือยังถ้าไม่เป็นก็หัดก็ฝึกถ้าเป็นแล้วเป็นชำนิชำนาญหรือยังปรบความเพียรทุกวันหรือเปล่าก่อนนอนภาวนาหรือเปล่าตื่นนอนภาวนาหรือเปล่าหรือว่าไปไหนมาไหนทำสมาธิภาวนาหรือเปล่านั่งรถลงเรือไปเหนือล่องใต้พูดคุยภาวนาหรือเปล่าฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยทุกอิริยาบถเขาจะภาวนาอยู่ในใจพุทโธพุทโธแม้กระทั่งคุยกันนะคุยกันเขาภาวนาเขาไม่ขาดสติไม่เผลอสติเมื่อเราไม่เผลอสติไม่ขาดสติแล้วเนี่ยสิ่งชั่วร้ายมันก็ไม่เข้ามาสู่ใจ สู่จิตใจของเราได้หรอกเพราะว่าถ้าเรามีสติแล้วมันจะมีตัวละก็คือตัวรู้นั่นแหละแล้วแถมด้วยปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงปัญญานี้ก็ปัญญาที่เรานั้นทำใจของเราให้สงบนั่นแหละปัญญานี้ไม่ต้องไปค้นหาตำรับตำรามันอยู่ในใจของเราแสงสว่างอยู่ในใจของเราแต่ที่ยังไม่เกิดแสงสว่างเพราะยังไม่มีอะไรมาจุดประกายแต่เรานี่แหละกำลังจุดประกายปัญญาของเราให้เกิดขึ้นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนี่แหละนะถ้าเรามีพุทโธแล้วอะอารมณ์อื่นมันไม่มาหรอกเพราะว่าพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฉะนั้นคนเราที่วุ่นวายเพราะอะไรไม่เป็นผู้รู้ไม่เป็นผู้ตื่นแล้วก็ไม่เป็นผู้เบิกบานมันก็เบิกบานตามเวลาตามโอกาสมันไม่เบิกบานตลอดไปทุกลมหายใจเข้าหายใจออกแต่สำหรับนักปฏิบัติแล้วใจเขามีพุทโธพุทโธพุทโธใจเขาเบิกบานใจเขารู้ใจเขาตื่นเมื่อรู้ตื่นเบิกบานแล้วอะไรจะเข้ามาเข้าไม่ได้

เพราะมันมีกำแพงมีเครื่องป้องกันใจของเรานี่มันเป็นอะไรที่มันอ่อนไหวอะไรกระทบหน่อยอะไรที่เรานั้นเข้ามากระทบไม่มีอะไรที่จะป้องกันได้เลยนะแต่ถ้าเรามีพุทโธถ้าเรามีภาวนาถ้าเรามีสตินั่นแหละมันก็เกิดเหมือนเครื่องป้องกันนั่นแหละนะเหมือนกำแพงเหมือนกับอารมณ์คนนู้นคนนี้มาส่งอารมณ์มาทำให้เราวุ่นวายถ้าเรามีกำแพงปิดตาปิดหูปิดใจอารมณ์อะไรมากระทบมันก็กระท้อนกลับแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเพื่อเป็นเครื่องป้องกันเลยเหมือนกับกำแพงเมืองใช่ไหมเป็นกำแพงที่สูงเป็นกำแพงที่หนาอาวุธอะไรมาทิ่มแทงก็ไม่เข้าถึงใจกลางใจเราก็เหมือนกันต้องทำให้มันมีกำแพงมีเครื่องป้องกันนะฉะนั้นต้องมีสติแล้วก็สัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมอะไรจะเข้ามารอบทิศรอบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีตัวรู้หมดเลยพูดง่ายๆข้าศึกเข้าโจมตีไม่ได้แต่ทุกวันนี้คนเราไม่มีสติก็เลยพ่ายแพ้นะถูกข้าศึกเข็นฆ่าเพราะเรานั้นไม่ฝึกเพราะเรานั้นไม่หัดแล้วถามว่าสมัยนี้การประพฤติการปฏิบัติก็ถือว่าแพร่หลายไปมากไม่เหมือนสมัยก่อนๆจะไม่มีการถือศีลฟังธรรมไม่มีการเผยแผ่เรื่องการประพฤติเรื่องการปฏิบัติมากมายไม่มีสื่อก็รู้เฉพาะปากต่อปากแต่สมัยนี้ถ้าเราคิดว่าเรายังไม่ได้ลงมือทำเรายังไม่มีเวลาที่จะทำเราก็ไปอ่านตำรับตำราเพื่อระดับสติปัญญาไว้เป็นเบื้องต้นเมื่ออ่านแล้วมันยังสงสัยถึงอ่านแล้วก็เอาไปลงมือปฏิบัติบางธรรมะบางเล่มก็จะมีคำนำแล้วก็มีการสอนสมาธิญาติโยมบางคนก็ไปได้หนังสือธรรมะมาก็ยังไม่เคยประพฤติไม่เคยได้ปฏิบัติไม่รู้แนวทางพอได้อ่านแล้วก็ลองดูก็จะบอกว่าวิธีปฏิบัติเบื้องต้นนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางลงมือซ้ายล่างตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นหลับตาหลับสบายสบายแล้วก็หายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทตีแรกอ่านก็อ่านเล่นๆเพลินๆพออ่านไปอ่านไปลองทำดูสิลองทำมันก็เกิดประโยชน์จากใจที่ว่าวุ่นวายจากใจที่มันไม่สงบใจที่มันเล่าร้อนบวชภาวนาไปแล้วมันก็ละความคิดของเราออกไปเพราะใจนั้นมันไม่สนใจกับเรื่องภายนอกสนใจแต่เรื่องการบริกรรมภาวนาตอนนี้เรามีอารมณ์เดียวอยู่กับการบริกรรมภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทนี่แหละใจมันก็ว่างจิตมันก็รวมเกิดความสว่างมีปิติมีสุขฉะนั้นคนเราเนี่ยทำอะไรได้เพลิดเพลินก็อาศัยปิติฉะนั้นถามว่าปิติจะเกิดได้ก็เพราะเราต้องทำสมาธิฉะนั้นเหมือนกับคนที่ทำการงานถ้ามีสมาธิอยู่กับการงานใจเขาไม่คิดไปเรื่องข้างนอกจิตใจมั่นอยู่กับการงานเขาก็เพลินอยู่กับการงานก็คือมีปีติอยู่กับการทำงานนี่แหละคือสิ่งที่เรานั้นต้องเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราฟังแล้วฟังกันเพลินฟังแล้วต้องลงมือปฏิบัติจริงอย่างที่ท่านว่าไหมนั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยแล้วเราจะทำยังไงลองแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนา
ถ้าใครอยากรู้เอาไปทำนะ10 นาทีมันยังไม่ปวดก็นั่งไปเรื่อยๆ20ก็ยังทนไหว30ก็ชักหน่วงๆ45 นาทีชักบิดชักเบี้ยวแล้วอย่าไปลุกอย่าไปขยับดูมันทนมันฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจปฏิบัติเนี่ยสัจจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต้องตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานข้าพเจ้าจะลงมือปฏิบัตินั่งสมาธิ1 ชั่วโมงหรือว่าใหม่ๆก็ขอสักครึ่งชั่วโมงถ้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็จะไม่ลุกไม่เลิกถึงแม้ว่าจะปวดจะเมื่อยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะนั่งให้ครบชั่วโมงไม่ขยับขยื่นเคลื่อนกายไปไหนใจของเราก็จะภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปนั้นถ้าใจเราเพลิดเพลินเนี่ยเวลามันสั้นนิดเดียวเวลามันเร็วเหมือนกับครูบาอาจารย์ภาวนาหัวค่ำภาวนาเรื่อยไปเพลินไปเพลินมามันไปถึงลุ่งแจ้งได้เลยท่านก็บอกว่าผมนั่งแป๊บเดียวเองเพราะอะไรเพราะใจมันเพลินแต่พวกเราถ้าใจไม่เพลินแค่10 นาทีก็รับไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะมันต้องฝึกต้องหัดฝึกหัดให้มันมีความชำนิชำนาญเมื่อการเข้าออกสมาธิที่แปลว่าเป็นวสีเนี่ยเข้าออกสมาธิได้รวดเร็วตรงไหนก็ได้ไม่ต้องมานั่งข่มจิตไม่ต้องมานั่งข่มอารมณ์มานั่งข่มความคิดของตัวเองคำว่าวสีคือเข้าออกสมาธิอย่างเชี่ยวชาญถึงแม้ว่าจะมีสิ่งรบกวนมาเสียงดังฟ้าจะร้องฟ้าจะผ่าแผ่นดินจะไหวผู้ที่มีวสีเขาไม่สนใจเขาเข้าสมาธิเลยเมื่อเข้าสมาธิได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าฌานนะโยมก็จะได้ยินนะพระเข้าฌานก็คือไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งภายนอกใจท่านมั่นเป็นสมาธิเมื่อท่านเข้าฌานแล้วใครจะเอาท่านไปไหนท่านก็ไม่ว่าอะไรอันนี้เราก็ต้องทำจิตของเราให้มันรู้จักองค์ฌานนะเหมือนกับเข้าฌานก็คือหมายความว่าหลบเวทนานั่นแหละที่ว่าครูบาอาจารย์ท่านนั่งนานๆไม่ปวดไม่เมื่อยเพราะอะไรเพราะท่านเข้าฌานจิตท่านไม่สนใจกับเรื่องภายนอกไม่สนใจกับเรื่องทุกขเวทนาท่านดับท่านก็ดูดับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของท่านเท่านั้นแหละจิตท่านเป็นหนึ่งแล้วถามว่าญาติโยมทำได้ไหมได้ไม่มีข้อห้ามแต่ที่ทำไม่ได้เพราะอะไรขี้เกียจขี้ค้านคิดว่าฉันทำไม่ได้คือดูถูกตัวเองดูถูกตัวเองเราต้องคิดด้วยเขาก็มี32 อาการเขาก็มีกายเขาก็มีใจให้เราก็มีกายเราก็มีใจมีเลือดมีเนื้อเขาก็มีทุกข์เขาก็มีสุขเราก็มีทุกข์เราก็มีสุขทำไมจะทำไม่ได้ทำได้แต่เรากล้ากล้ากลัวกลัวคือยังไม่ลงมือลงไม้ปฏิบัติให้จริงให้จังก็ถือว่าประมาทต่อให้ก่อนสมัยก่อนแต่ยังไม่แก่ยังไม่เข้าวัดหรอกถ้าคนเข้าวัดก็ไม่ใช่คนแก่ก็ถือเป็นเรื่องผิดปกติคงจะมีเรื่องปัญหาหัวใจคงจะถูกทิ้งคงจะถูกขว้างหรือว่ามีปัญหาหัวใจเลยต้องเข้าวัดปฏิบัติแต่สมัยนี้ไม่ใช่แล้วสมัยนี้ทุกคนมีปัญญาเพราะการเข้าวัดนั้นมาหาความสุขใส่ใจมาหาความสบายที่ใจพอรู้แล้วว่าสิ่งภายนอกให้เราสบายได้ก็จริงแต่มันไม่จีรังยั่งยืนมันยังต้องอาศัยสิ่งของจังต้องอาศัย

อมิตรแต่ว่าความสุขจากการที่ทำสมาธิอันนี้เรียกว่านิรามิสุขไม่ต้องเจืออะไรทั้งสิ้นไม่ต้องอาศัยสิ่งของไม่ต้องอาศัยอะไรทั้งนั้นอาศัยกายกระจายของเรานั่นแหละอาศัยลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานี่แหละมันทำให้เรานั้นเป็นสุขได้อันนั้นสุขทุกข์มันอยู่ที่ใจของเราไม่มีใครทำให้เราทุกข์มันเกิดที่ใจก็ต้องดับที่ใจเหตุมันอยู่ที่ไหนเหตุเกิดทุกข์เราก็ต้องพิจารณากำหนดรู้ว่าทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะสาเหตุอะไรแล้วถามว่ามันจะดับตรงไหนก็ดับที่ใจของเราใจไม่ไปยึดมันละเสียได้วางเสียได้ก็จะสบายถ้าละไม่ได้วางไม่ได้มันก็แบกทุกข์กันต่อไปฉะนั้นเราก็รู้ว่าสิ่งที่มันทำให้เราทุกข์เราก็อย่าไปแบกเราก็อย่าไปไฟฟ้าให้มันนะปกติมันก็ทุกข์กันอยู่พอแล้วไม่ต้องขวนขวายเอาทุกข์เข้ามาอีกนะทุกข์เพราะความคิดของตัวเราเองใครไม่ทำให้เราทุกข์เราทำของเราเองฉะนั้นอย่าไปโทษใครว่าคนนั้นทำให้เราทุกข์คนนั้นทำให้เราวุ่นวายเล่าร้อนถ้าเราไปรับไปเอามาเราก็วุ่นวายเราก็เล่าร้อนนั่นแหละฉะนั้นเรารู้หนทางแนวทางแล้วก็วางมันลงเมื่อวางได้มันก็ว่างได้เมื่อเราทำงานเนี่ยถ้าเราทำงานทุกวันเราก็ว่างไม่ได้ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องทำงานมาดิหยุดงานมันเหมือนเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้ทำงานแล้วก็ว่างใช่ไหมอันนี้เราก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะว่างก็ต้องวางมันเพราะเราแบกขันห้าเนี่ยขันทั้งห้าเป็นของหนักเน้อบุคคลแหละแบกของหนักพาไปแล้วว่าร่างกายขันเขาเรียนมันหนักไหมล่ะหนักเพราะอะไรมัฟมันประกอบไปด้วยทุกข์สุขน้อยนิดแต่ทุกข์สาหัสสากรรจ์ทุกกายก็พอทนแต่ถ้าทุกใจทนได้ยากถ้าเราไม่รู้จักแนวทางการประพฤติการปฏิบัติฉะนั้นพุทธเจ้าสอนให้เรานั้นหาทางออกจากทุกข์หาทางพ้นทุกข์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็สอนเรานั้นให้ออกจากทุกข์ไม่สอนให้เรานั้นฝ่ายฟ้าในทุกข์ให้เรานั้นแสวงหาแต่สิ่งที่ดีๆให้เรานั้นละบาปบำเพ็ญบุญให้เรานั้นฝ่ายในกุศลเมื่อเราฝ่ายในกุศลแล้วเราก็เป็นผู้ฉลาดจะฟังจะคิดจะนึกจะทำอะไรก็แล้วแต่มันก็จะฉลาดฉลาดที่นี้ไม่ใช่ฉลาดในการทำมาหากินฉลาดที่จะออกจากทุกข์เพราะว่าสรรพสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเหมือนสังขารร่างกายของเราเหมือนกันนั่นแหละไม่มีใครอยู่คำฟ้าไม่มีอะไรที่ถาวรยั่งยืนมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยไปตามกาลตามเวลาแต่ถามว่าก่อนที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปนั้นเราหาทางออกจากทุกข์หรือยังถ้ายังหาทางออกไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญภาวนาไม่ช้าไม่นานเราก็จะเห็นหนทางแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานั่นแหละคือตัวปัญญาฉะนั้นวันนี้ที่เรานั้นได้มาร่วมกันฟังสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์แล้วก็ได้ฟังคำชี้แนะเพื่อเตือนสติเพื่อระดับปัญญาก็ถือว่าเรานั้นมีโอกาสเมื่อเรามีโอกาสแล้วฟังแล้วเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติ

0: ฟังแล้วอย่าฟังเพลินๆเพลินมันก็แค่ทำให้เราสบายชั่วครั้งชั่วคราวแต่ตราบใดถ้าเรายังมีทุกข์ยังวางทุกข์ไม่ได้ก็ต้องช่วยกันขวนขวายหาทางออกจากทุกข์ก็ขอบุญบารมีตามที่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณความดีทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรานั้นขวนขวายใฝ่ในบุญในกุศลก็ขอให้บุญบารมีอันนั้นทรงสำเร็จกับญาติโยมทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูสมุภไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนเสียชีพไม่เสียสัตว์ในอดีตกาลนานมาแล้วพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระองค์มีปุโรหิตผู้ซื่อสัตย์คนหนึ่งคอยถวายคำแนะนำเกี่ยวกับราชภารกิจเสมอวันหนึ่งพระองค์ได้เผยประทานพรให้กับพระมเหสีว่า
3: ถ้าเธอประสงค์สิ่งใดเราจะให้ตามที่เธอต้องการ
2: พระนางรีบทูลขอทันทีสิ่งอื่นหม่อมฉันไม่ปรารถนาขอเพียงอย่างเดียวคือนับแต่นี้เป็นต้นไปขอพระองค์อย่าทอดพระเนตรหญิงอื่นด้วยความรักเป็นอันขาดพระนางทูลขอจนพระราชาทรงยินยอมตามประสงค์และปฏิบัติตามที่ขอทุกประการต่อมาพระองค์เสด็จปราบผู้ก่อการร้ายที่ชายแดนก่อนเสด็จทรงมอบให้พระนางรักษาพระนครจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาแต่พระนางทูลขอตามเสด็จด้วยทรงห้ามเสียในที่สุดพระนางก็ทูลว่าถ้าอย่างนั้นขอให้พระองค์จงให้ทหารมาส่งข่าวให้หม่อมฉันทราบทุกระยะหนึ่งโยชน์ที่พระองค์เสด็จไปถึงพระองค์ก็ทรงทำตามทุกประการโดยได้เสด็จไกลถึง32โยชน์ส่งทหารกลับมาแจ้งข่าวแก่พระมเหสีถึง64คนเมื่อเสด็จปราบผู้ก่อการร้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เสด็จกลับพระนครในเวลาเสด็จกลับจึงได้ให้ปุโรหิตล่วงหน้าไปเพื่อจัดตกแต่งพระนครต้อนรับการเสด็จกลับครั้นพระมเหสีทอดพระเนตรเห็นปุโรหิตก็เกิดความรักขึ้นมาทันทีทันใดตรัสเรียกปุโรหิตขึ้นสู่ที่บรรทมแต่ปุโรหิตไม่ทรงทำตามพระนางขัดพระทัยจึงขู่ว่าถ้าเจ้าไม่ทำตามความประสงค์ของเราศีรษะของเจ้าจะต้องขาดแน่นอนปุโรหิตทูลว่าถ้าข้าพเจ้าจะถูกตัดศีรษะตั้งพันชาติข้าพเจ้าก็จะไม่ทำบาปอันร้ายกาจเช่นนี้เป็นอันขาดแล้วทูลลาออกไปพระมเหสีเมื่อถูกปฏิเสธอย่างไม่ใยดีเช่นนั้นจึงแกล้งหยิกข่วนพระวรกายให้เป็นแผลน้อยใหญ่แล้วทำทีเหมือนเป็นคนไข้บรรทมอยู่ในห้องส่วนปุโรหิตพร้อมด้วยอำมาตย์ก็พากันออกไปรับเสด็จพระเจ้าพรหมทัตกลับสู่พระนครเมื่อพระองค์เสด็จถึงปราสาทก็ได้รับรายงานว่าพระมเหสีไม่สบายจึงเสด็จเข้าไปไต่ถามพระนางทำทีเป็นอิดเอื้อนอยู่ชั่วครู่จึงทูลด้วยน้ำเสียงปนสะอื้นว่าปุโรหิตเถคะปุโรหิต รหิตที่พระองค์ทรงวางพระทัยนั่นแหละเขาเข้ามาถึงพระราชนิเวศด้วยอ้างว่าจะตกแต่งรับเสด็จแล้วบังอาจปลุกปล้ำหม่อมฉันกระทำตามความประสงค์ของเขาแล้วก็กลับออกไป
3: เมื่อพระเจ้าพรหมทัตได้สดับดังนั้นทรงกริ้วอย่างยิ่งรับสั่งให้จับปุโรหิตไปตัดศีรษะทันทีจากนั้นราชบุรุษก็ได้จับปุโรหิตมัดแขนไพล่หลังนำไปตระเวนทั่วพระนครประกาศให้ชาวเมืองรู้ความชั่วตามธรรมเนียมก่อนการประหารเสร็จแล้วนำตัวเข้าสู่แดนประหารโดยไม่รอช้าฝ่ายปุโรหิตครั้นถึงวาระสุดท้ายเช่นนั้นก็หาอุบายผู้ช่วยชีวิตตนให้รอดขึ้นมาได้จึงบอกแก่ราชบุรุษว่านี่ท่านก่อนที่ท่านจะฆ่าเราขอให้พาเราไปเข้าเฝ้าองค์เหนือหัวก่อนเถอะเพราะบัญชีพระราชทรัพย์ที่เราทำไว้มิได้มีผู้ใดเห็นราชบุรุษก็ทำตามคำร้องเมื่อมาถึงที่เฝ้าเขาก็กราบทูลพระเจ้าพรหมทัตว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพเจ้าเกิดในตระกูลผู้ดีนับแต่รู้เดียงสาจนถึงบัดนี้ไม่เคยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จและดื่มสุรายาเมาแต่พระมเหสีของพระองค์ทำความชั่วอย่างใหญ่หลวงไปลักลอบได้เสียกับราชบุรุษถึง64คนที่พระองค์ได้นำข่าวสารมาบอกขณะที่พระองค์เสด็จไปชายแดนพยาค่ะพระเจ้าพรหมทัตรับสั่งเรียกราชบุรุษทั้ง64คนมาเฝ้าตรัสถามได้ความจริงแล้วให้หาพระมเหสีเฝ้าเพื่อซักถามเมื่อไม่มีทางปฏิเสธได้พระนางจึงทูลตามความเป็นจริงพระเจ้าพรหมทัตจึงรับสั่งให้มัดพระมเหสีพร้อมด้วยราชบุรุษทั้ง64คนไปประหารชีวิตเสียแต่ปุโรหิตได้ขอชีวิตไว้ว่าขอพระองค์ทรงโปรดยกโทษให้ราชบุรุษเหล่านี้ด้วยเถิดพะยะค่ะราชบุรุษทั้ง64คนทำผิดไปเพราะกลัวพระอาญาที่พระมเหสีทรงบังคับแต่มีโทษอยู่เพียงพระมเหสีพระองค์เดียวแต่ไม่ถึงกับต้องฆ่าเพียงแต่เนรเทศออกนอกเมืองก็สมควรแก่โทษแล้วพะยะค่ะพระเจ้าพรหมทัตทรงอนุญาตตามคำขอร้องของปุโรหิตทุกประการพระมเหสีถูกเนรเทศออกไปใช้ชีวิตนอกเมืองเช่นสามัญชนส่วนปุโรหิตยังคงดำรงตำแหน่งเดิมรับราชการในราชสำนักต่อมาจนสิ้นอายุไขจะเห็นได้ว่าคนฉลาดมีศีลมีสัตว์แม้ตัวจะตายก็ไม่ยอมทำความชั่วเพราะถือว่าตัวตายทั้งๆที่บริสุทธิ์ยังดีกว่าอยู่อย่างคนมีบาปติด

โอวาทของท่านพุทธทาสภิกขุทุกสองความหมายคำว่าทุกประยุกต์ความตามอักษรเป็นสองตอนกันอยู่ดูเถิดหนาความหมายหนึ่งคือทุกซึ่งทนทรมานอย่างที่สองคือรักษณาที่น่าชังการเป็นทุกข์เพราะยึดมั่นขันทั้งห้านี่คือทุกข์ทรมานแทบบ้าหลังสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์หนอเพราะอนิจจังนี่ทุกขังเพราะดูแล้วน่าเกลียดจริงสังขารทั้งหลายมองดูแล้วน่าเกลียดกลัววิสังขารมองแล้วทั่วน่ารักยิ่งเพราะเที่ยงแท้ไม่แปรไปไม่ไหวติ่งเพราะเป็นสิ่งไม่ปรุงแต่งแห่งปัจจัยทุกเจ็บปวดนั้นคือทุกขะเวทนาทุกข์ร่าระอาคือลักษณะที่อาศัยอยู่ในสัพพสังขารวานเข้าใจจงเห็นให้ชัดจนไม่ปนกันโอวาทท่านพุทธทาส

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

วันนี้ผมได้มีบุญกุศลที่ได้มาถวายความรู้หรือว่ามีโอกาสได้มาปรารภกับนักศึกษาที่เป็นผู้ที่ค้นคว้าหาธรรมะคำสั่งสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางนำมาประพฤติปฏิบัติเมื่อนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็คงจะนำเอาไปใช้และก็แนะแนวให้แก่พุทธศาสนิกชนชาวพุทธไทยเราก็จะได้รับความรู้ความเห็นอันเป็นประโยชน์ในหลักธรรมของพุทธศาสนาและผมก็ขอโอกาสที่ปรารภในธรรมบางอย่างที่พอจะเข้าใจแล้วก็ได้ปฏิบัติมาจากครูบาอาจารย์แล้วก็คิดว่าถ้าคุณท่านทุกๆก็คงจะได้รับความรู้และศึกษามาพอควรในทางด้านปริยัติแล้วก็ปฏิบัติแต่ผมเองก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายจนถึงกับปริญญาอะไรก็เป็นเพียงผู้ศึกษาในพุทธศาสนาและศรัทธาในการปฏิบัติตัวนั้นเองก็ขอโอกาสบรรยายธรรมเรื่องหัวข้อที่เรื่องกรรมฐานกรรมฐานนี้ตามความจริงแล้วเรื่องจุดใหญ่ใจความก็คือเรื่องจิตแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงค้นหาจิตพบได้หลักฐานเรียกว่าค้นหาหลักการปฏิบัติได้ตามซึ่งเป็นธรรมอุปการะธรรมที่เป็นฝ่ายอุปการะธรรมที่ให้ตรัสรู้ได้เนี่ยมีถึง37ประการในกรรมฐานเนี่ยมีถึง37ประการก็อยู่ในตำรับตำราที่พวกเราได้ศึกษาเราเรียนกันมาทุกคนตั้งแต่นักธรรมตรีโทเอกนี่ก็มีหลักฐานถ้าเราจะเอาหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งในหลักของโพคยธรรมโพคยปักธรรม37ประการเนี่ยนำมาปฏิบัติอย่างใดก็ได้เช่นสติปัฏฐาน4ธรรมที่เป็นอุปการะให้สำเร็จคือเป็นธรรมแห่งฝ่ายตรัสรู้ก็มีธรรมอันเกื้อหนุนแก่อริยมรรคมีองค์8คือเกื้อหนุนอริยมรรคมีสติปัฏฐาน4แล้วก็สัมมัติปัฏฐาน4แล้วก็อิทธิบาททั้ง4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคองค์8ที่ว่าโพคยปัฏฐานธรรมที่ทำให้เกื้อหนุนให้ตรัสรู้แล้วก็เป็นอุปการะให้ถึงมรรคองค์8สุดท้ายคือเรียกว่าธรรมที่เข้าเป็นอุปธรรมให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้หรือภาษาวกตรัสรู้ได้เนี่ยไม่พ้นจากโพคิยธรรม37ประการจะปฏิบัติยังไงไงก็ลงเอยอยู่ตรงนี้เองทีนี้เช่นสติปัฏฐาน4เนี่ยเบื้องต้นคือว่าหลักปฏิบัติเริ่มต้นต้องเข้าหลักสติปัฏฐาน4จะไปแนวอื่นไม่ได้หลักสติปัฏฐาน4นี่แล้วก็ทำที่ยืนหลักให้เกิดสติยืนหลักทำให้เกิดสติเท่านั้นพระอรหันต์ก็ดีที่จะบรรลุได้เนี่ยต้องมีสติเป็นบาดฐานเรื่องสติเป็นบาดฐานเบื้องต้นสติปัฏฐาน4นี่ก็คือที่ว่ามีกายานุปัสสนากายานุปัสสนาปฏิปทานาความเป็นจริงคนเราเนี่ยถ้าพูดกายนี้ก็เปรียบเหมือนเรือหรือเหมือนรถเปรียบเหมือนเรือหรือเปรียบเหมือนรถหรือเปรียบเหมือนบ้านเรา
แล้วเรือนั้นจะต้องมีเจ้าของขับขี่เป็นผู้นำไปสู่ทิศทางจะจอดหรือจะไปรถก็เช่นเดียวกันก็จะต้องมีผู้มีขับขี่รู้จักเครื่องรู้จักห้ามรู้จักปล่อยให้รถไปรู้จักเบรกรู้จักคลัตช์รู้จักสภาวะที่มันใช้ได้เรือก็เช่นเดียวว่าเรือก็ต้องจำเป็นต้องเรือที่มีสภาพที่พร้อมที่จะวิ่งลงไปในน้ำได้รถก็มีสภาพที่พร้อมที่หมายถึงว่าเป็นอยู่ในสภาพพร้อมที่จะวิ่งได้ทุกเวลาบ้านก็เหมือนกันที่เราจะใช้ได้ก็ต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมด้วยประตูหน้าต่างหลังคาและขื่อแปรเสาอย่างดีแต่นี่หลักการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาต้องมีสภาพที่พร้อมนะพร้อมด้วยศีลพร้อมด้วยศีลศีล นี่เป็นเหมือนเรือที่อุดยาชันไว้ดีแล้วหรือบ้านที่ไม่รั่วคือแปรไม่ทะลุศีลแล้วก็ความมั่นคงคือสมาธิปัญญาคือเจ้าของผู้สอดส่องดูในบ้านนั้นในเรือนนั้นในรถนั้นที่จะขับขี่ลงไปได้แล้วก็จึงจะสู่จุดมุ่งหมายปลายทางจึงคิดว่าถ้าเราไม่มีเรือดีแต่เราไม่มีคนขี่ไม่มีคนขับมันก็ไปไม่ถึงไปจุดหมายปลายทางเรามีรถดีแต่คนขับไม่เป็นก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเรามีบ้านดีแต่ไม่มีคนอยู่อาศัยบ้านนั้นก็เป็นบ้านร้างหรือถ้ามีคนดีแต่เรือไม่ดีรถไม่ดีบ้านไม่ดีมันก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ถึงได้ว่าโพคยภักธรรมจึงประกอบด้วยอินทรีย์ห้าอย่างเงี้ยอินทรีย์ห้าพละห้าเนี่ยหรือมีอิทธิบาททั้งสี่อย่างเงี้ยทำอันเนี้ยทำซึ่งเป็นอุปการะเนี่ยเป็นธรรมที่สร้างอารมณ์ของผู้ปฏิบัติให้เกิดศรัทธาคือเรียกว่าเรามีรถแต่เราไม่ขี่เนี่ยก็เรียกว่าเรามีร่างกายของเราดีแล้วใจของเราดีแล้วแต่เราไม่ทำความเพียรคือเราไม่ศรัทธาที่เราจะมุ่งไปพระนิพพานเหมือนกันเถอะคือเราจะเอา

เนี่ยเราจะเอาแค่ปุถุชนคนธรรมดาเอาแค่ว่าอยู่ไปวันๆหนึ่งไม่ศรัทธาที่เราจะสร้างจิตสร้างใจของเราให้เป็นผู้สงบมันก็เท่ากับเหมือนกับเราเนี่ยมีของดีแต่ไม่ใช้พอมันเสียแล้วจะมาใช้ก็ไม่ได้จะมาใช้ก็ไม่ได้ร่างกายเราเนี่ยกำลังวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยจะใช้อะไรก็ได้เหมือนรถดีเหมือนบ้านดีเหมือนเรือดีจะขายก็มีราคาจะอยู่ก็อยู่อย่างมีความสุขจะวิ่งก็ถ้าเป็นรถจะวิ่งก็วิ่งในสภาพที่มั่นคงไม่ต้องกลัวว่ารถล้อมันจะหลุดหรือมันจะไอสภาพมันจะไปตายกลางทางอะไรเงี้ยถ้าเรือก็เป็นเรือที่แบบมันมีความเร็วของมันสมบูรณ์ไม่ต้องกลัวว่าจะไปจมไปล่มใน

ไอ้สภาพมันจะไปตายกลางทางอะไรเงี้ยถ้าเรือก็เป็นเรือที่แบบมันมีความเร็วของมันสมบูรณ์ไม่ต้องกลัวจะไปจมไปล่มในกลางอ่าวนี่คือว่าสติปัฏฐาน4นี่เป็นไอ้สติปัฏฐาน4ที่เอามาใช้เนี่ยหมายถึงว่าเอามากำหนดรู้เพียงกายเราอย่างเดียวกำหนดการปฏิบัติในเริ่มต้นเนี่ยเราต้องการให้รู้เพียงกายเราก่อนรู้เพียงกายว่ากายเนี่ยให้พิจารณากายว่าเมื่อพิจารณาจับกายได้แล้วก็ให้รู้ว่ากายนี่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราเขาเมื่อคนเรานี่โดยมากเกิดมาแล้วจะยึดว่ากายเราความคิดของเราจิตของเรารู้และไอ้ตัวนี้เป็นตัวโมหะตัวที่ทำให้คนขาดสติอยู่เสมอไปเหมือนว่าเรายึดอะไรทุกอย่างเนี่ยเราก็ถือว่ามันเต็มอยู่ในตัวเราหมดเลยตัวตนมันใหญ่ขึ้นมาสมมติว่าถ้าเราไม่พิจารณาเลยเนี่ยสมมติว่าเราเป็นอาจารย์เราเป็นนักปริญญาโทเนี่ยพอเรายึดปุ๊บเนี่ยเหมือนไอ้ความรู้อื่นๆยังไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าเราไอ้ตัวที่จะปลงละไปวางถ้าเกิดว่าคนชั้นเด็กๆมาสอนเรานี่รู้สึกเราไม่พอใจเฮ้ยมันไม่มีความรู้มันมาสอนกูยังไงคือมันจะเกิดอารมณ์ยึดถือว่าเราเนี่ยมีตัวตนเพราะขาดสติเราไม่ได้พิจารณาว่ากายเราเนี่ยมันไม่มีอะไรมันไม่มีสัตว์ไม่มีตัวตนไม่มีบุคคลเราเขาเนี่ยพระองค์ท่านต้องสอนในสติปัฏฐาน4เนี่ยพระองค์ต้องการสอนให้การละกายให้เบาบางคือยึดแต่ให้ยึดให้เบาบางหรือว่าจนถึงการอาศัยอยู่หมายถึงว่าเราใช้รถเนี่ยพอถึงเวลาแล้วเราก็จอดแล้วก็มานอนอยู่บนบ้านเราไม่ใช่กินนอนในรถเราอาศัยเรือไปข้ามฝั่งเราไม่ใช่จะต้องยึดเรืออยู่เอาขึ้นมาบนฝั่งด้วยหรือเราอาศัยบ้านเราก็เพียงอาศัยหลับนอนแต่ไม่ใช่บ้านนะเราจะแบกหามไปไหนได้ตายก็บ้านก็คือของแผ่นดินก็ไม่ใช่เป็นของเราเสมอไปร่างกายเราก็เช่นเดียวกันก็หมายถึงว่าเป็นของเราเท่านั้นที่เราใช้แต่ใช้โดยปัญญาแล้วคือใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ของเราแต่ที่เรามาหลงกันว่าเป็นของเราเนี่ยส่วนมากก็คือยึดติดไปเลยอ่ะคือสติปัฏฐาน4เนี่ยให้กำหนดจำแนกวิธีปฏิบัติที่มีอยู่6อย่างจำแนกวิธี1อานาปานุสตินี่เบื้องต้นเลยนะครับที่พระพุทธเจ้าได้มาเทศนาให้พวกเราฟังได้เนี่ยเพราะพระองค์รู้จักอานาปานุสติตั้งแต่อายุ 7-8 ขวบและพระองค์ปฏิบัติ6ปีไม่สำเร็จพระองค์กลับเอามาใช้ใหม่แม้จะสมมติว่าคุณเจ้านอนไม่หลับไปทำไงดีตอนนี้เรียนมากเครียดเหลือเกินไหนเลยจะเรื่องงานนอกไหนเลยจะเรื่องงานในเรื่องปัญหาอะไรต่างๆที่เข้ามาคุ้มลมเนี่ยบางคนก็คิดจะอยู่ดีที่จะศึกดีอะไรเงี้ยวุ่นวายใจสิกาก็มาวัดบ่อยๆอย่างเงี้ยจะเครียดคือทุกวันนอนไม่หลับทำไงดีท่านปรงไม่ตกใช่ไหมฮะท่านปรงไม่ตกท่านก็ต้องใช้อนาปานุสติไอ้ใจนะเอาไม่อยู่แล้วครับมันเตลิดเปิดเปิงแล้วเอาไม่อยู่แล้วครับเราเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่จริงๆนะช้างม้าดึงอยู่นะครับแต่ใจพระเตลิดเอาไม่อยู่นะครับดึงไม่อยู่มันไปเข้าป่าเข้าลกแล้วไม่ก็เข้าบ้านเข้าเมืองไปเลยใจเนี่ยมันมีอิทธิพลที่มันจะสอดแทรกไปยิ่งกับอะไรที่เขาเรียกว่ายิ่งกับยาดำยาดำเข้าที่ไหนขมหมดเลยว่างั้นแต่ใจคนเราเนี่ยมันไวมันเร็วมันมีอิทธิพลในการสร้างความคิดขึ้นมาใหม่ๆอยู่เรื่อยไอ้ความคิดที่ใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรมันก็ไปเอาเก่ามาปรุงขึ้นอีกทีนึงพอไปแล้วมันก็กลับมาคืออารมณ์เดิมฉะนั้นเมื่อมีอนาปานุสติเนี่ยจะยังทำให้ใจเรานี่สงบนอนหลับครับถ้าคนเจ้าลองทำดูก็แล้วกันถ้านอนไม่หลับใช้ลมหายใจทีแรกเราจับไม่ได้เนี่ยลมนี่จะจับยากเลยสำหรับคนที่สติอ่อนหรือคนที่เครียดหรือคนที่ใจลอยหรือคนที่ไม่เคยภาวนาหรือคนที่ภาวนาแล้วจิตเสื่อมเมื่อก่อนเคยทำได้แต่ข้อหลังมันวุ่นวายทำไม่ได้แล้วเคยจับลมได้อย่างนี้ไม่ได้แล้วถ้าเราจะหวนจับมาใหม่เราก็ต้องเริ่มต้นวิธีใหม่ก็เรียกว่าจับกายหยาบจับลมหยาบ

นี่จับได้ใช่ไหมฮะพระคุณเจ้าจับได้ใช่ไหมฮะมันหยาบใช่ไหมแต่ท่านนั่งเฉยๆท่านจับไม่ได้ใช่ไหมฮะพอจับได้แล้วท่านก็ไม่ต้องทำแล้วตอนนี้ท่านคอยจับต่อไปพอลมที่สี่แล้วก็จับต่อไปเลยเข้าอย่างไรกระทบช่องจมูกออกอย่างไรกระทบช่องจมูกท่านก็จับลมหยาบนั่นแหละไปเรื่อยๆถ้าเมิดมันหายเผลอตัวมันหายแล้วก็ตั้งสติใหม่แต่ถ้าจับไม่ได้เลยก็สูดลมใหม่ให้แรงอีกครั้งเดียวเนี่ยได้แหละเฮ้ยก็ตอนนี้ไม่ต้องทำลมเองนะฮะเดี๋ยวเป็นการกั้นลมให้ใจจะปวดหัวอีกฮะตึงหน้าอะไรเงี้ยนั่นไม่ต้องเพียงทำให้รู้ว่าลมมันอยู่ที่ไหนแล้วท่านก็จับยามเดินท่านก็จับยามนอนท่านก็จับยามกินก็จับยามถ่ายอุจจาระปัสสาวะอะไรก็คิดอะไรก็จับลมคือยังไม่ต้องไปจับจิตนะฮะทำวิปัสสนานะจับจิตแต่เราจะเพิ่งขึ้นวิปัสสนาครับเดี๋ยวฟุ้งเลยวิปัสสนาไม่ได้เดี๋ยวฟุ้งจับสมถะก่อนอานาปานสตินี่เป็นบาดฐานของทุกคนฮะคือบางคนก็ว่าไม่ไหวแล้วต้องไปเอาหนอไปจับท้องก็ได้ฮะท่านจับท้องท่านอยู่จับท้องก็ได้ครับจับท้องก็ได้จับท้องพองยุบก็ได้แต่ว่าพุทธเจ้าท่านมีสติสมบูรณ์ที่ท่านมีอุบายที่ท่านจะทำจิตของท่านเนี่ยให้อยู่กับลมได้ท่านก็จับลมที่ท่านสำเร็จได้สำเร็จด้วยการเริ่มจับลมอันนี้เราก็รู้กันอยู่ใช่ไหมฮะรู้กันอยู่ว่าพุทธเจ้าสำเร็จด้วยการเริ่มจับลมอานาปานุสติอัสสาสะปัสสาสะบางคนศึกษาไม่ถึงอัสสาสะปัสสาสะอัดเข้าไปลึกๆแล้วก็ปล่อยมันเข้ากลายเป็นเครียดไปเลยคราวนี้ทำอะไรไม่ได้เครียดอย่างเดียวอย่างนั้นคำว่าอัสสาสะปัสสาสะแปลว่ากำหนดรู้ลมหายใจเข้าก็เรียกอัสสาสะปัสสาสะปล่อยลมก็ลมธรรมดาลมเข้าก็ธรรมดาลมออกก็ธรรมดาแต่เป็นเพียงเรามีหน้าที่รู้เท่านั้นเหมือนเราก็บอกว่าเหมือนกับบุรุษที่ชักกลึงอะสมัยนี้ก็รู้สึกจะยกยากเหมือนจะชักเครื่องกลึงเนี่ยเราชักอย่างเดียวแต่เราไม่ต้องไปวิ่งกับมันดูลูกกลึงมันวิ่งไปวิ่งมาเหมือนกับเราว่าเราป้อนข้าวเด็กอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปกินกับเด็กเราเป็นเพียงหน้าที่ป้อนอย่างเดียวเรื่องเราให้เด็กนอนเนี่ยเราดูเด็กหายใจเราไม่มีหน้าที่จะไปหายใจกับเด็กแต่เราดูเด็กก็รู้ว่าเด็กหายใจขึ้นหายใจลงการดูลมหายใจเข้าออกก็ใช้สติใช้ปัญญาคือเชื่อว่าปัญญาก็ไม่ใช้อะไรมากเพียงใช้สติพิจารณาท่านเองว่าลมเราเนี่ยเข้าอย่างไรออกอย่างไรอันนี้จะทำให้เราเนี่ยเริ่มสงบลงสงบลงสงบลงความคิดต่างๆนั้นก็ค่อยดับไปทีละน้อยน้อยก็เหลือแต่เพียงลมหายใจแล้วก็จะหลับสงบแล้วต้องพยายามฝึกให้ได้บ่อยๆและไอ้กิเลสที่มันลอยลัดหัวใจเราเรื่องความโลภความโกรธความรักความชังเนี่ยมันมีมามากๆอ่ะมันเกิดจากการที่เราไม่มีหลักเกาะเราไม่มีวิธียึดเหนี่ยวเราจึงฟุ้งแต่พอเรามีวิธียึดเหนี่ยวแล้วเนี่ยมันจะเริ่มรวมตัวเป็นอันหนึ่งแล้วมันก็จะสว่างคำว่าจิตสว่างเนี่ยเราจะเจอความสุขเรียกว่าปีติเจอปีติคือเรียกว่าวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์คือวิตกก็คือมากำหนดลมว่าเข้าอย่างไรออกอย่างไรเรียกวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เรียกว่าเป็นองค์ปฐมฌานแต่ความจริงปฐมฌานเนี่ยบางคนบอกว่ามันยากแต่ที่จริงปฐมฌานทุกคนจะต้องทำต้องทำอนาปานุสตินี่เริ่มทำปฐมฌานวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์อนาปานุสตินี่ยกรู้แล้วลมเป็นอย่างไรนี่วิตกแหละลมเข้าเป็นอย่างไรลมออกแล้วก็พิจารณาว่าลมเราละเอียดหยาบสงบไม่สงบลมสงบจิตสงบลมไม่สงบจิตเริ่มรู้ลมเรียกวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานก็นั่นเรียกว่าวิจารเห็นตามความเป็นจริงว่าลมเป็นอย่างไรเมื่อลมละเอียดมากมากขึ้นจิตก็ละนิวรณ์ห้าได้เพราะจิตเริ่มหายฟุ้งซ่านลำคาญใจไม่คิดอะไรแล้วเครียดหายกายก็เบาจิตก็เบาจิตก็สงบเป็นปีติปีติอันนี้เรียกว่าธรรมโอสถบางคนป่วยก็หายก็เรียกว่าเครียดก็หายใจร้อนก็กลายเป็นคนใจเย็นคนโทสะจริตก็เป็นคนใจเย็นเมตตาจะเกิดขึ้นกับอารมณ์ปีติ
พอปีติอันนี้เกิดได้มากๆเท่าไหร่เลยมันจะเกิดความสุขขึ้นมาเองในเมื่อปีติดับไปความดีใจที่เราได้ลมหายใจดีใจที่จิตของเราไม่คิดอะไรพอปีติมากเท่าไหร่นะความสุขก็จะเกิดกับผู้นั้นมากผ่องใสเบิกบานลื่นเลงบันเทิงใจรู้ว่าธรรมะคำสอนของพระเจ้านั้นมีอยู่ค้นคว้าพบได้เริ่มเชื่อมั่นเริ่มอยากจะเดินทางนี้เริ่มต้องการว่าเอ้ยทางนี้ก็มีความสุขดีซึ่งสุขอย่างนี้มันสุขลึกซึ้งสุขของสภาวะที่ค้นหาไม่ได้จากที่อื่นมันเรื่องของจิตอันนี้เราเริ่มด้วยว่าอ๋อปีติอย่างนี้นะมันมีความสุขมากกว่าเราเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมันจะมองเห็นว่าค่าของโลกเนี่ยมันมีน้อยกว่าค่าของธรรมมันจะเห็นค่าของธรรมเลยว่าความสุขนี้มากมายมหาศาลตรงที่ใจเรามีความสงบนี่เองเนี่ยเกิดความสุขพอสุขดับไปแล้วก็เรียกว่ามันก็วางเฉยคันนี้ไม่ค่อยร้อนใจไอ้ที่ว่าอุเบกขาเนี่ยมันไม่ร้อนใจมันก็ไอ้ที่เครียดที่ตึงอะไรมันก็หายในใจก็พออะไรเกิดขึ้นมากระทบอารมณ์เราเนี่ยเราจะเริ่มกลายเป็นคนใจเย็นถ้าเรายิ่งเราเป็นนักศึกษาอย่างเงี้ยควรต้องศึกษาสมาธิขั้นนี้เราไม่ใช่ว่าเราไม่เอานิพพานก็จริงอะแต่เราก็ต้องทำให้เข้าถึงความสงบเพราะอันนี้มันตัวสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาสร้างสมองเราให้มันคงเดิมคือหมายถึงว่ามันเป็นการพักผ่อนสมองอย่างดีมากพักผ่อนจิตอย่างดีมากในวิธีการทำใจให้สงบเนี่ยคนเราที่เป็นโรคประสาทที่เครียดที่ปวดสมองที่นอนไม่หลับนี่มันเกิดจากการใช้จิตมากเกินไปแล้วมันก็ไปขับไปดันเลือดลมทั้งหลายได้ขึ้นสมองสมองนี่เป็นสื่อส่วนลับทุกอย่างคือมันเป็นส่วนลับของสภาพร่างกายทุกอย่างที่จิตมันจะเป็นผู้สร้างขึ้นมาให้ทุกข์เกิดจากสภาวะของร่างกายอย่างเงี้ยตรงว่าเราบางคนคิดมากเนี่ยหน้าดำขำเครียดอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเหมือนพระบางองค์ใกล้จะศึกดูหน้าไอ้ดำไอ้องค์นี้ไปแล้วมั้งเนี่ยไอ้มองเอ๊ะแต่ก่อนหน้านวลจริงไงตอนเนี้ยหน้าขาวดูราศีจีวรจับเงี้ยพอเราเห็นไอ้องค์นี้หน้าจะดำแล้วไปแล้วไม่ช้าไปก็ไปจริงๆครับเพราะมันเครียดเอาไม่อยู่เลยครับมันนอนตัวแข็งทั้งคืนเนี่ยจะฟุ้งไม่อยู่เลยครับผมไปแล้วครับมันไปใช่ไหมฮะมันไปจากสภาพจิตใจที่เราจะเห็นเลยว่าเนี่ยมันมาจากใจใช่ไหมจากการที่เราเนี่ยมุ่งแต่จะศึกษาแต่โลกภายนอกเราไม่ศึกษาธรรมะภายในมันจะอยู่ไม่ได้ครับพอใจมันไม่ดีแล้วมันอยู่ไม่ได้ศีลธรรมมันไม่เอาเลยครับศีลธรรมไม่เอาแล้วเอาไปไงไปหาความสุขข้างนอกดีกว่าแต่จริงไม่ใช่เราโดดไปหาความทุกข์ข้างนอกดีกว่าจริงอยู่เป็นพระเนี่ยสุขที่สุดในโลกแล้วถ้าทำใจได้อย่างเดียวไม่มีอะไรจะทุกข์หรอกครับแต่ถ้าว่าเราออกไปข้างนอกทุกข์ทั้งนั้นนะครับที่จะตามมาอย่างน้อยสมองเราที่เคยคิดว่าจะอยู่อย่างสบายคิดไม่มีอะไรปัญหาครอบครัวแต่พอออกไปมันก็มีปัญหาขึ้นมาทันทีจากความที่เรารู้สึกว่าเรามีแต่เรื่องภาระทั้งหมดความอยากรวยต้องเกิดขึ้นความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นมันจะต้องสร้างตัวตนขึ้นมาจึงว่ากายานุปัสสนาปฏิปทานาเนี่ยเราได้อานาปานสติเนี่ยเริ่มกำจัดนิวรณ์อย่างหยาบได้เข้าไปสู่นิวรณ์ละเอียดถ้านิวรณ์ละเอียดนี้ดับไปความง่วงพอทำอานาปานสติได้แล้วเนี่ยพอจับลมได้แล้วความง่วงจะเกิดง่วงนี่จะเป็นนิวรณ์ที่ไม่ให้เราทำถ้าเราง่วงไปง่วงพยายามทำพอหายง่วงปุ๊บสมาธิจะเกิดตอนหายง่วงเพื่อว่าต่อกันเป็นลูกโซ่ต่อกันพอหายง่วงปุ๊บจะสงบเลยกายเบาจิตเบาสงบทันทีถ้าหายง่วงเมื่อไรสงบเมื่อนั้นถ้าท่านทำไปเจอตรงง่วงท่านอย่าเลิกต้องทำต่อไปแต่นี้พอหายง่วงปุ๊บสงบพอสงบได้แป๊บเดียวฟุ้งซ่านเอ๊ะเราก็อยากแล้วคราวนี้อยากจะให้สงบต่อไปเพราะสงบมันดีซะแล้ว
แต่สงบแป๊บเดียวกลับฟุ้งซ่านคิดเรื่องเราสับสนใหญ่คนนี้ไอ้ตัวฟุ้งซ่านนี่คือนิวรณ์อีกท่านอย่าเพิ่งเลิกทำต่อไปจงดูตัวฟุ้งซ่านต่อไปกลับมาสูดลมต่อไปอีกหรือไม่ก็มาเดินเปลี่ยนอิริยาบถให้จิตมันจับกายอย่างเดียวพอมันหายฟุ้งซ่านปุ๊บพอหายฟุ้งซ่านปุ๊บตัวเวทนาเข้ามาอีกแหละปวดเมื่อยปวดไตจะขาดปวดปวดต้องทนปวดต่อไปอีกเปลี่ยนอิริยาบถพอพ้นปวดแล้วอ้าวง่วงอีกแล้วเข้ามาลอยเดิมมาง่วงพอพ้นง่วงสงบหรือไม่จริงๆก็นิวรณ์อื่นเขาแทรกเช่นเกิดอารมณ์ค้างเช่นเป็นนึกถึงความหลังนึกถึงอดีตเป็นกามฉันทะบ้างเกิดพอใจในรูปในเสียงที่เราเคยเห็นมาปรุงแต่งขึ้นมาอันตัวนั้นจะดึงให้เราเลิกทำสมาธิเพลินต่ออารมณ์อีกหรือไม่ก็หดหู่ท้อถอยท้อถอยว่าไม่เป็นไรนะวันนี้นั่งได้แค่นี้ก็พอเพื่อนี้ค่อยทำต่อเนี่ยก็จะทำให้เราพลาดจากการทำสมาธิทำให้เรานี่ไม่มีวิยะต่อไปก็จะได้นิดหน่อยอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทำนั้นท่านไม่ใช่ทำนิดหน่อยท่านทำทั้งคืนทั้งวันคืนต้องผ่านนิวรณ์ห้าทุกคนนะนิวรณ์ห้านี่ต้องผ่านไม่ใช่ว่าพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ผ่านไปได้แต่คำว่านิวรณ์ห้านี่หนักหนาทุกคนราคะเท่ากันโทสะเท่ากันง่วงเท่ากันคนเรานอนเท่ากันอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่ใครจะหลับเกินมากกับการกินมากเกินกับการคิดมากเกินกันมันก็เท่ากันแต่มันอยู่ตรงที่ว่าเราจะเข้าใจสภาพของเราอย่างไรอนาปานสตินี่เบื้องบาทต้นนี่สมถภาวนาสมถภาวนาแต่สมถภาวนานี่เจือไปด้วยวิปัสสนาอยู่ในตัวเขาเสร็จนะครับเจืออยู่ไปในตัวเขาเสร็จถ้าเผลอว่าเดี๋ยวว่าลูกฟุกเนี่ยเกิดภาวนาไปเนี่ยเกิดมีความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นวิปัสสนาทันทีมันตัวเจืออยู่นั้นเช่นน่ะอริยบท4เนี่ยเรากำหนดพอเราได้อานาปานสติเราอริยบท4เนี่ยเดินยืนนั่งนอนกินถ่ายอุจจาระปัสสาวะเนี่ยนี่เป็นตัวหลักที่ต่อมาจากอานาปานสติพิจารณาการเดินอย่างไรนั่งอย่างไรนอนอย่างไรเรียกว่าไอ้สติตัวนี้เราจะต้องเชื่อมโยงกันใช้อริยบท4นอนเราก็ต้องรู้ว่าเรานอนลุกเราก็ต้องรู้ว่าเราลุกนั่งเราก็รู้ว่านั่งคือเรียกว่าสติสังวรแล้วเข้าไปถึงสังวรแล้วก็ไปถึงอินทรีย์สังวรเนี่ยอินทรีย์สังวรเนี่ยศีลของพระเนี่ยอินทรีย์สังวรเนี่ยแค่เรารู้จักตาเราก็พอเราก็รู้ว่าตานี่เรามองดีหรือไม่ดีของสวยหรือของไม่สวยหูเราสังวรหูเรารู้ว่าเราฟังอะไรชอบหรือไม่ชอบและนี่รู้ว่าชอบไม่ชอบนี่คือตัวสติสังวรอินทรีย์สังวรสมมติเรากินอาหารเนี่ยเราสังเกตดูว่าเรากินเนี่ยเป็นพิจารณาว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไปแล้วล่ะแต่มันเกิดชอบอีกเนี่ยเราก็รู้ว่าชอบไม่ชอบก็รู้ว่าไม่ชอบจะเป็นอายตนะทางใดก็สุดแล้วแต่ถ้าอะไรมากระทบเนี่ยเรารู้ว่าชอบหรือไม่ชอบนี่คือเรียกว่าตัวสติเรียกว่าอินทรีย์สังวรแต่การพิจารณาเนี่ยถ้ามันเกิดรู้แวบขึ้นมาในมโนวิญญาณขึ้นมาเนี่ยมันเกิดปัญญาทันทีเพราะเราได้ติดตามธรรมะพุทธเจ้าครบแล้วว่าในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยมันเรื่องของตัวเราทั้งหมดอิริยาบถทั้ง4นี้สำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติฉะนั้นจึงว่าพระเรานี่จะงามก็งามด้วยอิริยาบถจะดูพระใช่ไหมฮะท่านดูตรงไหนฮะพระวิ่งงามไหมครับพระวิ่งงามพระห่มผ้าไม่เรียบร้อยงามฮะพระนั่งไม่พระไม่เรียบร้อยฮะก็ไม่งามในยาบทเนี่ยทำเป็นให้เกิดศีลสังวรศรัทธาในผู้พบเห็นและศรัทธาในหมู่คณะแล้วเป็นตัวแบบอย่างเรียกว่าศีลสังวรอินทรีย์สังวรสำรวมในยาบททั้ง4ถ้าเราหัดซะแล้วคนหลังมันก็เคยนะฮะหัดหยาบก็หยาบหัดละเอียดก็ละเอียดวิธีการฝึกเนี่ยมันก็ฝึกได้กันทุกคนแต่นี่หลักนี้พุทธเจ้าถึงว่าอริยบททั้ง4นี่จำเป็นต้องใช้ก็อินทรีย์สังวรศีลสังวรอยู่ด้วยกันนะฮะ
แต่ถ้าอินทรีย์สังวรนี่หมายถึงว่ายิ่งกว่าศีลสังวรนี่นะหมายถึงว่าเริ่มต้นเราจะต้องศีลสังวรก่อนบทใหม่เนี่ยศีลสังวรหมายถึงว่าเมื่อเราไปบิณฑบาตเราก็เหลือบตาแค่ในบาตรฉันก็เหลือบตาแค่ในบาตรจะเลี้ยวซ้ายก็รู้เลี้ยวขวาก็รู้ก็เรียกว่าเข้าบ้านออกบ้านเรียกศีลสังวรแต่นี้เมื่อศีลสังวรนี่ก็เกิดว่าสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกอินทรีย์สังวรไอ้ตัวอินทรีย์นี่ก็เรียกว่าตัวพละกำลังตัวพละกำลังที่จะดึงเหนี่ยวล้างใจเราเนี่ยไม่ให้ฟุ้งซ่านเลยให้เกิดความรักศรัทธาในพุทธศาสนาศรัทธาในการบวชของเราว่าเนี่ยเราได้ทำความดีเป็นยอดบุญอย่างมากที่เราสังวรอยู่เสมอสำรวมอยู่เสมอสัมปชัญญะสัมปชัญญะนี่มาประกอบด้วยอิริยาบถทั้ง4สัมปชัญญะแปลว่าเราจะต้องรู้ในอิริยาบถของเราด้วยว่าสัมปชัญญะนี่หมายถึงอิริยาบถนั่งเรารู้อิริยาบถนอนเรารู้กินรู้อะไรรู้นี่เค้าเรียกสัมปชัญญะสัมปชัญญะนี่หมายถึงว่าตามไปรู้ในอิริยาบถทั้ง4เลยถ้าเราขาดสัมปชัญญะก็เรียกว่าสติเนี่ยเป็นเริ่มต้นแต่สัมปชัญญะเนี่ยหมายถึงควบคุมไปเลยแล้วเก็บละเอียดไปเลยเรียกว่าถ้าว่าเป็นถ้าเป็นไอ้กระดานก็หมายถึงว่าเขาขัดอย่างเป็นมันเลยสัมปชัญญะตอนนี้เมื่อพิจารณาสัมปชัญญะแล้วเคลื่อนไหวทุกอย่างเราก็พิจารณาตัวของเราเรื่อยสัมปชัญญะนี่ท่านรู้จักเคยวิธีการสัมปชัญญะสัมปชัญญะนี่มาประกอบด้วยอิริยาบถทั้ง4สัมปชัญญะแปลว่าเราจะต้องรู้ในอิริยาบถของเราด้วยว่าสัมปชัญญะเนี่ยหมายถึงอิริยาบถนั่งเรารู้อิริยาบถนอนเรารู้กินรู้อะไรรู้นี่เขาเรียกสัมปชัญญะสัมปชัญญะเนี่ยหมายถึงว่าตามไปรู้ในอิริยาบถทั้ง4เลยถ้าเราขาดสัมปชัญญะก็เลยว่าสติเนี่ยเป็นเริ่มต้นแต่สัมปชัญญะเนี่ยหมายถึงควบคุมไปเลยแล้วเก็บละเอียดไปเลยเรียกว่าถ้าเป็นไอ้กระดานก็หมายถึงว่าเขาขัดอย่างเป็นมันเลยสัมปชัญญะตอนนี้เมื่อพิจารณาสัมปชัญญะแล้วเคลื่อนไหวทุกอย่างเราก็พิจารณาตัวของเราเรื่อยสัมปชัญญะนี่ท่านรู้จักเคยวิธีการเขาเข้าห้องไหมฮะเข้าห้องเนี่ยเขาเรียกว่าสัมปชัญญะที่พุทธเจ้าให้โกธัญญะพอโกธัญญะสำเร็จแล้วเนี่ยนะฮะโกธัญญะแล้วสำเร็จแล้วก็ไปบิณฑบาตด้วยกัน2องค์แล้วก็ให้3องค์นั้นวัปปะปัฏิยะมหานามะอัสสิเนี่ยอีก4องค์นั้นนะฮะทำความเพียรก่อนแล้วพุทธเจ้าก็บิณฑบาตมาเลี้ยงให้บ่มอินทรีย์จนสุดท้ายอัจฉริสำเร็จจึงได้ออกบิณฑบาตจึงได้ว่าไปประกาศศาสนากันแต่ตอนยังไม่สำเร็จแล้วพุทธเจ้าให้บ่มอินทรีย์อยู่ในป่าอิสิปตนมฤคทายวันก่อนองค์ที่สำเร็จแล้วให้บิณฑบาตเลี้ยงกันแต่มันไอ้หลักวิธีการที่ยังวัดเขาเอามาเข้าห้องเนี่ยเขาก็เอาหลักนั้นเนี่ยมาแต่ว่าคนสมัยนี้ไม่ใช่ว่าเข้าแล้วจะสำเร็จเหมือนอย่างพุทธเจ้าพุทธเจ้านั้นเพียงกำหนดขอบเขตในการใช่ยาบท4อยู่ในเขตป่าเท่านั้นเองนั่นแหละสัมปชัญญะเพื่อต้องการจะทำสัมปชัญญะอินทรีย์สังวรบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าแล้วก็เทศนาก็ฟังรู้เรื่องเหมือนกันว่าเราจะอ่านหนังสือก็ดีเราฟังธรรมะก็ดีถ้าเราสงบไม่ได้เนี่ยเราฟังไม่รู้เรื่องเพราะใจเราไม่ตั้งใจมันไปคิดอื่นแต่ถ้าว่าเราบ่มของเราสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันจะรับหมดเลยดังนั้นปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยบ่มอินทรีย์ได้สมบูรณ์แล้วพุทธเจ้าก็เทศนาถ้าเทศนาเลยธรรมจักรฟังรู้เรื่องมาเลยแยกกายธรรมจักรนี่คือเรื่องของกายก่อนสติปัฏฐาน4นี่เองที่พุทธเจ้าเทศเนี่ยกายานุปัสสนาปฏิปทานาเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาแล้วก็แยกกายให้ดูว่าในส่วนของร่างกายพวกเราเนี่ยมีอะไรแยกให้ดูเจนปัญจวัคคีย์ทั้งหลายเนี่ยเพลินในสุภาษิตอันนี้

เคยเข้าใจในธรรมะเขาเรียกว่าเข้าถึงก็สำเร็จได้คือที่พระองค์ทรงชี้เนี่ยปฏิกูลสัญญาพอมีสัมปชัญญะระยะแล้วก็ปฏิกูลคือนึกปฏิกูลมนสิการท่านนึกได้ไหมฮะปฏิกูลมนสิการเนี่ยหมายถึงว่าพระองค์ทรงชี้แนะปัญจวัคคีย์เนี่ยให้นึกว่ากายของเราเนี่ยไม่สะอาดให้นึกว่ากายของเราทุกส่วนเนี่ยให้เห็นความจริงบ้างคือคนเราเนี่ยจะไม่นึกถึงความจริงว่าเสลดสะอาดไหมน้ำตาสะอาดไหมหูสะอาดไหมฟันสะอาดไหมน้ำเลือดน้ำเหลืองตับไตไส้ผื่นผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยส่วนเนี้ยแต่ละส่วนละส่วนเนี่ยให้มองเห็นว่ามันไม่สะอาดบ้างเช่นเราอาบน้ำออกไปเนี่ยเราล้างอะไรไปเราถ่ายอุจจาระเราถ่ายอะไรไปเราถ่ายปัสสาวะเราถ่ายอะไรไปเราบ้วนน้ำลายเราบ้วนอะไรไปเราเช็ดเหงื่อใครเราเช็ดอะไรเนี่ยเราไม่กินมีไอทำตัวเนี่ยให้เห็นปฏิกูลมนสิการคือน้อยไม่เห็นว่าความไม่สะอาดมีในตัวเราคือธรรมดาคนเราจะไม่คิดเลยเรื่องนี้ยิ่งเป็นผู้หญิงก็จะไม่คิดเลยจะคิดแต่เรื่องความสวยความงามแต่คนที่อยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวก็จะไม่ยอมคิดถึงความไม่สะอาดทั้งที่มันมีไหลออกมาทั่วตัวก็ไม่คิดเรื่องนี้ไม่ใช่คิดง่ายนะทั้งที่มันมีอยู่นะฮะแต่เมื่อไม่คิดแล้วมันก็จะเกิดกิเลสเกิดราคะขึ้นมาเข้ามาครอบงำใจไอ้ตัวที่คิดไม่ได้คือตัวราคะนี่มันเกิดมากแล้วก็อาศัยเป็นตัวโมหะไปเกิดจะหลงตัวเองว่าสวยว่างามคือไม่น้อมเข้ามาในตัวเราว่าเราไม่สะอาดทีนี้ถ้าเราพระภิกษุเราถ้าพิจารณาเรื่องกายไม่สะอาดมันก็จะเริ่มมองเห็นคนอื่นก็ไม่สะอาดเหมือนกันน้ำลายเราก็เหม็นน้ำลายคนอื่นก็เหม็นอุจจาระปัสสาวะเราก็เหม็นเหงื่อใครเราก็เหม็นก็จะเกิดความรู้สึกว่าขนาดเราก็ยังเหม็นคนอื่นก็ต้องมีการเหม็นตอนนี้มันจึงว่าเมื่อหลักธรรมอันนี้น้อมเข้ามาเป็นปฏิกูลมนสิการนี้ได้แล้วก็จะเริ่มเข้าใจพอเห็นอะไรก็จะน้อมมาทันทีคล้ายๆเหมือนคนที่เคยเห็นญาติตายอย่างเงี้ยนะเคยเห็นญาติตายเคยผิดหวังพอเกิดความรู้สึกอย่างนี้กับคนอื่นขึ้นมาก็จะเห็นว่าเขาเราเคยผิดหวังอย่างไรคนอื่นก็ต้องผิดหวังอย่างเราอะไรเงี้ยก็จะเกิดเมตตาว่าเราเคยมีญาติที่เรารักตายแล้วเนี่ยพอคนอื่นเราเห็นคนอื่นตายก็รู้สึกว่าสลดสังเวชใจว่ามันมีความสูญเสียอย่างไรแรงอะไรเงี้ยคือมันน้อมเข้ามาในตัวเองแต่นี้คนเราเมื่อไม่มีในตัวเองก็จะไม่มองคนอื่นส่วนมากคนเรามันจะมองยากเรื่องจะมองว่าตัวเองสกปรกหรือมองไม่ได้เพราะว่าถูกปกปิดด้วยรูปด้วยผิวหนังเราลอกไม่ออกเราจะลอกกายของเราไม่ออกลอกออกไม่ได้แม้แต่หมอเองยังลอกไม่ออกเลยหมอเองก็ไม่สามารถจะพิจารณาตัวเองเป็นอย่างนั้นได้เพราะทำไมมันถึงหนาแน่นขนาดนั้นนะความหลงใช่ไหมฮะหมอเนี่ยชำแหละหมดทุกส่วนในเซลล์ในร่างกายของมนุษย์เนี่ยรู้หมดเลยต้องท่องให้ได้หมดต้องรู้ให้ทุกสัดส่วนมันกี่ชั้นต้องรู้หมดแต่เขาไม่สามารถจะแยกกายตัวเองได้เห็นตามธรรมความเป็นจริงเขายังหลงว่าเขาสวยอยู่อันนี้ถึงว่าถ้าหมอเนี่ยเรียนกรรมฐานให้รู้ตามความจริงแยกออกเหมือนกับวิชาการหนึ่งกันได้เขาเป็นพระอรหันต์แล้วเขาเป็นแล้วเพราะเขาแยกออกหมดแล้วแต่ปัญญาเขาไม่มีที่จะกำจัดโมหะตัวนี้เพราะสติสัมปชัญญะเขาไม่ได้เรียนไปคือเขาไม่ได้เรียนหลักสติปัฏฐาน4คือเขาไม่ได้รู้เรื่องโพคิยปัฏฐธรรม37ประการนี่เขาไม่ได้เรียนรู้ธรรมะเขาเรียนรู้ทวิชาการนี่เขาจะต้องทำให้สำเร็จต้องให้ศึกษาให้จำให้รู้ให้ได้ให้เข้าใจในหลักการนี้ให้ได้เป็นหลักวิทยาศาสตร์เขาเท่านั้นเองหลักการแพทย์เท่านั้นฉะนั้นเขาจึงนำมาใช้กับการปฏิบัติไม่ได้บางคนนี่เป็นหมออารมณ์ไม่ดีบางคนเรียนไปมากๆเรียนไม่จบกระโดดฆ่าตัวตายไปเลยเงี้ยให้มันเครียดไปเงี้ยหรือก็
เห็นผิดทางจากศาสนาไปเลยก็มียึดว่าตายแล้วก็สูญไปเลยอย่างเงี้ยบางคนเรียนไปตายแล้วก็สูญเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไปก็เรียกว่าไม่มีมนสิการเข้ามาในจิตตัวเองก็จึงได้เห็นออกนอกทางทีนี้เรามาพอมนสิการเสร็จแล้วมาพิจารณาว่าร่างกายนี้ก็พิจารณาออกเป็นธาตุสี่กรรมฐานต้องไปลงเอยกันหมดฮะเป็นเหมือนลูกโซ่ครับลงเอยก็ไปเห็นเป็นธาตุสี่เป็นไหมฮะต้องเป็นนะครับเมื่อปฏิกูลสัญญาแล้วเนี่ยพิจารณาเห็นร่างกายของตนเองเนี่ยสักแต่ว่าธาตุถ้าไม่เป็นก็ไม่ได้ฮะแต่ว่าเมื่อพิจารณาเป็นของไม่สวยไม่งามแล้วมันจะต้องลงเอยไปเห็นเป็นธาตุพอเราเห็นว่าตัวเองเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมสักครั้งเนี่ยเท่ากับเราได้ยกเอากิเลสหนาแน่นออกจากกายเราเลยนะจากใจเราเลยนะตอนนี้พอไปเห็นใครก็พอจะแปลธาตุได้บ้างเห็นไหมเห็นในคนนี้ปากแดงๆหน้าสวยๆมาก็พอจะแปลธาตุเป็นสีได้บ้างใช่ไหมแต่นี้ถ้าเราไม่ได้พิจารณาเราเนี่ยแปลไม่ออกครับมันมองเต่งตึงสวยงามไปหมดเลยก็เรียกว่าแปลไม่ออกเพราะเราแปลตัวเองไม่ออกจึงเห็นว่ากายคนอื่นก็สวยเพราะเราเชื่อว่ากายของเราก็สวยงามเมื่อเราแยกท่านไม่ออก ก็จะเป็นโมหะตลอดไปเลยมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาใจตัวเองเนี่ยแยกธาตุตัวเองได้ด้วยปัญญานะฮะแต่สัตว์ทั้งหลายแยกไม่ได้นะฮะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจึงว่าสัตว์ไม่มีปัญญานะหลงกินหลงนอนหลงถ่ายอุจจาระมันกินตรงไหนมันก็นอนตรงนั้นเช่นหมูสุนัขอะไรเงี้ยมันกินตรงอุจจาระมันก็นอนตรงอุจจาระบางทีมันเกลือกอุจจาระมันหาว่าหอมอีกเนี่ยอุจจาระตัวอื่นมามันก็ดมหอมอีกปัสสาวะตัวอื่นมามันก็ดมหอมอีกเพราะมันหลงเพราะมันแยกธาตุไม่เป็นแต่ว่ามนุษย์ที่ว่าสัตว์ประเสริฐเนี่ยไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะปัญญาของมนุษย์เนี่ยตามจริงๆเนี่ยถ้ามนุษย์มีความโง่เหมือนสัตว์นะก็ชอบของเหม็นอย่างนั้นได้เหมือนกันอาจจะไปดมเยี่ยวดมอุจจาระปัสสาวะกันใช่ไหมไปดมร่างกายเงี้ยหรือไปเรียกันเหมือนสัตว์เหมือนกันเงี้ยถ้ามนุษย์ไปเรียกันแปลว่ามันหลงจะทำได้แต่เมื่อแยกธาตุไปแล้วมันจิตมันจะละเอียดอ่อนจะมองเห็นว่าไม่สวยไม่งามได้มันปฏิกูลออกไปเมื่อมาในการธาตุพิจารณาในร่างกายได้ละเอียดละอ่อนแล้วเนี่ยมันก็จะมองเห็นบ่อยคือถ้าหากว่าเป็นสมถะสมถะนี่ที่จะไม่ได้ใช้ปัญญาสมถะนี่ก็จะใช้กำหนดฌานให้เห็นในจักขุญาณ นะฮะในเห็นในจักขุญาณนี่หมายถึงว่าเห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องจริงๆเป็นเหมือนเราดูหนังเลยไอ้นั่นจะต้องก็เรียกว่าถ้าติดสมถะก็ต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาผู้นั้นทั้งเห็นทั้งรู้เลยผู้นั้นไม่ใช่นึกเอานะฮะผู้ที่เป็นอย่างเช่นพระโมคคัลลาอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้ปัญญาพวกนี้จะใช้ได้การเห็นร่างตัวเองเป็นไฟก็ไฟจริงๆเห็นดินก็ดินจริงๆเห็นเป็นภาพเลยเห็นน้ำก็น้ำจริงๆเห็นน้ำตัวเองไหลออกมาจากในกายเลยเห็นไฟก็ไฟลุกท่วมตัวเลยเห็นดินก็ตัวเองก็เหลือแต่ธาตุดินเลยเห็นลมก็เห็นตัวเองเนี่ยลอยเป็นลมไปเลยไม่มีอะไรเหลือในร่างกายนั่นคือเห็นด้วยอำนาจของฌานและญาณแล้วก็มาเจริญสติวิปัสสนาก็เห็นไปตามความจริงอย่างที่ตัวเองมีฌานมีญาณอย่างนั้นเกิดขึ้นคือทางปฏิบัตินี่ก็มี2ทางวิปัสสนากับสมถะและสุดท้ายคือไปเห็นตามความจริงเช่นเดียวกันแต่ผู้ที่วิปัสสนาเนี่ยหมายถึงเห็นด้วยปัญญาเห็นโดยจิตที่พิจารณาอยู่เรื่อยแต่พวกสมถะนี่เห็นด้วยการฝึกวสีขึ้นมาฝึกวสีฝึกโอภาสฝึกแสงสว่างฝึกฌานให้เห็นเป็นในอารมณ์ของสมาธิของฌานเห็นอย่างนั้นหรือว่าเมื่อสำเร็จแล้วมีฤทธิ์พวกนี้สามารถอธิษฐานธาตุจตุตฌานได้เพราะนั้นมีพลังสมาธิมากฉะนั้นจึงว่าการสำเร็จจึงเป็นทั้งวิปัสสนาและสมถะวิปัสสนาเป็นอย่างหนึ่งสมถะอย่างหนึ่งเห็นธาตุเหมือนกันแต่เห็นด้วยปัญญาอย่างนั้นเห็นด้วยฌานและญาณและจบด้วยการรู้ตามความเป็นจริงนาวินาวลีนาวสี
นวลีหรือวนวสีกถาเรียกว่าให้เห็นเป็นร่างกายของเราเนี่ยเป็นปฏิกูลให้บ่อยๆคือแล้วเมื่อเห็นร่างกายตัวเองไม่ได้เนี่ยก็ให้ไปพิจารณาร่างกายคนอื่นเป็นซากศพเช่นว่าคุณเจ้าเคยเห็นที่ไหนบ้างน้อมเอานั้นเอามาสมมติว่าคือพยายามไปเห็นซากศพเช่นสุนัขก็ดีแรงกะอะไรสุนัขก็ดีเห็นคนตายก็ดีเนี่ยหรือยังโรงพยาบาลแล้วเราไปขอเขาดูเงี้ยดูเขาผ่าศพแล้วก็เวลาเรามานึกที่วัดเราก็เอานึกน้อมเอาศพนั้นมาพิจารณาว่าศพนั้นวันหนึ่งตายอย่างนั้นคนตายเนี่ยมันจะไม่มีความสวยงามอ่ะแล้วก็พิจารณาความตายของคนนั้นเป็นอย่างนั้นถ้าเรายิ่งไปเห็นคนตายเหมือนอย่างนางอะไรนะที่พระภิกษุไปหลงรักอ่ะสิริมาน่ะคือที่จริงพระนั้นไม่สามารถจะน้อมมาได้แต่พระอื่นก็น้อมได้พุทธเจ้าต้องพาไปน้อมดูที่เห็นทั้งนั้นพอเห็นปุ๊บท่านก็สำเร็จเลยเรียกว่าน้อมเอาซากศพมาพิจารณาให้เป็นวสีขึ้นมาเป็นนรีเป็นอสุภกรรมฐานคือเราก็ต้องเล่นน้อมมาฮะพอไปดูที่ไหนก็สุดแล้วแต่เราก็ต้องเก็บเอามาน้อมอย่างพระธุดงค์เนี่ยท่านเดินธุดงค์ไปเจอศพมันตายกันในป่าเนี่ยก็จับเอาไปลากศพนั้นไปเผากันไปอะไรกันเนี่ยมันก็ติดตานะฮะมันก็ติดตามาตั้งหลายวันมันก็มาเป็นอารมณ์กรรมฐานจิตมันก็สันโดษแบบว่ามันอยู่ในป่าก็ไม่มีอะไรก็มีแต่อารมณ์ของซากศพนั้นมาเป็นอารมณ์คือแต่พวกที่จะเรียนรู้พวกนี้ก็ต้องหมายถึงก็มีพื้นฐานมีพื้นฐานทางการปฏิบัติแล้วก็เอาพอมาคิดพิจารณาอยู่เนืองๆกายซากศพทั้งหลายเนี่ยตายเก่าตายใหม่ตายอย่างไรก็สุดแล้วแต่มันเป็นเรื่องของคนตายก็แล้วกันแล้วพอน้อมมานะเข้ามันจิตมันจะสลดสังเวชราคะดับและนี่เป็นการกำจัดราคะอย่างดีถ้าราคะมันดับแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมฮะโลกทั้งโลกก็ไม่วุ่นวายใช่ไหมฮะที่มันวุ่นวายเนี่ยเพราะเรื่องราคะมันไม่ดับไม่ราคะนี่เป็นตัวที่สร้างบ้านสร้างเรือนตัวที่ทำให้ผู้ที่อยู่ในพรหมจรรย์เนี่ยไม่สงบสุขถ้ามันมีอารมณ์ราคะจริตอย่างนี้เราก็ต้องพิจารณาอันนี้บ่อยๆจะให้มันมาเห็นไม่ได้เราต้องแสวงหาโมกขธรรมอันนี้ต้องแสวงหาอย่างโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยเราว่างๆเราขอเขาไปดูวันจันทร์เนี่ยเขาผ่าศพเยอะไปขอหมอดูว่าต้องการศึกษาพนักศึกษาเราก็จะเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ได้เพราะวัดเราไม่มีประชาไงฮะแต่ถ้าพระสมัยก่อนเนี่ยที่ไปธุดงค์อยู่ประชาก็ได้ดูทุกวันอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ว่าไปนั่งหวังจะไปมัตติกาเอาเงินยังไงไม่ได้นะฮะยังไงไม่น้อมมานะฮะไม่เป็นนวสีกถานะครับเพราะงั้นพวกที่ไปนั่งสวดจบงั้นสวดเท่าไหร่ก็ไม่บรรลุหรอกครับสวดทะลุไปเลยฮะเพราะนั้นไม่ได้อะไรครับก็จะมัธยัสถ์เก็บเงินไว้จะเยอะเท่านั้นเองก็จะไม่ได้อะไรเป็นทางพ้นทุกข์แต่ถ้าว่าเราเอาสติปัญญาของเราไปดูไปรู้เห็นคนตายแล้วเอามาเป็นอารมณ์นี้มันจะได้มรรคผลนิพพานถือชาตินี้ไม่ได้นะเขาบอกว่าชาตินี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเป็นปัจจัยไปสู่ภพภูมิข้างหน้าท่านจะต้องได้ปัจจัยที่ท่านปฏิบัติในชาติเนี้ยจะเป็นอุปถัมภ์บารมีของท่านไปในภพท่านต้องไปนิพพานแน่นอนเพราะท่านมาได้มาบวชในพุทธศาสนาท่านมีบารมีมาแต่ชาติก่อนแล้วถ้าไม่มีท่านมาไม่ได้เคยทำมายังไงก็ต้องได้อย่างนั้นอย่างที่อะไรพระภิกษุสององค์ที่ว่าอุบาสกสองคนชวนกันไปเผาศพเนี่ยไปเผาศพแล้วก็เอาไม้ทิ่มศพนะทิ่มไปทิ่มมาก็เห็นตับไตไส้พุงมันไหม้อะไรเงี้ยก็มาพิจารณาร่างกายคนก็เป็นไงอาหานิสงส์ที่ตัวเองแต่ชาติแต่ปางก่อนเคยเผาศพมาพอมาเป็นพระครับมันได้อารมณ์กรรมฐานบทนี้เองพอมาทำกรรมฐานอานิสงส์ของการที่ตัวเองไปเผาศพในแต่ชาติแต่ปางก่อนเนี่ยได้ทำกรรมฐานมาโดยไม่รู้ตัวก็มาทำให้ฉันสำเร็จ
ปัจจัยที่เราน้อมเอา

พระเนี่ยมันจะเป็นมรรคผลของเราในอนาคตเป็นบารมีที่จะไปดับทุกข์ในข้างหน้าได้ทีนี้เมื่อปฏิบัติอย่างนี้แล้วว่าเมื่อเห็นร่างกายเราอย่างนี้แล้วมันก็สบายใจแล้วโอกาสของพระภิกษุเนี่ยก็มีโอกาสปฏิบัติอยู่ทุกวันไม่จำเป็นที่จะต้องรอเวลาอะไรครับรอเวลาไม่การปฏิบัติไม่ต้องรอเวลาการเรียนเนี่ยไม่มาขัดกับอุปสรรคกรรมฐานฮะพวกคณะพวกพระกรรมฐานที่เขาเรียนกันฮะเขาเรียนไปทำกรรมฐานไปครับได้ผลมากเรียนไปทำกรรมฐานไปยิ่งเรียนยิ่งทำกรรมฐานมันจะทำให้สติปัญญาท่านนี่มั่นคงในพุทธศาสนามากเลยผมฟังหลวงพ่อพุทธท่านเทศป่าสารวันฝ่ายธรรมยุทธ์เนี่ยท่านบอกท่านเรียนกรรมฐานแต่ท่านจำเป็นต้องมาเรียนบาลีเขาส่งมาเรียนท่านก็มาขอกรรมฐานกับอาจารย์ทำยังไงดีเราเรียนหนังสือเรียนบาลีท่านบอกว่าเออกรรมฐานอะไรก็เอาไม่ได้ท่านบอกเอาครูเป็นอารมณ์เอาอาจารย์ท่านเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์กรรมฐานพออาจารย์เดินมาก็จับอาจารย์เลยเดินอย่างไรอาจารย์นั่งอาจารย์พูดอาจารย์ลุกไปไหนจับอาจารย์เป็นอารมณ์ท่านบอกจิตท่านสงบเลยจิตว่างขึ้นว่างขึ้นพออาจารย์พูดอะไรจับปากอาจารย์รู้หมดเลยคันนี้ท่านบอกพอท่านมานั่งสมาธินะเข้านะเข้าเรียนอะไรเนี่ยพอมานึกจับอารมณ์นั้นแล้วมันจะตอบมาทันทีเลยและความจำมันเข้ามาท่านบอกว่าตอนนี้เข้าอะไรท่านก็เอาอารมณ์นั้นได้แต่นี้ไอ้เพื่อนนักเรียนด้วยกันก็บอกอะไรไอ้นี่ไม่ได้เรียนเนี่ยมันกรรมฐานอะไรกรรมฐานทางในอ่ะแต่แค่พอมีปัญหามาก็ตอบได้ทั้งที่หนังสือหนังหาก็ไม่ได้ดูมากมายกลายเป็นว่าท่านมีพรพิเศษที่ได้ปัญญาจากการเรียนท่านแก้ปัญหาตอบปัญหาได้ง่ายๆหมดเลยไอ้เพื่อนนักเรียนนะครับบอกนี่กรรมพวกอะไรไม่ได้เรียนหรอกบอกกรรมฐานไอ้นักเรียนทางไหนหาว่าเป็นนึกเดาเอาอะไรเอาแต่ก็มาตอบเอาเนี่ยกลายว่าถูกหาว่าเป็นพวกนั่งทางในเรียนเนี่ยแล้วบอกว่ามันก็มันได้ทั้งสองทางได้ทั้งสงบได้ทั้งเป็นสุขและได้ทั้งความรู้ด้วยเนี่ยก็เป็นบารมีของท่านท่านบอกท่านเรียนกรรมฐานในห้องเรียนท่านจะพยายามเอาจิตของท่านเนี่ยไว้อยู่กับครูบาอาจารย์จนจิตของท่านเนี่ยไม่ปรุงสร้างอะไรเลยก็นึกว่าเป็นวิชาที่เขาให้กันไว้ก็ดีเหมือนกันอันนี้จึงว่าเมื่อปฏิปทานสี่มันเกิดอย่างนี้แล้วเราก็จะใช้ได้หมดใช่ไหมฮะของเราก็ได้ของอาจารย์ก็ได้แต่นี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็เมื่อนี่พูดถึงเรื่องด้านของอานาปานสตินะฮะหกอย่างในเรื่องปฏิบัติแต่นี้พอมาเข้าถึงเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งกำหนดพิจารณาให้เห็นกายของเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยเป็นเพียงสักแต่ว่าเวทนาไอ้นั่นเห็นกายสักแต่ว่าธาตุแล้วนะฮะแต่นี้เราเห็นกายเราเนี่ยจิตตัวเนี่ยสักแต่ว่าเวทนานี่ละเอียดเข้ามาแล้วครับนี่ท่านต้องผ่านลมอนาปานสติท่านต้องได้ก่อนนะฮะท่านต้องได้สติปัฏฐาน4เบื้องต้นก่อนแล้วก็จะเห็นเวทนาของจิตเวทนาจิตนี้ท่านสังเกตดูเวลาท่านกำหนดลมให้ใจแล้วท่านเดินอยู่จะเห็นว่าเวลานั้นจะเสวยกระทบอารมณ์ท่านจะสุขเวลาท่านนึกอะไรท่านจะสุขใจบางทีทุกข์ใจตาเห็นรูปพอใจก็เป็นเวทนาก็เรียกว่าสุขเวทนาตาเห็นรูปไม่พอใจก็เป็นทุกขเวทนาหูได้ยินเสียงพอใจก็เป็นสุขเวทนาหูได้ยินเสียงไม่พอใจก็เป็นทุกขเวทนากลิ่นก็ดีลิ้นได้รับรสชอบใจเป็นสุขเวทนาไม่ชอบใจเป็นทุกขเวทนาจมูกได้กลิ่นได้กลิ่นหอมสุขใจชอบใจเป็นสุขเวทนาไม่ชอบใจเป็นทุกขเวทนาแล้วถ้าหากว่าได้กลิ่นได้รูปได้เสียงได้รสได้การสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่ก็เป็นได้เช่นร้อน
พอใจไม่พอใจพอใจก็เป็นสุขเวทนาไม่พอใจก็เป็นทุกขเวทนาแต่ถ้าผู้ปฏิบัติจะเริญกายานุปัสสนาในธาตุทั้ง4มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็จะมีอุเบกขาเวทนาบางทีมันร้อนก็เฉยเย็นก็เฉยเขาเรียกอุเบกขาเวทนาเห็นรูปก็เฉยพอใจก็เฉยไม่พอใจก็เฉยคืออุเป็นอุเบกขาใช่เมื่อเราเท่าถึงตัวอุเบกขาเวทนาก็แล้วเวทนานี่ก็มีทั้ง3เวทนา3สุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเข้าไปถึงสภาวะจิตแต่เราต้องดูเวทนาทางกายก่อนที่นั่งเมื่อยนั่งปวดเดินปวดอะไรเงี้ยดูเวทนาทางกายแล้วก็รู้ว่าเสวยอารมณ์ที่จิตจิตนี่จะเป็นตัวทุกข์มากสุขมากอันนี้จะไปถึงขั้นละเอียดนะฮะถ้าเข้าถึงนี้ก็เรียกว่าเข้าถึงธรรมก็เรียกว่าธรรมธรรมเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติแล้วเพราะเข้าไปถึงละเอียดอ่อนอันถึงสภาวะจิตที่เวทนาของจิตเมื่อเรารู้จักเสวยอารมณ์อย่างนี้แล้วก็มีสุขมีทุกข์อุเบกขาก็ตามดูเรื่อยๆนะครับก็พิจารณาจิตของตัวเองจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาเนี่ยพิจารณาจิตของเราอยู่เรื่อยท่านเคยนึกถึงอดีตไหมท่านทั้งรู้ใช่ไหมว่าท่านคิดถึงอดีตท่านเคยคิดว่าท่านอนาคตท่านจะสร้างอะไรท่านจะเป็นอย่างไรใช่ไหมฮะท่านคิดว่าอนาคตท่านจะเรียนท่านจะไปไหนจะอะไรจะศึกษาลาเพศหรือจะไปทำงานท่านคิดใช่ไหมฮะตัวนั้นแต่ว่าเมื่อคิดแล้วไม่มีตัวดูใช่ไหมอนาคตนี่ไม่มีใครดูเลยแต่คิดไปเรื่อยเปื่อยจนจบนั่นคือหมายถึงว่าคิดถึงอนาคตก็จบไปคิดถึงอดีตก็ฟุ้งเพ้อฝันไปถึงเอาความเก่าแต่นี่เรียกว่าจิตตานุปัสสนาปฏิปทานานะคิดแต่รู้มันรู้ว่าคิดอดีตอ๋ออดีตก็สักแต่อดีตไม่สนใจไม่ปล่อยให้ใจหลงไหลไปตามอดีตพอคิดถึงอนาคตเพ้อฝันก็หยุดอยู่แค่รู้ว่าคิดอนาคตก็ดับพอรู้อดีตเกิดก็ดับพอรู้อนาคตเกิดก็ดับก็เรียกว่าที่ว่าเกิดดับฮะถามที่ว่าพอรู้แล้วมันดับถ้าไม่รู้แล้วมันเกิดถ้ารู้แล้วมันไม่ปรุงไอ้ที่รู้แล้วไม่ปรุงนั่นคือรู้แล้วดับก็เรียกว่ารู้จิตเห็นจิตจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาตามดูรู้จิตเองอยู่แล้วนะเข้าพอมันดูอนาคตดูอดีตนะเข้าจิตมันก็จะเป็นอุเบกขาจิตมันมีตัวรู้ขึ้นมาก็จะเห็นภายในอารมณ์เห็นในภวังค์ของจิตเองว่าตอนนี้เรากำลังเป็นอะไรอยู่เช่นเดินคิดอะไรนั่งคิดอะไรนอนคิดอะไรกินคิดอะไรนั่งภาวนาคิดอะไรเนี่ยมันจะรู้ฐานทั้งหมดแล้วก็จะรู้ว่าตอนนี้ไม่ชอบใจพอไม่ชอบใจปุ๊บพอรู้ปุ๊บมันจะดับความโกรธจะเกิดขึ้นไม่ได้เนื่องเมื่อจิตตานุปัสสนาเนี่ยเข้าถึงปัญญาที่ไปรู้จักดับจิตความโกรธเกิดไม่ได้เพราะว่าไปรู้จิตทันถึงว่าเราโลภเราอยากได้เราอยากรวยเราอยากเป็นโน่นเป็นนี่พอเกิดความโลภขึ้นมาเราก็รู้ว่านี่มันจิตมันปรุงแต่งมันเป็นตัวโลภพอเห็นปุ๊บก็ดับเห็นในจิตทีนี้ราคะเกิดปรุงแต่งเรื่องรูปเรื่องเสียงไพเราะอะไรชอบใจอยากจับอยากถูกอยากต้องปรุงแต่งเราก็รู้จิตทันทีก็ดับมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ในเมื่อเหตุมันเกิดจากจิตทั้งหมดตอนนี้เราจะรู้เลยสมุฏฐานของทุกข์ทั้งปวงนี่เกิดจากจิตตัวเดียวคนเราที่มาทุกข์กันมากสุขกันมากที่มันวุ่นวายกันมากนี่คือมาจากจิตก็จับจิตเป็นอารมณ์ทีนี้ตามดูจิตแหละครับดูกายดูจิตเรียกว่าจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาแล้วก็ไม่ยึดถือจิตคิดว่าจิตนี้ก็ไม่มีตัวตนเชื่อมันไม่ได้ใช่ไหมฮะเชื่อมันไม่ได้มันคิดกับมันไปแล้วท่านคิดมาเนี่ยที่เราคิดกันมาเนี่ยมันยังไม่เป็นความจริงเลยก็มีเยอะแยะเลยฮะบางคนคิดว่าจะไปเป็นศึกไปจะไปเป็นผู้แทนราษฎรไปสมัครเป็นส.ส.เป็นอะไรก่อนเนี่ยคิดไปแล้วแต่มันยังไม่ได้เป็นเลยครับยังบวชเป็นพระอยู่เลยฮะใช่ไหมคิดว่าจะไปแต่งงานยังไม่แต่งเลยครับคิดตั้งนานแล้วครับคิดว่าจะศึกไปทำงานจะไปเป็นใหญ่เป็นโตก็ยังไม่ได้ทำแต่ถ้าเรารู้มันก็ช่างมันเถอะมันคิดแล้วก็ช่างมันเราไม่เชื่อมันไอ้การที่เรารู้เท่าทันอุบายของความคิดไม่เชื่อมันนี่คือตัวดับทุกข์ตัวไม่สร้างทุกข์ใช่ไหมฮะ
เหมือนผู้หญิงคิดจะแต่งงานเนี่ยไม่แต่งสักทีเพราะมารู้ใจตัวเองคิดจะแต่งงานแหมมาชอบหลวงพี่คิดจะแต่งกับหลวงพี่ไม่แต่งสักทีนะคิดจะแต่งกับหนุ่มๆไม่แต่งสักทีมันกลัวทุกข์มันกลัวทุกข์ของการความคิดพอกลัวนะเข้านะเข้านะมันไม่แต่งมันไม่มันไม่เชื่อจิตของมันมันคิดจริงแต่ไม่เชื่อจิตมันก็ไม่เจ็บท้องใช่ไหมผู้หญิงก็ไม่ยอมท้องสักทีเพราะมันไม่เชื่อจิตแต่ถ้าเชื่อจิตแต่งดีงั้นไม่ช้าไม่นานแล้วเจ็บท้องเลยครับเพราะเชื่อจิตตัวเดียวจึงได้ท้องแล้วต้องเลี้ยงลูกต้องถูกทอดทิ้งอะไรเงี้ยพอถ้าเขามาเรียนรู้วิปัสสนากรรมฐานมารู้จักภาวะจิตนี่เขาจะไม่ทุกข์ในเมื่อเขาจะไม่ท้องมันอยากจริงแต่ว่ามันรู้จักความอยากมันจะตัดเหตุทันทีเมื่อเหตุมันเกิดแล้วก็ตัดตรงเหตุรู้เหตุมันแล้วรู้เหตุก็ดับที่เหตุที่ภาษาริบุตรท่านรู้ใช่ไหมฮะรู้เหตุก็ดับที่เหตุซะไม่เหตุเกิดขึ้นเหตุตั้งอยู่แล้วเหตุดับไปผลก็ไม่ตามมาที่สิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดาก็คือจิตนั่นเองครับเมื่อราคะเกิดขึ้นเมื่อเราไม่ยึดถือราคะราคะก็ดับเป็นธรรมดาเมื่อโทสะเกิดขึ้นเราไม่ยึดถือไม่ปรุงแต่งพยาบาทโทสะก็ดับเป็นธรรมดาเมื่อโมหะเกิดขึ้นโลภะเกิดขึ้นเมื่อเราไม่ยึดถือปรุงแต่งโมหะโลภะก็ดับเป็นธรรมดาเขาเรียกว่าเกิดกับดับทีนี้พระอรหันต์ที่ว่าท่านอยู่กับความเกิดความดับก็คือว่าท่านไม่มีการปรุงตามนั่นเองจิตมันเกิดดับอย่างเดียวเรียกว่าพระอรหันต์เหลือแต่เกิดดับนั่นหมายถึงว่าเมื่อท่านไม่ต้องการจะคิดอะไรก็ไม่ต้องคิดมันก็มีสภาวะก็มันเกิดกับดับอย่างเดียว

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

การที่เราทำใจหยุดคิดไม่ได้มันจะร้อนอยู่ทุกเวลามันร้อนกายร้อนใจมันทุกข์อยู่ทุกวันเพราะความคิดนี้มันทรมานใจเราที่คิดจะไปโดดน้ำตายเพราะเสียใจนี่ก็ความคิดไม่หยุดมันไม่ได้คิดครั้งเดียวที่คิดจะไปฆ่าตัวตายไปกินยาตายก็เป็นความคิดเป็นทุกข์ทั้งนั้นคิดมากๆขึ้นทุกข์มากๆขึ้นคือหนีความคิดตัวเองไม่พ้นเมื่อมันหนีไม่พ้นมันก็อยากจะพ้นความคิดจะพ้นอย่างไรได้สมาธิก็ไม่เป็นภาวนาก็ไม่เป็นเมื่อพ้นไม่ได้ก็ตายดีกว่าเพื่อจะดับความคิดแต่หารู้ไม่ได้ดับหรอกความคิดอันนี้มันตายไปเพราะมีความทุกข์มันก็ต้องไปเกิดความคิดอย่างนี้ต่อไปอีกความคิดนี้มันจะตายจากเรามันก็จะไปเกิดเป็นทุกข์ทรมานต่อไปอีกธรรมะเท่านั้นจึงจะทำลายจิตใจที่มันคิดไม่ดีคิดไม่หยุดก็ต้องดับเหตุตรงความคิดนี้ให้มันหมดไปสิ้นไปเราจะหาความสุขในชีวิตนี้เราต้องรู้จักธรรมะรู้จักละรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักใจตัวเองรู้จักภาวนาที่ใจตนเองอย่าไปคิดเรื่องอื่นนอกเหนือไปจากตัวเราถ้าคิดนอกเหนือไปจากตัวเราแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยเป็นอวิชชาทั้งหมดคิดถึงคนโน้นคนนี้มันเป็นอวิชชาทั้งหมดแต่ถ้าคิดที่ใจเราดับที่ใจเราเป็นวิชชาดับทุกข์ทั้งหมดเป็นวิชาที่หาความสุขได้โดยไม่ต้องหาเงินหาทองเลยโอวาทธรรมเรื่องคิดจนเป็นทุกข์โดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

วันขึ้น15ค่ำเดือน8พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรอันเป็นปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์มีใจความสำคัญคือกามสุขขัลลิกานุโยคคือการประกอบตนให้พัวพันด้วยความสุขในกามและอัตตคิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานตนให้ลำบากไม่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ทางตรัสรู้บรรพชิตไม่ควรดำเนินส่วนมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติอันเป็นกลางได้แก่มรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นชอบที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเป็นไปเพื่อพระนิพพานเป็นทางที่บรรพชิตควรดำเนินและทรงแสดงอริยสัจ4คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์โดยละเอียดเมื่อจบปฐมเทศนาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระอริยสาวกองค์แรกของพระพุทธเจ้าเมื่อทูลขอบวชเป็นพระภิกษุพระพุทธองค์ทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระอัญญาโกณฑัญญะจึงเป็นพระภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนา

สิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อท่อนยานัทโรวัดศรีอภัยวันอำเภอเมืองจังหวัดเลยขอเชิญรับฟังค่ะ
1: พวกเราชาวพุทธทุกคนพร้อมที่จะทำกิจการอันนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอยู่แล้วมีความสามารถพอ

แต่ว่าการขอพระราชทานเพลิงศพนั้นมันเป็นธรรมเนียมของสมณศักดิ์ทั่วไปในประเทศเพราะในหลวงพระราชทานสมณศักดิ์พัดยศให้แต่ก็ให้พระสังฆราชเสด็จมาประทานแทนหรือให้องค์ขมุนตรีคนใดคนหนึ่งมาพระราชทานแทน ก็ได้นั่นแต่อยู่ในความอุปถัมภ์บำรุงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนั้นพระที่มี

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนั้นพระที่มีสมณศักดิ์พัดยศต้องเป็นอย่างนั้นธรรมเนียมถ้าเราทำโดยพละการก็ดูว่าขาดความเคารพไปการมันเป็นการหมิ่นพระบรมเดชาไปอีกด้วยดังนี้ไม่แก้ข่าวให้ทราบก็สมควรจะขอละเอาละพวกเราชาวพุทธทุกผู้ทุกคนมีความพร้อมอยู่แล้วที่จะทำชาปนกิจศพถวายหลวงปู่ให้สมเกียรติอยู่แล้วไม่น้อยใจเลยไม่หวั่นไหวเลยเราพร้อมที่จะทำกันอยู่แล้วในงานอย่างนี้จะเอาอะไรมาพูดพอให้เป็นคติน้องหลวงปู่ก็เป็นคนป่วยอยู่นะไปอยู่โรงพยาบาลพร้อมๆกันกับหลวงปู่คำบองนี่แหละช่วยกันเต็มที่ได้ช่วยท่านเต็มที่หาวิธีแก้ไขให้ฟื้นตัวก็ไม่ฟื้นไม่เหมือนหลวงปู่สมชายหลวงปู่เกี้ยทำพิธีให้แล้วสวดเอาเรียกว่าสวดวิปัสสนาภูมิให้สักบังสกุลเป็นสกุลตายให้ต่ออายุให้ทำพิธีตัดกรรมตัดเวรให้องค์นั้นหลวงปู่สมชายก็ดีปรากฏว่าฟื้นตัวขึ้นมาผิดปกติเป็นที่พอใจทำแล้วเป็นที่พอใจท่านฟื้นมาแล้วท่านนั่งรถเข็นหรือนั่งเก้าอี้ออกไปดูนั่นดูนี่ได้สบายก็ฟื้นตัวมาเรื่อยๆแต่ว่าอาศัยหมอช่วยไม่ขาดระยะมีการล้างไตให้ไตไม่ค่อยดีก็ฟื้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ไปเที่ยวถึงเวียงจันทน์แล้วเดี๋ยววันนี้มาที่นี่เหมือนกันท่านไปเที่ยวถึงเวียงจันทน์เลยโอ้แข็งแรงนะโดยว่าไปแข็งแรงขนาดนี้เนาะโดยว่าไปได้พูดได้แล้วหลวงปู่เกี้ยก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างเหมือนกันผ่าสมองไม่รู้ตัวแล้วทำยังไงเราไม่มีทางช่วยเราก็สวดวิปัสสนาภูมิไม่ตั้งธาตุตั้งขันในตัวละตักอนิจมนิจาแล้วตักบังสกุลเป็นให้ด้วยทำพิธีตัดกรรมตัดเวรให้ด้วยดีอย่างไรนี่ละทำนั่นก็ฟื้นตัวขึ้นมาพอออกจากโรงพยาบาลไปพักฟื้นอยู่ที่วัดของท่านได้ก็เป็นที่พอใจแต่สำหรับหลวงปู่คำพองทำแล้วท่านไม่รับรู้เลยทำอะไรท่านไม่รับรู้เลยลืมตาก็ลืมเฉยๆถ้าลืมตาแล้วก็ไม่กระพริบถ้ากระพริบตาแล้วก็ไม่ลืมเอาอะไรไปใส่ท่านก็เฉยอยู่อย่างนั้นวิญญาณคงจะไม่มารับทราบหรอกท่านคงจะออกจากร่างได้หลายวันมาแล้วพอทำพิธีวิญญาณก็ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนอยู่พรหมโลกหรืออยู่ที่ไหนวะเนี่ยมีแต่ร่างเฉยๆนะหายใจนั่นก็อาศัยเครื่องช่วยหายใจไว้ให้ใส่ออกซิเจนไว้ให้มันก็ทำงานไปตามหน้าที่ของมันเฉยๆแต่ว่าร่างกายทุกส่วนไม่ยอมฟื้นตัวมาเลยพยายามช่วยทุกวิถีทางแต่ท่านก็ไม่ฟื้นมารับรู้ดังนี้ท่านจะได้ส่วนบุญแล้วละตั้งแต่เราทำพิธีบังสกุลเรืออะไรอะไรถวายทาน

อะไรให้เรียบร้อยแล้วท่านก็ไปสู่สุคติของท่านแล้ววันที่ท่านจะไปนั้นก่อนท่านจะไปหนึ่งวันหรือสองวันเห็นนิมิตอะไรเนาะเข้ามาที่ประตูเรามาเคาะที่ประตูเราในห้องโรงพยาบาลละเอ๊ะหลวงปู่มาได้ยังไงเราว่าหลวงปู่มาที่นี่มาได้ยังไงคงจะมาบอกกล่าวอ่ะคงจะมาบอกกล่าวว่าไปแล้วเด้อจะว่าอย่างนั้นนะ ไปแล้วเด้อไม่อยู่ละจะว่างั้นนะดูแลหมูพวกเด้อคงจะว่าอย่างนั้นละแต่เราก็ไม่มียานถึงขนาดนั้นเป็นเจ้าคุณยานก็เป็นเฉยๆแต่ไม่มียานขนาดนั้นพอที่จะรู้วารกิจของท่านได้ตรงนี้เอาละเรื่องราวเป็นมาอย่างนั้นวันนี้มาพูดของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายพวกเราถือศาสนากันมามีความเชื่อเต็มร้อยหรือเปล่าล่ะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่ามีความเชื่อในคำสั่งคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มีความเชื่อเต็มร้อยหรือเปล่าหรือว่าเชื่อตามคำผู้อื่นเขาเฉยๆน้อมใจเชื่อถ้าเชื่อแบบนั้นเรียกว่าเชื่ออย่างงมงายอยู่นะถ้าเชื่อมั่นด้วยศรัทธาของตัวเองจริงๆมันเป็นอาจารศรัทธาศรัทธาที่ไม่หวั่นไม่ไหวใดๆทั้งนั้นมีอานิสงส์ใหญ่มีผลใหญ่หน้าภาคภูมิใจตาอธิโมกศรัทธาน้อมใจเชื่อเฉยๆมันก็ได้ผลน้อยไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยล่ะจะเล่าเรื่องนิทานให้ฟังจากเรื่องหนึ่งนิทานแต่ว่ามันเป็นความจริงเกิดขึ้นในเมืองไทยของเราสมัยครั้งสงครามโลกครั้งที่สองผ่านไปไม่นานเท่าไหร่นักระหว่างนั้นแหละในสมัยครั้งนั้นมีความเห็นของคนบางคนเห็นว่าชาวพุทธทำบุญสุนทานเนี่ยเขาหาว่างมงายพากันงมงายหลับหูหลับตาทำกันอยู่เฉยๆไม่เห็นได้ผลอะไรเพราะว่าอย่างนั้นสู้ไหว้เจ้าเผากระดาษไม่ได้เขาเป็นคนจีนคนนั้นเขาเป็นคนจีนเขามีคำพูดที่ดูถูกชาวพุทธออกมาว่าทำอย่างงมงายนับถือกันอย่างงมงายสู้ไหว้เจ้าเผากระดาษไม่ได้ทำบุญนี่เห็นได้ศูนย์เปล่าเขาว่าอย่างนั้นนะไปวัดแต่ละวันอาหารเต็มหม้อเต็มปิ่นโตไปแล้วเวลากลับมาก็เหลือมาแต่ปิ่นโตเปล่าๆไม่มีอะไรเหลือเลยนะนี่เขาเห็นแค่นั้นเขาว่าไหว้เจ้านะเขาได้เห็นได้ยำพรันตาเวลาไปไหว้แล้วหมูเห็ดเป็ดไก่เต็มโต๊ะไปหมดอย่างนี้พอเสร็จธุระแล้วเทียนหมดแล้วทูบหมดแล้วเขาก็ยกลงมาแก้มเหล้าอย่างนี้เต็มพุงไปเลยอย่างนั้นนะอิ่มน้ำสำราญไปเลยเขาว่าอย่างนี้ล่ะแล้วดูถูกชาวพุทธได้ขนาดนี้เรื่องมันมีอยู่ว่าในสมัยครั้งนั้นมีคนจีนคนหนึ่งเขาชื่อว่าโกเดียนเขามามีครอบครัวและตั้งหลักตั้งฐานอยู่ที่อะไรอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นี่เองเอามาตั้งหลักตั้งฐานทำมาหากินอยู่ที่นั่นเป็นคนมั่งมีสีสุขร่ำรวยพอสมควรแต่ว่าความเห็นของเขายังไม่เข้ารูปยังเห็นนอกทำนอกวินัย
คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่วันหนึ่งลุงเอี่ยมซึ่งเป็นอุบาสกผู้ปฏิบัติวัดคลองละนองอยู่นั่นสร้างซุ้มประตูวัดกำลังสร้างซุ้มประตูวัดให้มันสวยงามทันสมัยจึงไปเชิญชวนโคเดียนโคเดียนเอ้ยช่วยกันหน่อยเว้ยเดี๋ยวนี้วัดของเรากำลังพัฒนาเจ้าพระคุณ อะไรล่ะมาสร้างให้อุบาลีคุณโอปมาจารย์ท่านมาสร้างวัดไว้ให้เป็นหลักเป็นฐานพอสมควรสิ่งผิดใดที่ยังไม่ดีก็ช่วยกันหน่อยว่าตรงโกเดียนก็พูดออกมาคัดค้านในเชิงคัดค้านนะเฮ้ยลุงเอี่ยมนี่ก็งมงายไปได้ตั้งแต่บุญตั้งแต่บุญทีไรทีไรก็สร้างแต่บุญอยู่งั้นนะทำบุญมันสูญเปล่านะลุงเอี่ยมว่าเจ้าได้จีนลุงเอี่ยมก็ไม่มีปัญญาจะตอบอะไรหรอกก็เลยตอบว่าเอ้ยโกเดียนเอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นนะเดี๋ยวลูกๆหลานๆมันฟังเหตุผลไม่รู้จักเรื่องราวมันจะยึดถือเอาเป็นตัวอย่างสิเอาจริงๆนะลุงเอี่ยมนะจริงๆนะไหว้เจ้าทีไรท้องเต็มทุกทีทำบุญทีไรแล้วท้องแห้งทุกทีไปวัดเต็มปิ่นโตเต็มใบหม้อเต็มใบกลับมาเหลือแต่ปิ่นโตเปล่าเปล่าแล้วย่ำอยู่อย่างนั้นล่ะก็หาว่าลุงเอี่ยมงมงายบัดนี้เรื่องทำบุญเนี่ยแม่คำเขาทำนะแม่คำมาหมายถึงเมียของตัวเองเมียของโกเดียนเองแม่เขาแม่ทำเขาทำให้เขาทำไม่ได้ห้ามเขาหรอกให้ไปบอกเขานะแกก็ว่าดีอยู่แต่ว่าด้วยวิบากกรรมอะไรก็ไม่รู้หรือว่ากรรมบันดาลก็ไม่รู้วันหนึ่งแกไปดูงานก่อสร้างแกกำลังให้ช่างเขาก่อสร้างก่อสร้างห้องแถวหรือว่าเท่าเฮ้าลำลองนี่แหละเพื่อให้คนเช่าได้เก็บเงินเก็บทองมาบ้างไปดูงานแดดเปี้ยงเปี้ยงแกไม่ได้พักเลยแกดูอยากให้มันแข็งแรงอยากมันถาวรดีไม่ยอมพักตากแดดเปี้ยงเปี้ยงรู้สึกปวดหัวขึ้นกระทันหันปวดหัวอย่างแรงซะด้วยอยู่ไม่ได้ต้องกลับบ้านพอกลับมาบ้านก็บอกแม่คำผู้เป็นเมียของเขานะว่าแม่คำเอ้ยอ้วรู้สึกว่าปวดหัวปวดแรงๆซะด้วยนะว่างั้นนะไปปวดมากๆเลยนะอ้าวแม่คำก็ตอบว่าถ้าปวดหัวก็กินยาซะสิอะเฮียกินซะกินยาอยู่ในเจ๊ในตู้นั่นเองโคเดียนก็อยากหายแล้วก็ไปตรวจดูยาในตู้ยาน่ะเจ๊ที่มันมีอยู่นะไปตรวจดูก็เห็นยาแก้ปวดแต่แกก็อ่านหนังสือไม่ได้หรอกหนังสือไทยเห็นแต่ว่ายาแก้ปวดเอานี่ละมากินยาชนิดนั้นสมัยนั้นเป็นยาแอสไพรินวะแอสไพรินแก้ปวดสมัยสงครามโลกหายาได้ยากแกก็กำใส่ปากเลยล่ะเท่าไรเม็ดแกไม่ได้อ่านละอยากหายเร็วๆคำใส่กินน้ำฮึดลงไปพอกินน้ำลงไปสักประเดี๋ยวเดียวมันก็ออกฤทธิ์สิยาจำนวนมากเกิดตะคั่นตะคอขึ้นมาทันทีละหนาวหนาวร้อนๆตะคั่นตะคอขึ้นมาปวดท้องกระทันหันน้ำนองนี้ก็บอกเมียอีกแกเป็นคนซื่อแม่คำเอ้ยรู้สึกว่าปวดท้องน้ำมองตัวไม่เหมือนนักจะเวียนหน้าเวียนตาเป็นตะขั้นตาคอยังไงอย่างเงี้ยอ้าวปวดห้องน้ำก็เข้าห้องน้ำเสียห้องน้ำก็อยู่นั่นแล้วไปเข้าซะแกก็รีบไปเข้าห้องน้ำพอเข
ข้าไปในห้องน้ำยังไม่ได้ปิดประตูเลยปิดประตูยังไม่ได้ปิดเลยแกก็เกิดลมหน้ามืดขึ้นนาทีนั้นเรียกว่าโรควูบมันเป็นวูบขึ้นมาล้มลงไปนาทีนั้นและจิตก็ออกจากร่างพอดีในขณะที่ล้มลงไปจิตของแกน่ะของโกเดียนก็ออกจากร่างมายืนดูตัวเองอยู่ไอ้ย่าไอ้ย่าอู้เป็นลมวะเป็นลมวะร่างกายมันนอนปังาบปังาบอยู่เขาเรียกว่าเข้าขั้นโคม่าเข้าขั้นโคม่าแล้วเวลานั้นใครจะช่วยวะใครจะช่วยวะนึกวิตกอยู่อย่างนั้นนะแม่คำได้ยินเสียงดังครืนดังดังมันล้มไปปะทะกับประตูซึ่งตีด้วยสังกะสีมั้งทำไมมันดังแรงดังครืนเลยเสียงดังผิดปกติเลยเรียกไปว่าโคเดียนโคเดียนอาเฮียอาเฮียก็เงียบผิดปกติเรียกสองทีสามทีก็ไม่ขานมันมีอะไรเกิดขึ้นวะก็เลยลงไปดูไปดูที่ห้องน้ำไปดูก็เห็นนอนหายใจพะงาบอยู่นั่นเองก็เลยร้องขึ้นสุดเสียงว่าพี่น้องทั้งหลายเอ้ยช่วยด้วยโกเดียนเป็นลมอยู่ในห้องน้ำฉันผู้หญิงคนเดียวเอาไม่ไหวอ่ะโกเดียนเขาอ้วนมากน้ำหนักมากฉันอุ้มไม่ไหวพี่น้องทั้งหลายช่วยด้วยลองขึ้นพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆทั้งหลายพากันตรูกันมาช่วยเอาร่างของโกเดียนเข้าไปปฐมพยาบาลในบ้านโดยฉับพลันทันด่วนนั่นแหละแต่ว่าวิญญาณของโกเดียนไม่ได้ตามเข้าไปในบ้านเลยยืนงงอยู่นั่นเหมือนดังไก่ตาแตกเลยซื่อบื้ออยู่นั่นไอ้ย่าไอ้ย่าเขาหาศพเข้าไปก็เพียงจะมองตามเฉยๆไม่กล้าจะเข้าไปในบ้านวิญญาณไม่กล้าเข้าไปในบ้านตามร่างของตัวเองล่ะเพราะอะไรถึงไม่กล้าเข้าไปในบ้านเพราะว่าที่บ้านแห่งนั้นเขาทำพิธีมงคลกันทุกปีได้ที่สายสินที่เวียนรอบบ้านยังมีสมบูรณ์อยู่สวดมนต์ทีไรเอาได้นั่นของพุทธบาทพุทธรูปของหม้อน้ำมนต์แล้วก็เจริญพุทธมนต์กันเสียก่อนเวลาเลิกได้ที่รอบบ้านอยู่ไม่ลื้อยังอยู่อย่างเก่าเพื่อป้องกันพยันตรายต่างๆหลายอย่างเพราะฉะนั้นได้สายศีลจึงเป็นของขลังของดีอยู่นะวิญญาณไม่สามารถกลับเข้าไปในบ้านได้เลยตรงนี้ยืนงงอยู่ที่นั่นบัดนี้จะกล่าวถึงร่างของโคเดียนเขาเอาเข้าไปในบ้านเขาไปตามหมอมาหมอหิ้วกระเป๋าสำหรับรักษาคนในบ้านนะหมอเถื่อนก็ว่าไม่ใช่หมอโรงพยาบาลนะหมอเถื่อนไปตามเอาหมอรอดเนี่ยหมออะไรเนี่ยมาฉีดยาหรือมาอะไรให้คนไปตามก็ตามคนนวดฟันขั้นตีนมือก็ทำปั้มหัวใจให้ก็ทำอยู่ทางนี้บัดนี้จะกล่าวถึงวิญญาณดวงนั้นยืนงงอยู่ในห้องน้ำแห่งนั้นเป็นเวลานานพอสมควรนะหลายนาทีทีเดียวสักประเดี๋ยวเดียวก็มีคนบุรุษมีร่างกายกำยำล่ำสันมากแต่งตัวสมัดสมแองตรูกันเข้ามาในห้องน้ำเข้ามาหาโคเดียนหาวิญญาณโคเดียนนาดีนั่นสังเกตดูว่าผ้าโพกศีรษะด้วยสีแดงๆนุ่งเสื้อหม้อห้อมแล้วผ้าคาดพุงกับสีแดงๆแขนขนาดเสื้อหม้อห้อมละมีลูกดุมขาวๆเป็นแถวเป็นระเบียบดีคนละห้าลูกห้าลูกจำลองนี่ลูกดุมต
รูกันเข้ามาแต่งตัวแบบเดียวกันเปรียบเลย

คนหัวหน้าเลยถามว่าชื่อโกเดียนใช่ไหมโควิญญาณโกเดียนก็ตอบว่าใช่เลี้ยวอ้วโกเลียงละอะไรโกเลียงละไม่ได้ถามชื่อแซ่อะไรไม่ได้ถามแซ่อายุอนามอะไรไม่ได้ถามจัดการเพราะว่าโกเดียนนั่นก็บอกลูกน้องทั้งหลายจัดการได้แล้วพวกนั้นก็จัดการจับโกเดียนเลยจับวิญญาณโกเดียนโกเดียนก็ต่อสู้สุดชีวิตฟื้นเต็มที่แต่ว่ากำลังไม่มีเขาบีบทีเดียวเท่านั้นแทบกระดูกจะแตกเพราะว่ามือเขาแข็งมากเหมือนน้ำครีมเหล็กฉะนั้นดิ้นไม่ได้ถ้าดิ้นเขาบีบให้แตกกระดูกก็จะแตกทิ้งเปล่าๆอย่างนั้นนะก็เลยยอมจำนนเขาไปตามหลังเขาไปเขาพาไปข้างนอกบ้านออกจากประตูห้องน้ำห้องส้วมแล้วไปทางประตูบ้านทางโน้นนอกเขตบ้านไปพอไปถึงนอกเขตบ้านก็พอดีหมอปอดหรือว่าหมอลอดหิ้วกระเป๋าอย่างรีบเร่งเดินสวนทางมาจะเข้าไปในบ้านไปรักษาคนป่วยในบ้านนะร่างของโกเดียนนะอย่างรีบเร่งพอเห็นหมอมาก็ดีใจก็เรียกคุณหมอช่วยอัวรวยช่วยอัวรวยเขาจับอัวไปแล้วนะคุณหมอพอหมอไม่เหลียวมาดูเลยร้องแทบพอจะแตกแต่ว่าหมอไม่ได้โงกหน้ามาดูวิญญาณดวงนั่นเลยเพราะฉะนั้นวิญญาณกับมนุษย์ติดต่อกันไม่ได้เวลานั้นเสียงไม่มีเลยถึงจะร้องขนาดไหน เสียงของวิญญาณก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายจึงไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวหมอก็เดินตรงเข้าไปในบ้านเฉยเลยเหมือนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นละน้อยใจตัวเองแม้คุณหมอนี่คนบ้านเดียวกันแท้ๆรู้จักกันดีแต่เราเรียกใครช่วยทำไมเฉยเมยอย่างนี้วะไปก็ไปนะเขาพาไปก็ไปละออกไปที่นี่ก็เลี้ยวไปเลยนะไม่ได้เหยียบแผ่นดินดวงวิญญาณนะไปกับยมทูตนะไม่ได้เหยียบแผ่นดินพาไปอย่างรวดเร็วเร็วมากจนกล่าวไม่ถูกว่าไปเร็วขนาดไหนอันนี้สมดังภาษิตที่ท่านพระบรมครูท่านว่าไว้ว่าปพัทระมีดังภิกขเวกิตตังดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้เป็นปพัทสอนเวลาไปอย่างรวดเร็วที่สุดไปได้ไกลที่สุดแล้วก็ไปคนเดียวเวลาจะไปดวงจิตถ้าไม่มีใครจับไปก็ไปคนเดียวไปได้รวดเร็วมากเวลากลับมาก็กลับมาอย่างรวดเร็วจึงว่าเป็นปพัทสอนไปได้รวดเร็วเอกจรังเวลาไปคนเดียวเวลามาก็มารวดเร็วถึงที่ได้ง่ายนี่เป็นภาษิตของพระพุทธเจ้าอ้างไว้สมดังนั้นไปได้รวดเร็วจริงๆนี่มันไปกับยมมทูตยมมทูตพาไปเขาพาเร็วกันเร็วตามเขาเร็วๆไปเรื่อยจนไปถึงศาลาใหญ่เขาเรียกว่าศาลาพันห้องซึ่งมียมบาลนั่งเก้าอี้ใหญ่คอยสอบสวนคนอยู่ที่นั่นพอไปถึงที่นั่นเขาก็ผักที่ไหลผักที่บาลัยให้นั่งลงตรงนี้นะโคเดียนนั่งลงตรงนี้นะโคเดียนครับผมอย่าหนีไปไหนนะเวลาเรียกจะได้เข้าไปทันเวลาไม่ต้องช้าครับผมว่าแล้วเขาก็หนีไปละไปหาจับเอาคนอื่นวิญญาณดวงอื่นต่อไปวันนี้จะกล่าวถึงทางบ้านหมอมาตรวจดูชีพจรเต้นทีเข้าทีเข้าทีเข้าชั้นขึ้นมาชั้นขึ้นมาความเย็นก็เย็นขึ้นมาจากหัวเขา

อาบแขนก็เย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาเหลือแต่หัวใจมันเต้นชีพจรเต้นทีป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปอยู่ไม่ช้าไม่นานหมอก็ฉีดยาบำรุงหัวใจให้ละทีแรกฉีดยาสมัยนั้นดูเหมือนแคมเฟอร์อินออยล์ว่ะสมัยนั้นยาบำรุงหัวใจมียาแคมเฟอร์อินออยล์เป็นที่หนึ่งสำหรับบำรุงหัวใจให้ฉีดให้แล้วก็ไม่กล้าจะให้ยาอย่างอื่นเพราะหัวใจมันอ่อนแล้วสักวันเดียวๆก็ล่มละลายหัวใจล้มเหลวเรียกว่าหัวใจหยุดทำงานทันทีหมอก็ตรวจดูชีพจรไม่มีไม่เต้นแล้วก็บอกกับแม่คำว่าแม่คำเอ้ยเสียใจด้วยนะโคเดียนสิ้นใจซะแล้วแม่พอพูดจะนั้นแม่คำก็ร้องไห้สุดร้องไห้สุดเสียงเลยโอ้อย่างแรงเลยก็ปลอบใจกันไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจทำตามประเพณีซะเขามีประเพณีอะไรก็ทำตามแต่นะเขาก็ต้มน้ำร้อนน้ำอุ่นมาพอดีอาบน้ำอาบท่าให้ทาขมิ้นได้อย่างดีเขาก็เอาลงเอาไม้มาตีเป็นกะโหลกตีเป็นกะโหลกแล้วก็เอาโกเดียนเข้าในกะโหลกนั่นไม่ได้ปิดฝาหรอกกะโหลกไปตั้งไว้ตั้งไว้แล้วก็ขึงเชือกจากเสานี้ไปถึงเสาโน้นเอาผ้าขาวมาดอยเขาเรียกว่าดอยมาคุมโปงไว้เฉยๆไม่ได้ติดฝาด้วยและไม่ได้ฉีดยากันเน่าด้วยในสมัยนั้นถ้าฉีดยากันเน่าคงจะเรียบร้อยไปแล้วนะเป็นอย่างนั้นตอนกลางคืนมาเขาไปอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้ามามาติกาบางสกุลให้ตามธรรมเนียมตอนเช้าก็อาราธนามาฉันพัฒนาหารหน้าศพใช่อย่างนี้เป็นธรรมเนียมบัดนี้จะกล่าวถึงวิญญาณดวงนั้นไปถึงที่ศาลาพันห้องแล้วก็งงอยู่นะยังงงอยู่ยังไม่เห็นอะไรแต่ว่ามองไปมองมารอบๆแหมคนมันหลายจริงๆเต็มหมดในศาลาใหญ่พันห้องนั่นก็เต็มนอกนั้นอยู่ตามสมทุมพุ่มไม้ทั้งหลายก็เต็มไปหมดแอะอัดยัดเยียดรอคิวกันอยู่มองไปมองมาเห็นเขาผูกมัดทิศซุ่มบ้านเดียวกันทิศซุ่มแล้วก็เขามัดแล้วก็จูงออกมาแล้วก็ตีไปทางนั้นไม่ได้มัดจูงไปเฉยๆตีไปด้วยเอ๊นี่ทิศซุ่มนี่หว่ารู้จักคนบ้านเดียวกันทิศซุ่มเลยระลึกได้ว่าแหมเมื่อวานนี้ถ้าเราจำไม่ผิดเขามาซื้อไม้กระดานที่บ้านของเราถามเขาว่าเอาไม้ไปทำไมไม้กระลังนี้ไปทำไมเอาไปทำหีบใส่ทิชชุ่มทิชชุ่มตายแล้วก็เลยระลึกได้ตอนนั้นว่าทิชชุ่มตายแล้วทำไมเขาผูกมัดไปที่นี่จูงไปที่นั่นทิศซุ่มชัดๆไม่จำไม่ผิดนะถ้าอย่างนั้นเรามาที่นี่เราก็ตายสิเพราะว่าก่อนมาที่นี่เราไปล้มลงที่ห้องน้ำพะงาบอยู่ในห้องน้ำแต่ดวงวิญญาณยืนดูอยู่จิตใจเราเนี่ยยืนดูอยู่ไม่ได้เผลอได้หลงเลยแต่ว่าเขามาหอบเอาร่างอุ้มเอาร่างของเราเข้าไปในบ้านแต่เราเข้าไปในบ้านไม่ได้สักประเดี๋ยวเดียวก็มีคน4คนจูงกันเข้ามาในห้องน้ำเขามาจับเอาเราที่นั่นเราต่อสู้เขาสุดชีวิตก็ไม่ได้ออกมาข้างนอกมาเจอหมอรอดหิ้วกระเป๋าอย่างรีบเร่งเขาไปในบ้านเรียกให้หมอรอดช่วยด้วยเขาก็ไม่มองเราเลยต่อจากนั้นก็หมดอะไรตายอยากก็ต้องตามเขามาเขาพามาเร็วเหลือเกินเร็วๆๆไม่ได้เดินตามดินเลยถ้าอย่างนั้นเราก็ตายสิพอรู้จักว่าตัวตายแน่ละก็เลยเสียใจใหญ่
ร้องไห้โฮขึ้นมาแม่คำเอ้ยแม่คำเอ้ยวัวตายแล้วตายแน่แน่แล้วเสียดายนะแม่คำยังเป็นสาวเป็นนางกำลังสวยกำลังสาวแม่คำเสียดายเสียดายร้องไห้ฟำเพ้อไปต่างๆคนตั้งแสนก็มองมาดูโกเดียนเป็นดาเดียวกันในเวลานั้นเห็นคนให้ร้องไห้คนเดียวเขาก็มองเป็นของแปลกประหลาดเนี่ยก็เลยคิดอายเขาว่าเนี่ยแม้คนอื่นเขาก็คงตายเหมือนกันกับเรานะเขามาเห็นร้องไห้เรามาร้องไห้คนเดียวมันน่าอายเขาไว้เลยเช็ดน้ำหูน้ำตาขึ้นมาเสร็จแล้วนั่งเฉยๆจะไปเดียวๆก็มีนายตรวจเดินผ่านมาที่นั่นบอดีนายตรวจแถวตรวจหมู่มันเป็นระเบียบเรียบร้อยยังไงยังไงเขาเดินตรวจอยู่แถวนั้นนายตรวจเดินผ่านมาใกล้ๆก็เลยบอกว่านายนายรู้สึกว่าหิวมากนายหิวน้ำหิวข้าวมากจะไปขออนุญาตไปหากินน้ำได้ไหมนายได้แต่ว่าจะนานนะเขาก็บอกว่าในพิภพนี้ในพิภพนี้ในเมืองนี้ถ้าไม่ตัวเองไม่ได้ทำไว้จะไม่ได้กินอะไรเลยนะนายโคเดียนเอ้ยไปหาลองดูบางทีเราอาจจะได้ทำไว้ถ้าเราได้ทำไว้ได้กินได้กินน้ำได้กินข้าวถ้าเราไม่ได้ทำไว้ดูสินั่นทั้งหมดเขานั่งอยู่ของใครของมันใครได้ทำไว้ก็มีเยอะใครไม่ได้ทำไว้ก็อดอยากปากแห้งกันอยู่อย่างนั้นล่ะกินด้วยกันไม่ค่อยได้มันเป็นยังไงพิภพนี่เป็นอย่างนี้และไม่มีตลาดซื้อขายกันเลยนะจะซื้อน้ำก็ไม่มีไม่มีน้ำขวดน้ำเกิดเหมือนสมัยนี้หรอกน้ำอะไรก็ไม่มีน้ำสปอนเซอร์สปอนเซอร์ก็ไม่มีขายกันละแถวนั้นไปป้าเขาอนุญาตแล้วก็ไปแล้วริ้วไปแล้วก็ไม่ได้กีดขวางใครคนหลายๆไปอย่างเนี้ยจะไปทางโน้นก็ริ้วไปเลยริ้วไปเลยไม่ได้กีดขวางไม่ได้ขอทางหน่อยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ขอไปได้เลยริ้วไปเลยไปสักประเดี๋ยวเดียวไปเจอลุงเอี่ยมเข้าวันเนี้ยลุงเอี่ยมนั่งอยู่น่ะเออนั่นลุงเอี่ยมนี่วะนั่นลุงเอี่ยมวะคนบ้านเราไปหาลุงเอี่ยมคงจะได้กินวะลุงเอี่ยมนั่งอยู่เก้าอี้ภูมิฐานมีโต๊ะตั้งอยู่ข้างหน้าโต๊ะอย่างสวยงามหรูหราอยู่บนโต๊ะนั้นมีน้ำเต็มเหยือกน้ำเต็มขวดน้ำก็เต็มหม้อเขียวก็มีหม้อขาวก็มีเต็มหม้อข้าวหม้อแกงแกเคยไปจังหันขันหมากดูแต่ก่อนวันอานิสงส์นั้นไปตั้งรอรับแกอยู่ที่นั่นแล้วไม่ตายแน่คงได้กินกับหลวงเอี่ยมแน่แกก็เข้าไปไปทักว่าหลวงเอี่ยมมาเหมือนกันเลยอยู่ที่นี่เหรอเนี่ยหลวงเอี่ยมอ้าวโกเดียนก็มาเหมือนกันเลยเนี่ยมาปุ๊บเดียวเนี่ยมาถึงปุ๊บเดียวเนี่ยไม่นานนะกำลังหิวทีเดียวลุงเหลี่ยมมีอะไรเจี๊ยะได้มีอะไรกินได้บ้างอ่ะโอ้ยไม่อดนะไม่อดของลุงทั้งนั้นน่ะอยู่บนโต๊ะเนี่ยเต็มอยู่เนี่ยของลุงทั้งนั้นเปิดดูหม้อไหนยังอายละหุยอยู่ร้อนๆอยู่น้ำของลุงก็ไม่อดเต็มกินค่อยกินแต่ว่าขอพูดให้ฟังว่าในพิภพนี้เขากินของใครของมันนะโกเดียนเขากินของใครของมันนะของลุงนี่ลุงทำไว้มันมารอรับลุงอยู่ที่นี่แล้วไม่รู้ว่ามายังไงเต็มอยู่ที่นี่เขาก็เอามาส่งที่นี่เลยมานั่งคอยคิวอยู่ที่นี่ละหิวอะไรก็กินได้กินไม่หิวอะไรเลยอุดมสมบูรณ์แต่ว่าโกเดียนนะเด้ได้ทำไว้หรือเปล่าจะกินได้หรือเปล่า
โคเดียนก็ตอบว่าเอ้ยลุงหยมก็พูดไปได้คนบ้านเดียวกันแท้ๆจริงคนบ้านเดียวกันนั่นแหละแต่ขณะที่เราอยู่บ้านน่ะไปเชิญชวนโคเดียนทีไรแทบจะเอาตัวไม่รอดโคเดียนก็มักจะพูดว่าทำบุญศูนย์เปล่าไหว้เจ้าได้จริงว่าอย่างนี้แต่นี่อดีสงจะมีหรือเปล่าไม่รู้นะเอาลูกอยากให้กินเราเอาน้ำให้กินเทน้ำใส่แก้วเทน้ำจากเหยือกน้ำเย็นๆนั่นล่ะใส่แก้วไปยื่นให้โคเดียนโคเดียนก็จับไปกระเดือดเลยไปอึกเลยพอจิบเข้าไปเอาน้ำใส่ปากจิบเข้าไปมันร้อนเนี่ยได้โอ้ยบลบลโอ้ยบลร้อนเหมือนไฟกินเข้าไปไล่ยังไงวะร้อนเหมือนไฟกิบเข้าไปไม่ได้อ้าวมันร้อนยังไงก็น้ำลุงเทให้แท้ๆมันร้อนได้ยังไงเอามาสิว่ามาแล้วลุงเอี่ยมก็จับไปดื่มไม่ดูอย่างสบายแหมทำไมพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้กินน้ำนะเราก็เลยเนี่ยไม่เห็นว่ามันร้อนตรงไหนเลยไม่ร้อนตรงไหนเลยกินได้สบายเอาเทให้ใหม่เทให้ใหม่เต็มแก้วเรายื่นไปให้โคเดียนก็จับทั้งร้อนนั่นล่ะกิฟไม่ได้อีกกิฟเท่านั้นก็เลยลวกลิ้นลวกลิ้นกินไม่ได้ร้อนนี่อานิสงส์การให้ทานมันไม่มีเหมือนหนังหมาบ้ามันแสดงออกมาหมาบ้าเนี่ยถ้ามันติดโรคกลัวน้ำเข้ามาแล้วใครจะเอาน้ำไปให้มันกินมันก็กินไม่ได้อยากกินน้ำแทบล้มแทบตายพอวิ่งเข้าไปหาน้ำเท่านั้นกลัวน้ำเอาปากกระตึกเอาปากกระเดอะแก้วน้ำหรือขันน้ำให้คว่ำไปให้ออกไปฉะนั้นมันกินไม่ได้มันร้อนหรือมันเป็นยังไงไม่รู้นั่นโลกกลัวน้ำมันเป็นอย่างนั้นวิบากของกรรมมันให้ผลอย่างนี้อยากกินน้ำก็กินไม่ได้เอ้าสงสารหลวงเอี่ยมก็เลยตักข้าวใส่จานเปิดหม้อแล้วก็ตักข้าวใส่จานตักแกงราดหน้าให้อย่างดียื่นให้โคเดียนดื่มซะกินซะกินน้ำไม่ได้กินข้าวคงจะได้หรอกโคเดียนก็กำลังหิวทีเดียวจะกุ้ยเลยล่ะจับมาแล้วจะมากุ้ยเลยพอจับช้อนขึ้นจะตักตอนนั้นไอ้ยาทิ้งเข้าไปล่ะยังไงลุงเอี่ยมมันมีแต่ขี้เท่าเดี๋ยวมีแต่ขี้เท่าเต็มจานแล้วก็มีแต่กะหลาดเงินกะหลาดทองเต็มจานเลยไหนก็ลุงตักให้แท้ๆทำไมถึงกลายเป็นอย่างนั้นใบหลังเออพอมองตามก็เอะใจว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงเอามายื่นมาถึงมือลุงเอี่ยมพอมาถึงมือลุงเอี่ยมก็กลายเป็นข้าวราดหน้าดีๆนี่นะนะไม่เห็นมีอะไรจะไปเป็นขี้เท่าได้ยังไงลุงเอี่ยมก็กุ้ยให้ดูกินให้ดูกินได้ยังอร่อยยื่นให้โคเดียนอีกก็กลายเป็นขี้เท่ากลายเป็นกระดาษเงินกระดาษทองอีกแน่มันเป็นอย่างนั้นวิบากของกรรมอานิสงส์ของการไหว้เจ้าเขากระดาษมันเป็นอย่างนี้เดียวนะไม่มีอะไรมีแต่ขี้เท่ากับกระดาษเงินกระดาษทองเท่านั้นเองส่วนที่ว่าไหว้เจ้าได้กินนั่นคือเขาหยิบมากินเองเขาไม่ได้พิจารณาปฏิสังขาโยแต่อย่างใดเอาวันนี้ธาตุปัจเจกเขาก็ไม่ได้พิจารณาพอเสร็จธุระแล้วเขาหยิบมากินเฉยๆไม่มีใครให้ศีลให้พรที่ไหนไม่ได้กวดน้ำหมายทานที่ไหนเขากินอย่างธรรมดาเพราะว่าตัวเองก็ไม่มีศีลเพื่อนฝูงทั้งหลายก็ไม่มีศีลการทำบุญให้ทานนะไปถวายให้ท่านผู้มีศีลมีธรรมท่านฉันท่านพิจารณาปัจเจกซะก่อนพิจารณาธาตุปัจเจกซะก่อน
อาหารเองอาหารทั้งหลายนี่สักว่าเป็นธาตุของเป็นไปตามปัจจัยของมันเท่านั้นเป็นของไม่น่ารังเกียจแต่มาถูกต้องร่างกาย

เปื่อยเน่านี่แล้วย่อมเป็นของน่ารังเกียจจริงนักท่านพิจารณาอย่างโดยแยบคายซะก่อนท่านก็ฉันก็เพื่องเพื่อบำบัดเวทนาเก่าให้มันหมดไปแต่ก็จะได้เวทนาใหม่ขึ้นมาแทนการฉันอันนี้ก็เพื่อได้อยู่รอดในประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์ต่อไปเท่านั้นเราเรียนศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปเท่านั้นการฉันอาหารดีกว่านั้นไม่มีกินลงไปไม่นานเท่าไรมันก็ออกมาเป็นขี้เท่าละละพิจารณาอาหารเลปฏิคูณสัญญาอย่างดีซะก่อนท่านถึงฉันเวลาฉันแล้วท่านก็ยักษาต่อปีให้ผู้ทำบุญให้ทานก็ตรวจน้ำหมายทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายจนตลอดตัวของเราเองด้วยเขาก็ได้ความอิ่มอกอิ่มใจตั้งแต่วันแรกแล้วนั่นมีอานิสงส์อย่างนั้นเหมือนดังบุคคลอยากจะดูหน้าตัวเองจะเห็นใบหน้าตัวเองถ้าไม่มีกระจกเงาจะไปเห็นได้ยังไงมองไปที่ไหนก็ไม่เห็นหน้าตัวเองพอมีกระจกเงาสะท้อนภาพขึ้นมาก็จะเห็นหน้าตัวเองชัดแม้ฉันใดบุคคลผู้ทำบุญให้ทานถ้าไม่มีพระเจ้าพระสงฆ์ผู้มีศีลมีธรรมรับให้จะมีอานิสงส์ที่ไหนเพราะพระเจ้าพระสงฆ์นั้นเป็นกระจกเงาที่จะสะท้อนบุญกุศลให้ได้รู้ได้เรื่องราวตอนนั้นจะเห็นหน้าได้ชัดแม้ฉันใดอันโคเดียนนี่ก็เหมือนกันเขากินเองเขานั่นเองเพราะฉะนั้นจึงไม่มีผลสะท้อนให้เขาได้รับผลวิบากนั้นเท่าที่ควรนั่นเองแล้วกินสองทีสามทีก็ไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้ลุงเอี่ยมก็เลยบอกว่าเอาเดินไปดูบางทีอาจเจอของตัวเองตัวเองได้ทำไว้อย่างไรก็จะเห็นนะนี่หมู่บ้านของเราตำบลเราอยู่แถวนี้ไปนี่ตำบลชุมแสงอำเภอชุมแสงไปแถวนี้ไปตามนี้นั่นมันตำบลอื่นบ้านอื่นแถวนั้นไปอย่างนี้เขาชี้บอกไว้หมดเป็นแถวเป็นแนวกันดีเดินไปริ้วไปสักประเดี๋ยวเดียวลาลุงเหยียบแล้วก็ไปดูไปเจอจริงๆไปเจอโต๊ะตัวที่เคยไหว้เจ้านั่นแหละโต๊ะใบนั้นจำได้มีชื่อติดอยู่ว่าโกเดียนแซ่ลิ่มติดไว้ที่หน้านะของอ้วนจริงๆแต่ว่ามีกระถางธูปตั้งอยู่กระถางธูปนั้นยังไม่ดับเลยยังควรกุมอยู่นั่นเองใต้สางธูปลงมาก็ไม่มีอะไรมีตั้งแต่ขี้เถ้ากองอยู่เป็นระเบียบแล้วก็กระดาษเงินกระดาษทองก็กองอยู่เป็นระเบียบตกลงมาใต้โต๊ะก็ยังกองกันดีเป็นระเบียบดีไม่ได้ปลิวหนีไปไหนของว่าจริงๆนี่ของว่าจริงๆนี่แต่ว่ากินไม่ลอยสักอันเลยไม่มีอะไรกินได้สักอันเลยมีแต่ขี้เถ้ามีแต่กระดาษเงินกระดาษทองอันนี้แหละนะเราไหว้เจ้าเป็นประจำทุกปีถ้าวันเซ็งเม้งหรือวันศาสตร์อีมาเราก็ไหว้ทุกปีก็ไม่เห็นมีอะไรในนี้มีแต่ขี้เถ้ากับกระดาษเงินกระดาษทองแค่นี้แหละนะจึงประกาศขึ้นว่าเป็งอังว่าเลิกเหล็กขักแล้วไหว้เจ้าเขาหลักมาเหียงด้วยตาตัวเองแล้วกินไม่ได้สักอย่างเลยอยู่ในนี่มีแต่ขี้เถ้ามีแต่กระดาษเงินกระดาษทองข้าพเจ้าขอสาบานว่าจะเลิกแล้วถ้าหากมีโอกาสกลับไปเมืองมนุษย์อีกเราจะบวชให้ได้แก้ตัวบวชกับเขาด้วยเพราะในชีวิตไม่เคยได้บวชกับเขาลุงเอี่ยมก็สาธุด้วยอำนาจบุญกุศลที่ลุงได้กระทำมาขอส่งผลให้โกเดียนจงสำเร็จความปรารถนาเถิดจงโมทนาเอากับลุงนะลุงได้ทำมามากแล้ว
ถ้าจงโมทนาเอากับลุงนะลุงให้ส่วนบุญนี้สาธุกับลุงเอี่ยมพอคุยกันไปพอได้เรื่องได้ราวแล้วเขาก็เรียกทางโน้นทางยมบาลทางศาลาใหญ่บุญเรียกโกเดียนขึ้นมาอ้าวได้ยินได้ชัดอ้าวเขาเรียกแล้วเขาเรียกแล้วเขาเรียกแล้วไปรีบไปซะดีกว่าอาบลาลุงเอี่ยมแล้วก็ไปละลิ้วไปเลยไม่มีอะไรกีดขวางเลยลิ้วลิ้วลิ้วลิ้วถึงหน้าโต๊ะยมบาลเลยไปโค้งคำนับที่นั่นมาแล้วเหรอโคเดียนครับผมมาแล้วชื่อโคเดียนเหรอครับผมแล้วนามสกุลอะไรแซ่ลิ่มมาอ้าวบัญชีทางซ้ายบัญชีทางขวาเปิดบัญชีดูโกเดียนใช่ไหมใช่แต่นามสกุลไม่ใช่นามสกุลอะไรนามสกุลแท้ตั้งมันผิดกันเนี่ยวะโกเดียนเขาว่าเขาแท้ลิ่มอันนั้นแท้ตั้งได้ยังไงขอถามอีกสักข้อสองข้อแล้วอายุเท่าไหร่โคเรียนอายุเท่าไหร่อายุ42ปีจะเข้า42ปีแล้วในบัญชีว่าไงไม่ใช่อีกอายุโคเรียนคนนี้แท้ตั้งนี้อายุตั้ง72ปีแล้วผิดอีกแล้วอายุก็ไม่ใช่นามสกุลก็ไม่ใช่ขอถามอีกข้อสุดท้ายภรรยาของโคเดียนชื่ออะไรชื่อแม่คำชื่อนางคำนะแต่บอกไปนามสกุลของเขาต่างหากในบัญชีว่ายังไงในบัญชีไม่ใช่นี่ผิดเพี้ยนไปอีกเป็นแม่บุญมาหรือแม่อะไรไปอย่างนั้นนะโอ้ยมันผิดทำอะไรไม่รู้ไม่ดูตามาตาเรือยมบาลก็ตีโต๊ะตึงดึงดึงโอ้ยมันทำอย่างนี้ทำสับเผ่าเว้ยทำสับเผ่าจับคนไม่ได้ดูตามาตาเรืออะไรเสียเวลามนุษย์ทั้งหลายในดินแดนมนุษย์เขาตายเพียงสามวันเท่านั้นเขาก็เอาไปฝังแล้วเขาก็เอาไปเผาแล้วเอาไปส่งโดยแล้วเอาไปส่งเขาโดยแล้วประเดี๋ยวจะทีไม่ได้การพวกยมทูตทั้งหลายผู้จับมากันตาเลือกตาลานกุลีกูจอเขาไปจับเอาแขนโคเดียนลากทุลูทุกังไปเลยไม่ได้ฟังละไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ยมบาลดุร้ายแล้วเลี้ยวไปเลยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไปเลยในระยะในระหว่างทางกำลังหิวจัดก็เลยบอกว่านายนายหิวน้ำเหลือเกินนายถ้าพบน้ำให้ได้กินน้ำหน่อยได้ไหมได้ได้ถ้าเจอน้ำจะให้กินหรอกแต่เดี๋ยวนี้ยังไม่มีน้ำพอมากลางทางแล้วมาปรากฏว่ามานานพอสมควรแล้วถึงบ้านตัวเองละแต่ว่าในบ้านมันเป็นนิมิตหมายอันหนึ่งมันเป็นนิมิตหมายไม่มีบ้านมีแต่ท้องไร่ท้องนาโล่งอยู่อย่างนั้นมีแต่ซากควายตายขาวโพลนอยู่กระดูกมันขาวโพลนอยู่แต่ว่าข้างบนมันล่อนแล้วไปแล้วขาวเห็นกระดูกขาวแต่ว่าข้างล่างมันมีหนังรองอยู่มีหนังรองอยู่แล้วก็มีน้ำขังอยู่ในหนังควายนะนายนายเจอแล้วนายน้ำเจอแล้วไหนน้ำอยู่ไหนนั่นอยู่ในโครงควายนะดำปีแล้วมันทั้งแดงทั้งดำแล้วอยู่ในโครงควายนะจะกินได้ยังไงกินได้เหรอได้ขอให้เรียกสักอึกสองอึกเพื่อเด็กกั้วคอแห้งเป็นไฟแล้วเอาที่สิกินได้ก็เอาที่ทำโค้งๆลงไปคุกเข่าลงไปจะมุดเข้าตูดควายนั่นเองตูดควายมันโหวๆอยู่เขาก็ผักที่ท้ายทอย
ผักหรือซุกที่ท้ายทอยปิ้งดับเข้าไปในโครงควายเลยเข้าไปในโครงควายแล้วดับเลยพอรู้สึกตัวขึ้นมาไอ้ยาเขามัดตีนมัดมือเราแล้วกระดุกกระดิกไม่ได้แล้วรู้สึกแล้วลืมตาดูข้างบนก็เห็นแต่ผ้าขาวคุมโปงอยู่เรียกว่าดอยนะคุมพาดไปตามเชือกนะแต่ว่าข้างล่างข้างทั้งข้างทั้งใต้ทั้งขวาก็เป็นฝาหีบเอ๊ะทำยังไงเนาะก็รวมกำลังของตัวเองขึ้นจะเรียกก็ช่วยด้วยก็เรียกไม่ได้พอตายไปแล้วตั้ง20ชั่วโมงแล้วว่าตั้งแต่วานเนี่ยเอาพระมาฉันจนเอาพระมาฉันแล้วก็ส่งพระกลับไปแล้วเหลือแต่แขกผู้มาในงานกินข้าวรอบหีบอยู่นั่นได้ยินเสียงคุยกันโจเจโจเจโยโคเดียนไม่น่าตายเลยนะอายุยังน้อยยังหนุ่ม42ปีแม่คำก็ยังหนุ่มยังสาวน่าเสียดายจริงๆคุยกันอยู่อย่างนั้นเอ๊เขาคุยกันอยู่นี่คุยเรื่องของเราซะด้วยก็รวมกำลังขึ้นมาให้เลือดลมมันวิ่งได้ดีๆกระตือศอกได้แล้วจะเอามือเขามัดกันไว้อย่างนี้จะเอาอะไรเรียกก็ศอกกระดูกกระดิกเดียวแล้วก็เลยเอาศอกของที่ฝาหีบนะดังตึ้งดึ้งเลยนะดังดึ้งดึ้งเงี้ยตึ้งดึ้งเงี้ยสองทีสามทีคนนั่งอยู่ใกล้ๆลุกขึ้นแตกคือกันไปได้ยินในหีบนี่แท้ๆได้ยินชัดใครได้ยินบ้างคนนั่นก็ได้ยินคนนี้ก็ได้ยินชัดๆอยู่ในหีบชัดๆพอเขาโจทย์จันกันว่าเขาได้ยินแน่นอนแล้วได้ยินว่าเขาได้ยินแน่นอนอยู่ในหีบแน่นอนเอาอีกครั้งที่สองดึงอีกเอาดึงวันนี้ก็แตกคือกันครั้งที่สองนี่ก็แหมเหยียบถ้วยเหยียบจานกันละเนระนาดทีเดียวละนะเพราะมันขี้ขลาดกันกลัวไม่เคยมีหีบคนตายไปแล้วตั้งวันกว่าแล้วมันดังขึ้นดึงๆอย่างนี้ไม่อยู่สักคนแล้วคนไปออกันอยู่ประตูออกบ้านบนตัวสั่นงันงกอยู่โน่นมีคนกล้าคนหนึ่งพูดขึ้นว่าพวกเราก็ขี้ขาดไปได้เว้ยขี้ขาดไปได้โกเดียนเขามีคนเดียวพวกเราตั้งร้อยถ้าหากมันมีอะไรลุกขึ้นมาพวกเราก็ลุมจับกันคงจะได้นะโกเดียนคนเดียวจะขนาดไหนวะไปดูบางทีอาจจะฟื้นว่าคนกล้าก็เดินอ้าวอ้าวเข้าไปพวกที่ขี้ขาดทั้งหลายก็ตามหลังไปแล้วตามหลังเข้าไปว่าไปยังไงพอไปถึงที่หีบแล้วคนกล้าคนนั้นก็กระชากผ้าทันทีจับผ้าขาวคุมปองเนี่ยกระชากออกมามองเข้าไปในกะโหลกหลับตาปิบๆอยู่ฮ้าวหลับตาปิบๆอยู่เนี่ยถ้าจะฟื้นแล้ววะถ้าจะฟื้นแล้วลองเรียกดูสิได้ยินหรือเปล่าโกเดียนได้ยินไหมพยักหน้าได้ยินพยักหน้าได้ยินแน่พยักหน้ารับแล้วไม่ใช่คนตายไม่ใช่ผีที่ไหนหรอกคนฟื้นเนี่ยฟื้นเนี่ยคนขี้ขาดทั้งหลายก็ลุมไปดูแต่ว่าไปดูนี่รอดจากกระแล่เขาไปมาบ้างไม่ได้ดูเฉยๆรอดจากกระแล่เขาไปถ้าจะไปดูด้วยตัวเองก็กลัวอยู่นั่นบางทีก็เอาคางมากายบาลัยเขามองดูส่องเขาไปดูกลัวขนาดนั้นละยังขี้ขาดอยู่เอาช่วยกันยกออกมาข้างนอกนี่อยู่ในนี่มันมัดตีนมัดมืออยู่ลำบากหามกันออกมาข้างนอกบนลานบ้านแล้วก็แจ้ช่วยกันแจ้กาสังหรือช่วยกันแจ้ฝ้ายมัดตีนมัดมือออกมัดแจ้ยากเหลือเกินเพราะมันตึงขึ้นมาแล้วนิ้วมือดึงขึ้นมาฝ้ายมันก็ลัดลงไปโก
คนกล้าก็มีพวงกุญแจอยู่ที่เอวมีมีดพับอยู่ที่นั่นระลึกได้ดึงมีดพับออกมาเปิดปาดเลยมีดพับสีดึงออกมาก็ปาดกาสังออกอย่างดีปาดออกปาดออกปาดออกกันนวดตีนนวดมือให้จนหมดแล้วก็แหมมันปรากฏว่าเลือดลมมันวิ่งได้ดีมันวิ่งได้ดีมือก็ยกขึ้นมาได้อะไรขึ้นมาได้แต่ว่าหิวนี่ยังหิวอยู่หิวน้ำจะขอกินน้ำก็ขอไม่ได้เพราะลิ้นมันแข็งก็เลยทำตาทำปากพะงาบพะงาบขึ้นมาเจี๊ยปึ้งเจี๊ยจุ้ยเจี๊ยจุ้ยทำนองนี้ล่ะเจี๊ยจุ้ยหิวน้ำอยากกินน้ำหลายคนกล้าก็เอียงหูเข้าไปใกล้ๆเอ้าว่ายังไงปากพะงาบพะงาบเขาว่ายังไงหิวน้ำหิวน้ำเจี๊ยจุ้ยเจี๊ยจุ้ยทำนองนี้หิวน้ำแล้วเขาก็เอาน้ำมาเทใส่แก้วแก้วนั่นก็เลี้ยงกันมาด้วยเหล้าบ้างได้ไรบ้างธรรมดาละเมื่อคืนเนี่ยเลี้ยงกันมาแต่เมื่อคืนไม่ได้ล้างกระเทน้ำใส่นั่นแล้วก็เอามาใกล้ๆปากเอาช้อนตักใส่ปากง่ายอย่างนี้ตักใส่ทีแรกสองช้อนสามช้อนมันยังกืนไม่ได้เพราะลูกกระเดือกยังไม่ทำงานไม่ได้ทำงานเลยลูกกระเดือกเนี่ยพอมันน้ำซึมลงไปทั่วลูกกระเดือกดีแล้วจึงค่อยกลืนอึกลงไปเลยแหมมีแรงจังว่าไปหมดทั้งตัวเลยเหมือนดังถังทรายแห้งๆแล้วเทน้ำลงทีละแก้วอย่างนั้นล่ะถังทรายมันแห้งๆเทน้ำลงทีละแก้วมันก็ดูดซึมเอาอย่างรวดเร็วเหมือนกันว่าเทใส่ก็ว่าไปเทใส่ก็ว่าไปเอาช้อนตักไม่ทันใจเอาแก้วมาให้ดื่มเอาเองค่อยดื่มค่อยดื่มประเดี๋ยวมันจะเข้าหลอดลมมันจะยุ่งโอเดียนพยักหน้ารับทราบไม่เป็นไรกินดื่มกืนเอากืนเอาแก้วที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นี่จะกืนยากๆแล้ววันนี้เพราะว่ามันเต็มแล้วกระถางทรายแห้งๆมันเต็มไปหมดแล้วน้ำชุ่มชื้นไปหมดแล้วพอแก้วที่ห้านี่ก็สายหัวไม่แล้วไม่แล้วไม่พูดได้เบาๆพูดได้เบาๆหนึ่งสักประเดี๋ยวเดียวหิวข้าวแสบท้องมีแต่น้ำลงไปอาหารไม่มีเลยทำปากพะงาบพะงาบขึ้นอีกคนกล้าก็เอียงหูเข้าไปใกล้ๆใกล้อีกเกี้ยปึ้งเกี้ยปึ้งหรือว่าเกี้ยม้วยเกี้ยม้วยทำนองนี้อยากกินข้าวต้มอยากกินข้าวหิวข้าวอ้าวหิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วข้าวต้มเราไม่อดเอามาแล้วเขาก็เอาข้าวต้มอยู่ในหม้อเลี้ยงแขกแต่เมื่อคืนนี่ยังไม่หมดเลยเอาน้ำผสมพอให้มันเหลวๆหน่อยมาตักใส่ปากให้ตักใส่ปากให้ตักใส่ปากให้จนอิ่มจนกืนไม่ลงละช่วยที่สามช่วยที่สี่เวลากืนไม่ลงแล้วก็เลยสายหัวอีกกินน้ำเขาเอาน้ำให้กินก็หลับเลยเขาเนี่ยหลับคาถ้วยเลยเพราะว่ามันเพลียมันกำลังหิวมากๆแล้วกินข้าวมากๆแล้วมันเพลียนอนหลับโกรนสนั่นหวั่นไหวเลยคือข้าคือข้าโกรนได้ยินถนัดเลยคนอ้วนๆกินข้าวลงไปนอนหลับมันก็โกรนที่ไปคือข้าคือข้าตาหมอตามมาหมอบอกว่าปล่อยปล่อยปล่อยให้นอนปล่อยให้นอนพักผ่อนแกไปตั้งหลายชั่วโมงแกคงจะเพลียไม่ต้องรบกวนนะให้นอนนะมันหมดจริงๆนะเมื่อวานเนี่ยชีพจรหยุดเต้นจริงๆหมอก็ได้มาตรวจแล้วล่มละลายจริงๆไม่มีชีพจรเลยหัวใจหยุดทำงานจริงๆไม่ฟื้นมาได้ยังไงตั้งหลายชั่วโมงเนี่ยปล่อยให้พักผ่อนก่อนนะก็นอนหลับพักผ่อนอยู่นั่นตั้งโพนตะวันบ่ายคอยไปบ่ายสามบ่ายสี่จึงค่อยพลิกตัวขึ้นมาคราวนี้ขอกินน้ำอีกบันนี้ออกเสียงบ้าง
น้ำน้ำเชียจุ้ยเชียจุ้ยมาเอาน้ำให้กิน

0: ข้าว
1: ก็กินเอาข้าวต้มให้อีกข้าวต้มมันกินง่ายเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบม้วยเจี๊ยบม้วยเนี่ยมันกินง่ายข้าวต้มมันกินง่ายกินเอากินเอากินเอาแล้วก็เขาก็ลุมมาถามเป็นยังไงไปตั้งหลายชั่วโมงไปเจออะไรมาเล่าให้ฟังหน่อยดิโอ้ยอย่าถามว่าเดี๋ยวนี้นะถ้ามาถามแบบนี้วัวเล่าไม่วัวก็ตายอีกพอดีอะให้วัวแข็งแรงแข็งแรงก่อนเถอะจะเล่าให้ละเอียดละเอียดฟังนะจะเล่าอย่างละเอียดละเอียดให้ฟังนะแต่เดี๋ยวนี้ขอพักผ่อนก่อนเถอะให้มีแรงดีๆก่อนพี่น้องทั้งหลายจะได้รบกวนเลยมีรู้เรื่อง

พี่น้องทั้งหลายอย่าได้รบกวนเลยมีรู้เรื่องหมดเขาก็ไม่รบกวนละปล่อยให้พักผ่อนอยู่นั่นอีกต่อไปวันที่สองต่อมาแกก็ลุกนั่งขึ้นมาได้พลิกตัวพลิกเตอได้ลุกเดินเหินไปได้บ้างอยู่ลึกเวียนหน้าเวียนตาอยู่บ้างวันที่สามแกก็เดินรอบบ้านแกได้แล้วก็ประกาศไปเลยพี่น้องทั้งหลายอยากจะฟังเรื่องราวที่หัวตายไปตั้ง20กว่าชั่วโมงเนี่ยถ้าอยากฟังก็ให้มากันให้หมดมากันหลายๆถ้ามา4คน5คนให้หัวเล่าหัวจะไม่เล่านะ10คนก็จะไม่เล่าพอว่าเล่าจบไปแล้วเที่ยวหลังมาอีกขบวนอื่นมาอีกหัวก็เล่าอีกมาอีกเที่ยวหลังอีกก็เล่าอีกหัวก็ตายอีกพอดีละเพราะฉะนั้นอยากฟังก็จงมาให้หมดซะก่อนอำเภอชุมแสงเรามีเท่าไรให้มาประกาศไปเขาบอกกันโคเดียนจะเล่าเรื่องที่ตายไปแล้วให้พี่น้องทั้งหลายฟังพากันลุมกันมารอฟังแย่งกันสามีภรรยาทะเลาะกันเลยถ้าว่าจะไปขอยจะไปเจ้าจะไปอยู่อย่างนั้นเอาไม่ต้องไปปิดบ้านไว้ไปด้วยกันมาหมดเต็มกันหลายๆแล้วอย่างนี้หลายๆอย่างพี่น้องทั้งหลายเรื่องราวมันมีอยู่ว่าวันนั้นว่าไปดูงานตากแดดเปี้ยงๆตลอดวันแล้วก็ปวดหัวกระทันหันกลับมาก็กินยาแอสไพรินนับไม่ได้มีจำนวนมากกินเข้าไปพอกินเข้าไปประเดี๋ยวเดียวมันก็ออกฤทธิ์ตะคันตะคอขึ้นมาสลุมสลือขึ้นมาคล้ายๆจะเป็นลมคล้ายๆจะปวดหนักปวดเบาธรรมดาเนี่ยนะก็เลยไปเข้าห้องน้ำพอเข้าไปห้องน้ำยังไม่ได้ปิดประตูเลยนะหน้ามืดวูบเดียวล้มลงไปคืนเดียวจิตเลยออกจากร่างมายืนดูตัวเองอยู่ไอ้ยาไอ้ยาว่าเป็นลมใครจะช่วยเนาะแต่คิดวิตกอย่างนี้ส่วนร่างเขาออกเข้าไปในบ้านแล้วเขาไปทำยังไงไม่รู้แต่คิดอยู่ในนั่นงงอยู่ที่นั่นสักเดี๋ยวเดียวมีคน4คนแต่งตัวสมัดสมแงกลางร่างกายกำยำล่ำสันมากมาถามว่าชื่อโคเดียนเหรอก็ตอบเขาไปว่าครับผมชื่อโคเดียนหัวหน้าเขาบอกว่าจัดการเลยจัดการก็จับเลยต่อสู้เขาอยู่นั่นพักใหญ่ๆแต่ว่าเขาบีบแขนเราเหมือนดังแขนจะแตกเหมือนดังครีมเหล็กมือเขาแข็งมากเลยไปต่อสู้เขาเลยยอมจำนนเขาเดินตามเขาออกไปไปถึงประตูบ้านเห็นหมอลอดหิ้วกระเป๋าเดินมาอย่างรีบเร่งเพื่อจะไปดูร่างกายที่บนบ้านมั้งเรียกให้หมอลอดช่วยด้วยช่วยด้วยคุณหมอเขาจับวัวไปแล้วเขาไม่เหลียวมาดูวัวเลย เขาก็เดินเข้าบ้านเฉยไปเฉยเราก็น้อยใจตัวเองคนรู้จักกันแท้ๆทำไมไม่เหลียวดูแลกันบ้างก็เลยตามเขาไปตามเขาไปเร็วที่สุดนะเร็วๆๆๆไปจนถึงศาลาใหญ่มันไกลหลายร้อยกิโลมั้งไกลมากแต่ว่าไปบึดเดียวไปถึงที่นั่นเขาก็ให้พักเขาพักบาลัยให้นั่งลงคอยคิวอยู่ที่นั่นคอยคิวไปคอยคิวมาสักประเดี๋ยวเดียวก็มองเห็นทิศซุ่มทิศซุ่มนี่เขาผูกศอกดึงออกมาแล้วลากไปทางนั้นเราก็รู้จักว่าทิศซุ่มนี่ทิศซุ่มนี่ตายนะเมื่อวานนี่เขามาซื้อไม้กระดานที่บ้านเราป้าไปซื้อไปใส่ไปทำหีบใส่ทิศซุ่มคิดดูดีๆตัวของเราก็เป็นลมล้มลงในห้องน้ำเขาหามเอาร่างเขาไปในบ้านแต่จิตใจหรือวิญญาณของเราไม่ได้เข้าไปด้วย เข้าไปไม่ได้ในบ้านพอดีคนสี่คนตรูกันเข้ามาถามชื่อแล้วเขาก็จับเรามาถ้าอย่างนั้น

0: รามาที่นี่เราก็ตายสิเสียใจใหญ่ตอนนั้นเสียใจว่าเจ้าของตายแน่แล้วตายแน่แล้วก็ร้องไห้กันใหญ่เลยคนตั้งแสนตัวเดียวมาบังมาดูว่าคนเดียวก็อายเขาตายก็ตายตายก็ตายแต่รู้สึกหิวมากนะทำไงเนาะตายก็ตายเลยนายตรวจผ่านมาก็เลยถามเขาว่านายนายไปกินน้ำได้ที่ไหนนายกินข้าวได้ที่ไหนนายหิวข้าวแล้วหิวน้ำแล้วเขาก็บอกว่าไปก็ได้แต่ต้องกลับมาเร็วๆนะเขาก็บอกว่าในพิภพนี้ถ้าใครทำไว้จึงค่อยได้กินใครไม่ได้ทำไว้ก็จะไม่ได้กินหาดูเอาเองนะเขาบอกอย่างนี้แล้วก็ไปสักเดี๋ยวเดียวไปเจอลุงเอี่ยมลุงเอี่ยมนั่งอยู่เก้าอี้อย่างภูมิฐานมีโต๊ะมีอาหารเต็มโต๊ะก็เลยไปขอกินกับลุงเอี่ยมลุงเอี่ยมก็เมตตาให้น้ำกินแต่ก็กินไม่ได้มันร้อนเหมือนไฟสองทีสามทีก็กินไม่ได้อยู่นั่นแค่ลุงเอี่ยมก็เมตตาตักข้าวใส่จานให้ตักเจ้าข้าวใส่จานให้ลาดหน้าให้อย่างดีแกยื่นมาให้ก็จับออกมาถึงมือตัวเองก็กลายเป็นขี้เถ้าอยู่ในจานนั่นเต็มบริบูรณ์ไปบกพร่องเลยปีที่ขี้เถ้าทั้งนั้นกับกระดาษเงินกระดาษทองสองทีสามทีพอยื่นให้โคลุงเหยียมไปก็กลายเป็นข้าวลาดหน้าดีๆแกก็กุ้ยให้เราดูกินให้เราดูสองทีสามทีก็เป็นอยู่อย่างนี้แค่สงสารว่าเดินไปทางนี้เผื่อบางทีจะพบของตัวเองเดินไปไม่นานเท่าไหร่นักก็ไปเจอของตัวเองโต๊ะใบนี้โต๊ะใบที่ไหว้เจ้าเนี่ยอยู่โน้นแล้วติดป้ายไว้ด้วยกระถางธูปก็ใช่เชิงเทียนก็ใช่แต่ไม่มีอะไรกินได้อยู่ในโต๊ะมีแต่ขี้เถ้ากับกระดาษเงินกระดาษทองเท่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายวัวไปเหียงมาด้วยตาแล้วนะวัวไปเหียงมาด้วยตาตัวเองแล้วใครจะมาโกหกไม่ได้เพราะฉะนั้นขอสาบานว่าเป็นอังว่าเลิกเหล็กขาดใครจะมาบังคับไม่ได้บังคับให้ไหว้เจ้าวัวกระดาษไม่ได้เพราะวัวไปเหียงมาด้วยตาแล้วเพราะฉะนั้นกลัวจะเลิกแล้วจะบวชในพรรษานี้ให้ได้นั่นแม่คำก็สาธุสาธุท่าโคเดียนบวชจะไม่ให้อดอยากอะไรน้ำร้อนน้ำชากาแฟจะไม่ให้อดเลยน้ำตุ่งน้ำตาลจะไม่ให้อดเลยข้าวปลาอาหารจะกินกี่เวลาก็จะให้กินเช้าก็ได้กินเพลนก็ได้จะเลี้ยงให้อิ่มน้ำสำราญถ้าโคเดียนบวชจริงๆแต่ก่อนน่ะไม่เคยว่าจะบวชอย่างนี้แต่ทำบุญทีไรก็ต้องผิดกันซะก่อนทะเลาะกันซะก่อนทุกครั้งมาไอ้คราวนี้คงจะสบายแล้วสาธุโมทนาครับโคเดียนจริงๆล่ะเอาจริงๆนะแม่ครับว่าจะบวชจริงๆนะเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเป็นพายังนะจงเป็นสักขีพายังให้นะว่าจะบวชจริงๆ เราสาบานกับลุงเอี่ยมแล้วว่ากลับมาได้แล้วจะมาบวชเพราะฉะนั้นเป็นอังว่าเลิกเหล็กขาดแล้วไหว้เจ้าขอกระดักพอจะเข้าพรรษาแกก็มาเข้านาคมาเข้านาคแล้วในพรรษานี้จะบวชแม่คนจีนร้องนาคมันร้องยากร้องเย็นจริงๆเอซ่าห้างพันเตก็ไม่ได้ได้แต่แอซ่าห้างพังแต่ยังไงล่ะพันก็พังแต่ยังไงล่ะพันเตก็ไม่ได้อีกมันยากที่สุดที่สังคมพันเตอุปสัมบดังยาจามิอุลุมปัจจุมังพันเตสร้างโคไม่ได้เลยอุลุมปัจจุมังพันเตสร้างโคองลังปัจจุมังพังแต่สร้างโคยังไงล่ะอุลุมองลังปัจจุมังพังแต่สร้างโคยังไงล่ะสร้างโคก็ไม่โคให้เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์เมตตาสงสารหลายก็เลยอนุโลม บอกไปทีละคำละคำไปกันเลยได้บวชในพระพุทธศาสนาเป็นภิกษุแกก็ปฏิบัติเคร่งครัดจริงๆถือสุรงข้อวัดเคร่งครัดกินมื้อเดียวด้วยไม่ได้กินสองเวลาเหมือนเขาเอาจริงเอาจังเพราะเราไม่มีโอกาสได้บวชแกก็ทำจริงๆพอออกพรรษาแล้วยุบไปหมดร่างกายพุงใหญ่ๆก็ยุบไปหมดผ้ากางเกงตัวเขาใส่ไม่ได้แล้วมันหลวมแล้วแกกลัวจะเป็นโรคกระเพาะลำไส้มันแสบท้องตอนเย็นมาแกก็เลยขอลาศึกพอศึกออกมาแกก็ประกาศปฏิญาณตนเป็นพุทธมามาค่ะเป็นอุบาสกแม่คำก็ประกาศปฏิญาณตนเป็นอุบาสิกาแม่คำอุบาสิกาคำปฏิบัติคลองละนงสืบมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนี่เองในสมัยนั้นอาโกเดียนอายุ42สงครามโลกมานี่ก็50กว่าปีมาบวกกันแล้วก็คงจะ90กว่าปีแล้วโคเดียนถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็คงจะอายุในราว90กว่าปีนะถ้าอยากรู้เรื่องราวนี้ดีก็จงไปสืบดูที่วัดคลองละนงอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เถิดเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่นั่นในสมัยนั้นเจ้าพระคุณพระอุบาลีคุณอุปมาจารย์เมตตาไปสร้างวัดนี้ให้ตั้งชื่อให้เป็นวัดคลองละนงตั้งอุบาสกอุบาสิกาผู้นับถือพระพุทธศาสนาถึงพระไตรสรณคมเป็นผู้อุปถัมภากวัด อย่างลุงเอี่ยมเป็นต้น เรื่องนี้เกิดขึ้นที่นั่นเพราะฉะนั้นใครงมงายกันแน่ที่เขาว่าลุงเอี่ยมงมงายแต่ว่าโกเดียนที่ว่าเขางมงายต้องไปขอกินข้าวครับลุงเอี่ยมกินน้ำครับลุงเอี่ยมกินก็กินไม่ได้เสียด้วยเพราะตัวเองไม่มีอานิสงส์ในการทำบุญให้ทานได้เพราะฉะนั้นพวกเราเป็นชาวพุทธไม่งมงายหรอกทำบุญสุนทานทีไรก็หาสิ่งที่บริสุทธิ์ผุดพองมาทำบุญกันเถอะอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาทำบุญกันเลยทำบุญให้หลวงปู่คำพองก็เหมือนกันอย่าให้สัตว์อื่นมาต้องตายในงานนี้เพราะพวกเรามันมีตลาดอยู่ใกล้ๆแถวนี้ไปจ่ายตลาดของสำเร็จรูปมาผักนางอังห้ามีก็จงเอาสิ่งนั้นถ้าไปเชือดเป็ดเชือดไก่มาทำบุญให้หลวงปู่เชือดหมูเชือดวัวเชือดควายมาทำบุญให้หลวงปู่หลวงปู่จะไม่ได้รับเลยนะหลวงปู่จะไม่ได้รับเลยไม่โมทนาซะด้วยหลวงปู่ได้ยินเสียงเทศน์นี้แล้วคงจะชื่นใจนะว่าอีกสักหน่อยเถอะว่าอีกสักหน่อยเถอะไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่มาทำบุญนะท่านไม่ยินดีหรอกหลวงปู่ไม่ยินดีเพราะไม่ได้ผลอะไรเลยแถมจะยังใช้หนี้เขาอีกเพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธทั้งหลายจงหาความบริสุทธิ์ในตัวเองเถิดมีความบริสุทธิ์แท้ๆในการทำทานเป็นทานนังเมปริสุทธิ์ทางแท้อาสวัคยาวหังก็จะเป็นพลปัจจัยทำให้ถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสเป็นสมุจเฉทปหารจะได้ถึงพระนิพพานแน่นอนถ้าเรายังยินดีในการฆ่าสัตว์จัดชีวิตอยู่เราจะตามใช้กรรมอันนี้ตั้งนานเท่านานอีกนะเวียนว่ายตายเกิดใช้กรรมต่อไปอยู่ดังที่แสดงมาเพื่อเป็นคติแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงนำไปไข้ควรพินิจพิจารณาด้วยปัญญาอันฉลาดของตนของตนเองเถิดอัปปมาทธรรมไม่มีความประมาทจะอย่างใดตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจริงๆจังๆต่อแต่นั้นก็จะได้ประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมทุกประการรับประทานฝอยมาก็สมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติ ไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนหลวงพ่อท่อนญาณทโรวัดป่าศรีอภัยวันอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะ

โอวาทของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทหรือท่านจันวัดบรมนิวาสแขวงรองเมืองกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในพวกเราชาวสยามนี้ควรเห็นได้ว่าเป็นคนมีบุญมากเกิดมาได้พบพุทธศาสนาทีเดียวด้วยบุรพบุรุษของเราถือกันมานานกว่า 2,000 ปีแล้วอย่าพากันมีความประมาทพึงตั้งใจให้เห็นผลจนรู้สึกตัวว่าเรามีที่พึ่งอันใดแล้วจึงจะเป็นคนที่ไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาอะไรเป็นปัจจัยของอวิชชาเรานั่นแหละเป็นปัจจัยของอวิชชาอะไรเป็นปัจจัยของเราอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยของเราถ้ามีอวิชชาก็มีเราถ้ามีเราก็มีอวิชชาตำราแบบแผนมิใช่ยายามิใช่ตำราแบบแผนความไข้ไม่ได้หายได้ด้วยยาอย่างเดียวต้องอาศัยกินยานั้นด้วยไข้จึงหาย

เหตุที่ทำให้สมาธิเสื่อมหรือไม่เกิดนิวรณ์ความฟุ้งซ่านสุทธคามความสงสัยความง่วงความโกรธไซความพอใจกาม

วิธีทำจิตวิธีทำจิตคือว่าต้องตั้งสติให้มั่นข้อสำคัญที่สุดอย่าไปคิดปรุงแต่งมากเพราะปัญหาทุกอย่างมันเกิดจากการคิดปรุงแต่งฉะนั้นพอไปกระทบอะไรโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเสียงหรือคำพูดที่ไม่ไพเราะไม่ดีเราก็ต้องนิ่งไว้ก่อนการนิ่งคือการตั้งสติและปัญญาก็จะมาแล้วก็จึงหาทางปฏิสัมพันธ์ออกไปแล้วแต่กรณีก็จะช่วยให้เหตุการณ์นั้นสงบลงได้จากบทสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บรรจบบรรณรุจิผู้สัมภาษณ์คุณอัครวัฒน์โอสถานุเคราะห์

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสานัตถิสันติปรังสุขังติสีขอถวายความเคารพต่อหลวงพ่อพระคุณของหลวงพ่อสนองกตปัญโญอดีตเจ้าอาวาสทั้งสังฆทานแต่ขอโอกาสต่อหมู่คณะสงฆ์ขอเจริญพรสาธุชนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้อาตมาภาพมีโอกาสมาแสดงธรรมเนื่องเกี่ยวกับที่หลวงพ่อท่านได้ละสังขารไปแล้ว หลายวันแล้ว แล้วก็มีการสวดพระอภิธรรมทุกวันแล้วก็นิมนต์พระมาแสดงธรรมทุกวันตลอดไปจนกว่าจะถึงเวลาสมควรที่จะทำอะไรต่อไปปัตตมาเองก็ครั้งนี้ก็มาครั้งที่สองครั้งก่อนโน้นปัตตมาก็เดินทางมาก็ช้าเวลาหน่อยหนึ่งประมาณ15นาทีก็ได้มีการแสดงธรรมวันนี้ก็เดินทางมาออกจากวัดก็ตั้งแต่บ่ายหนึ่งมาเรื่อยๆมาจนมาถึงที่นี่ก็สี่โมงกว่านิดหน่อยมาก็ได้เห็นพระที่ท่านดูแลการต้อนรับเป็นอย่างดีก็ได้ไปพักที่เรือที่ทำเอาไว้ท่านเป็นที่พักอาศัยสำหรับพระที่ท่านมาแสดงธรรมเพราะนั้นโอกาสนี้ก็มาภาพก็ได้แสดงธรรมส่วนเรื่องของธรรมะที่จะกล่าวถึงส่วนนี้ก็พูดถึงเรื่องหลวงพ่อเกี่ยวกับท่านถือว่าท่านเป็นผู้มีบุญหลวงพ่อพ่อสนองกตปุญโญซึ่งตามชื่อของฉายาของท่านกตปุญโญหมายถึงผู้กระทำผู้มีบุญนะผู้มีบุญทุกคนมีบุญนะโยมนะ เพราะนั้นการที่พวกเราทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้เกิดมาอยู่ในโลกใบนี้ก็ถือว่ามีบุญเพราะอะไรเพราะว่าที่พวกเทวดาทั้งหลายก่อนที่จะละจากวิมานหมายความว่าเทวดาเนี่ยเคลื่อนจากที่คือเทวดาตายนะหมายความว่าตายจากสวรรค์ลงมาเนี่ยพวกหมู่พวกทั้งหลายก็จะขอร้องแล้วก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานให้มาเกิดในโลกมนุษย์เทวดาเนี่ยตั้งความปรารถนาเนี่ยตายแล้วเนี่ยเคลื่อนจากเทวดาแล้วเนี่ยมาเกิดในโลกมนุษย์เขาต้องการมาเกิดในโลกมนุษย์แต่มนุษย์เราเนี่ยต้องการไปเกิดเป็นเทวดามันกลับกันนะโยมเนาะกลับกันเทวดาเนี่ยเขาทำไมถึงบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์เกิดมาในโลกใบนี้แต่ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์การเกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสที่จะกลับไปเกิดเป็นเทวดาได้อีกถ้าไม่ประมาทเพราะนั้นคนเราเนี่ยได้มีโอกาสมาเกิดเป็นคนเราเนี่ยเป็นคนเราอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยมีบุญอยู่ก่อนบุญยังเหลืออยู่บุญยังไม่หมดถึงได้มีโอกาสมาเกิดเป็นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยการเกิดมันแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ประมาทแล้วเนี่ยก็จะพัฒนาตัวเองถึงที่สุดได้เพราะการที่คนเราไม่ประมาทในระดับพื้นฐานตั้งแต่เด็ก

ไม่ว่าจะอยู่วัยใดประเภทใดหรืออยู่ในสถานะอันใดก็ดีเราไม่ประมาทมันก็จะพัฒนาตัวเองถึงที่สุดได้อย่างเช่นเด็กๆเนี่ยลูกหลานเราเนี่ยถ้าพ่อแม่สอนแนะนำเป็นคนผู้ไม่ประมาทรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นเด็กเด็กมีหน้าที่อะไรเชื่อฟังพ่อแม่พ่อแม่แนะนำบอกกล่าวสอนแล้วก็อยู่ในวัยต้องเราเรียนศึกษาเด็กรู้ตัวเองเด็กไม่ประมาทพยายามขวนขวายศึกษาวิชาความรู้นี่ก็จะทำตัวเองไม่ตกไม่หลงไหลไปในทางเสื่อมได้กว่าจะพัฒนาตัวเองเป็นคนมีความรู้ความสามารถในการเรียนการศึกษาเขาก็จะมีโอกาสเรียนสำเร็จได้ชีวิตของเขาก็จะก้าวหน้าไปในทางที่ทางสว่างทางตรงและทางถึงเป้าหมายชีวิตของเขาได้คือพัฒนาตัวเองในส่วนนั้นเมื่ออยู่ในฐานะความเป็นหนุ่มเป็นสาววัยทำงานเนี่ยเราไม่ประมาทรู้ว่าตัวเองมีฐานะอย่างไรเนี่ยเราจะไม่ประมาทในฐานะตัวเองเป็นคนหนุ่มคนสาวทำมาทำงานทำการเราก็ตั้งหน้าทำมาทำการเป็นวัยทำมาหากินอะไรเงี้ยก็จะพัฒนาตัวเองไม่ตกต่ำเมื่อถึงวัยที่มีครอบครัวแล้วก็ไม่ประมาทตัวเองรู้ตัวเองว่าจะต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างก่อนที่จะมีครอบมีครัวจะต้องตั้งฐานะต้องมีอะไรบ้างเตรียมพร้อมอะไรบ้างแต่เป็นผู้ไม่ประมาทก็จะสามารถจะพัฒนาตนเองแล้วก็ตั้งฐานะตั้งหลักฐานตัวเองแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่ของชีวิตอย่างคฤหัสถ์อย่างชาวบ้านที่เขาอยู่กันได้การพัฒนาตัวเองส่วนนี้ก็จะก่อให้เกิดสิ่งที่ดีมีประโยชน์และเกิดความเหมาะสมในสิ่งที่ดีงามในการที่พวกเราได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยโยมเป็นมนุษย์เป็นคนเนี่ยจากความเป็นคนเนี่ยจะมาพัฒนาตัวเองเป็นมนุษย์นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมเพราะอะไรเพราะว่าการที่ประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์และก็เหมาะสมเพราะอะไรเพราะเรื่องของศาสนาก็มีพระพุทธศาสนาเป็นแกนกลางของสังคมเพราะเราได้เกิดมาแล้วนี่เรามาได้เข้ามาหาหลักของธรรมะได้เข้ามาหาหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นหลักคำสอนที่ตรงต่อมรรคตรงต่อผลเป็นสัมมาปฏิบัติเป็นความเห็นที่ถูกต้องสร้างความรู้สึกของบุคคลที่เข้ามาในศาสนาเนี่ยเกิดความรู้สึกที่ดีแล้วก็เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องเป็นธรรมก่อให้เกิดในลักษณะที่ตั้งอยู่ในความคุณงามความดีรู้จักบาปบุญคุณโทษเกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อมนุษย์ไม่สร้างความรู้สึกที่ความเดือดร้อนให้แก่สังคมในมนุษย์ได้ตัวนี้คือหลักของศาสนาพุทธศาสนาของเราเป็นไปเพื่อประโยชน์ผู้ประพฤติปฏิบัติและเป็นไปเพื่อบุคคลที่อยู่รอบข้างเพื่อคนใกล้ชิดตลอดทั้งประเทศชาติถ้าคนเราคนไทยเราเนี่ยมีความรู้สึกนับถือพุทธศาสนาและนำไปปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะเป็นสังคมที่สงบร่มเย็นแล้วก็การปกครองดูแลของสังคมก็ดูแลง่ายไม่ต้องไปบักบั่นหรือต้องสร้างอะไรมาเป็นกฎเกณฑ์ให้มากขึ้นมากกว่านั้นเพราะหลักคำสอนพุทธศาสนาของเรานี่มีกฎเกณฑ์ที่ดีและเพียงพอต่อการพึ่งปฏิบัติที่จะชักนำบุคคลให้เกิดความรู้สึกที่ดีงามให้เกิดในสังคมของมวลมนุษย์ได้เพราะนั้นหลักคำสอนในศาสนาพุทธเราเนี่ยจึงเป็นศาสนาที่ตรงต่อเป้าหมายชีวิตที่ทำคนเราให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะอาศัยหลักคำสอนในพุทธศาสนาเพราะนั้นที่เราได้เกิดมาเนี่ยได้พบพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นลาภอยู่แล้วโยมเรื่องเป็นลาภเกิดไปเป็นคนมาพัฒนาตัวเองเป็นมนุษย์แล้วมาพบพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นลาภอันสูงส่งเพราะอะไรเพราะว่าคำสอนพุทธศาสนาเราเนี่ยบอกทางสวรรค์บอกทางนิพพานแล้วก็ชี้โทษความผิดที่ไม่ถูกต้องไม่ให้เข้าใกล้แล้วก็ไ
ส่งเสริมไม่สนับสนุนแต่ให้พัฒนาตัวเองเข้าหาหลักถึงความดีบอกหนทางตรงทางดีทางประเสริฐทางสว่างไสวขึ้นในชีวิตจิตใจของเราได้เช่นระดับการบอกคนในระดับพื้นฐานของสังคมความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่อยู่ดีอยู่อย่างพอดีอยู่อย่างเพียงพอก็หลักของประโยชน์ในปัจจุบันโยมคือ 1. ต้องเป็นคนรู้จักขยันขันแข็งมีความตื่นตัวก็มีขมันมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อสิ่งที่ตัวเองขยันทำมาหากินก็รู้จักการรักษาสิ่งที่ตัวเองหาไม่ได้การใช้จ่ายไม่เกิดความฟุ่มเฟือยในทางที่หลงไหลในเรื่องของอบายมุขและการคบหาสมาคมกับบุคคลที่รอบข้างหรือที่คบหาสมาคมต้องเป็นบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีเป็นบุคคลที่เห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรที่ดีที่ถูกต้องไม่แนะนำเป็นทางเกิดความเสื่อมเสียในสังคมของมนุษย์และอาชีพก็เป็นอาชีพที่บริสุทธิ์สะอาดไม่หลงไหลเรื่องของอบายมุขในเรื่องของการพนันเรื่องของความเสื่อมของอบายทั้งหลายแหล่นั้นไม่หลงไหลแล้วไม่เข้าใกล้ในส่วนนั้นก็อาจจะพัฒนาตัวเองท่านพระพุทธเจ้าของเราสอนให้หลักของลักษณะของชาวบ้านที่อยู่ในสังคมของชาวบ้านอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างเพียงพออยู่อย่างพอดีมาอยู่อย่างพอดีแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปต้องเป็นหนี้เป็นสินใครเพราะอะไรก็เพราะว่าหลักคำสอนอยู่ในระดับของศีลธรรมที่ก่อให้เกิดอยู่ในปัจจุบันสามารถพัฒนาตัวเองและอยู่อย่างมีความสุขด้วยการทำมาหากินอย่างไม่เดือดร้อนอยู่อย่างเป็นธรรมอยู่อย่างมีความสุขโดยที่ว่ามีเงินมีทองเป็นเศรษฐีมั่งมีก็อยู่อย่างเป็นผู้เรียกว่ามีความสุขไม่ต้องไปเกรงกลัวอำนาจหรืออิทธิพลหรือต้องกลัวตัวความตายที่เกิดขึ้นจากการทรัพย์สมบัติของตัวเองบางคนหาเงินมาได้โดยทางทุจริตหามาด้วยอยู่ในกับบุคคลอื่นด้วยการเบียดเบียนบุคคลอื่นหามาเนี่ยบุคคลเช่นนั้นถึงแม้จะมีเงินร่ำรวยได้เงินทองมามากมายก่ายกองก็อยู่อย่างไม่มีความสุขถึงแม้เขาจะนอนอยู่ในห้องแอร์ใจเขาก็ไม่เป็นสุขมีแต่ความทุกข์มีความกังวลเหมือนกับพวกอสุรกายโยมพวกอสุรกายเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยมีความบาดผวามีความรู้สึกกลัวอยู่สม่ำเสมอถ้ามีความสุขอยู่ในดวงจิตดวงใจของเขาเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าเขาหากินด้วยน้ำพักน้ำแรงจากบุคคลอื่นด้วยทางทุจริตเช่นบุคคลขายของที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในลักษณะเช่นนี้เขาก็อยู่ยังไม่มีความสุขเหมือนพวกอสุรกายนะโยมอสุรกายมันจะไม่มีความสุขเลยเพราะนั้นที่พวกเราที่เป็นมนุษย์และมีธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเอาไว้ปฏิบัติในหลักในชีวิตประจำวันของเราแล้วนี่ก็จะมีความสุขสงบร่มเย็นในชีวิตระดับของคุณธรรมอยู่กับปัจจุบันเมื่อเราทำปัจจุบันได้อยู่ในสังคมที่ดีได้อยู่ในสังคมชาวบ้านเราอยู่ได้อยู่สงบร่มเย็นเราก็พัฒนาตัวเองให้ได้ที่พึ่งในสัมปรายภพเบื้องหน้าให้เกิดขึ้นกับเราเพราะว่าโลกใบนี้โยมการเกิดการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏของเราเนี่ยเป็นการเกิดที่เราไม่สามารถที่จะรู้ต้นรู้ปลายรู้ที่สุดได้เพราะเรายังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ถ้ารู้ถ้าคนใดบรรลุเป็นพันแล้วเราก็สามารถรู้ที่เกิดที่ไปที่มาของสังสารวัฏเป็นนั้นการเกิดในโลกใบนี้เนี่ยมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องประกอบกระทำในสิ่งที่ดีงามเพื่อจะเป็นเสบียงเพื่อที่จะได้ที่พึ่งในอนาคตข้างหน้าควรทำที่จะพัฒนาตัวเองเข้าสู่ในสภาวะที่ทำให้เกิดประโยชน์และเป็นที่พึ่งในสัมปรายภพเบื้องหน้าท่านบอกว่า 1. ต้องเป็นคนมีศรัทธาโยมมีศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาศรัทธาด้วยความเชื่ออยู่ในสังคมของเราความเชื่อในระดับคุณธรรมศีลธรรมโยมจะเชื่ออย่างไรก็ต้องเชื่อว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาป
ทำความดีก็ได้ความดีทำความชั่วก็ได้ความชั่วทำความดี

ขอให้เกิดความสุขทำความชั่วขอให้เกิดความทุกข์นี่คือระดับศีลธรรมคุณธรรมหลักของความรู้สึกในลักษณะเช่นนี้ก็อยู่ในทุกศาสนาศาสนาพุทธเราก็มีศาสนาอื่นเขาก็มีระดับของคุณธรรมศีลธรรมคือความเชื่อระดับนี้เรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องความดีความชั่วทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้าเราเชื่ออยู่ในระดับนี้ก็เป็นระดับพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นไปได้ตามตลอดสายแต่ถ้าเราพัฒนาสูงขึ้นไปอีกคือเชื่อตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในหลักของอริยสัจ4ตัวนี้เรามาหมายก่อให้เกิดสติเกิดปัญญาและเชื่อในกฎของความทุกข์โยมความทุกข์ที่ทุกคนเราเนี่ยมีท่านบอกว่าทุกกายกับทุกใจทุกกายพุทธเจ้าก็บอกว่าทุกกายนี้เกิดจากคนเราที่เกิดมาเพราะความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเป็นทุกข์ทางร่างกายของคนเราเพราะว่าทุกคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเคยมีการเจ็บไข้ได้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงสังขารเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่เฒ่าชราความเปลี่ยนแปลงของสังขารจากความหนุ่มความสาวก็มาทำให้เกิดความร่างกายทรุดโทรมไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วนี่สังขารก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็เรียกว่าสิ้นชีวิตคือความตายปรากฏขึ้นตัวนี้เป็นเกิดขึ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากธรรมชาติของคนเราทุกคนที่เกิดมาเนี่ยไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์หรือสรรพสิ่งทั้งหลายก็อยู่ในลักษณะเช่นนี้เหมือนกันเรียกทุกข์ทางกายทุกข์ทางกายนี้จะสามารถแก้ไขได้ไหมทุกข์ทางกายนี้เพียงแต่เรารู้ทันเท่านั้นเองเราไม่สามารถจะแก้ไขความแก่เท่าชราไม่ให้ความแก่เท่าชราปรากฏขึ้นก็ไม่ได้จะแก้ไขไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายก็ไม่ได้จะไปแก้ไขไม่ให้สังขารร่างกายนี้ไม่ให้ไม่ได้การแก้ไขก็คือมาแก้ไขที่จิตใจของเราเพราะนั้นการที่คนเราเนี่ยทุกข์ทางกายแล้วมาทุกข์ทางใจทุกข์ทางใจนี้เกิดจากสาเหตุก็เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายที่มีอยู่ในสังขารร่างกายเนี่ยมันเป็นธรรมชาติแต่ที่เนื่องจากทุกข์เกิดขึ้นทางจิตใจก็เนื่องจากเราไปยึดถือความแก่ความเจ็บความตายนั้นมาเป็นของเราตัวนี้โยมเราไม่เป็นผู้รู้ผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นตามความจริงของธรรมชาติเราไปจับตัวนั้นมาโดยที่เราขาดสติขาดผู้รู้อยู่กับปัจจุบันเราจะรับความแก่ความเมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นเราก็จะรับเอาตัวนั้นมาเป็นของเราแต่ความจริงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสังขารทั้งหลายท่านบอกว่าไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายไม่ใช่ของเราการที่ท่านบอกว่าไม่ใช่ของเราบางทีบางแห่งก็บอกว่าเป็นของเราแต่ถ้าเราพูดภาษาเป็นภาษาธรรมะก็คือจริงโดยสัจจะโดยปรมัตถสัจจะก็บอกว่ามันไม่ใช่ของเราการที่ไม่ใช่ของเราเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยทุกคนทุกชีวิตทุกคนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบอกมันได้เราไม่สามารถที่จะบังคับมันได้ตามความปรารถนาของเราแล้วแต่มันจะเป็นแล้วแต่มันจะไปตามเหตุตามปัจจุบันเช่นเราเกิดมาแล้วเนี่ยเกิดมันสังขารมันเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยการเจ็บไข้ได้ป่วยมันเกิดจากสาเหตุอะไรมันมาจากปัญหาอะไรมันมีอะไรมาเป็นมูลเหตุทำให้เกิดความเจ็บขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เรารู้แล้วเข้าใจแล้วเราก็จะปล่อยวางได้แต่ถ้าเรารู้แล้วไม่เข้าใจไม่รู้ตามที่สิ่งที่เกิดขึ้นตามสภาพที่เป็นจริงเราไปยึดถือว่านี่ความสังขารตัวนี้มันเป็นของฉันต้องอยู่ในต้องของฉันเวลาสังขารเจ็บใจเราก็ต้องเจ็บด้วยเพราะเราไปยึดมันตัวนั้นตัวนี้เราจึงต้องทำความรู้จักกับมันเรื่องของสังขารเนี่ยเพราะนั้นการที่เราที่จะไม่ทุกข์กับมันก็คือเรื่องเรามาศึกษามาปฏิบัติอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยมาเพื่อปฏิบัติอยู่ในหลักของศีลสมาธิปัญญาด้วยการรักษาศีลเนี่ยด้วยการเป็นฝึกสติให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาอย่างเช่นอยู่ในอานาปัสสติกรรมฐานหรืออยู่ในสติปัฏฐาน4ซึ่งวิธีการฝึกให้เกิดสติเกิดปัญญาด้วยการรู้เอาสติมารู้ทันตัว

ตัวอวิชชาตัวที่ไม่รู้มาสร้างตัววิชาเกิดขึ้นให้รู้เรื่องให้รู้เท่าทันของสังขารแต่สังขารที่มีอยู่ก็คือรูปกับนามโยมที่เราเรียนรู้กันเนี่ยรูปกับนามที่มีอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยรูปก็หมายถึงสุขส่วนของร่างกายที่มีอยู่ซึ่งอันประกอบไปด้วยอาการ32แล้วก็มีธาตุ4เป็นเครื่องปรุงแต่งที่ให้เกิดอยู่ในร่างกายของเราถ้าธาตุ4ดินน้ำลมไฟเนี่ยมันไม่สามัคคีกันมันไม่ทําหน้าที่ของมันร่างกายที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันก็เกิดเป็นทุกข์เกิดโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายเบียดเบียนอย่างเช่นไฟธาตุไฟเนี่ยมันไม่ทําความอบอุ่นในร่างกายก็จะทําให้ร่างกายเป็นทุกข์หรือเกิดโรคขึ้นมาถ้ามันลมในร่างกายของเราไม่ไหลเวียนไปในร่างกายของเราร่างกายของเราก็ยืดหยุ่นไม่ได้เราก็นั่งไม่ได้ยืดไม่ได้เดินไม่ได้สังขารก็จะตึงไปหมดเพราะนั้นถ้าลมนี่ไม่ทําหน้าที่มันก็เกิดโรคโยมไฟไม่ทําหน้าที่ของมันก็เกิดโรค น้ําไม่ทําหน้าที่เลือดในร่างกายไหลเวียนไปตามส่วนของร่างกายก็เกิดโรคขึ้นมาไข้เจ็บแน่อย่างนี้โยมท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นเรื่องดินก็คือส่วนที่มีอยู่ในร่างกายที่มีลักษณะมันแข็งๆพวกนั้นน่ะเป็นธาตุดินส่วนนี้ก็เพราะนั้นเรื่องของสังขารร่างกายเนี่ยท่านก็มาพิจารณาเป็นกรรมฐานได้ใช่มั้ยโยมกรรมฐานได้เป็นกรรมฐานส่วนที่เป็นสมถะกรรมฐานส่วนที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานส่วนที่เป็นสมถะกรรมฐานเราก็เอามาเครื่องกำหนดรู้เป็นนิมิตหมายอย่างเช่นเราดูกระดูกอย่างเงี้ยเอาสติไปดูกระดูกด้วยการภาวนาว่าอธิทำความรู้จักกระดูกจนสร้างเห็นเป็นนิมิตเนี่ยเป็นนิมิตขึ้นมาเนี่ยเป็นรูปขึ้นมาเป็นกระดูกเห็นเป็นนิมิตขึ้นมาเลยเนี่ยในความรู้สึกของเราเป็นนิมิตขึ้นมาเนี่ยเป็นสมถะกรรมฐานแต่ถ้าเห็นสิ่งที่เราเห็นแล้วเป็นนิมิตเป็นกระดูกเรามาพิจารณาว่ากระดูกมันก็ไม่เที่ยงกระดูกก็แตกสลายไปกระดูกมันก็ไม่อยู่ในอำนาจของเราแต่มันจะไปก็ไปมันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปมันก็ไม่บอกเราไปมันก็ไม่บอกเรามันจะเจ็บมันจะปวดมันก็ไม่บอกเราไปเราต้องการให้มันหายบอกให้มันหนีไปความเจ็บความปวดทั้งหลายให้มันหนีไปมันก็ไม่หนีไปเพราะอันตัวนี้คือมองเห็นความจริงของธรรมชาติว่าสังขารหรือกระดูกตัวนี้มันก็ไม่เที่ยงกระดูกตัวนี้มันก็ตั้งอยู่ไม่นานเดี๋ยวมันก็สลายไปและกระดูกตัวนี้มันก็ไม่อยู่ในเรื่องของเราตัวนี้แต่ตัววิปัสสนาตัวรู้เรื่องเข้าใจในเรื่องสังขารร่างกายถ้าเรารู้เรื่องสังขารร่างกายด้วยการเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเราเนี่ยเทวาเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่เราเนี่ยจิตใจเราสามารถที่จะปล่อยได้วางได้เมื่อมีเกิดความแก่ขึ้นมาก็ปล่อยความแก่ไม่ถือความแก่ว่าเป็นของเราเวลาเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นในเรื่องของจิตใจก็เหมือนกันจิตใจก็ปล่อยได้วางได้เวลาสังขารมันจะแตกสลายไปอยู่เฉพาะหน้าเราก็รู้ทันแล้วก็ไม่เป็นทุกข์กับเวลามันใกล้จะสิ้นชีวิตเราก็ทำใจได้นี่คือการปล่อยการวางการรู้จักการสลัดคืนสู่ธรรมชาติด้วยการพึ่งปฏิบัติทำความรู้จักด้วยการมาปฏิบัติที่เรามาภาวนาหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หรือภาวนาพุทโธเนี่ยเลยโยมเป็นการฝึกให้เกิดสติเพื่อรู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้โยมนี่เรารู้ทันแต่ถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยเราจะรับเอาโยมรับเอามาเป็นของเราอย่างเช่นสมมติว่ามีการกระทบกระทั่งเกิดขึ้นจากการเห็นรูปหรือการฟังเสียงหรือการดมกลิ่นการลิ้มรสถูกต้องสัมผัสทั้งหลายแหล่นี่ถ้าเรารู้ไม่ทันโยมเราก็จะรับเอาสิ่งเหล่านั้นมาถ้าเป็นของเราถ้าสิ่งนั้นชอบใจมันก็จะเกิดความอยากได้จิตยึดมั่นถือมั่นแล้วก็สร้างภาวะที่เกิดโลภะเกิดขึ้นในจิตใจตัวเองเกิดความอยากเมื่อสิ่งนั้นมันหายไปมันสมความปรารถนาก็เกิดความทุกข์ขึ้นในจิตใจตัวเองได้ส่วนที่เป็นความรู้สึกที่ไม่ชอบใจถ้าเรารู้ไม่ทันเนี่ยเรารับเอาโยมอย่างเช่นมีคนมากล่าวว่าเสียสีนินทาหรือจ้วงจับกล่าวเราเนี่ยถ้าเรารู้ไม่ทันเราก็จะรับเอาเขากล่าวของเขานั้นมาเป็นของเราเมื่อมาเป็นของเราแล้วมันจะเข้ามาสู่ที่จิตก็จะรับเอา
จิตก็จะเกิดความรู้สึกโกรธเกลียดและก็ชังอิจฉาพยาบาทความร้อนๆก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราเองเพราะเรารู้ไม่ทันสติรู้ไม่ทันรู้ไม่ทันเมื่อรู้ไม่ทันมันก็รับเอาเราก็เป็นทุกข์เป็นด้านการฝึกสติโยมเพื่อต้องการให้รู้ทันตนนี้เองนะถ้ารู้ทันแล้วมันจะปล่อยได้วางได้มันก็จะไม่รับเอาก็สมมติว่าเหมือนกับเราทำบุญกับพระอรหันต์หรือมาทำบาปกับพระอรหันต์นี่ไงโยมทำไมถึงได้บาปมากถึงได้ทำบุญกับพระอรหันต์ถึงได้บุญมากทำบาปกับพระอรหันต์ได้บาปมากเพราะอะไรเพราะว่าพระอรหันต์ท่านไม่เอาด้วยท่านไม่เอาท่านรู้ทันท่านไม่เอาอย่างเช่นเราทำบุญกับท่านเราก็ไม่พระอรหันต์ท่านก็ไม่เอาบุญกับเราพระอรหันต์ท่านก็ให้บุญเราหมดเลยท่านไม่เอาด้วยท่านก็ให้ยกบุญให้เราหมดก็ได้บุญเยอะนะแต่ถ้าทำบาปกับท่านท่านก็ไม่เอาเหมือนกันก็ได้บาปเต็ม 100% โยมจำได้ 100% ก็มาอยู่กับเรา 100% เพราะนั้นเราจึงได้บาปมากเพราะนั้นการที่คนเราหรือบุคคลอื่นก็ดีมากล่าวกรรมชั่วช่วงจับหรือนินทาหรือพูดเสียดสีอะไรกันทั้งหลายก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรารู้ทันถ้าบอกว่าคำพูดคำจาคำกล่าวเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่เหมาะสมเป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกเราไม่เอาเมื่อเราไม่เอาเราก็ไม่สกปรกเราก็ไม่ต้องไปคุกเข้ากับสิ่งที่สกปรกจิตใจก็เราก็สะอาดอยู่เป็นปกติแต่ตัวนี้ถ้าเรารู้ทันแล้วโยมเราก็เบาสบายไม่ต้องเป็นทุกข์แต่คนเรามันรู้ไม่ทันเพราะการฝึกสติยังไม่ถึงขั้นที่จะอยู่กับปัจจุบันโดยทุกขณะทุกเวลาได้เมื่อย่อมมีการเพ่งเผลอเมื่อมีการกระทบกระทั่งเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะทำความรู้สึกที่เราแบ่งเบาแบ่งบาปจากคนอื่นแบกความทุกข์จากคนอื่นอย่างเช่นคนอื่นเขาด่ากล่าวเสียสีเราก็ไปรับเอามาจากคำของเขานั่นแหละมาเราก็สกปรกเราก็เป็นทุกข์เพราะเราเอาเขามาเอาความโศกโศกของเขามาเอาความเล่าร้อนของเขามาเมื่อเอาความเล่าร้อนของเขามาเราก็เป็นทุกข์นี่โยมเมืองต้องเกลียดด้วยนะเพราะเรารู้ไม่ทันเพราะสังคมของเราเนี่ยเมืองไทยหรือคนไทยทั้งโลกคนทั้งโลกเนี่ยเป็นสังคมมนุษย์ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ด้วยกันหลายคนเพราะนั้นเราต้องมาฝึกปฏิบัติแล้วก็การทำความรู้จักทำความรู้ใจแล้วก็มีสติสร้างผู้รู้ให้เกิดขึ้นปัจจุบันให้เกิดขึ้นในสภาวะจิตที่ตรงต่อมรรคต่อผลต่อพระนิพพานเนี่ยตัวนี้ก็จะสามารถแก้ไขในสิ่งที่ถูกต้องและสร้างความรู้สึกที่ดีงามเกิดขึ้นได้ท่านบอกว่าการที่พวกเราท่านทั้งหลายนี่มีสติอยู่กับปัจจุบันสร้างความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นกับตัวเองเพราะฉะนั้นคนเราทุกคนเนี่ยเป็นคนที่รักตัวเองโยมรักตัวเองเป็นระดับสูงสุดคนอื่นเป็นส่วนรองเพราะนั้นการที่เราจะรักตัวเองเราจะต้องเอาสิ่งที่ดีให้แก่ตัวเองนะโยมอย่าเอาของที่ไม่ดีตัวเองการที่เอาสิ่งที่ดีแก่ตัวเองด้วยการพูดคิดทำสิ่งที่ดีแก่ตัวเองสิ่งที่มันไม่ดีไม่ถูกต้องเราก็อย่าไปทำเอาแต่ส่วนที่ดีที่เป็นมรรคเป็นผลที่ปฏิบัติตามหลักคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราที่เคารพนับถือบูชาท่านบอกว่าให้ละบาปทำกุศลคุณงามความดีทำจิตใจให้สว่างสวยเกิดความสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นการกระทำคุณงามความดีสร้างคุณค่าชีวิตให้เกิดขึ้นกับตัวเองได้ด้วยการพุทธปฏิบัติตัวนี้โยมตัวนี้เรียกว่าเป็นคนรักตัวเองจึงเอาของดีให้แก่ตัวเองตัวนี้ของดีๆให้แก่ตัวเองคนที่ไม่รักตัวเองแล้วเนี่ยจะไม่เอาของดีให้แก่ตัวเองอย่างเช่นคนที่ไม่รักตัวเองก็ตกอยู่ในเรื่องของอบายมุขติดยาเสพติดเล่นการพนันพวกนี้นิยมเขาถือว่าเป็นคนไม่รักตัวเองเที่ยวกลางคืนก็ถือว่าไม่รักตัวเองเป็นการพนันก็ถือว่าไม่รักตัวเองการดื่มสุรายาเมาผิดกัญชาสารเลอะเหยทั้งหลายแหล่ก็ถือว่าไม่รักตัวเองเลือกเหยียดข้านการงานทั้งหลายแหล่ก็ถือว่าไม่ถือว่าเป็นคนไม่รักตัวเองเมื่อไม่รักตัวเองแล้วคนอื่นก็เป็นอันไม่รักด้วยแต่ถ้ารักตัวเองแล้วคนอื่นก็เป็นอันรักด้วยเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายเนี่ยที่เป็นชาวพุทธเราต้องมารักตัวเองสร้างความรู้สึกตัวเองเกียรติตัวเองเอาบุญให้เกียรติตัวเองเหมือนอย่างบทที่ท่านบอกว่าสัตว์ทั้งหลาย
มีบุญเป็นแดนเกิดบุญเป็นผู้นำพาสัตว์ให้ดีให้ดีให้ดีให้เจริญงอกงามขึ้นได้การทำบุญก็คือการกระทำด้วยความรู้สึกนึกคิดคือเรื่องจิตใจเป็นอันดับแรกจิตมาเป็นอันดับหนึ่งการทำบุญนะจิตเป็นเบื้องต้นเมื่อจิตเราดีแล้วนี่โยมเรามาฝึกภาวนามาปฏิบัติเนี่ยจิตดีจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้เมื่อจิตดีแล้วการแสดงออกภายนอกคือเรื่องของคำพูดหรือการกระทําออกมาทางภายนอกก็จะงดงามแล้วก็ไม่ก่อเกิดโทษพิษใครแก่ใครๆทั้งนั้นมีแต่นำความสุขความเจริญงอกงามให้แก่ตัวเองและบุคคลอื่นตัวนี้คือเป็นผู้ที่มีใจดีเมื่อมีใจดีแล้วของดีๆก็จะมาหาเราโยมของดีๆจะมาหาอะไรก็มีดีคนเขาจะมาพูดดีกับเราจะไปเจอแต่ของดีๆไปเจอความสมความรู้สึกอะไรต่างๆก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นนี่เรียกว่าเป็นสร้างสภาวะคืออารมณ์ความรู้สึกที่ดีขึ้นคนเราที่จะมีชีวิตที่สดใสมีความสุขหรืองดงามก็จิตใจที่ดีสร้างความสว่างสวยเกิดขึ้นในความรู้สึกที่ดีงามเป็นการพัฒนาตัวเองแล้วก็พยายามที่จะส่งเสริมในส่วนที่ดีเกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นเป็นการพัฒนาก่อให้เกิดขึ้นในทางตรงต่อมรรคต่อผลต่อคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเรามารักตัวเองเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยทำไมถึงบอกว่าแต่ก่อนพูดว่าไม่ใช่ของเราแต่ทำไมถึงว่าบ้าเป็นของเราว่ารักตัวเองรักตัวเราแต่เป็นคำสมมติที่เกิดขึ้นที่ตามสภาวะที่เป็นจริงโยมจริงโดยสมมติถ้าเราไม่พูดว่าตัวเองมันก็ไม่เข้าใจโยมไม่เข้าใจต้องรู้ว่าตัวเองคือตัวของเรานั่นแหละนั่นคนเราเนี่ยต้องรักตัวเองทำไมเราจะพิสูจน์ได้ไหมว่าเรารักตัวเองหรือไม่รักตัวเองเนี่ยสมมติว่ามันมีท่อนมีฐานไฟอยู่บนศีรษะเราเนี่ยมีอยู่สองคนเราจะเอาของเราออกก่อนหรือจะไปช่วยคนอื่นออกเอาออกก่อนอาตมาว่าคงจะเอาของเราออกก่อนนะถึงจะไปช่วยคนอื่นนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นหลักธรรมแล้วก็หลักที่คำแผ่เมตตาก็เหมือนกันโยมแผ่เมตตาเนี่ยก็ท่านให้แผ่เมตตาแก่ตัวเองก่อนใช่ไหมเมื่อตัวเองมีความสุขมีความสบายมีความสงบมีความเยือกเย็นไม่ขอโทษขอพิษแก่ใครแล้วก็ตั้งความปรารถนากับคนอื่นสัตว์อื่นทุกคนทุกชีวิตก็ให้มีความรู้สึกอย่างเราที่ได้กระทำการที่เราทำได้เช่นนี้เนี่ยก็จิตใจของเราก็จะสร้างความรู้สึกตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องการให้คนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยให้ได้อย่างเราอย่างเราเห็นอย่างเราเข้าใจอย่างเรามีความสุขก็มีพระบางองค์บางรูปบางท่านหรือญาติโยมบางคนบางท่านได้กรรมฐานฝึกกรรมฐานแล้วเนี่ยจิตสงบจิตเย็นจิตเบาสบายมีความสุขเมื่อปฏิบัติได้ทำได้โยมก็คิดถึงคนอื่นคิดถึงพ่อคิดถึงแม่หรือคิดถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็คิดถึงลูกถึงหลานอยากให้ได้อย่างเราอย่างเราทำแต่พระบางรูปบางท่านเนี่ยท่านได้ภาวนาปฏิบัติได้ความสงบเย็นใจเย็นใจสบายมีความสุขท่านก็ต้องการอย่างคนอื่นได้อย่างท่านด้วยท่านก็พูดแนะนำบอกกล่าวสอนเกิดความรู้สึกเกิดความเมตตาขึ้นมานะความเมตตาขึ้นมาที่จะให้คนอื่นได้อย่างเราก็มีการบอกแนะนำกล่าวสอนชี้แนะในทางที่ถูกต้องให้เขานำมาปฏิบัติตัวนี้คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นตัวเมตตาโยนตัวเมตตาแต่บางคนบางท่านถ้าใจไม่มีพลังพอยังไม่มีความเข้งพอเนี่ยถ้ามีสภาวะชนิดนี้เกิดขึ้นแล้วในจิตใจของตัวเองเนี่ยอยากเมื่อเกิดขึ้นแล้วอยากสอนอยากบอกอยากแนะนำคนอื่นตัวนี้โยมต้องระวังถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์ก็ไม่ให้บอกไม่ให้แนะนำไม่สอนใครท่านให้เข้ามาดูจิตตัวเองให้มันเกิดความมั่นคงหนักแน่นยิ่งขึ้นเนื่องขึ้นเพราะว่าพอสภาวะชนิดนั้นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเรามองออกข้างนอกตอนนั้นตอนแรกมันเกิดขึ้นในจิตใจของเราพอต่อมาเนี่ยเรามองออกข้างนอกมองหาคนอื่นต้องการคนอื่นมีความสงบอย่างเรามีความสุขอย่างเราเนี่ยมันคิดออกนอกเพราะการคิดออกนอกตอนนั้นจิตเรายังไม่มั่นคงเมื่อมีการกระทบเกิดขึ้น
เกิดขึ้นกับบุคคลที่เราบอกแนะนำอ่านเขาจะโต้ตอบหรือเขาจะขัดแย้งขึ้นมาอะไรขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกไม่ชอบหรือเกิดความผลักดัน

จะทำให้สมาธิของเราในเสื่อมแล้วก็จะทำให้ตัวนี้เสื่อมอยู่ตัวเสื่อมได้เพราะรู้ไม่ทันปัญญาจะไม่เกิดจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์จึงให้แนะนำให้ดูตัวเองก่อนโดยการพิจารณาใคร่ควรอย่าด่วนไปพูดอย่าด่วนไปแนะนำหรือจะไปควรไปพูดนะท่านให้สงบนิ่งแล้วมาดูหันเข้ามาดูจิตใจตัวเองเมื่อมีจิตใจเองพร้อมมีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็เมื่อมีการกระทบเกิดขึ้นเราไม่หวั่นไหวนั่นแหละคือเราสามารถที่จะมาพูดจะแนะนำคำพูดอื่นเมื่อมีการกระทบเกิดขึ้นเราก็ไม่หวั่นไหวเราไม่ไหวไปตามกระแสของคำพูดของคนอื่นใจเขาก็จะมีความมั่นคงตัวนี้ก็สามารถจะพัฒนาและก็ต่อตัวเองและก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องและก้าวหน้าในการปฏิบัติในการภาวนาของเราได้นั่นบางคนถ้าเกิดสภาวะนั้นหลงตัวเองโยมหลงตัวเองเมื่อหลงตัวเองแล้วก็จะเสื่อมโยมท่านมีตามประวัติของครูบาอาจารย์สมัยก่อนนะมีท่านมีพระองค์หนึ่งนะถ้าเกิดสภาวะเช่นนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยท่านก็จะเป็นนักเทศน์สอนพูดเก่งสภาวะธรรมเกิดขึ้นสามารถรู้หลักของธรรมะที่สิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้และเกิดความเข้าใจสามารถเทศน์สั่งสอนให้ญาติโยมหลั่งไหลไปฟังกันเยอะแยะมากมายโยมข้อต่อมาเนี่ยเทศน์ไปนี่หมดเลยโยมหมดไปเลยพูดไม่ออกพูดไม่ได้หมดเลยธรรมะที่เทศน์ออกหมดหายหมดไม่มีเหลือเลยเนี่ยพูดไปหมดเลยหายเลยข้อต่อมาเนี่ยว่าตัวเองพูดไม่ได้บอกไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่เก่งก็เกิดความรู้สึกมีความละอายน้อยเนื้อต่ำใจโยมสภาวะที่คือทำให้ใจหดหู่แล้วก็เกิดความรู้สึกที่เรียกว่าจิตใจหดหู่จิตใจคับแคบขึ้นมาเนี่ยต่อมาก็ได้ทำเรียกว่าผูกคอตายประสานพันเราผูกคอตายเลยผูกคอตายเพราะว่าอะไรนั่นคือมันเสื่อมโยมธรรมะมันเสื่อมมันเสื่อมสมาธิมันเสื่อมพูดมากทำให้เกิดความเสื่อมทำคุณธรรมก็ไม่เกิดขึ้นมันก็เสื่อมลงจะพูดธรรมะก็ไม่ออกพูดธรรมะไม่ได้อย่างโยมนี่ก็มีเหมือนกันที่เกิดขึ้นในสมัยในยุคก่อนที่ครูบาอาจารย์ท่านก็ให้แนะนำระวังการปฏิบัติเนี่ยท่านบอกให้ระวังดูเข้าหาตัวเองแล้วก็ไม่ให้มองออกข้างนอกให้มากเกินการมองออกข้างนอกต้องสร้างสติตัวเองให้รู้ทันท่านถึงสามารถที่จะคุ้มกันได้การปฏิบัติในหลักคำสอนพุทธศาสนาของเราเนี่ยมันมีเรื่องให้ดูกายดูใจในนโยมสำคัญเพราะว่าพระไตรปิฎกที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้สอนแน่น 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยพระองค์ก็มาดูเรื่องของกายเรื่องของใจในนโยมเรื่องของกายของใจเนี่ยแตกออกเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยพูด45ภาษานี่ก็มาจบเพราะนั้นเรามารวมอยู่ที่กายที่ใจท่านดูกายใช่ไหมโยมสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านมีหลักบอกว่าดูกายในกายดูกายในกายกายส่วนหนึ่งที่เป็นละเอียดก็คือลมหายใจเขาออกก็เป็นส่วนหนึ่งของกายไปดูการเปลี่ยนกิริยาบทการเปลี่ยนกิริยาบถการยืดเส้นยืดสายการหันซ้ายและขวาการย่างก้าวการเคลื่อนไหวของร่างกายทุกส่วนให้มีสติอยู่กับปัจจุบันในการเคลื่อนไหวนั้นก็เป็นการวิธีฝึกสติชนิดหนึ่งที่สามารถที่จะเกิดสติเกิดสมาธิได้เหมือนกันก็คือดูกายใช่ไหมเช่นวิธีเข้าสู่ธรรมการเดินจงกรมโยมเดินจงกรมเนี่ยนะการยกขึ้นก้าวไปเหยียบลงนั่นก็เรียกว่าการเดินจงกรมขณะยกขึ้นเราก็รู้ว่ายกขึ้นนะก้าวไปก็รู้ว่าก้าวไปเหยียบลงก็เหยียบลงเนี่ยการเดินจงกรมอย่างการยืนก็เกิดสติอยู่กับการยืนได้รู้การยืนรูปยืนอะไรเงี้ยก็รู้ได้นะโยมส่วนร่างกายใจดูกายเป็นสุภาพกรรมฐานอวัยวะทุกส่วนในร่างกายตั้งแต่ผมศีรษะจนจุดปลายเท้ามองเป็นสังขารทุกส่วนเกิดให้เกิดเป็นอสุภะกรรมฐานดูตามที่เป็นจริงหรือความไม่สะอาดในร่างกายของเราก็สามารถที่จะดูได้โยมขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละขณะยิ่งไม่ตายเนี่ยแต่ถ้าตายแล้วก็รู้ตั้งแต่ตายวันหนึ่งสองวันสามวันสี่วันจนถึงเลือดหนองทั้งหลายไหลออกเลือดแต่กระดูกซี่โครงส่วนนี้ก็ดูจนทั้งหมดนี่คือส่วนของร่างกายเนี่ยคือดูได้โยมดูได้ดูทั้งหมดดูแล้วก็จะมองเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามองเห็นเป็นวิปัสสนากรรมฐาน

ฐานสามารถที่จะบรรลุถึงเป้าหมายของชีวิตสามารถที่จะถอนอุปาทานขันธ์ 5ออกมาจากจิตใจที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าสังขารนี้กายนี้เป็นของเราสามารถจะถอดถอนออกได้โยมตัวนี้คือการดูกายตัวกายในกายคือกายของเราและกายคนอื่นถ้าเห็นกายของเราแล้วกายคนอื่นก็เหมือนกับกายของเราที่ไหนเมื่อสภาวะอย่างเดียวกันในท่านบอกก็สามารถปฏิบัติได้ดูได้ส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาตัวเองเกิดขึ้นดูเวทนานี่ก็สามารถในเกิดสติสมาธิได้โยมเวทนาต้องเกิดมีอยู่ในกายเนื้อกายหนังอยู่ในคนที่ยังมีชีวิตอยู่ความรู้สึกการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกสบายไม่สบายนะโยมเดี๋ยวเรามาดูการกระทบกระทั่งการสัมผัสในส่วนของร่างกายทุกส่วนของร่างกายเราสามารถ

บายไม่สบายนะโยมเดี๋ยวเรามาดูการกระทบกระทั่งการสัมผัสในส่วนของร่างกายทุกส่วนของร่างกายถ้าสามารถจะเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบอย่างเช่นร่างกายของเราเนี่ยดูได้ว่านั่งในที่มันนิ่มก็รู้ว่านิ่มในที่แข็งก็รู้ว่าแข็งแต่ลมพัดก็รู้สึกว่าเย็นเวลามันแดดร้อนก็รู้ว่ามันร้อนเนี่ยคือส่วนของร่างกายแต่ส่วนของจิตใจเวลามากระทบกระทั่งความรู้สึกเกิดขึ้นจากการได้เห็นรูปหนูได้ยินเสียงจมูกได้นึกกลิ่นลิ้มรสได้ต้องสัมผัสอะไรต่างๆเนี่ยเรามีสติรู้ทันนี่เราก็สามารถจะรู้และเกิดสติเกิดปัญญาให้อยู่กับปัจจุบันได้โยมตัวนี้คือดูเวทนาเวทนาเนี่ยท่านบอกว่าก็ไม่ใช่ของเราอย่าว่าเป็นของเราเพราะความเวทนาเนี่ยเป็นความรู้สึกชอบไม่ชอบทุกสุขสบายไม่สบายเนี่ยไม่เกิดจากสภาวะเหตุปัจจัยที่สมบูรณ์เกื้อกูลซึ่งกันและกันความพร้อมของมันเกิดขึ้นเราให้ดูเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นอย่างเป็นผู้มีสติตัวอย่างไม่เอาดูอย่างมองเห็นว่าเวทนานี้ไม่ใช่ของเราจนสามารถมองเห็นว่ามันไม่เป็นของเราทำไมถึงว่าไม่เป็นของเราเพราะเวลามันมามันก็ไม่บอกเราเวลาไปมันก็ไม่บอกเราไม่บอกเราว่าฉันจะไปเลยนะฉันจะไปนะมันก็ไม่บอกหน้าที่ของเราก็คือดูมันเช่นเองมันจะอยู่มันจะไปมันจะมามันจะตั้งอยู่อย่างไรเราก็ดูมันดูจนเห็นว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นสภาวะที่ตั้งอยู่แล้วมันก็หายไปมันก็เป็นไม่ใช่ของเราเพราะเราบอกมันได้นี่คือตัวนี้โยมเราก็สามารถจะเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญามองเห็นความจริงของธรรมชาติที่เป็นธรรมดาได้เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นได้สามารถที่จะหลุดพ้นแล้วก็ปล่อยวางขันธ์5ได้เหมือนกันแต่ต้องรู้ให้มันจริงเห็นที่มันจริงตามที่เป็นจริงที่เราสามารถจะปล่อยได้วางได้คือการฝึกปฏิบัติการภาวนาการฝึกกรรมฐานการดูจิตในจิตเนี่ยจิตนี่ก็เหมือนกันโยมก็สามารถเกิดสติเกิดสมาธิได้เหมือนกันจิตมันประกอบด้วยอะไรมีอะไรอยู่ในจิตจิตมันเกิดขึ้นแล้วมีอะไรมาอยู่ในจิตจิตมันเกี่ยวข้องกับอะไรเราก็มีผู้รู้อยู่ขณะมันเกิดขึ้นในจิตขณะนี้เดี๋ยวนี้เราก็สามารถรู้ได้เช่นความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นเราก็รู้มีอะไรเกิดขึ้นในจิตก็รู้จิตอยู่ที่ไหนจิตไปอย่างไรจิตเกี่ยวข้องกับอะไรจิตประกอบพรมอยู่กับอะไรจิตมันปล่อยวางมันว่างหรือมันมีความรู้สึกสงบมีความรู้สึกเย็นอะไรยังไงเราก็รู้ขณะที่มีความรู้สึกเกิดขึ้นขณะนั้นเดี๋ยวนั้นมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยที่มันเกิดความสมดุลของมันหน้าที่ของเราคือดูตามที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละโยมเราดูได้เห็นได้เข้าใจได้ตัวนี้เราก็จะเกิดสติเกิดปัญญาตัวที่เป็นธรรมะซึ่งเป็นสติปัฏฐานที่ตั้งเห็นความมั่นคงของจิตสามารถจะทำจิตให้พัฒนาและก็ปฏิบัติถึงสภาวะที่เป็นจริงและเกิดความดับทุกข์ได้เหมือนกันโยมนี่คือการดูจิตในจิตดูธรรมในธรรมธรรมะหรือคืออะไรธรรมะคือสภาวะที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นในจิตของเรานี่แหละถ้าเรามีความธรรมะที่เป็นส่วนอกุศลเช่นความโกรธเกลียดชังอิจฉาพยาบาทเกิดขึ้นในจิตเนี่ยเราก็รู้มันโยมแต่เรารู้แล้วเราไม่เอาถ้ามีสติแล้วรู้ไม่เอาถ้าไม่มีสติรู้ไม่ทันมันก็จะหลงรับเอาความโกรธความเกลียดความอิจฉาพยาบาทมาในจิตถ้ารู้ทันเราก็รู้แล้วก็ปล่อยวางสละคืนสู่ธรรมชาติตัวนี้เป็นการดูสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอกุศลที่เป็นส่วนอาธรรมคือความโกรธความเกลียดเกิดขึ้นเนี่ยเราก็รู้ทันแต่ถ้าความปล่อยเบาสบายไม่มีอะไรความรู้สึกที่ทุกข์หรือความเดือดร้อนเกิดขึ้นในจิตเบาสบายส่วนที่เป็นธรรมะเราก็สามารถเราก็รู้ได้เราก็ดูมันไปทีนี้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหายไปมันก็ตั้งอยู่ดับไปอะไรลักษณะอย่างนี้คือรู้ทันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยอาศัยหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นอุบายวิธีการฝึกให้เกิดสติเกิดสมาธิเมื่อสิ่งใดเกิดขึ้นก่อนเรารู้สิ่งนั้นก่อนเพราะสภาวะจิตของเรานั้นเป็นจิตที่เกิดขึ้นขณะเดียวจิตขณะเดียวมีขณะเดียวเท่านั้นจิตไม่ได้เกิดขึ้น2อย่างพร้อมกันขณะเดียวเพราะนั้นมันเกิดขึ้นในสภาวะจิตนั้นขณะจิตเดียวมีขณะเดียวขณะเดียวนั้นเพราะนั้นการสร้างเกิดขึ้นเราต้องมีสติผู้รู้ทันการสร้างสติผู้รู้ทันเนี่ยจึงเป็นอุปการะคุณต่อผู้พุทธปฏิบัติท่านทั้งหลายเพราะนั้นส่วนนี้พวกเราท่านทั้งหลายในญาติโยมที่ธรรมะที่เป็นธรรมที่เป็นอุปการะมากคุณต่อพวกเราท่านทั้งหลายคือสติและสัมปชัญญะจังหวะมีธรรมทำ

0: อุปการคุณต่อมวลมนุษย์ต่อผู้ประพฤติปฏิบัติโยมผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อผู้มีสติอยู่กับทุกคนแล้วเนี่ยหรือคนใดมีสติอยู่แล้วเนี่ยปกติคนนั้นก็จะมีเครื่องป้องกันความชั่วร้ายความเสด็จจันไรทั้งหลายเข้ามาอยู่ในวงจรชีวิตก็จะมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นและจะมีของที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้เพราะป้องกันยอมป้องกันฮะป้องกันมีสติรู้ตัวมีอะไรเกิดขึ้นของไม่ดีเกิดขึ้นเราก็รู้เราไม่เอาแต่เป็นเครื่องกั้นกระแสเป็นเครื่องกั้นกระแสเอาไว้คนเราปุถุชนเราโยมส่วนมากมันจะหลงไหลไปตามกระแสของความเสื่อมเทียนทางต่ำเหมือนกับน้ำธรรมชาติของน้ำเนี่ยมันจะไหลไปทางต่ำจิตของปุถุชนก็เหมือนกันมันจะไหลไปในทางต่ำเพราะนั้นจึงเอาสตินี่แหละเป็นเครื่องกั้นเอาไว้กั้นกระแสให้ได้ระดับนะระดับไม่ให้ไหลไปในทางต่ำเมื่อมีสติกั้นเอาไว้ก็สร้างความอดทนให้ปรากฏขึ้นแล้วก็สร้างความภาคเพียรให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเรานั่นที่เราก็ต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อเริ่มจากศรัทธานะโยมศรัทธานะศรัทธาเดี๋ยวนี้เป็นพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นแล้วก็จนถึงมรรคผลนิพพานคือตามหลักคำสอนพุทธเจ้าของเราเมื่อมีศรัทธาก็มีศีลแต่สร้างศีลก็คือสิ่งที่เราเว้นจากความชั่วทั้งหมดนั่นแหละก็สร้างศีลปัญญาแล้วก็เกิดความรู้เรื่องเข้าใจเรื่องของสติปัฏฐานสี่เนี่ยเหมือนการทั้งหมดควบคุมกันทั้งหมดตัวนี้เป็นเป้าหมายโยมเป็นเป้าหมายที่บรรลุธรรมคำสอนของพุทธเจ้าของเราเพราะพุทธศาสนาสอนเข้าถึงระดับสอนให้หมดบอกให้หมดทำให้หมดสอนแล้วไม่เอาบอกแล้วไม่เอาสอนแล้วทิ้งให้ถึงที่สุดทิ้งอะไรทิ้งความโกรธความเกลียดความอิจฉาพยาบาทไม่เอาอะไรก็ไม่เอาความโกรธความอิจฉาพยาบาทอะไรมันหมดโกรธเกลียดอิจฉาพยาบาทมันหมดแล้วเมื่อหมดไม่อยู่ในจิตเราก็เบาสบายจิตเราก็เป็นอิสระไม่เป็นทาสโยมไม่เป็นทาสกับอะไรนั้นเมื่อจิตไม่เป็นทาสแล้วเนี่ยความเป็นอิสระของจิตก็หมดโยมการเกิดก็จะไม่มีการเกิดเพราะการเกิดของคนเราปุถุชนเราเนี่ยมีการเกิดตายเกิดการเกิดทุกวันเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นมีเครื่องเกาะมีเครื่องยึดมีเครื่องถือมันก็มีการเกิดนะโยมถ้าเราทำลายเครื่องเกาะเครื่องพันธนาการเครื่องผูกมัดออกเป็นอิสระแล้วเนี่ยก็จะมีการไม่การเกิดการเกิดหมดสิ้นไปถ้าเปรียบเหมือนกับไฟที่เราจุดเนี่ยเมื่ออุปกรณ์ที่ทำให้ไฟมันไหม้มันหมดแล้วเนี่ยเมื่อไฟมันดับท่านบอกว่าไฟนั้นมันไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่สามารถจะมองเห็นได้ไฟมันอยู่ที่ไหนเพราะนั้นสภาวะจิตใจของเราก็เหมือนกันถ้ามันถึงสภาวะถึงที่สุดแล้วหมดแล้วเนี่ยเหมือนในลักษณะนั้นมันไม่ไปไหนมันหมดมันก็ไม่มีอะไรมันไม่เหลือก็หมดแล้วของหมดแล้วก็ไม่สามารถจะมองเห็นมันหมดแล้วใครจะสามารถมองเห็นมันมีสมัยพระพุทธเจ้าของเราโยมเปาตามวัดพุทธเจ้าเนี่ยมีพระรูปหนึ่งท่านนั่งสมาธิกรรมฐานเจริญภาวนาเนี่ยท่านเจริญฌานแต่ฌานนั้นมันกลับกอกมันกลับไปกลับมาวันนี้ได้วันนี้ไม่ได้โยมมันมีขึ้นมีลงท่านเกิดความท้อแท้ท้อถอยวันหนึ่งท่านภาวนาตั้งใจปฏิบัติเกิดสภาวะธรรมขึ้นได้ฌานแล้วก็มาพิจารณาเข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานยกขึ้นสู่วิปัสสนาจิตใจท่านหลุดพ้นเลยขณะนั้นที่กำลังหลุดพ้นนะโยมเพราะนั้นท่านตัดคอเลยนะตัดคอเลยคอขาดเลยตัดคอขาดอ่ะคอขาดแล้วก็พอสังขารก็สิ้นไปตายไปหมดลมหายใจแล้วก็พอหมดลมหายใจแล้วเนี่ยก็มีมารพญามารเนี่ยตามหาวิญญาณน่ะตามหาวิญญาณของพระองค์ที่ว่าเนี่ยนะตามหาวิญญาณพญามารเดินมาเนี่ยตามหาวิญญาณตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอวิญญาณไปอยู่ไหนก็ไม่เจอก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าลูกตถาคตของเราได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วไม่สามารถที่จะตามเจอนี่คือเป็นบุตรของตถาคต พระสาวกเป็นผู้บรรลุธรรมไม่สามารถที่จะหาเห็นได้ก็มีก่อนหน้านั้นหนึ่งก็มีพวกที่เขามีวิชาของพวกศาสนาพราหมณ์เขามีวิชาสามารถที่จะเคาะกระโหลกศีรษะของคนรู้เลยว่าคนไปเกิดที่ไหนอยู่ประเทศไหนหรืออยู่เป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขามีวิชาของเขาเขาเรียนเป็นวิชาเขาเรียนได้เขาก็ทำมาหากินด้วยการไปเคาะกระโหลกศีรษะของคนแล้วได้เงินได้ปัจจัยมาอะไรเงี้ยพอต่อมาก็มาที่พระเชตวันพระพุทธเจ้าของเราแสดงธรรมถ้าเห็นชาวบ้านเขาหลั่งไหลไปหาไปฟังธรรมก็ชาวบ้านว่าไปทำไมเพราะว่าไปฟังธรรมกับใครพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเขาก็เลยอาสาไปด้วยก็ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็เลยมีการทดสอบดูตอนนั้นทดสอบดูพระพุทธเจ้าก็ให้เอากระโหลกคนมาทำมาคนเกิดเป็นแมนุมังนรกไปเกิดเมืองสวรรค์เป็นพระพรหมแล้วก็กระโหลกของพระอรหันต์มาให้ทดสอบแต่คนคนนั้นน่ะเขาก็ทดสอบพุทธเจ้าก็คนไปเกิดเมืองมนุษย์คนไปเกิดเป็นเมืองนรกเกิดเป็นพระพรหมพุทธเจ้ายอมรับสาธุดีแล้วถูกต้องแต่มาเคาะดูกระโหลกของศีรษะของพระอรหันต์เขาไม่สามารถที่จะเคาะแล้วก็รู้ว่าไปเกิดที่ใดไม่สามารถที่จะเคาะแล้วก็ไปเกิดที่ไหนไม่รู้เลยนายโยมไม่รู้ว่าไปเกิดที่ไหนก็เลยยอมพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าขอเรียนพระพุทธเจ้าเราพุทธเจ้าบอกว่าถ้าจะเรียนเธอต้องบวชนะก็เลยบวชท่านก็บวชเสร็จแล้วก็พระเจ้าให้กรรมฐานไปปฏิบัติภาวนาไม่ช้าไม่นานแล้วก็สำเร็จบรรลุพระอรหันต์เมื่อบรรลุแล้วก็ท่านก็ไม่สงสัยในว่าทำไมถึงเคาะกระโหลกศีรษะของพระหลานแล้วจึงไม่สามารถที่จะรู้และเข้าใจว่าไปเกิดที่ไหนท่านก็รู้และเข้าใจไม่สงสัยท่านก็ไม่ถามพระพุทธเจ้าเพราะมีความเข้าใจแล้วบรรลุธรรมแล้วเนี่ยเพราะนั้นนั่นเองท่านโยมท่านทั้งหลายบางคนก็บอกว่าพระนิพพานอยู่ที่ไหนไปอยู่อย่างไรเป็นอยู่ในเมืองสวรรค์อยู่ณที่ไหนอะไรยังไงบางคนก็ไปเจอไปรูปไปเห็นพระพุทธเจ้าอยู่บนสูงสวรรค์มีวิมุตติวิมานอยู่บางคนก็เป็นนิมิตไปเห็นอยู่ภูกรรมฐานบางคนก็ไปเห็นลักษณะอย่างนั้นแต่คําว่าพระนิพพานนะโยมมันอยู่ที่จิตใจของเราจิตใจเราสงบได้เย็นได้แต่เย็นได้สงบได้เช่นไม่โกรธไม่เกลียดไม่อิจฉาพยาบาทเนี่ยเป็นนิพพานนะโยมนิพพานเกิดขึ้นในจิตเราไม่เดือดร้อนไม่กวนกวาเนี่ยใครจะมาว่าใครจะมาเสียสีใครจะมากล่าวคำเสียสีใครจะมาจ้องจับเราสงบได้เย็นได้เนี่ยรู้ทันได้เนี่ยจิตเป็นนิพพานคำว่านิพพานแปลว่าดับความร้อนขับความร้อนในจิตมันเย็นนะเรียนก่อนนิพพานภาษาคนอินเดียเขาบอกว่าความดับร้อนเนี่ยเป็นนิพพานภาษาเราเรียกว่านิพพานมันมีก่อนในสมัยพระเจ้าเกิดคำพูดคำว่านิพพานเนี่ยแต่เขาเอาพระนิพพานของเขาเนี่ยเป็นคนละแบบคนละอย่างนิพพานของพุทธเจ้าของเราพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นนิพพานความเย็นของจิตดับความร้อนแต่นิพพานของศาสนาฮินดูสมัยก่อนเขาบอกว่าต้องเข้าไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่สูงสวรรค์น่ะไปอยู่ที่โน้นอยู่กับพระพรหมนู่นพระยุพพรมเนี่ยเข้าสู่กับภาวะของพระพรมเนี่ยเป็นนิพพานแต่คำว่าพระพรมเนี่ยที่ผู้ที่เกิดเป็นพระพรมได้ต้องสำเร็จในฌานสมาบัติตั้งแต่ระดับ1ถึง5แล้วอรูปฌาน4โยมสามารถที่จะบรรลุและเข้าถึงสภาวะที่เขาพรหมโลกได้แต่พระพุทธเจ้าเราบอกว่ายังมีการเกิดยังมีกลับมาเกิดอีกได้เพราะไม่ถึงสภาวะที่หมดกิเลสเพราะผมยังมีกิเลสอยู่โยมยังกลับมางอกเงยขึ้นเปรียบเหมือนกับเราเอาก้อนหินมาทับหญ้าเอาไว้มีโอกาสที่จะมาเกิดความโกรธเกลียดขึ้นมาอีกได้เหมือนกับเรานั่งสมาธิภาวนาเนี่ยบางวันเราสงบเย็นสบายโยมพอต่อมาวันใหม่ไม่สงบไม่เย็นแล้วใครด่าก็โมโหใครด่าก็มาโกรธเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราเหมือนกับเอาศิลามาทับหญ้าเมื่อนั่งภาวนาเนี่ยคือความไม่แน่นอนยังมีอยู่โยมความไม่แน่นอนยังมีอยู่เพราะนั้นการที่ยังอยู่ถึงแม้จะมีอายุยืนยาวค ความไม่แน่นอนจะกลับมาเกิดอีกย่อมมีได้โยมเพราะนั้นคำว่านิพพานของพุทธศาสนาเนี่ยจึงเป็นนิพพานที่สงบเย็นแล้วก็บรรลุถึงเป้าหมายแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะความโกรธเกลียดชังอิจฉาพยาบาทงอกเงยขึ้นมาในดวงจิตดวงใจของผู้เข้าบรรลุถึงได้มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้บรรลุคือคนแรกโยมท่านบอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายการเกิดอีกย่อมไม่มีหมดการเกิดความเกิดความโกรธความโกรธความเกลียดอิจฉาพยาบาททุกอย่างหมดไม่มีการเกิดขึ้นในจิตของพระองค์เมื่อสิ่งนี้ไม่มีการเกิดการเกิดเป็นรูปธรรมในส่วนอื่นก็ไม่มีไม่ปรากฏขึ้นนี่คือความเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าเราทำได้ท่านก็สอนธรรมะที่ทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยมาบอกให้บุคคลอื่นได้รู้ได้ทราบได้เข้าใจและปฏิบัติผู้ได้รับรู้รับทราบแล้วนำมาปฏิบัติได้สำเร็จผลผู้นั้นเรียกว่าเป็นสงสาวกโยมเป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าที่พระอรหันต์ทั้งหลายแหล่ท่านได้บรรลุธรรมเป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราที่ได้พึ่งปฏิบัติตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ถือว่าเป็นสงสาวกถึงแม้เราไม่ได้เป็นพระเป็นพระสงฆ์ก็ถือว่าเป็นสงสาวกได้เหมือนกันแต่ถ้าเราได้บรรลุด้วยความสงบความเย็นนะตั้งแต่โสดาบันสกทาอนาคามีก็เป็นอริยสงสาวกพระอริยสาวกในพุทธศาสนาเนี่ยมีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นโยมศาสนาอื่นไม่มีนะสมณะสมณะคือโสดาบันสกทาพระอนาคามีเนี่ยอยู่มีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นศาสนาอื่นไม่มีโยมศาสนาอื่นก็สอนอยู่ในระดับเพียงศีลธรรมและถึงระดับของฌานสมาบัติเท่านั้นเองแล้วไม่ถึงระดับที่จะบรรลุถึงความหมดจดจากอาสวะคือกิเลสเครื่องสมองของจิตใจให้ออกจากดวงจิตดวงใจของตัวเองได้เพราะจิตใจของคนเราเนี่ยมีการสะสมการเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่มีกี่ภพกี่ชาติมันก็มีการสะสมมีการพอกพูนของจิตใจความอะไรเกิดขึ้นในจิตของเราอยู่ตลอดเวลาแต่พุทธศาสนาสอนเมื่อถึงบรรลุหรือเหตุปัจจัยพร้อมสมบูรณ์แล้วเนี่ยเป็นช่วงที่จะเอาออกบรรลุเนี่ยคือเอาออกความสกปรกของอะไรออกที่จิตใจอยู่ในสันดานทั้งหลายแหล่เนี่ยที่เป็นเกิดขึ้นในจิตทั้งหลายแหล่ที่เป็นความชั่วทั้งหลายเนี่ยจะไม่ก่อความมัวหมองขึ้นในดวงจิตดวงใจของคนท่านเอาออกพุทธศาสนาเราให้ออกไม่เอามาเอาออกถึงบรรลุที่สุดเนี่ยเป็นพระอรหันต์มีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะนั้นที่ญาติโยมท่านทั้งหลายเนี่ยที่พวกเราได้มาพุทธปฏิบัติเนี่ยมีหลวงพ่อสนองกตปัญโญที่ท่านมรณภาพไปแล้วเนี่ยท่านทิ้งสังขารให้พวกเราได้ดูได้พิจารณาได้ศึกษาทำความเข้าใจว่าถึงแม้ท่านจะเป็นพระท่านก็ยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความตายมันอยู่ในกฎเกณฑ์ของความเป็นธรรมชาติคือความเป็นธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายเรื่องของธรรมดาสังขารทุกคนเป็นเรื่องของธรรมดาเป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของจิตใจโยมจิตใจเนี่ยสามารถพัฒนาทำได้เราทำดำไม่กินไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้แต่หลวงพ่อสนองกตปัญญาท่านก็ได้เพื่อปฏิบัติทำเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้เห็นและเข้าใจแล้วก็ท่านก็แนะนำคำสอนที่ท่านทำได้ปฏิบัติได้หมายพวกเราปฏิบัติแล้วก็ตั้งเป็นสำนักปฏิบัติสาขาเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อพระพุทธศาสนาโยมท่านเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อพุทธศาสนาท่านสร้างพลังแสนเป็นแม่เหล็กให้พวกเราสาธุชนนี่มารวมตัวกันปฏิบัติธรรมเป็นหนึ่งเดียวมีความรู้สึกที่เป็นไปเพื่อขอให้เกิดความสุขสงบร่มเย็นขึ้นแล้วก็สร้างพลังใจให้เกิดความบักบั่นมีความตื่นตัวมีความรู้สึกรักพระพุทธศาสนารักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ารักผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพิ่มพูนยิ่งขึ้นขอให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจตัวนี้เกิดขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราตัวนี้จะเป็นพลังส่งเสริมแล้วก็พวกเราก็เป็นพลังสืบต่อแล้วก็สร้างสารสืบต่อกันไปอย่าให้มีพลังที่อ่อนแอและพยังที่ท้อถอยสร้างความรู้สึกที่มีพลังส่งเสริมให้มีพลังใจที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น รวมพลังส่งไปและรวมพลังทั้งกายทั้งจิตทั้งใจนี่แหละมารวมกันสร้างความสามัคคีเกิดขึ้นกับพวกเราอย่าไปเบี่ยงกันอย่าไปเกี่ยงกันนะโยมไม่ต้องไปเกี่ยงกันเราทำความดีเราตั้งใจทำความดีไม่ต้องไปเกี่ยงกันกูทำน้อยทำมากอย่าไปอิจฉาพยาบาทกันเราไม่มีฉันกันเป็นถ้าเราสรุปแล้วผู้มีศีลโยมผู้มีศีลย่อมนำความสุขสงบร่มเย็นมาให้ผู้มีศีลย่อมเป็นผู้รักความสะอาดผู้มีศีลย่อมรักความสงบร่มเย็นผู้มีศีลย่อมเกิดสติเกิดปัญญาอยู่อย่างไม่เดือดร้อนอยู่อย่างไม่ฟุ่มเฟือยอยู่อย่างไม่เคร่งเครียดอยู่อย่างสงบเย็นเพราะนั้นโอกาสนี้อาตมาภาพได้กล่าวธรรมะก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาที่สุดนี้อาตมาก็ขอนอบน้อมอ้างอิงซึ่งคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งที่พวกเราเคารพนับถือบูชาเป็นสิ่งที่สูงสุดที่พวกเรานี่แหละเป็นเครื่องอำนวยพรให้พวกเราทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ในพุทธศาสนาเจริญรอยตามองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระปฐวีบริชอบสามารถที่จะบรรลุถึงความสุขสงบเย็นเกิดขึ้นกับเราทุกคนทุกท่านตลอดกาลและนานเทอญ
1: สัพเพเหระธรรมตอนตัวกูของกูโดยแอนเรื่องมีอยู่ว่าดิฉันได้ปฏิบัติธรรมที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่สถานที่นี้มีการจัดระเบียบไว้ได้อย่างดีเยี่ยมเวลาจะเดินจงกรมผู้ปฏิบัติธรรมจะมีหมายเลขและล็อกที่จะเดินให้ทุกคนเดินในที่ที่จัดไว้ให้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยดิฉันได้เดินในล็อกที่จัดไว้ให้เป็นเวลา3วันแล้วพอเข้าวันที่4ของการปฏิบัติธรรมดิฉันก็ได้ประสบกับเหตุการณ์จริงในขณะที่ดิฉันพักจากการเดินจงกรมชั่วคราวเพื่อไปห้องน้ำและกลับมายังล็อกที่ดิฉันเดินจงกรมประจำก็เห็นผู้ปฏิบัติธรรมหญิงคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ในล็อกที่ดิฉันเดินเป็นประจำทันทีที่เห็นก็รู้สึกร้อนวูบขึ้นที่ใบหน้ารู้ทันทีว่านั่นคืออาการโกรธแต่จิตก็บอกว่าดูไปก่อนอย่าเพิ่งไปทำอะไรอีกใจหนึ่งก็แย้งว่ายายนี่จะเดินในล็อกฉันอีกนานไหมพอเห็นผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเดินจนสุดล็อกเพื่อไปหยิบฟูกรองนั่งที่อยู่ริมหน้าต่างซึ่งต้องเดินผ่านล็อกที่ฉันเดินเป็นประจำนั้นความรู้สึกอีกแบบก็วูบขึ้นมาในใจน่าละอายใจจริงๆเขามาแค่เดินผ่านเพื่อไปหยิบฟูกรองนั่งดิฉันไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าเขาในใจก็บอกตัวเองว่าล็อกที่เดินอยู่นี้ก็ไม่ใช่ของเราเขาแค่จัดไว้ให้เราเดินชั่วคราวรู้สึกได้ประจักษ์ในธรรมของท่านพระพุทธทาสที่ว่าด้วยเรื่องตัวกูของกูเป็นเช่นนี้เองและได้นำมาเป็นคติธรรมสอนตนเองจวบจนทุกวันนี้ค่ะบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่71คอลัมน์สัพเพเหระธรรมอ่านโดยวรรณรัตน์

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอก

สาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บททำวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่เรียกว่ามอง

ข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราเขาเรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านนี้เองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่
ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี้เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิจกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิจกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิจกวิจารเมื่อวิจกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

ิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าต่อออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมให้ใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมให้ใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยถ้าเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยๆดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาฉังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

รู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยหุงซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจก็เราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ไปจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราแล้วมีหน้าที่ดูทะเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

ยามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

พยายามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่ไม่นนไม่นี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นคล่องใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับหรือเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากมากพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ไม่ถูไม่ชักไม่ร้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกตันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นพิจารณาฟันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกถ้าโจรหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเลยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดถ้าเห็นตามความเป็นจริงว่าผมควรเล็บควรหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ร้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ร้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ร้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ร้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ร้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ร้างไม่ชำระก็พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกสี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายแผ่นในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

ดูกายของเรามีเกศาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาริบตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาริบโลมาขนเกศาผมเราก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโลมาขนทั่วตัวถ้าเรา

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโนเวลก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามอุเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็นักเข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันเป็นหมอพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุตรีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุเขาพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจทั้งหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคละกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบเราก็ไม่ดีใจจะไม่สงบเราก็ไม่เสียใจคิดอะไรเราก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ปุถุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นการเกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเติดดำดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงหยาบละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันก็จะดับ

พอเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้านะเข้านะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พองปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพองง่วงหายก็นั่งสบายพอคล่องฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุวิจารณกายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไพรไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลัวไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวละก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมมาบาลและลุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการทำที่สองว่ากายจิตจะเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

ามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: มะตติยัมปิไม่ยั่งพันเตวิรุงวิรุงรักนาตายะติตรเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: าชามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปิสรณะคัมมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีทิฏฐาปะทังสัม

0: ทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: สุราเมรยมัจฉะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยมัจฉะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสะมาสิรังนิสส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวันพศสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทีปัตธโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลา สำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: พระวิปัสสนาอาจารย์ทุกรูปก็ผมก็คงไม่มาอบรมอะไรเรื่องการปฏิบัติอะไรมากมายเพียงแต่มาพูดในฐานะสหธรรมิกด้วยกันที่เป็นลูกตถาคตหรือผู้ที่อยู่ในธรรมะด้วยกันการปฏิบัติกรรมฐานนี้ก็คงรู้กันทุกองค์แล้วแต่การปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยความจริงก็เป็นหัวใจหลักที่จริงแล้วเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดจากกรรมฐานไม่ใช่เกิดจากเรื่องอื่นเลยการที่บารมีพระพุทธเจ้าสร้างมันเนี่ยมาเพื่อหาธรรมะขั้นสุดท้ายคือการบรรลุธรรมการปฏิบัติธรรมจะเป็นสหชาติเกิดพร้อมพุทธเจ้า7อย่างเนี่ย ก็เกิดมาด้วยมารองรับธรรมะพุทธเจ้ามารองรับกรรมฐานถ้าไม่มีตรงนี้แล้วเนี่ยที่พุทธเจ้าไม่ได้สร้างบารมีตรงนี้มาแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้สหชาติ7อย่างเช่นต้นโพเนี่ยต้นโพเกิดมาเพื่ออะไรต้นไม้ทุกอื่นเนี่ยเกิด

มาก็คือธรรมชาติก่อให้เกิดคนปลูกก็ดีธรรมชาติเกิดขึ้นก็ดีโดยธรรมชาติแต่เป็นสหชาติที่เกิดโดยอัศจรรย์เนี่ยก็มีต้นโพต้นเดียวมีต้นโพต้นเดียวที่เกิดมาเพื่อรองรับการประพฤติปฏิบัติธรรมทำสมาธิการตรัสรู้ของพุทธเจ้าอันนี้อย่างเช่นม้าคันตกะเนี่ยม้าทุกตัวก็อาจจะเกิดขึ้นโดยอาศัยอำนาจของธรรมชาติและกรรมของเครือจักรอยู่ในเดรัจฉานสัตว์ผู้ยังไม่มีปัญญาจะตรัสรู้ไม่สามารถจะเรียนรู้อย่างมนุษย์แต่ว่าม้าคันตกะเนี่ยก็เกิดขึ้นมาลองรับกรรมฐานพุทธเจ้าไม่ใช่เกิดอย่างม้าตัวอื่นเขาเกิดมาไม่ได้มาทำศึกสงครามหรือมาทำเพื่อเกิดมาลองรับการบวชของพุทธเจ้าเพื่อให้บวชการให้การบวชของพุทธเจ้าสำเร็จลุล่วงไปโดยไม่มีอุปสรรคจบแล้วก็ทำหน้าที่จบแล้วก็ตายไม่ได้ทำหน้าที่อื่นเลยเราจะรู้เลยว่าสหชาติที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาเพื่อบารมีการปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าอย่างอานนท์ก็ดีพิมพาก็ดีเกิดมาก็เกิดมารองรับเรื่องกรรมฐานรองรับการปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์ให้สมบูรณ์ถ้าไม่ถ้าขาดไปสักอย่างหนึ่งจะไม่สมบูรณ์7อย่างนี้ถ้าขาดอย่างเดียวก็ไม่สมบูรณ์ยังคุ้มทองทั้งสี่เนี่ยถ้าไม่เกิดขึ้นในสมัยนั้นพระเจ้าสุโธทนะก็ไม่สามารถจะเอาเงินทองมาสร้างปราสาทสามฤดูมาสร้างมาขุดสระน้ำมาทำอะไรให้สำเร็จตัวร่วงก็มารองรับพระพุทธเจ้าให้สำเร็จสมบูรณ์ดังนั้นถึงว่าเรามาพูดกันถึงว่าแค่ต้นโพเนี่ยมารองรับพระพุทธเจ้าโดยตรงเกิดขึ้นตรงวันนั้นแล้วก็พร้อมกันเวลาเดียวแล้วก็พอพระพุทธเจ้าได้ทรงประทับนั่งก็ไม่ได้แสดงอาการเหมือนต้นไม้ต้นอื่นแสดงอาการถึงว่าทางทิศใต้ก็ไม่รองรับทรงยุบไม่สะดวกทิศตะวันตกก็ยุบไม่รองรับทิศเหนือก็ยุบไม่รองรับแต่พอสู่ทิศตะวันออกปูขึ้นรองรับการปูลาดหญ้าของพระพุทธเจ้าทรงประทับเป็นบัลลังก์อันนี้เราต้องเข้าพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเรายึดหลักว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสำเร็จด้วยเหตุอย่างไรได้ผลอย่างไรกรรมฐานครูบาอาจารย์เนี่ยก็จะไม่แตกแยกกันจะไม่แตกแยกความคิดเห็นแล้วก็จะไม่มาถกเถียงกันว่าสำนักนั้นดีสำนักนี้ดีสำนักฉันเก่งสำนักโน้นไม่อันนี้เป็นสมถะอันนี้เป็นวิปัสสนาก็ไอการที่จะมาสมมติตัวเองขึ้นมาเนี่ยก็จะสมมติอันนี้ก็จะหมดไปเพราะพุทธเจ้านั้นคนสมมติแล้วทั้งสมมติเนี่ยก็เป็นของต้องใช้แต่ว่าจิตของนักปฏิบัติเนี่ยต้องเข้าใจว่าการยกตนเองให้พ้นสมมุตินั้นจะไม่มีวาทาธิกรขึ้นมาธรรมาธิกรขึ้นมาในการประพฤติปฏิบัติธรรมว่าอะไรผิดอะไรถูก การปฏิบัติมีหลายแนวก็จริงแต่ในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยมีมากกว่านี้สมัยพุทธเจ้าเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยเกิดขึ้นมากมายนับเป็นแสนเดียงแค่พระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยคัดเลือกพระอรหันต์ได้ต้องแปดหมื่นรูปคัดเลือกยังไงสมัยนี้คัดเลือกได้ไหมสมัยนี้คัดเลือกพระอรหันต์ได้ไหมไม่ได้เลย
ใครมาประกาศตัวว่าเป็นพระอรหันต์ก็หาว่าอุตริมนุสธรรมใช่ไหมฮะแต่สมัยพระเจ้าโศกทำไมจึงคัดเลือกพระอรหันต์ได้ต้องเป็นหมื่นๆรูปเพราะอะไรแล้วไปรู้ได้ไงไปนั่งยานจับดูหรือเปล่าทำไมจึงรู้ว่าเขาเป็นพระอรหันต์พระเจ้าโศกทำไมจึงรู้ว่ามีพระอรหันต์ต้องเป็นหมื่นๆรูปทำไมพระเจ้าโศกจึงรู้เรื่องของพระอรหันต์แล้วคนยุคนั้นทำไมจึงรู้ว่ามีพระอรหันต์เป็นหมื่นรูปทำไมนี้คนเชื่อไหมว่ามีพระอรหันต์ไม่เชื่อแต่เท่าไหร่แล้วทางอรหันต์หรือทางนิพพานเนี่ยคนสมัยนี้โต้แย้งกันมากถกเถียงกันมากเพราะอะไรเพราะคนสมัยนี้ไม่ถึงพระอรหันต์คนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ปฏิบัติถึงพระอรหันต์จึงมาโต้แย้งเรื่องนิพพานเรื่องอรหันต์แน่นอนสมัยนั้นโต้แย้งจริงแต่ค้นหาได้พระเจ้าโศกก็ทรงถามอุปปัชฌายะเถรอุปคุตพระที่มาเข้าทำสังฆนาว่าจะคัดเลือกยังไงว่าใครเป็นพระไม่เป็นพระจะคัดเลือกยังไงว่าใครปฏิบัติจิตปฏิบัติถูกก็บอกก็ถามบุพสิกขาสิถามเบื้องต้นบุพสิกขาว่าพระทำบุพสิกขาถูกไหมการบวชของพระนี่มียติจตุจกรรมการถามบุพสิกขาถามเรื่องการอุปสมบทว่าภิกษุทำเข้ามาบวชนี้ทำพิธีกรรมอย่างไรรู้เรื่องคำสอนอย่างไรก็ถามทำอะไรบ้างพระฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่ากิจที่ไม่ควรทำมีกรณียกิจ4ปัจจัยเครื่องนี้อาศัยของพระภิกษุมีกรณียกิจมีอะไรต้องทำบ้างอยู่โคนต้นไม้1ฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าภิกษุทำอะไรไม่ได้ก็มีเสพเมถุนรักของเขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตประพฤติผิดในการพูดอุตริมนุสธรรมทำที่กล่าวไม่ได้ทำไม่ได้ก็คัดเลือกเลยว่าแล้วก็ถามความการปฏิบัติของพระว่าเอาอะไรเป็นหลักพวกที่ปลอมตัวมาบวชก็บอกว่าเขากำหนดกรรมฐานเนี่ยเขาก็เอาการเอาจิตไว้ตรงนี้อย่างพวกอาตมันพวกฤาษีเขาก็เอาจิตไว้ตรงกลางหน้าผากบ้างกลางหน้าอกบ้างเพ่งดูไฟบ้างระลึกถึงพระศิวะบ้างระลึกถึงพระพรหมบ้างหรือโยคะทรมานร่างกายตัวเองมั้ยก็ตอบต่างๆแต่ว่าก็ไม่ใช่อุปัชฌายะก็ตั้งสอบเลยว่าพวกที่ปฏิบัติกรรมฐานในปัญจกรรมฐานนั่นแหละเกสาโลมานขาตันตาตะโจตะโจตันตานขาโลมานั่นน่ะคือคำสอนพุทธเจ้าตอบตรงนี้แล้วก็หลักต้นก็คือว่าอานาปานสติอาสาสะปัสสาสะกำหนดลมหายใจไม่ใช่ไปกำหนดสมาธิอย่างอื่นว่าอาสาสะปัสสาสะการกำหนดอย่างพุทธเจ้านั่นแหละถือว่าถูกต้องกรรมฐานที่พุทธเจ้าตรัสรู้และกรรมฐานที่พุทธเจ้าตรัสรู้มาสอนให้ภาษาริบุตรเป็นอุปัชฌายะต่อไปก็ให้เรียนรู้ผู้บวชใหม่ก็ปัญจกรรมฐานถ้าทำอย่างนี้ก็ถือว่าพระองค์นี้รู้เรื่องกรรมฐานก็สอบถ้าจะสอบญาณก็สอบว่าการเข้าฌานเนี่ยมีวิตกวิจารปิติสุขเอตคตารู้จักการเข้าวสีให้คล่องแคล่วชำนาญหรือเปล่าองค์ไหนตอบว่าทำไปอย่างไรวะสีเข้าคล่องออกคล่องไงเขาก็รู้ตอบได้เพราะคนทำไม่ได้ก็ตอบไม่ได้แล้วเพิกกสิน
ถ้าเรียนรู้เรื่องกสิณเพื่อกสิณเป็นหรือเปล่าใครทำถึงอากาศว่างได้หรือเปล่าอากินยัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญาละสัญญาที่ปรุงแต่งคิดนึกหรือสัญญาที่ทรงจำไว้เป็นตัวตนหรือเปล่าคือทำอากาศว่างได้หรือทำวิญญาณว่างได้ว่างจากวิญญาณได้คือลำดับญาณฌานรู้เรื่องถ้าพวกที่ฤาษีชีพายที่ปลอมตัวมาบวชเขาตอบเรื่องฌานได้จริงเขาสามารถจะนั่งสมาธิได้15วันไม่หายใจเลยเป็นเดือนไม่หายใจเลยแต่มาถามเรื่องวิปัสสนาเนี่ยยกจิตขึ้นสู่โคตรภูญาณเข้าสู่อารมณ์กรรมฐานเนี่ยไม่เป็นเขาทำสมาธิตัวแข็งได้ทำสมาธิไปดูนรกได้ไปดูสวรรค์ได้ทำถอดจิตได้ทำกายทิพย์ได้แต่ไม่ใช่วิปัสสนาญาณไม่ใช่ปัตไตรลักษณญาณไม่ได้พิจารณาอนุโลมปฏิโลมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในปัตไตรลักษณ์ในปัญจกรรมฐานนะสมัยก่อนเขาสอบกันได้สอบจนรู้ว่าองค์นี้ไม่มีกิเลสพระอรหันต์ถามพระอรหันต์พอรู้ไม่มีกิเลส ก็จัดไปจะเป็นหมื่นรูปได้เป็นหมื่นๆหลายหมื่นรูปที่จริงพระไตรปิฎกของเราเนี่ยสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากครั้งที่พระเจ้าโศกธรรมก็สมบูรณ์มากครั้งที่หนึ่งนั้นสมบูรณ์ตรงที่ว่าพระอรหันต์500รูปนั้นทำสมบูรณ์ท่องจำก็ได้สมบูรณ์ไม่ตกหล่นเลยทั้งนิดเดียวแต่พอมารุ่นพระเจ้าโศกนี่ก็สมบูรณ์มากเพราะพระอรหันต้องหลายหมื่นรูปพระอรหันนี่จะไม่มีผิดเพี้ยนไม่วิปราสไม่เข้าใจอะไรผิดๆในเรื่องกรรมฐาน40ในพระไตรปิฎกจะได้ปฏิสัมภิทาญาณแตกฉานในอัตในธรรมเนี่ยฉะนั้นจึงว่ากรรมฐานที่พุทธเจ้าแสดงเนี่ยเรามาสมัยนี้แล้วเนี่ยมีน้อยบทที่จะมาปฏิบัติกันตอนนี้ก็มีสัมมาอรหังมีหนอมีพุทโธมีวิปัสสนายกเป็นรูปรู้เป็นนามเห็นความเกิดดับของรูปนามที่ดังๆกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้กรรมฐานก็มีไม่มากอาจจะมีก็ทางอาจารย์ทางอะไรอาจารย์เทียนนั้นท่านสิ้นไปแล้วก็มีการยกผัสสะยกมืออย่างท่านธรรมทโรก็ใช้วิธีผัสสะเวทนาใช้ยกมือเป็นระดับเอาเวทนาจับไว้ที่กลางใจมือนั่นก็เป็นกรรมฐานเป็นสติที่ให้รู้จักเคลื่อนไหวแต่ว่าเราจะทำยังไงเราจะเนี่ยจะตอบได้เหมือนจะตอบกรรมฐานเราได้เหมือนพระอรหันต์ตอบหรือเหมือนโสดาบันตอบโสดาบันที่ตอบกรรมฐานเนี่ยเอาไม่ต้องเอาแค่พระอรหันต์นะโสดาบันตอบเรื่องกรรมฐานเนี่ยถ้าปุถุชนตอบเรื่องกรรมฐานจะต่างกันปุถุชนที่เป็นปุถุชนตอบเรื่องกรรมฐานก็คิดว่ากรรมฐานของอาจารย์ฉันถูกกรรมฐานสำนักฉันถูกนี่คือปุถุชนตอบอาจารย์ที่เป็นปุถุชนตอบลูกศิษย์ที่เป็นปุถุชนจะตอบว่าอาจารย์ฉันถูกอาจารย์ฉันเก่งฉันเก่งฉันถูกนี่คืออาจารย์ที่เป็นปุถุชนแล้วลูกศิษย์ที่เป็นปุถุชนจะตอบแบบว่าสำนักฉันถูกสำนักอื่นเป็นสมถะผิดหมดนี่คืออาจารย์ปุถุชนลูกศิษย์ที่เป็นปุถุชนแล้วก็จะสอนลำดับญาณกันว่าอย่างนี้รู้จริงอย่างนี้รู้จริงพวกเรารู้ถูกคนอื่นรู้ผิดหมดคล้ายๆสอนเป็นอัตตาโดยไม่รู้ตัวซึมซับไปโดยเป็นคุณธรรมอันนี้ตอนนี้ลูกศิษย์ก็แยกไม่ออกก็จะเป็นตัวตนเป็นอีโก้เลยว่า
ไปสู่สำนักใดฉันก็ถือว่าฉันรู้มากกว่าสำนักอื่นก็จะคิดอย่างนั้นเรื่อยไปแล้วก็จะสอนกันเป็นพวกเป็นหมู่เป็นคณะจึงกลายเป็นประกาศให้คนทั้งหลายรู้ว่าเราถูกให้มาปฏิบัติกับพวกเราแต่ไม่ได้ประกาศสัจธรรมพุทธเจ้าว่าธรรมะนี่ถูกต้องพุทธเจ้าประกาศสัจธรรมยังไงพุทธเจ้าประกาศสัจธรรมไม่ได้บอกว่าท่านถูกท่านประกาศสัจธรรมในให้ปัญจวัคคีย์ฟังเนี่ยในธรรมจักรในเรื่องของมรรคองค์8อริยสัจ4ว่าการเห็นรู้ในอริยสัจ4เห็นตัณหาเนี่ยมันพาเราไปทุกข์ก็เห็นว่าตัณหานี่พาเราทุกข์ก็พยายามดับจิตที่อยู่ปรุงแต่งอยู่ข้างนอกเนี่ยรู้ทันความปรุงแต่งของจิตเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ชี้ให้ปัญจวัคคีย์รู้จักว่ามันปรุงแต่งเรื่องอะไรเท่านั้นเองว่าเราไม่รู้เรื่องปรุงแต่งมานานเราไม่รู้จักการปรุงแต่งของจิตมานานเราได้เอาแต่ความสงบอย่างเดียวแต่พระพุทธเจ้าทรงแนะปัญจวัคคีย์ว่านี่รู้จักการปรุงแต่งได้ไหมปรุงแต่งนี่เป็นตัวเตจิกเป็นสังขารที่ปรุงแต่งอารมณ์ตรงเนี้ยทำให้เราไปยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นอย่างนี้ถูกต้องหรือผิดอย่างเงี้ยเพียงพุทธเจ้าแนะเรื่องของสมุทัยให้ปัญจวัคคีย์เข้าใจเรื่องสมุทัยว่านี่คือตัวปรุงแต่งที่จิตออกนอกกายจิตไปอยู่ในตำราบ้างจิตไปอยู่ในครูบาอาจารย์บ้างจิตอยู่ในภพต่างๆก็เพียงแต่พุทธเจ้าท่านให้แนะนำให้ปัญจวัคคีย์ให้รู้จักลมหายใจแล้วก็ดูจิตที่ปรุงแต่งแล้วก็ดูอาการ32ให้เห็นว่าไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราให้พิจารณาด้วยสติและปัญญาอันนี้คือหลักที่ธรรมะเข้าไปยืนตรงจุดตรงกลางตรงถูกต้องถ้าเราจะเอาธรรมะมาประยุกต์กันว่าให้เข้าใจในธรรมะคำสอนพระเจ้าก็ต้องเอาหลักของพุทธเจ้าแสดงเรื่องอริยสัจ4ที่ว่าอัญญาสิวัฏโพโคทัญโยอัญญาโคทัญญะได้รู้แล้วหนอรู้เนี่ยรู้อะไรคืออัญญาโคทัญญะเนี่ยเมื่อก่อนไม่รู้จิตตัวเองไม่รู้ความเกิดดับของจิตตัวเองไม่เคยเห็นเลยว่ามีอยู่ข้างในนี่มันเกิดดับมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดแต่โคทัญญะได้รู้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในกายและจิตตัวเองจึงได้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอัญญาโกฏัญญะได้รู้เรื่องตรงนี้แล้วเขารู้เรื่องตรงที่เรารู้แล้วเขาพูดประกาศทำให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายรู้ว่าอัญญาโกฏัญญะได้รู้วิธีเกิดดับของจิตแล้วรู้วิธีอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนเราแล้วเป็นโสดาบันแล้วทำกรรมฐานไม่ได้นั่งอย่างเดียวพุทธเจ้าไม่สอนให้นั่งอย่างเดียวไม่ให้เดินอย่างเดียวพุทธเจ้าสอนในอริยบทในมหาสติปัฏฐาน4พูดละเอียดไว้เลยให้พิจารณาละเอียดมากด้วยเราจะเห็นว่าพุทธเจ้าสอนปัญจวัคคีย์เนี่ยพิจารณาละเอียดมากเลยท่านลองไปอ่านดูในเรื่องที่ธรรมจักรแสดงไว้อันนี้ตอนนี้อาจารย์ทำไมนี้ทำไมอาจารย์จึงทำให้เราเข้าถึงธรรมะแต่อาจารย์เนี่ยไม่ใช่พุทธเจ้าไม่ใช่พระอรหันต์เหมือนพระสารีบุตรพระโมคคัลลาหรือพระอานนท์อาจารย์เราเนี่ยผู้กับอาจารย์เราเนี่ยก็วิเศษในเรียกว่าเป็นพระคุณในตัวเราจริงแต่อาจารย์เราเนี่ยถ้าพูดกันสมัยนี้นะก็คือเป็นอาจารย์ที่รู้ธรรมหมวดหนึ่งหมู่หนึ่งกรรมฐาน40ก็รู้อย่างหนึ่งมาสอนให้เราไม่ใช่รู้40อย่างแต่สมัยก่อนนั้นที่พระอรหันต์มากมายนั้นเพราะมีอุบายการสอนมากมายจึงเกิดพระอรหันต์เมืองหนองพระพุทธเจ้าสอนพระไม่ได้สอนกรรมฐานบทเดียวบางองค์นี่ที่เป็นลูกเศรษฐีมาบวชเป็นช่างทองพระองค์บอกเอาดอกบัวมาเอาดอกบัวมาพิจารณาองค์นั้น
พระสารีบุตรพระอุปัชฌาย์สอนเรื่องให้พิจารณาสุภกรรมฐานอย่างเดียว

บอกเบื่อหน้าเบื่ออยากศึกถ้าพุทธศาสนาให้คิดอย่างนี้ฉันไม่อยากบวชกลับไปบ้านดีกว่าที่บ้านมีของสวยงามน่าดูกว่านี้คิดว่ามาในพุทธศาสนาที่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะมีความสุขจะเห็นอะไรสวยๆงามๆจึงอยากปฏิบัติแต่ที่ไหนได้น่าเบื่อเพราะพระมาให้พิจารณาแต่เรื่องอสุภกรรมฐานบางองค์บอกว่าพอเข้ามาแล้วน่าเบื่อให้ระลึกศีล227ให้ระวังเรื่องศีลจะด่างพร้อยอะไรโดยก็ศีลนั่งก็ศีลก็น่าเบื่ออย่างนี้กลับไปบ้านดีกว่ามีแต่เรื่องน่าเบื่อแล้วขนาดอาจารย์เป็นพระอรหันต์นะครับยังสอนให้พระลูกศิษย์

แล้วขนาดอาจารย์เป็นพระอรหันต์นะครับยังสอนให้พระลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยไม่ถูกจริตทำให้เบื่อหน่ายในพุทธศาสนาถึงจะศึกพุทธเจ้าจะรู้ไงบอกเธอมาบวชเพื่อใครเอาบวชเพื่อนิพพานบวชเพื่อดับทุกข์บวชเพื่อพระองค์ถ้าเธอบวชเพื่อเราเพื่อนิพพานถ้าอย่างนั้นเธอรักษาจิตอย่างเดียวได้ไหมโอ้ง่ายนี่ดูจิตง่ายเนี่ยเธอไม่ต้องนึกถึงศีลเลยดูแต่จิตอย่างเดียวกินดูจิตนั่งดูจิตนอนดูจิตเดินดูจิตดูจิตเท่านั้นแหละไม่ต้องดูอะไรหรอกถ้าอย่างนั้นง่ายกลายว่าดูจิตกลายว่าง่ายผลที่สุดดูไปดูมาจิตก็ว่างจิตก็หมดกิเลสก็เป็นพระอรหันต์แล้วสมัยนี้ถ้าพูดถึงเรื่องดูจิตง่ายไหมไปสอนชาวบ้านดูจิตง่ายไหมไปสอนพระทุกวัดให้ดูจิตง่ายไหมไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะดูจิตไม่ง่ายนะถ้าเราไม่มีสมาธิพอนะฮะเราไม่ละนิวรณ์ห้าได้อย่างละเอียดแล้วเนี่ยเราจะดูจิตเราไม่เห็นเลยเพราะจิตของเราเนี่ยคิดนึกไปทั่วหมดเลยแต่เมื่อคนเรามามีสมาธิอย่างแค่ว่าเรามาดูกายเราก็ดูลมหายใจเนี่ยแล้วก็ดูเนี่ยจะเห็นจิตแต่เราเห็นเนี่ยไม่เห็นถาวรเราเห็นตอนเพ่งตอนเพียรตอนปฏิบัติแต่พระสมัยนั้นเห็นโดยชัดแจ้งเลยเห็นกิเลสเกิดดับและเห็นละการละการวางกิเลสได้เลยเพราะนั้นถือว่ากรรมฐาน40เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสอนหมดเลยพระพุทธเจ้าสอนหมดทุกข้อเลยอย่างเช่นมาพิจารณาสุภะไม่ได้ท่านก็บอกให้เอาดอกบัวเนี่ยมาดูองค์นั้นก็นั่งดูดอกบัวดูอยู่ที่สระน้ำดูเสร็จแล้วบัวนั้นก็เหี่ยวแห้งไปเรื่อยๆท่านก็เห็นพระไตรลักษณญาณเกิดขึ้นในดอกบัวก็สำเร็จไปพระหันในขณะนั้นพระพุทธเจ้ามีอุบายสอนดังนั้นถึงว่าถ้าอาจารย์กรรมฐานทั้งหลายไม่ติดยึดที่ครูบาอาจารย์สอนว่าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดแล้วเนี่ยก็คิดว่าจะเอาธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยมาประยุกต์เข้ากันได้ในสังคมนี้ความแตกแยกจะไม่เกิดขึ้นความเห็นผิดจะไม่เกิดขึ้นเช่นว่าที่กล่าวไว้แล้วว่าโสดาบันเห็นอย่างไรโสดาบันเห็นว่าสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสินัปตะปามาสเนี่ยไม่เป็นตัวตนไม่ยึดเป็นตัวตนแล้วคือเข้าใจแล้วว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยและพระอรหันต์เนี่ยสำเร็จอย่างไรพระโสดาบันเข้าใจว่าการบรรลุสำเร็จของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เนี่ยคือสำเร็จจากการรู้จักการเข้าใจเรื่องจิตเข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาของจิตกรรมฐานบทไหนก็ได้รู้เลยว่ากรรมฐานบทไหนก็ได้ถูกหมดขอให้เราเข้าถึงพระไตรลักษณญาณรู้จริงเรื่องจิตอย่างนั้นเท่านั้นเองก็เข้าใจว่ากรรมฐานบทนั้นใช้ได้มันเป็นอุบายนะกรรมฐานนี่เป็นอุบายเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมาเกาะกายแล้วเมื่อเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยก็เหมือนอนาบินกะเศรษฐีตั้งมั่นในคุณธรรมชั้นสูงไม่คลอนแคลนเลยใครจะมาหลอกลวงไม่ได้ไม่ติดนิมิตละไม่ติดสมาธิละสมาธิกรรมฐานเนี่ยที่ผมอยู่เจออยู่ประจำบางทีก็เกิดขึ้นที่วัดบ้างบางทีก็สำนักอื่นปฏิบัติมาบ้างก็จะมีเรื่องของการเข้าใจเรื่องสมาธิไม่ถูกก็มีคือพอนั่งไปแล้วก็เกิดสมาธิมากเห็นมากรู้มากแล้วก็ไปอยู่คนเดียวเงียบๆแล้วพวกนี้ไม่เดินจงกรมจะนั่งอย่างเดียวพระของผมก็มีพระองค์ให้ไปจำภาษาที่อื่นก็เพี้ยนกลับมาก็ต้องไม่ให้ไปจำภาษาที่อื่นให้อยู่กับหมู่มากให้อยู่กับครูบาอาจารย์ก็แก้อารมณ์กันนี่ก็มีองค์หนึ่งก็ไปพอไปอยู่ในถ้ำกลับมาก็เพี้ยนมาอย่างเงี้ยเอาจริงเอาจังนั่งสมาธิอย่างเดียวเห็นอะไรก็เชื่อว่านั้นเห็นได้ยินอะไรก็ว่านั้นเสียงบอกยังไงเชื่อเสียงนิมิตยังไงบอกเชื่อนิมิตใหม่ๆมันก็มานิมิตดีหมดเลย

บอกให้ทำอย่างนั้นทำนี้แต่นิมิตเนี่ยมันมาตามจริตตัวเองถ้าโทสะจริตมันก็บอกไปทางหนึ่งราคะจริตมันก็บอกไปทางอย่างหนึ่งโลภะจริตมันก็บอกไปทางอย่างหนึ่งโมหะจริตก็บอกอย่างฉะนั้นจริตของคนเราเนี่ยเมื่อมีอย่างไรสมาธิเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไอ้นิมิตมันก็จะมาทางจริตของตัวเองแต่ตอนนี้ตัวเองไม่รู้จักจริตตัวเองแล้วแก้จริตตัวเองไม่ได้ก็นิมิตนี่ก็ซ่อนมาตรงนั้นก็เลยหลงว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์บางทีก็คิดว่าตัวเองสำเร็จบางทีก็คิดว่าเสียงนั้นถูกรูปนั้นถูกพอคิดไปหลายๆวันนั่งไปหลายๆวันก็ประสาทมันก็ตึงเครียดกินไม่ได้นอนมันไม่กินไม่นอนคิดว่าตัวเองได้วิชานั้นคนเราพอไม่กินไม่นอนโดยจิตที่ไม่ว่างเนี่ยมันจะเป็นประสาทจะหลอนก็ต้องทำไงก็ต้องมาแก้กันให้นอนให้กลับมานอนเป็นเดินเป็นนั่งเป็นให้กลับมาให้ปกติเพราะมันไปตึงเกินไปบางวัดนี่ก็แก้ไม่ได้บางที่เขามาบางที่โดยมากเราก็จะมากว่าให้กลับไปหาครูบาอาจารย์เขาเชื่อครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จะแก้ได้ถ้าครูบาอาจารย์แก้ลูกศิษย์ไม่ได้เนี่ยจะมีปัญหามากเลยฉะนั้นถ้ากรรมฐานอะไรที่เกิดนิมิตเกิดเสียงเกิดวิปัสสนูญาณขึ้นมาเนี่ยตัวอาจารย์จะต้องรับผิดชอบแก้ให้ได้อย่าให้ไปสำนักอื่นเพราะเขาไปสำนักอื่นเขาไม่ค่อยเชื่อเขาจะเชื่ออาจารย์มากที่สุดบางทีบางทีบางสำนักเนี่ยสอนแบบนี้พอเขาเกิดอย่างนี้ไม่เข้าใจอาจารย์ไม่เข้าใจบอกว่าบ้าแล้วไม่เอาไอ้คนนี้ก็มีทำไงก็ต้องตัววิ่งแสวงหาครูบาอาจารย์ใหม่เพื่อจะแก้อารมณ์ตัวเองเพราะอาจารย์นั้นบอกว่าเราบ้าแล้วทั้งที่เราก็ยังแก้นิดไม่ได้นะมีหลวงพ่อมหากัสสปะมุนีท่านสิ้นไปแล้วท่านแก้นิดได้เป็นอาจารย์ที่ใช้ได้ที่อยู่เขาอะไรระยองมีมานั่นท่านแก้นิมิตได้บางทีบางคนไปทำมาเนี่ยมีคนหนึ่งไปทำจากสำนักหนึ่งเราไม่ต้องบอกชื่อนะไปทำก็ให้กำหนดเพ่งอย่างนี้ให้เพ่งเป็นดวงแก้วอย่างนี้ให้เพ่งเป็นกายหยาบกายละเอียดไอ้นี่กลับเพ่งไปแล้วมันเลยทีแรกก็ได้ดวงแก้วแล้วเข้าเป็นกายเป็นอสุภกรรมฐานเพ่งไปเห็นตับไตไส้พุงเห็นนิมิตก็นั่งเมื่อไรก็เห็นอย่างนั้นตลอดเลยทำไงดีก็ไปหาเราไม่แก้อันนี้ก็อะไรเรียนจบพระสนัตปริยาโทจุฬาแล้วอ่ะพอไม่รู้เรื่องนี้ปริยาโทจุฬาช่วยอะไรไม่ได้ก็ต้องวิ่งหาอาจารย์ดิเขาก็บอกโน่นน่ะหลวงพ่อกัสสปะมุนีเนี่ยกรรมฐานบทนี้เขาทำจริตเดียวกันก็วิ่งไปพ่อบอกมันไม่มีตัวตนอย่าไปยึดมันทำไปเถอะไม่มีอะไรน่ากลัวมันเป็นนิมิตมันเป็นนิมิตเกิดดับไม่ใช่ไม่มีเรามีเขาทำไปเดี๋ยวมันก็หายไปเองอย่าไปกลัวมันเขาก็ทำไปตรงนั้นเลยไม่กลัวหายจิตมันก็ว่างจิตก็สงบก็เลยเข้าใจธรรมะว่าการมีครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องก็ทำให้ไม่เตลิดไม่เพลิดทางนั่นคือท่านเป็นอาจารย์ที่แก้กรรมฐานได้คนนั้นก็เลยต้องอยู่กับท่านตอนนี้ว่าเรามานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนไว้ต้อง40อย่างเนี่ยถ้าเราจะพูดกรรมฐานเราถูกเนี่ยก็ถูกเฉพาะสำนักเราถูกเฉพาะครูบาอาจารย์เราถูกเฉพาะจริตเราต้องเข้าใจอย่างนั้นแต่ถ้าถูกหลักตามคำสอนพระเจ้ามันต้องเอาพระไตรปิฎกมาพูดกันว่าอริยสัจ4มรรคองค์8ปฏิจจสมุปบาทธรรมที่พุทธเจ้าพิจารณาบรรลุน่ะธรรมที่ถูกทั้งหมดเลยแต่พระพุทธเจ้ายกไว้2อย่างนะกรรมฐานได้ยกไว้เป็นหลัก2อย่างภิกษุเข้าฌานออกฌาน
ใกล้พระนิพพานเที่ยวภิกษุมันเข้าฌานออกฌานนี่ท่านสอนสำหรับผู้เข้าฌานพุทธเจ้าไม่ได้สอนวิปัสสนาอย่างเดียวให้อาจารย์ทั้งหลายให้คิดอย่างนี้นะว่ากรรมฐานที่พุทธเจ้าเหลือไว้ให้สั้นๆเนี่ยอยู่สองอย่างเพื่อไม่ให้ภิกษุเข้าใจว่าใครผิดใครถูกหลงทางภิกษุเข้าฌานออกฌานใกล้พระนิพพานเที่ยวภิกษุรู้จิตเห็นจิตใกล้พระนิพพานเที่ยวประตูพระนิพพานอยู่ตรงรู้จิตเห็นจิตใกล้พระนิพพานแต่ยังไม่ถึงนิพพานนะภิกษุเข้าฌานออกฌานเป็นเนืองนิดใกล้พระนิพพานแสดงว่าฌานเนี่ยมันสงบจนกิเลสไม่มีมันกดทับกิเลสไว้จนเบาบางแต่ทำอย่างไรจะยกจิตของเราไปสู่ปัญญาตรงนี้ให้เห็นว่าอนิจจังทุกขังไม่เที่ยงแม้แต่จิตที่สงบนี่ก็ไม่เที่ยงจิตที่เป็นฌานแก่กล้ากำหนดเมื่อไรสงบเมื่อไรกำหนดเมื่อไรเห็นเมื่อนั้นกำหนดเมื่อไรได้ตาทิพย์หูทิพย์เมื่อนั้นกำหนดเมื่อไรจะรู้อะไรจะเห็นอะไรได้เมื่อก็ยังไม่เที่ยงเป็นอนิจจังตัวอนัตตาถ้าเพิกกรรมฐานบทนี้ได้ถึงนิพพานก็สองอย่างไม่ใช่พุทธเจ้าสอนแต่วิปัสสนาอย่างเดียวไม่ใช่พุทธเจ้าสอนเราต้องเข้าใจนะใครเป็นองค์สมถะองค์แรกทุกวันนี้บางทีเราเอาวิปัสสนามาตีสมถะกันวิปัสสนาเท่านั้นที่จะไปทางพ้นทุกข์ได้สมถะไม่พ้นทุกข์เราต้องนึกถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยทรงนั่งสมถะตั้ง6ปีสมถะตั้ง6ปีแล้วทรงไปนั่งที่วันแรกนาฝันอีกวันนั้นพุทธเจ้าทรงทำสมถะได้ปฐมฌานจนจิตนั้นเป็นอุเบกขาจนเกิดอัศจรรย์พุทธเจ้าว่าผิดไหมพุทธเจ้าพอมาทรงทรมานร่างกายแล้วพระอินทร์มาดีดพินสามสายให้รู้เลยว่าตึงเกินไปหย่อนเกินไปไม่ถูกต้องเป็นกลางพระองค์ทรงนึกว่ากลางคืออะไรกลางคือถ้าต้องให้ร่างกายนี้อยู่ได้กิเลสต้องอยู่ที่กิเลสมันอยู่ที่จิตพระพุทธเจ้าทรงนึกกรรมฐานบทแรกเลยว่าอ๋อเราเคยนั่งสมาธิตอนเด็ก7ขวบที่แรกนาฝันวันนั้นเราเหมือนไม่มีกิเลสเลยกรรมฐานบทนั้นที่เราทำวันนั้นน่ะเมื่อ7ขวบเนี่ยตรงระลึกกลับมาย้อนอดีตโอ้วัน7ขวบนี่เรานั่งสงบมีวิตกวิจารปีติสุขเอตัคตาแล้วก็จิตก็ถอยมาสู่ปีติสุขได้จิตวันนั้นอัศจรรย์กลับมาทบทวนอยู่โดยในองค์ของฌานได้ต้องครึ่งวันเย็นบ่ายจำได้แล้วพระองค์รู้ว่านี่คือทางที่เราจะทำสำเร็จในวันนี้พระองค์ทรงรู้อย่างนั้นก็เลยมานั่งอธิษฐานแล้วว่าถ้าร่างกายเราจะเหือดแห้งหายไปก็ไม่ขอรุกจากต้นโพธิ์รู้ว่ากรรมฐานบนนี้เป็นทางไปนิพพานกลับฟื้นเอาความหลังอายุ7ขวบเนี่ยกลับมาทำใหม่ก็ทำแบบตอนเด็กนั่นเองทำปฐมฌานนั่นเองทำวิปัสสนาไหมไม่ได้ทำพุทธเจ้าทำวิปัสสนาเปล่าไม่ได้ทำหัวค่ำไม่ใช่วิปัสสนาเที่ยงคืนก็ยังไม่ได้วิปัสสนาไปวิปัสสนาเที่ยงคืนไปแล้วพุทธเจ้าจึงเข้าการพิจารณาวิปัสสนาท่านเจริญฌานไปถึงอากาสานะนะอกิจจญาณเนวสัญญานะจนไม่มีสัญญาจนไม่มีวิญญาณที่จะมาปรุงแต่งรับรู้แล้วจนใช้อนุพิจารณาไปถึงอนุสัยกิเลสที่หน่อเนื่องไปนะไปเห็นจิตเกิดดับหน่อเนื่องในสันดานตัวเองเนี่ยเห็นสันดานตัวเองได้ตอนนี้เมื่อพุทธเจ้าทรงเข้าไปถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะจึงเจริญวิปัสสนาแต่ทุกวันนี้เรามาก็ไม่เข้าใจกรรมฐานแสดงว่าพวกท่านเลยพระไตรปิฎกไปได้ไงท่านปฏิบัติเลยพระไตรปิฎกไปได้ไงเลยไม่ได้นะพระไตรปิฎกนี่เป็นบรมครูที่เราต้องยึดหลักมาตอบสวนว่าสำนักของเราเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าอาจารย์เราถูกต้องหรือเปล่าพวกเราปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าเราจะให้กรรมฐานญาติโยมไปได้ถูกหลักพระไตรปิฎกหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ถูกหลักพระไตรปิฎกเราต้องถอยหลังกลับมาก้าวเนาะ
เราจะเลยพระพุทธเจ้าไปหรือเปล่าพระพุทธเจ้ากล่าวตู่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเจริญวิปัสสนาใกล้รุ่งเที่ยงคืนไปแล้วพระพุทธเจ้าจึงเจริญวิปัสสนาพุทธเจ้าเข้าจตุตถฌานแล้วจตุตถฌานนี่อนาคานี่เกิดขึ้นได้แล้วจตุตถฌานนี่อนาคากิจละเอียดเกิดขึ้นได้แล้วจตุตถฌานแต่ยังไม่เป็นอรหัตผลเป็นเพียงอรหัตมรรคแต่พอถอนจากจตุตถฌานมาแล้วมาเจริญวิปัสสนาญาณว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่ไม่มีตัวเราตัวเขาจิตก็ปล่อยวางว่างเปล่าจึงเป็นวิปัสสนาจึงเป็นอนัตตาในสว่างสว่างจึงสำเร็จรุ่งอรุณจึงสำเร็จตรงนี้เราต้องเข้าใจนะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ติเตียนสมถะเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้ติฌานเลยแต่ทุกวันนี้ทำไมเราจึงติฌานเพราะพวกเราทำฌานกันไม่ได้เราเข้าฌานกันไม่เป็นอาจารย์เข้าไม่เป็นอาจารย์บอกอย่าทำนะเดี๋ยวบ้านะก็อาจารย์ทำไม่เป็นใช่ไหมฮะอาจารย์ไม่เคยทำวิปัสสนาไม่เคยทำฌานได้เลยไม่เคยผ่านปีติสุขเวทกตาอาจารย์ทั้งหลายจึงบอกว่าวิปัสสนาเท่านั้นที่จะเป็นทางไปนิพพานก็แสดงว่าพุทธศาสนาของเราก็จะเริ่มมีครูบาอาจารย์ที่สอนเลียวลงไปทุกวันทุกวันแล้วเขาก็จะเหลือกรรมฐานอาจารย์บอกยังไงก็ทำอย่างนั้นนะเข้าก็กรรมฐาน40ก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเดียวทุกคนจะไม่เอามาประยุกต์ทำเลยสมัยก่อนผมอยากรู้เรื่องกรรมฐานผมลองไปทำกสิณผมก็เรียนกรรมฐานจากหลวงพ่อสังวานไปแล้ว 4-5 ปีแล้วก็ไปขออยู่ทำกสิณว่าเราเรียนกสิณมาเนี่ยในตำราแต่ถ้าทำจริงๆจะเป็นอย่างไรเราก็เลยไปเอาดินเนี่ยมาปั้นกสิณแล้วผมก็ไปอยู่ที่ถ้ำหมีเพราะโอกาสคนเดียวเท่านั้นที่จะทำได้ก็ไปอยู่ที่หมีผมก็ให้ญาติโยมมาขอดินที่วัดของหลวงพ่อก็เขาก็ไปเอาคนนึกว่าเราจะไปทำพิเศษอะไรเขาไปเอาดินกลางสระน้ำที่จริงหลวงไม่ใช่เราขอดินที่ละเอียดหน่อยก็มาบดแต่ทำเป็นวงกลมแล้วก็เอาทำให้ออกสีแดงหน่อยก็มานั่งดูกลางคืนกลางวันก็นั่งดูกลางคืนก็ใช้เทียนจุดหน่อยให้สว่างกลางวันก็นั่งดูเราจึงรู้ออกกสิณเกิดขึ้นอย่างนี้เองถ้าไม่ได้นั่งดูกสิณเราก็ไม่รู้ว่ากสิณเป็นยังไงแล้วนี่เล่าตอนต้นให้ฟังว่ากสิณเกิดขึ้นยังไงพวกท่านบางทีก็ผ่านกันแล้วคือเวลาเรานั่งดูกสิณเนี่ยคำว่ากสิณที่เกิดขึ้นเนี่ยพอเราหลับตาเนี่ยให้อารมณ์กสิณนั้นเกิดขึ้นจะเห็นดินนั้นลอยมาอยู่เฉพาะหน้าเรากลมสว่างเหมือนดวงจันทร์เราเกิดปีติเราโอ้นี่กสิณนั้นเนี่ยดีใจเลยดับหายไปเอาแต่มันหายดีกับกรรมฐานหน่อยกรรมฐานเนี่ยหายไปแล้วก็โหจะได้อีกหลายวันแต่กสิณเนี่ยได้เดี๋ยวนั้นเลยพอหายปุ๊บเราก็ลืมตาดูใหม่หลับตาไอ้กสิณก็ลอยมาข้างหน้าเลยวงกลมสว่างเหมือนดวงจันทร์พอเราชอบใจก็ดับไปก็จะลอยค่อยๆลอยหายไปพอลอยไปทางซ้ายแล้วก็มองทางซ้ายมองขวาก็หายแต่มันคือคนใหม่ๆจะชอบมองตามเพื่อจะเอานิมิตนั้นมาเป็นอารมณ์แต่ยิ่งมองมันก็หายตอนหลังเราก็ไม่ต้องมองหลับตาแล้วก็เฉยกสิณไปทางไหนแล้วก็ไม่ไปตามกสิณก็อยู่กับเราสว่างกลมอยู่ข้างหน้าเรานี่คือเรื่องกสิณถ้าไม่ทำเราก็ไม่เห็นจึงรู้ว่ากสิณสิบเพราะตอนนี้พอเราทำกสิณตรงนี้ได้เราจะไปมองอะไรก็เป็นกสิณหมดเลยคราวนี้มองน้ำมองดินมองไฟมองลมเป็นกสิณได้หมดเลยคราวนี้กรรมฐานนี้กสิณนี่เกิดอันหนึ่งเข้าใจหมดเลยเหมือนกรรมฐานเนี่ยอสุภะกรรมฐานเนี่ยพอกรรมฐานอสุภะเกิดเข้าใจหมดเลยดังนั้นเราก็พอทำถึงรู้ว่าเออกสิณสิบเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่สงบเราจะไม่มีปีติมันต้องเห็นนะมันต้องเห็นมันต้องปรากฏในมโนทวารจักขุทวาร
ต้องปรากฏมันไม่งั้นเราก็นั่งด

เอานึกเอาเป็นอย่างนั้นเป็นงี้เป็นวิปัสสนึกไปเลยอย่างเงี้ยเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเราต้องพิสูจน์ว่าเราจะต้องรู้เห็นสิว่าที่ครูบาอาจารย์สอนมาเนี่ยมันเห็นได้รู้ได้แค่ไหนต้องสัมผัสได้ก็ต้องทำให้เกิดขึ้นตอนหลังพอไปดูน้ำผมก็เอาน้ำมาใส่ก็เหมือนกันหมดเป็นนั้นว่ากสิณนี่อะไรก็ได้ขอให้เราเกิดครั้งแรกได้แต่เพียงแต่ว่าอารมณ์อันนั้นน่ะจะต่างกันเวลาเราไปเพ่งไฟอ่ะไฟจะต่างกันไปเพ่งลมจะต่างกันเพ่งน้ำแต่นิมิตอันนั้นไม่ต่างกันแต่พอเวลาเราไปติดแล้วเนี่ยก็จะมีเราต้องมีปัญญาเหมือนกันกสิณบางครั้งเราบินทบาทเนี่ยเราบินทบาท4กิโลเราก็กำหนดบินทบาทมาเนี่ยเราเดินมาเนี่ยเดินมาเรื่อยกันเราก็ไม่รู้ว่าเราเข้าไปในเรื่องของตรงนี้แล้วพอเรากลับมานั่งไอ้จิตของเราก็ไปเดินกลับมาอีกไปเดินเมื่อเราไปเดินมาเห็นรอยเท้าตัวเองเห็นพอเห็นงูตกใจอีตอนที่เราเดินบิณฑบาตเราเห็นงูเราไม่ตกใจนะท่านเราก็เดินหลีกงูได้แต่พอไอ้นิมิตอันนี้มาปรากฏย้อนหลังปรากฏตกใจงูตัวนั้นได้นั่งสมาธิตกใจงูที่บอกว่ากสิณจะเป็นบ้าก็คือแค่นี้เองมันจะตกใจเวลาเราเมื่อวานเมื่อเย็นวานเนี่ยเราไปดูถ้ำเดินดูถ้ำมันสวยดีถ้ำมันสงบดีเดินดูพอมานั่งสมาธิไอ้รอยถ้ำนั้นมันมาแยกกลายว่าไอ้รอยถ้ำนั้นมันแยกอ้าวถ้ำของเราจะแยกตกใจว่าถ้ำจะแยกเราต้องมีสติสมบูรณ์ว่าไม่ใช่นี่มันเป็นแค่นิมิตก็ต้องรู้ทันพอนั่งไปอาจารย์นั่งไปพอเราจิตเราเข้าภวังค์ได้เราละนิวรณ์จิตเราเข้าสมาธิได้ละพูดว่าเข้าสมาธิได้พอสมาธิหนึ่งเหมือนล็อกกุญแจนะปึ๊กขึ้นมาเนี่ยพอเข้าสมาธิได้อาจารย์มาเทศสอนเราแล้วโอ้นี่หลวงพ่อทั้งวันมาเทศให้เราฟังเรานึกเป็นจริงเป็นจังว่านึกว่าหลวงพ่อเนี่ยส่งจิตมาสู่เราได้เราคิดว่าหลวงพ่อมาสอนเราเป็นตัวเป็นตนชัดแจ้งเลยแต่ที่จริงพอเรามาพิจารณาไม่ใช่นี่เป็นธรรมะที่เราศรัทธาที่เราเริ่มใส่คำสอนของท่านมันเป็นตัวตนอันนี้เนี่ยรูปภายในรูปภายนอกดังนั้นซึ่งถ้าเราการปฏิบัติเนี่ยเข้าใจถ้าเราต้องเข้าใจทุกสำนักอาจารย์เป็นอาจารย์เนี่ยต้องเข้าใจทุกสำนักและไม่ต้องเข้าใจว่าเขาปฏิบัติอะไรกันเขาทำกันถึงไหนนะเราต้องรู้ว่าสำนักทุกสำนักเนี่ยเขาทำอะไรกันเขาทำกันถึงไหนภาวนาแบบนี้เป็นอย่างไรภาวนาแบบนี้เป็นไงสุดท้ายได้เป็นไงต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าใจทุกสำนักเลยเข้าใจแต่สำนักเราอย่างเดียวว่าถูกอย่างเดียวอันนั้นคือไม่เข้าใจถ้าใครทำอย่างนี้แล้วถือคือไม่เข้าใจไม่เข้าใจจิตตัวเองยังยกง่ายๆอย่างเช่นว่าเราภาวนาสมมติพองหนอนะพองหนอเวลายุบก็ยุบหนอเวลาพองก็พองหนอเราก็จะเห็นจิตตัวเองคิดอดีตอนาคตพองยุบไปเรื่อยเราก็จะตามดูจิตดูกายเรื่อยไปยืนเดินเราก็ได้เราก็คิดว่าเออเนี่ยถูกแล้วถูกแล้วถ้าไม่ทำอย่างนี้เมื่อก่อนเราทำแบบอื่นเราไม่สงบเลยพอมันหนอเราสงบใช่แล้วหนอได้ใช่ไหนเราทำพุทโธมาทับตายไม่ใช่อนาปัสสนาติมทับตายไม่ใช่หนอนี่ถูกอย่างนี้เราก็ศรัทธาครูบาอาจารย์ว่าต้องเอาหนอสอนคนอื่นต่อไปอันนี้เราก็ยึดหนอเป็นตัวตนแหละทีนี้เราทำอย่างอื่นไม่ถูกทำอย่างอื่นมาไม่ใช่พอมาพุทโธแล้วเห็นความสงบเห็นจิตตัวเองเห็นความสงบเราได้สมาธิตรงพุทโธเราก็คิดว่าหนอไม่ใช่พอเราคิดอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าเราเอาอย่างเดียวแล้วถูกอย่างเดียวแล้วแต่นี้เมื่อเรารู้แค่นี้นะฮะเราจะไปสอนคนอื่นก็เอาแค่รู้แค่นี้ไปสอนก็คิดว่าตัวเองเนี่ยถูกหมดเลยอย่างการกำหนดยกเป็นรูปรู้เป็นนามถ้าเป็นชื่อถือว่าสมมติผิดเป็นสมมติหมดเช่นว่าเรากำหนดเนี่ยตาเห็นรูป

นะเห็นนั่นเป็นรูปไอ้ตัวรู้นั่นเป็นนามเราเข้าใจแล้วได้ยินเสียงเสียงนั่นเป็นรูปเราเห็นเลยว่าเป็นรูปแต่ไอ้ตัวที่รู้เสียงนั่นเป็นนามเราเข้าใจแล้วทำไปทำมาเราเห็นอะไรได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสสัมผัสเป็นรูปรู้การสัมผัสเป็นนามก็เลยเข้าใจว่าโอ้เราเข้าใจรูปนามแล้วเกิดดับในจังหวะเราก็เลยว่าอย่างอื่นผิดหมดเลยเกิดว่าอย่างนี้จึงจะถูกอย่างอื่นเป็นสมถะสามถะหมดความเป็นจริงคนเราเนี่ยมีปัญญานะไม่ใช่คนโง่ถึงว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐจะปฏิบัติอะไรก็รู้ได้หมดจะเอาอะไรก็ได้หมดเพราะตัวเองมีปัญญาอย่างเช่นพวกมาบวชในพุทธศาสนาเนี่ยพระทุกองค์เนี่ยถือว่าผ่านการบวชมาแล้วถือว่ามีปัญญาแล้วเนี่ยสามารถจะปฏิบัติกรรมฐานบทไหนก็ได้ก็สามารถจะรู้ได้แต่รู้แจ้งเห็นจริงรู้ไม่สงสัยในคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องรู้มากกว่าตรงนี้ไม่ใช่รู้สมมุติแค่นี้ทีนี้มาอีกระดับหนึ่งพอเวลาเราทำสมาธิต่อไปหนอก็ดีสัมมาลังก็ดียกไปรู้ไปนามพอดีเนี่ยสมมุติว่าเราทำหนอมันยุบหนอพองหนอแต่ดูไปนะก็เราก็หนอไม่มีแล้วหนอมันหายไอ้หนอไม่หายตั้งต้นเอาหนอใหม่ไม่ได้หนอหายอาจารย์ก็ยึดหนอแล้วก็หนอใหม่ทำให้ท้องพองยุบใหม่เอ้าก็มาพองยุบใหม่อันนั้นเราก็จะไม่เข้าใจเลยว่าการปฏิบัติกรรมฐานนั้นไม่ผ่านขั้นตอนแต่ถ้าเกิดเราทำไปผ่านไปพอหนอหายไปหายก็หายไปพอพุทโธไม่มีแล้วพุทโธหายไปลมหายใจพุทโธก็หายไปไม่เอาพุทโธไม่เอาหนอไม่เอาพุทโธคนที่ไม่เมื่อเริ่มต้นเอาพุทโธก็จริงเอาหนอก็จริงแต่ที่สุดแล้วไม่เอาหนอพุทโธเข้าใจพุทโธก็ดับไปหนอก็ดับไปเหลือแต่ตัวรู้อย่างเดียวพอรู้อย่างเดียวเนี่ยก็คล้ายว่าตอนนี้ลมหายใจเนี่ยเราไม่ต้องดูแล้วหนอก็ไม่ต้องไปดูแล้วพุทโธก็ไม่ต้องดูลมหายใจเพราะลมหายใจเนี่ยกำหนดไม่ได้แล้วมันละเอียดไปแล้วมันละเอียดจนไม่มีลมหายใจแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกำหนดลมหายใจหนอก็ไม่จำเป็นต้องกำหนดหนอหนอนี่เป็นเบื้องต้นเท่านั้นเองพุทโธเป็นเบื้องต้นถ้าคนนักปฏิบัติทั้งหลายเข้าใจคำว่าเบื้องต้นเนี่ยกรรมฐานเบื้องต้นจะเป็นหนอก็ดีสัมมาหลังก็ดียกเป็นรูปรู้เป็นนามว่าบทภาวนาพวกนี้เป็นเบื้องต้นเท่านั้นเนี่ยก็ต้องข้ามโคตรภูยานไปรู้แค่จิตเกิดดับอย่างเดียวตอนนี้เดินก็เห็นจิตนั่งก็เห็นจิตนอนก็เห็นจิตเห็นกิเลสอนุสัยตัวเองที่หน่อเนื่องเลยนะตามดูจิตอย่างเดียวไม่ต้องภาวนาอะไรเลยนี่ยังไม่ใช่ผู้สำเร็จนะแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์นี่เราคิดถึงพระอรหันต์นะถ้าเป็นพระอรหันต์นี่หมายถึงว่าไม่ต้องตามดูจิตแล้วไม่ต้องตามดูจิตแล้วหมายถึงว่าจิตเป็นปกติธรรมชาติแล้วไม่มีไหวตึงแล้วไม่มีการได้เห็นได้ยินอะไรก็วางเฉยหมดแล้วแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติที่ข้ามไปถึงวิปัสสนาเนี่ยนะฮะผ่านสมถะตรงนี้ไปได้เนี่ยเราเข้าไปสู่วิปัสสนาต้องไปดูจิตอย่างเดียวเบื้องต้นทิ้งหนอไม่ได้ใช่เบื้องต้นทิ้งพุทโธไม่ได้เบื้องต้นทิ้งภาวนาสัมมาหลังไม่ได้หรือยกมือลูกรู้ไหมเบื้องต้นเราต้องเอาตามกำหนดครูบาอาจารย์กำหนดนั้นแต่พอเป็นแล้วไม่จำเป็นต้องมาภาวนาแต่เราสอนคนอื่นก็ต้องเอาเบื้องต้นอย่างนี้อะไรจะไปสอนว่าทำอย่างคนที่รู้เลยดูจิตอย่างเดียวก็ฟุ้งซ่านเหมือนอย่างพระบางองค์ที่ว่าดูแต่จิตอย่างเดียวไม่รู้จะไปดูตรงไหนไม่มีที่เกาะไม่มีที่ยึดต้องเข้าใจนะว่าคำสอนพระเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งฉลาดมากครับฉลาดเกินที่เราจะรู้หมดไม่ใช่เราไม่ฉลาดนะทุกคนฉลาดแต่เรานี่ฉลาดเป็นบางอย่างแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยฉลาดรอบรู้สัพพัญญูยุตญาณไม่มีอะไรจะมาเปรียบเทียบความฉลาดของท่านความรอบรู้ของท่านดังนั้นเมื่อเราเอาอย่างนี้มาประยุกต์เนี่ยก็พยายามเข้าใจความลึกซึ้งของความฉลาดและความลึกซึ้งของธรรมะพระพุทธเจ้า